0: การประพาสรองนายกตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานคือไทยช่วยไทยพัฒน์ใน4เดือนเดือนนี้คือเดือนสุดท้าย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องใบยังเหลืออยู่ไหม
1: ฮะใช้ไปนิดเดียว
0: เดือนนี้คือเดือนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติระบุนะครับว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพัฒน์60 40หลังจากลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ
1: ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการค่ะบอกจะได้กระตุ้นกำลังซื้อขยายออกไปอีกสักเดือน2เดือน
0: ซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าคาดว่าจะเห็นข้อสรุปใน2สัปดาห์ข้างหน้านี
1: ้ก็คือภายในเดือนกันยายนนี้นี่แหละค่ะ
0: ก่อนจะย้ำว่าเม็ดเงินยังมีเหลืออยู
1: ่
0: เม็ดเงินก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรก
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานซึ่งยังเหลืออยู่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 40,000 ล้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อาจที่ใช้ไปแล้วก้อนนี้เนี่ย1บัตรคนจน
1: ค่ะ
0: 2 60 40
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพัฒน์ลำตีเอกนิติระบุว่าผมคิดว่าต้องรีบพิจารณา
1: เพราะว่ารัฐบาลยังมีเป้าหมายที่ต้องการจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยท่านบอกที่ผ่านมามีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีช่วยคนไทยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้เยอะแล้วก็ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจมีพลังจากการขายของได้มากขึ้น
0: เอาฟังน้ำเสียงแบบนี้ต่ออายุแน่เหลือแต่ว่าข้อที่หนึ่งต่อกี่เดือนข้อที่สองจะปรับสูตรไหมสูตรที่ใช้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดือนที่4 60 40รัฐจ่าย60ประชาชนควัก40คุณเด่นทิติบอกนะครับว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพัฒน์มีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านคนเมื่อรวมกับภูมิผู้ถือบัตรคนจนเนี่ย
1: อีก13ล้านคนนะคะก็เท่ากับจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าครองชีพเนี่ยรวมกว่า40ล้านคนนะคะ
0: ทั้งนี้ฝั่งผู้ประกอบการผู้ค้าผู้ขาย
1: มีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมมากกว่า 1.2 ล้านรายทั่วประเทศค่ะเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้วเนี่ยท่านบอกมากกว่า 150,000 ล้านบาทนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยสูงถึง 83-84% อยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 16-17%
0: อ่ะเดี๋ยวติดตามดูภายในเดือนนี้ก็จะรู้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องภายในเดือนนี้เพราะถ้าต่ออายุก็หมายถึง1ตุลาคมเป็นต้นไป
1: ใช่เพราะมันจะสิ้นสุด30กันยายนน
0: ี้จะต่อเดือนหนึ่งหรือ2เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรดติดตามแบบกันชั้นชิดไทยช่วยไทยพัฒน์60 40แน่นอนถ้าไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะบอกพอเริ่มมีวิกฤตการณ์ความนิยมชมชอบมีโครงการนี้แทรกขึ้นมา
1: ค่ะ
0: หรือไม่แต่ในทางปฏิบัติสถานการณ์ของน้ำมันมันเกิดขึ้นจริงๆ
1: ใช่ค่ะล่าสุดก็พุ่งพรวดไปอีก6
0: แล้วมันจะมีผลกระทบถ้าปิดกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องต่อไปตอนนี้ออกมาไม่ได้นะครับเพราะเขายิงกันเนี่ย2ฝั่งทั้งฮอร์มุดแล้วกำลังลามมาทะเลแดงมันจะวนลูปกลับมาเรื่องราคาน้ำมันเกินร้อยแล้วทั้ง2ตลาด
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะวนลูปกลับมาเกี่ยวกับกรณีของวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวกับปิโตรซึ่งเป็นต้นทุนทั้งสิ้น7:04 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
8: จากสสส
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ชวนสัมผัสนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตในงาน
4: Gas Tech 2026ค่ะ
3: ชูแนวคิด
4: Flow ค่ะพร้อมกับลิ้มรสเมนูมิชลินจากสตรอเบอรี่ฮารุมิกิ14-17กันยายนนี้ที่ไบเทคนะคะ
3: วันจันทร์นี้เป็นต้นไปที่ไบเทคบางนา14-17
4: ค่ะ
3: ปตท.ในฐานะเจ้าภาพร่วม
4: ขอเชิญร่วมงาน Gas Tech 2026ค่ะงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้นะคะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพร่วมต้อนรับผู้นำภาครัฐและองค์กรพลังงานชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะตื่นตาไปกับนิทรรศการกลุ่มปตท.ภายใต้แนวคิดFlow ผ่าน7โซนไฮไลท์นวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น Gas Infrastructure Flow สัมผัสโครงสร้างพื้นฐานก๊าซจากทะเลสู่ชีวิตประจำวันแบบมีมิติผ่านแว่น XR Glasses XLED Screen ค่ะนี่หรือจะเป็นโซน LNG Coal Utilization ตระการตาในห้อง Strawberry Immersive Mapping Room เล่าเรื่องราวจากพลังงานความเย็น LNG สู่ผลผลิตพืชเมืองหนาวหรือจะเป็นโซน D Carbonization and Smart Energy ค่ะเจาะลึกเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนและระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
3: ไฮไลท์พิเศษคือโซน
4: ไทย Culinary Flow ค่ะ เปิดประสบการณ์ทดลองเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังระดับประเทศนะคะทั้งเชฟตามเชฟเป่าเป้เชฟชุมพล รังสรรค์เมนูพิเศษจากสตรอเบอรี่ฮารุมิกิผลผลิตจากนวัตกรรมความเย็น LNG
3: ย้ำว่าเป็นผลผลิตจากนวัตกรรมความเย็น
4: ค่ะ
3: LNG
4: คุณผู้ชมที่สนใจเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ gastechevent.com ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ
3: งานนี้ Gas Tech 2026 14-17 ธันวาคมนะครับไบเทคบางนาอ่ะกันยายนขอไปกันยายนคือวันจันทร์นี้นะ
4: วันจันทร์นี้ค่ะ 14-17 กันยายนที่ไบเทคบางนานะคะ
3: เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วเรากลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่น่าสนใจเหมือนกันมีคำหนึ่งซึ่งใช้กันประชานิยมไปดูโดนัลด์ทรัมป์ครับท่านผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลั่นบนเวทีปราศัยที่เท็กซัสสหรัฐเมื่อวานนี้ว่าจะจ่ายเงินปันผลทรัมป์เงินปันผลทรัมป์มูลค่า 5,000 ยูเอสดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย
4: 165,649 บาทค่ะ
3: ตีซะว่าคนละ 160,000 ให้กับชาวบริการวัยผู้ใหญ่ทุกคน
4: ถ้าพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนค่ะIn our dust for
5: generations to come. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders.
3: Country stumbles. เปรียบสหรัฐเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จย่อมต้องจ่ายเงินสดคืนให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งก็คือประชาชนในรายการวัยผู้ใหญ่ทุกคนที่ถึงเกณฑ์ผู้ใหญ่ก็ต้องไปติดตามดูกันเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดของกระบวนการนะครับผู้ใหญ่หมายถึงยังไงถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ย18ปีขึ้นไป
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ทั้งนี้รวมถึงความชอบด้วยกฎหมายที่นั่นก็มีกกต.หรือเปล่าทั้งนี้
4: ได้หรือไม
3: ่ค่าพิจารณาจากประชากรสหรัฐวัยผู้ใหญ่มีประมาณ
4: 270ล้านคนค่ะ
3: แนวคิดนี้ต้องใช้เงินคิดเป็นเงินไทยสูงถึง
4: 44ล้านล้านบาทนะคะ
3: นี่ท่านผู้ชมฮะทรัมป์ ราวในระหว่างการเสียเสียงย้ำว่าคะแนนเสียงของพวกคน
4: จะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศของเราจะสะดุดล้มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา250ปีข้างหน้าหรือจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยให้เลือกพรรครีพับลิกันค่ะแล้วเราจะทิ้งห่างโลกทั้งใบไว้เบื้องหลังไปอีกหลายชั่วอายุคนจะไม่มีอะไรเทียบเคียงได้เลย
3: การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐพฤศจิกายนนี้ครับท่านผู้ชม
4: ค่ะ
3: ขณะนี้รีพับลิกันกำลังมีปัญหาเนื่องจากทรัมป์มีคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำจากสงครามอิหร่าน
4: ทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐขยับขึ้นนะคะ
3: ของแพงทำให้เราผู้สมัครรีพับลิกัน
4: อาจจะจำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากประธานาธิบดีค่ะเพื่อที่จะขยายฐานเสียงนะคะ
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เกี่ยวกับการหาเสียงแบบนี้ว่ามันถูกกฎหมายหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์ประกาศเหนือความคาดหมายอย่างที่บอกไปเนี่ยคนละเท่าไหร่นะคิดเป็นเงินไทยเนี่ย
4: 165,000 กว่าบาทไทยค่ะ
3: หรือ 5,000 ยูเอสดอลลาร์สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้องใช้เงิน44ล้านล้านบาทประเทศไทยเนี่ยงบประมาณประจำปี 3.7 ล้านล้านเท่านั้นเอง
4: ค่ะ
3: นี่44ล้านล้านโดนนั่นความแจก 165,000 และตอนประกาศฟังเสียงมีความคุ้นๆนะบางประเทศเนี่ย 10,000 บาทจำได้มั้ยเด็กๆไปเลย 165,000 กว่าบาทต่อกันครับท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคณะเมื่อวานนี้ซึ่งเริ่มนำขบวนประชาชนในนามกลุ่มทวงคืนประเทศไทยไปแสดงพลังที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องทวงคืนประเทศไทยมาพร้อมกับคุณปานเทพพัวพงพันธ
4: ์คุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลรวมไปถึงคุณชายสก็อตหรือสิรินัทสก็อตนะคะก็มีการปราศัยถึงข้อเรียกร้องและปัญหาที่ชาวอิสราเอลเข้ามาก่อปัญหาอยู่ในประเทศไทยค่ะ
3: คือเนื่องจากไปที่หน้าตึกซึ่งสถานอิสราเอลตั้งอยู่ด้านบนเป็นบริเวณสุขุมวิทเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
4: ตรงซอยสุขุมวิท21นะคะซอย3ถนนอโศกมนตรี
3: เพื่อจะยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอโลนาฟิชเชอร์คัมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลกำชับพลเมืองที่จะเข้ามาในประเทศไทยเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนช่วยชาวไทยรวมถึงการยุติการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อการตั้งถิ่นฐานกว้านซื้อที่ดินหรือประกอบธุรกิจในประเทศในลักษณะที่กระทบกับผู้ประกอบธุรการผู้ประกอบการของไทยก็จะมีมวลชนปรากฏภาพอย่างที่เห็นขณะที่แกนนำสลับกันขึ้นปราศัยก็มีชาวต่างชาติที่เป็นปาเลสไตน์กับมุสลิมต่างชาติซึ่งอยู่ในย่านสุขุมวิทบางส่วนมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยหัวข้อที่คุณชนที่อ่านเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลอิสราเอลคือข้อที่1
4: ให้ควบคุมพลเมืองตัวเองและกำชับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมไทยและคนในท้องถิ่นค่ะข้อที่2ก็คือไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยในการดำเนินคดีกับพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมไม่ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซงข้อที่3เปิดเผยและโปร่งใสในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตและองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยข้อที่4อิสราเอลต้องยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะ
3: นี่หมายถึงเรียกร้องไปถึงประเด็นเกี่ยวกับตะวันออกกลางแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนนักข่าวถามว่ามันมีคนไทยที่ทำงานการเกษตรอยู่ในอิสราเอลหลายหมื่นคนเกรงจะมีผลกระทบหรือไม่คุณสนธิระบุนะครับว่าคนไทยจำนวนนี้ก็เป็นคนเดือดร้อนที่ต้องการจะไปหางานทำแต่ถึงกระนั้นความเป็นจริงอิสราเอลต้องการคนงานไทยเขามีความต้องการมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในประเด็นนี้ขณะที่นอกจากประเด็นเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วยังมีประเด็นการเมืองครับท่านผู้ชมซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ประกาศบนเวทีเช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านผู้ชม รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนโดยระบุว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดม็อบเพื่อโค่นรัฐบาลแต
4: ่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป
3: ในสภาพเช่นนี้จะยิ่งทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
4: เนื่องจากทำอะไรไม่เป็นค่ะโดยเฉพาะที่ไปกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยถ้านำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยจริงเพียงแค่ประมาณ200,000 ล้านแล้วเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยจะเอาไปใช้ในส่วนไหนนายกรัฐมนตรีอนุทินต้องมีคำตอบที่ชัดเจนต่อสังคม
3: ขนาดที่ก็พูดถึงเฟสต่อไปหมายถึงว่าที่14 กันยายนคุณสนธิระบุว่าจะเป็นวันชี้ชะตาวันนั้นกกต.
4: จะลงมติในคดีหัวสว.ค่ะ
3: ซึ่ง
4: ในจำนวนนี้มีกกต.5คนที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งคุณสนธิบอกเป็นฝ่ายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นคนเลือกมาค่ะดังนั้นก็คาดว่าจะมีมติ5-2 14 กันยายนจึงจะเป็นวันชี้ชะตาอีกวันนึงของคุณอนุทินและรัฐบาลชุดนี้ที่ทำงานอะไรไม่เคยโปร่งใสเลยคือถ้าผลออกมามันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมนัดชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยายน
3: และอีกเรื่อง28กันยายน
4: เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินใจว่าการเลือกตั้งโมฆะหรือไม
3: ่นั่นก็คือคดีบาร์โค้ด
4: ค่ะ
3: นอกจากนี้คุณสนธิยังนัดชุมนุมหรือรวมตัวผู้คนที่จันทบุรีเกี่ยวกับการคัดค้านอ่างเก็บน้ำซึ่งจะมีการเอาสภาพผืนป่าจันทบุรีมาทำอ่างเก็บน้ำอ้างว่าทำเพื่อเกษตรกรแต่จริงๆเป็นการทำเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ data centerนี่เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่อยู่เหมือนกัน
6: 4คือวันชี้ชะตาอีกวันหนึ่งของอนุทินและรัฐบาลชุดนี
7: ้ไม่ผมไม่ขับไล่มันจะไล่มันทำไมให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพราะ14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยาไม่ใช่โหมโรงก็คือทำให้มันอยู่ยากไงไม่ต้องไล่มันผมไม่ต้องการไล่มันแต่ให้มันไม่มีความสุขให้มันโกหกรายวันให้สัมภาษณ์รายวันไปโน่นนี่แล้วมันก็ตะกุกตะกักพูดจาไม่เป็นผู้เป็นคนผมไม่ประเมินอะไรทั้งสิ้นอ่ะของพวกนี้ผมไม่กังวลคนที่ควรกังวลก็คือรัฐบาลมากกว่าเพราะผมไม่ได้ล้มเขาผมไม่ได้กดดันเขาถ้าคุณทำไม่ดีคุณอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยากให้มีความสุขคุณต้องหยุดทำความชั่วปฏิกิริยาทุกครั้งที่ผมออกมาเนี่ยก็จะมีพวกสุนัขรับใช้ของผู้มีอำนาจยิ่งมีรัฐมนตรีอย่างเช่นไอ้สุชาติดมกลิ่นตัวเนี้ยไอ้ท็อปวราวุธไอ้เด็กมวลซืนออกมาด้อยค่าผมรู้ว่าพวกมึงเดือดร้อนพวกมึงกำลังทำงานให้เจ้านายมึงเพื่อเก็บแต้มโบนัสตามสบายผมไม่รู้สึก
8: มีอะไรฝากถึงนายกอนุทินโดยตรงนะว่า
7: ผมไม่ต้องฝากถึงก็หรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศไทยโง่เขาหมด
9: ตัวทนายบอกว่าคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่จำเป็นต้องไปทวง
7: ก็ใช่ไงไอ้400,000 บาทที่คุณกู้มาติดหนี้ใครวะพูดจาไม่รู้เลยว่าไม่รู้4รู้8ด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความไม่โปร่งใสมีตลอดเวลาจนวันนี้คุณอนุทินแล้วก็พรรคพวกที่ปากแจ๋วยังไม่บอกผมเลยว่าไอ้โม่งตัวไหนนี่แม่งกักตุนน้ำมันมูลค่า 19,000 ล้านกี่โมงกันรีบแจ้งผมมาหน่อยได้ไหม
3: พูดถึงการชุมนุมคุณสนธิเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงเรื่องนี้ตอบคำถามนักข่าว
10: ว่าคุณสนธิเขาก็เชิญชวนมาหลายครั้งแล้วส่วนวันนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมันก็อยู่ที่เหตุผลในการที่เขาจะเชิญคนมาร่วมลงถนนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะเชิญลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบกับการเดินทางก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำให้มีผลกระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือคุณต้องขออนุญาตก่อนไอ้คำว่าไม่ใส่ใจนี่มันไม่ได้นะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารต้องใส่ใจในทุกมิติแต่การใส่ใจตรงนี้เนี่ยให้น้ำหนักเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเอง
11: คุณต้องลองมองว่ามีวาระต้องเป็นอะไร
10: ผมบังเอิญเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยเก่งผมเลยมองไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นให้คนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเมืองดีกว่าให้เขามาเป็นผู้วิเคราะห์แทน
3: ขณะที่เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลป้ายแดง เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกเข้าทำเนียบมาสักการะพระภูมิเจ้าที่กับศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณสนธิวิพงกุลกับคณะนัดทวงคืนประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นสิทธิ์ตามนูนเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมถ้าการชุมนุมบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่ตนทีมโฆษกตั้งใจรับฟังอัดอั้นตันใจไม่สบายใจไม่เข้าใจส่งข้อมูลพอพูดคุยได
4: ้อยากให้เราขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ยินดีจะทำ
3: แต่การเคลื่อนไหวที่มีประเด็นการเมือง
4: ที่มีความต้องการผลทางการเมืองบางอย่างเนี่ยอยากให้ประชาชนดูให้รอบด้านค่ะ
3: การดำเนินการที่หวังผลการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
4: ออกมาเคลื่อนไหวแล้วมีผลประโยชน์มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองนั้น
12: การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเป็นสิทธิหากการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจในฐานะของการเป็นโฆษกเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจและทีมโฆษกตั้งใจเราจะเป็นโฆษกที่รับฟังเพราะฉะนั้นความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิดบางอย่างพูดคุยได้ครับส่งข้อมูลได้ครับหรือว่าอยากจะให้เราขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครทางกองโฆษกก็คิดว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราที่ยินดีจะทำที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วถ้าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
3: นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อความเคลื่อนไหวนี้นะครับแต่มันมีจุดข้อหนึ่งก็คือวันจันทร
4: ์ค่ะ
3: 14กันยาซึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าประเด็นเรื่องการบ้านการเมืองงบประมาณวาระ2วาระ3ผ่านเรียบร้อยเมื่อวานนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งหลังจากปรากฏชัดเจนคุณโสพลชาลัมแจ้งกับที่ประชุมว่าวิปรัฐบาลกับวิฝ่ายค้านหารือกันแล้วว่ายัตติเรื่องไฟใต้กับรายงานกกต.ยกยอดไปสัปดาห์หน้า
4: ไปพฤหัสหน้าเลยค่ะวันนี้ไม่มีการประชุมสภา
3: ก็หมายถึงวันศุกร์ไม่มีประชุมสภา
4: วันนี้ไม่มีนัดค่ะ
3: ก็แปลว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้าเป็นอันว่าไม่มีการอภิปรายรายงานกกต.ก่อนการพิจารณาลงมติกกต.เรื่องคดีหัวสว.วันจันทร์นี้แน่นอน
4: ใช่
3: เพียงแต่ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็ใช้เวทีงบวาระ2หยิบเอาประเด็นงบประมาณกกต.มาอภิปรายกันดุเดือดเป็นการทดแทนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับตัวชมครูเรียครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
14: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: อ้าวสายต่อไป มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
17: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
18: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
20: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
22: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
3: ท่านจับตาดูว่า14กันยา

0: ไปทั้ง229คนค่ะ
1: วันจันทร์14กันยายนนี้ก็จะรู้ข้อที่1เลื่อนหรือไม่เลื่อน
0: ค่ะ
1: พอเลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนครั้งหนึ่งขอข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมหรือเสร็จหรือไม่เสร็จอีกเพราะ229คนเมื่อวานนี้เรื่องที่ยืดเยื้อมา3วันก่อนหน้าจันทร์อังคารพุธและที่สุดประชุมต่อเมื่อวานนี้ก็ประมาณวาระ 2-3 หลังจาก3วันไม่เสร็จตามกำหนดเดิมแล้วก็มาตกลงกันคือมันมีประเด็นที่ยื้อกันเกี่ยวกับว่าเรื่องรายงานกกต.จะได้พิจารณาไหมเมื่อวานเป็นนั้นว่าคุณโสพลตัดจบโดยระบุว่าวิปสองฝ่ายหารือกันแล้วยัตติไฟใต้และจะต่อด้วยรายงานกกต.ตามเรียบร้อยเดิมของพฤหัสนี้จะไม่ประชุมวันนี้คือวันศุกร์ไปสัปดาห์หน้าเลย
2: ขออนุญาตแจ้งข้อปรึกษาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปว่า 1. ก็คือวันนี้จะจบในวันนี้ 2. ก็คือเวลาฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายเราได้มีข้อสรุปว่าในมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงเราก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุมในตลอด3วันที่ผ่านมาก็คือบางเรื่องอาจจะอภิปรายซึ่งเหมือนว่าไม่อยู่ในวาระ2จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อนุโลมมาโดยตลอดด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะใช้อนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะยุติตามดุลพินิจของประธานก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบก็ประมาณทุ่มเศษๆนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษสัป1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี
1: ้แล้วก็ตกลงกันอย่างที่ว่าจะจบทุ่มหนึ่งที่สุดก็คงจะสงสัยฝ่ายค้านยอมให้รายงานกกต.ไปสัปดาห์หน้าต่อยัตติไฟใต้ขณะรัฐบาลก็สัปดาห์ที่แล้วบอกเรื่องเร่งด่วนปรากฏก็ไปสัปดาห์หน้าก่อนจะไปถึงจุดนั้นท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ไฟใต้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเป็นรถมอเตอร์ไซค์บอมไปดักจอดอยู่ริมถนนสาย42มายอปัตตานีนี่ฮะเมื่อคืนนี้ทุ่ม40นาที
0: ตำรวจโรงพักมายอปัตตานีได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีนะคะตรงข้ามป้อมตำรวจจันทรักษ์เยื้องปั๊มน้ำมันปตท.ปานเระค่ะถ้าดูจากวงจรปิดก็คือคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามปั๊
1: ม
0: เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในป่าข้างทาง
1: แล้ว
0: จากนั้นไม่นานมีจังหวะที่รถกระบะสีดำหุ้มเกราะของตำรวจสายตรวจชุดเฉพาะกิจ
1: ลางมา
0: พักมายอค่ะขับผ่านมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะ
1: และจังหวะนั้นนี
0: ่มอเตอร์ไซค์ระเบิดค่ะเสียงดังสนั่นวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได
1: ้รถกระบะหุ้มเกราะของตำรวจเป็นยังไง
0: ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: นี่หลายมุมเลยท่านผู้ชมแต่ก็จับไม่ได้เหมือนเคย
0: ใช่ค่ะ
1: หลังเกิดเหตุหลายฝ่ายก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและเหมือนกับทุกครั้งใช้เชือกกั้นพื้นที่โดยรอบไว้ก่อนรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดกับพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบละเอียดเช้าวันนี้อีกทีนึงไม่กล้าเข้าเมื่อคืนนี
0: ้มันเป็นช่วงเวลากลางคืนกลัวเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมภาคใต้ที่ปัตตานีมายอ
3: นั้นมันโกงบัตร

0: กัดกลับมาที่สภาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พอตกลงกันได้ก็ไปค่อนข้างเร็วใช้เวลามากหน่อยคืองบตำรวจงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลายหัวข้อด้วยกันถัดมาพอมาตราอื่นๆถัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะเลยครึ่งชั่วโมงบ้าง40นาทีบ้างกระทั่งเข้าสู่งบประมาณในส่วนของรัฐสภามาตรา30ก็เริ่มมีการอภิปรายพูดถึงงบส่งเสริมประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพูดง่ายๆคือจะพุ่งเป้าวุฒิสภาอย่างคุณพันธินน่วมเจิมอภิปรายว่างบตัวนี้714ล้านของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1: พยายามยัดเยียดประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนค่ะแต่ไม่ฟังเสียงประชาชนกลับมาที่สว.ไม่ต่างกับประชาธิปไตยทางเดียว
0: น่าตกใจคือสว.ตั้งกระทู้ถามกันเองในสภาและต้องจ้างบุคคลภายนอก1ล้านบาทมาวิเคราะห
1: ์กระทู้ที่ถามอะค่ะ
0: เพื่อวิจัย
1: แล้วก็ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ
0: ์แล้วก็จากนั้นพันธินก็ฟาดไปที่สว.ว่า
1: ปัจจุบันสว.มีแต่คำว่าโกงสีน้ำเงินไม่ทำให้ประชาชนจดจำอำนาจสว.ได้อย่าใช้งบฟอกขาวตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย อย่าแอบอ้างประชาธิปไตยพร่ำเพื่อทั้งที่ไม่เคยพิสูจน์ได้เลยว่าประชาชนได้อะไรจากสว.
0: ก็แปลความว่างบเผยแพร่ไปไต700กว่าล้านเอาไปจุดไปที่ไหนต้องไปไหนต้องไหนไปเผยแพร่ขนาดที่ซ้ำด้วยคุณอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณเผยแพร่ไปไต่ของสว.เช่นเดียวกันโดยระบุสว.เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งอะไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ปวดตัดทิ้งก็ได้นี่มีความดุเดือดกันอยู่พอสมควรขอให้มีการทบทวนตัดงบที่จัดให้องค์กรที่ไม่เป็นไปไป
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: ไปเผยแพร่แผ่นไต
1: ให้กับประชาชน
0: นี่เท่ากับเป็นการให้ยาพิษ
1: ทางประชาธิปไตยแก่ชาวบ้านค่ะ
0: ขอให้เข้าใจว่าสว.เหมือนไส้ติ่ง
1: มีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้คือมาตราเกี่ยวกับมติรัฐสภาพุ่งเป้าสว.เป็นการเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยและต่อมามาตรา32องค์กรอิสระวงเงิน
1: 7,850 ล้านค่ะ
0: ความดุเดือดก็คืองบกกต.นั่นเอง
1: ค่ะ
0: งบกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านผู้ชมฮะพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายค่อนข้างดุเดือดทีเดียวท่านผู้ชมก็พูดกันตรงๆพยายามจะเอาประเด็นเรื่องงบกกต. 2,700 ล้านยงให้เห็นว่าทำงานมีปัญหาอย่างไรและที่สำคัญคดีหัวสว.คนผลิตระบุว่ากกต.มีงบประมาณ 2,700 ล้านระบุว่าจะใช้ให้กระบวนการเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมแต่สังเกตการทำหน้าที่ที่ผ่านมาไม่มั่นใจเลยว่างบประมาณที่ขอเนี่ยจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือ
1: เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: อาชญากรรมทางประชาธิปไตย
0: 2ปีที่ผ่านมากกต.เรื่องการโกงสว.เกิดขึ้นจงแจ้งสังคมกังวลว่าจะมีการลงมติตัดตอนให้ไปไม่ถึงศาลตั้งแต่ได้หลักฐานมาตั้งคำถามว่าปล่อยปละละเลยให้มีการโกงสว.หรือไม่และขณะนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยปละละเลย
1: กำลังกังวลใจด้วยว่าบางส่วนของกกต.เนี่ยรู้เห็นเป็นใจตั้งแต่แรก
2: สิ่งที่เราเห็นครับคือขบวนการการโกงสว.นี้ก็มีการเอาโพยใบสั่งครับหน้าตาประมาณนี้ครับที่จัดทำตามโรงแรมต่างๆในช่วง 1-2 วันก่อนการเลือกสว.เข้าไปใช้ในการเลือกระดับประเทศในขณะที่กกต.ทำอะไรครับกกต.ก็ปล่อยผ่านครับปล่อยให้ใช้กันได้เต็มที่เริ่มมาเตือนก็คือช่วงบ่ายเตือนไปแล้วผู้สมัครสว.ไม่ฟังถึงขั้นที่กกต.ต้องเดินไปริบโพยจากผู้สมัครกกต.ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับจนมาถึงวันนี้บางคนที่ถูกริบโพยจากกกต.นั้นกลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วครับพอลำดับเหตุการณ์แบบนี้พอนำเอาเส้นทางเรื่องขบวนการการโกงสว.กับเส้นทางและการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับหลักฐานมันฟ้อง ว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
0: นี่หลังจากนั้นอภิปรายต่อเนื่องไปว่าอยากเปิดคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วแต่ไม่อนุญาตหมายถึงประธานไม่อนุญาตก็อ่านข้อความตามคลิปนั่นก็คือคลิปที่ระบุว่าเป็นนายกองค์กรท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่หนองคายที่มีการพูดถึงประเด็นว่ายังไงนะ
1: บอกว่าเป็นภารกิจเพื่อข้างบนนะคะ
0: เราทำธุรกิจเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ในนี้ซึ่งก็หมายถึงคุณผลิตผู้เป้าที่กกต.ในคลิประบุว่าเขาจะดูแลพวกเรา
1: เพราะสิ่งที่เราทำนี
0: ้ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจ
1: แต่เราทำเพื่อข้างบนเป็นภารกิจเพื่อข้างบน
0: คุณผลิตระบุว่านี่ผมไม่เชื่อเลยว่าข้างบนที่อ้างว่าหมายถึงกกต.ไม่เชื่อแต่ที่น่าคิดที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูอยู่ข้างในจะดูแลพวกเรา
1: ผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้หมายถึงกกต.แล้วเจ้าของเสียงในคลิปนี้จะหมายถึงใคร
0: จากนั้นพรรคภูมิใจไทยหลายคนขึ้นมาประท้วงเป็นต้นว่านัชนนท์ศรีก่อเกื้อสสจังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยอันนี้ต้องขอเอ่ยนามเพื่อให้ท่านนายกได้เห็นว่าได้ทำหน้าที่ระบุว่าการอภิปราย
1: ไม่
0: เกี่ยวข้องกับว่าประมาณปี70เลย
1: บอกสิ่งที่เราอยากฟังเนี่ย20นาทีที่กำลังอภิปรายเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลย
0: ขณะที่โคพริตระบุว่านี่ผมเข้าวาระมาแล้วไม่รู้เหรอนี่งบประมาณไงงบประมาณวาระ2นี่โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนระดับต้นงบประมาณ 11.9 ล้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ในการป้องปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งงบประมาณ 4.8 ล้านบาท
0: จะเห็นเลยว่างบประมาณเพื่อจะไปทำโครงการสืบสวนไต่สวนงบประมาณเพื่อจะไปการในการป้องกันการทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นตอนของคณะชุด26ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI ผลการประเมินมีประสิทธิภาพ
1: เห็นความละเอียดรอบคอบฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา
0: จนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าซึ่งฟ้องทั้งหมด138คนเป็นสว.ปัจจุบันอีก21คนเป็นสส.เป็นรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนั่นทำให้ภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่ง
1: คุณสนองเทพอักษรนรงค์บุรีรัมย์ภูมิใจไทยค่ะ
0: ประท้วงว่าอีกไม่กี่วันกกต.เขาจะแจ้งข้อหาขณะนี้มีแก๊งหนึ่ง
1: ที่ตื่นเช้ามา
0: ก็พูดว่า
1: ก็โกงก่อหัว
0: แต่ก่อนเลือกสส.ก็มีแก๊งหนึ่งเดินสายทั่วประเทศเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นฉากเป็นตอนพาดพิงภูมิใจไทยทำให้เสียหายนี่ฮะทำไมถึงไม่รอให้เขาชี้ขาด
1: ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้หรอก
0: คนผลิตก็บอกว่าอนุชุด36
1: มีการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งถ้ามาดูการทำงานเนี่ยก็รู้ว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะ
0: ซึ่งชุด36เดิมปกติมี35คณะให้วินิจฉัยอยู่แล้วครั้งนี้ตั้งชุด36ใช้งบประมาณแผ่นดิน
1: มาเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
0: นี
1: ่แล้วให้เหตุผลว่าทั้ง35คณะเนี่ยภาระงานเนี่ยให้เหตุผลแบบนั้นไม่ได้ว่าภาระงานมันเยอะอยู่แล้ว
0: ชุด36คนประเทศระบุว่าพยายามทำตัวเป็นศาลเองไม่ส่งฟ้องทั้ง229คนกรอบอำนาจนี่ท่าที่กกต.ไม่มีอำนาจในการพิพากษา
1: ว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดแต่ต้องสั่งฟ้องที่ศาล
0: สุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประท้วงว่าคนผลิตคนกล่าวอภิปรายเอกสารในสำนวน
1: ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลลับค่ะจะเอามาพูดเป็นฉากๆแบบนี้ไม่ได
0: ้ผลิตใช้สิทธิ์พาดพิงซ้อนเข้าไปว่า
1: ผมไม่ได้นำเสนอเอกสารในสำนวนแต่เผยแพร่เอกสารที่เป็นสาธารณะ
0: สองสัปดาห์ที่แล้วคุณสุภชัยนี่แหละที่ลงไปแถลงข่าวเอกสารชุดหนึ่งมากล่าวหาผมว่าผมเผยแพร่เอกสารนั้นจะให้ย้อนไปดูไหมท่านปล่อยข่าวเท็จคุณสุภชัยตอบโต้ว่าทราบได้อย่างไรว่าผมกล่าวเท็จท่านบอกเอกสารไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานของท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้นี่ก็มีการโต้ตอบกันตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
3: เป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่าน ประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
2: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธานประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
3: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาทวงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
2: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
3: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
4: คือสิ่งที่คุณผลิตพูดคุณผลิตต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าออกไปนอกลู่นอกทาง
2: สั้นๆนะครับท่านประธานคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ว่าผมพูดชัดนะว่าผมกำลังวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกการประชุมของคณะชุดที่36ที่ปรากฏต่อสาธารณะแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนที่ท่านพูดถึงเลยแต่ไหนๆท่านพูดเรื่องนี้แล้วก็ดีครับเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับโดยประมาณเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยลงไปแถลงข่าวเอาเอกสารชุดนึงขึ้นมาและกล่าวหาผมเผยแพร่เอกสารนั้นผมย้อนไปดูแล้วไม่มีนะครับท่านปล่อยข่าวเท็จกลางสภามาถึงวันนี้ท่านยังไม่แก้ข่าวเลยครับ
3: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้
4: ถอนก่อนละกันจะได้เป็นหน้า
2: ไม่ถอนครับมันมีความเท็จครับท่านประธ
4: านยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จหรือจริง
2: ย้อนไปฟังเทปเลยนะครับแถลงที่สภาบอกว่าผมเผยแพร่ผมไม่ได้เผยแพร่ครับเท็จไหมครับผมพร้อมจะข้ามประเด็นนี้นะครับแต่อย่าให้ผมถอนคำพูดครับเพราะถ้าผมถอนนั่นแหละครับคือผมพูดเท็จ
3: คือเมื่อประโยคเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมเอาเอกสารมาหนึ่งแผ่นแล้วไปแถลงข่าวแล้วท่านบอกว่าท่านกล่าวว่าผมเท็จซึ่งผมยืนยันว่าเอกสารที่ผมไปแถลงวันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยผมบอกว่าในเอกสารฉบับนั้นมีข้อความขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อีกทีนายเอกรินทร์ ดอนดงซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีของ DSI แล้วต่อมาก็มาเป็นอนุกรรมการคณะ26ซึ่งท่านชื่นชอบชื่นชมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมากแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับ
2: ขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
5: ท่านสสผลิตปัญจศิลป์ก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
2: ชัดเจนไหมครับเพราะท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ขณะที่ผมไม่ได้นำเอกสารไปครับผมไม่ถอนนะครับท่านประธาน
0: ไม่ถอนก็ไม่ถอนก็เป็นว่าสรุปแล้วมันพูดถึงประเด็นที่คุณสุภชัยเคยแถลงข่าวเอกสารฉบับหนึ่งมาเผยแพร่แล้วบอกคุณผลิตเอามาเผยแพร่ผลิตก็บอกผมไม่เคยเผยแพร่เลยย้อนกลับไปดูได้เลยนี่ก็มีความดูเดือดก่อนที่ผลิตจะสรุปว่าผลลัพธ์ของการทำงานนุชกกต36ไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่ควรได้งบประมาณเพราะมีคำวินิจฉัยว่าการโกงสวไม่มีอยู่จริง
1: ไม่มีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนควรจะถูกส่งฟ้องที่ศาล
0: คณะสันติภพเบี้ยประชุมรวมกันกว่า 100,000 บาทตัดให้หมดเห็นเลขในโพยปรากฏลำดับเดียวกันในบัตรเลือกสวแล้วคณะสันติภพเขาเชื่อจริงใช่ไหมเป็นเรื่องบังเอิญโดยสุจริตนี่ไล่รายละเอียดเลยก็เหมือนกับเอาเรื่องหัวสวมาพิพายในวาระงบประมาณนั่นเองแต่ก็โยงให้เห็นว่านี่มันเป็นเรื่องงบประมาณปิดท้ายนิดหน่อยท่านผู้ชมฮะคนผลิตสรุปทิ้งท้ายนะครับว่าไม่รู้ว่า14กันยายนนี้กกต.
1: จะตัดสินใจตามคณะอนุวินิจฉัยที่36หรือไม่แต่ถ้ายังทำแบบนี้ผมเห็นว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ว่างบที่สภาจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตย
0: อ่ะนี่คือประเด็นร้อนแต่ยังมีอีกหลายคนที่เมื่อวานนี้ก็ร้อนอยู่ก็เรียกว่าแรงกกต.ฉบับย่อเข้ามาอยู่เมื่อวานนี้แต่ทิ้งท้ายนิดหน่อยในช่วงนี้นัดทูตรัวประทุมสสไปด้วยชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นประท้วงคุณสุภชัยที่ใช้คำว่าอย่าไม่อยากเถียงกับเด็กอย่าฮึกเหิม
6: ท่านประธานครับในระหว่างที่ท่านสุภชัยประท้วงเนี่ยท่านได้เอ่ยคำสองคำครับคือคำว่าไม่อยากเถียงกับเด็กกับคำว่าอย่าฮึกเหิมซึ่งผมคิดว่าเป็นการที่ขัดต่อข้อบังคับข้อ69วรรค2ชัดเจนครับถ้าท่านสุภชัยจะกรุณานะครับก็ช่วยถอนทั้ง2คำครับผมเชื่อมั่นว่าเรามองว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนจบการศึกษาแบบใดอย่างไรเท่าเทียมกันแน่ๆผมทำงานกับท่านสุภชัยผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกัน
3: ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ถอนเนี่ย ก่อนที่จะถอนผมจะเพียงแต่จะอธิบายว่าจริงๆคำว่าเด็กเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าผมแก่แล้วเรื่องวาทะเนี่ยก็การที่เราเป็นคนแก่ก็ไม่อยากจะเถียงกับเด็กซึ่งผมก็คิดว่าความเป็นเด็กนี่มันฮึกเหิมแต่ท่านอยากจะถอนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะถอนว่าท่านไม่เด็กแล้วนะครับถอนคำนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านสองก็คือผมดูท่าทางท่านฮึกเหิมเอาตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ฮึกเหิมผมก็ถอนครับสองคำถอนครับไม่เด็กและไม่ฮึกเหิม
4: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่เด็กและไม่ฮึกเหิมช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมถูกทอดทิ้งถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและภัยออนไลน์สหประชาชาติได้รับรองว่าผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงปัจจัย4และบริการสาธารณสุขต้องได้รับการดูแลและปกป้องจากครอบครัวและชุมชนมีสิทธิ์ได้ทำงานสร้างรายได้รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงปลอดภัยหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
11: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูレスปอนทีจี
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: คนที่กำลังยกย้ายเนี่ยค่ะที่จะไปมีตำแหน่งสูงตอนนี้ค่ะว่าระยะ1ปีที่ผ่านมามีการตีตั๋วไปบุรีรัมย์จริงหรือไม
13: ่วันนี้ยังอยู่ในอำนาจวาสนาม
12: ีองค์กรต่างๆมีคนคอยคุ้มกะลาหัวเลยใช้อำนาจกันได้
14: ฉันไปเห็นข่าวอันนึงท่านสวท่านนี้เนี่ยเคยโทรคุยกับเลขากกตค่ะ39วิดิฉันน่ะเป็นสสมา4ปีนะยังไม่มีเบอร์ของเลขากกตยังไม่มีเบอร์เลขาปปชแต่ว่าท่านสวบุรีรัมย์ท่านนี้ค่ะโทรหาท่านแสวง39วินาทีซึ่งประชาชนเขาก็สงสัยกันว่าท่านเนี่ยนะคะ โทรคุยอะไรกัน39วิท่านปราณีตเนี่ยจะได้กรุณาแจ้งเบาะแสของการโกงสว.หรือไม่ใช่มะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตคนขับรถของปู่ชัยชิดชอบค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest หรือไม่ในการทำงานของกกต.กกต.เนี่ยท่านต้องทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบทุจริตไม่ใช่ว่าไปประพฤติตัวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าท่านทำตรงข้ามกับการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ขบวนการอาชญากรอาชญากรรมสีน้ำเงินมีคนมาวางเอาไว้หน้าห้องทำงานของดิฉันนะคะเป็นคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ค่ะชื่อแรกเนี่ยนะคะนอหนูค่ะขึ้นต้นด้วยสระเอนะคะลงท้ายด้วยบอใบไม้ท่านประธานไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท่านผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงว่าเอ่ยชื่อคนนอกไม่ได้ฉันระวังมากจริงๆค่ะบุคคลคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะในเอกสารที่ชี้แจงนะคะไปกับกกต.เนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะในการที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องต่างๆของการโกงสว.ดิฉันเนี่ยได้ทราบมาว่าใครที่จะรับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผอ.กองนะหรือว่าจะขึ้นเป็นอธิบดีขึ้นเป็นปลัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานตำแหน่งในองค์กรอิสระถ้าอยากที่จะดำรงตำแหน่งที่หมายปองเอาไว้ท่านประธานคะต้องตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์ไปให้ดูหน้าดูตาดูโง่เฮงกันก่อนว่าใช้ได้ไหมหรือมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าที่อธิบดี DSI เนี่ยนะคะวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไปสวัสดีท่านนายกก็ได้เขาอาจจะต้องไปบุรีรัมย์ด้วยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าฉันอยากจะบอกอย่างนี้ท่านประธานว่าในวันนี้นะคะ

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ศาลฎีกา
4: ค่ะ
3: 2คดีศาลฎีกาลงด้วยตัดเสร็จ10ปี
4: ค่ะ
3: หมายถึงแค่หลักฐานทางไลน์เนี่ยแค่แลกคะแนนกันกกต. อัจฉริยภาพยังส่งเลยเพราะฉะนั้นผลงานยอดเยี่ยมรวมถึงพูดถึงแสวงบุญมีอีกมากมายเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนที่คือประชดแหละ
5: ต้องขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับกับคำว่ากกต. หอคอที่บอกว่าผมเนี่ยแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจั๊กจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต. หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานมาริกายอย่างมากเลยนะครับมีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่6คนท่านก็ให้ความกรุณาในการเซ็นเซอร์ใบหน้าของบุคคลที่เป็น AI ให้สิทธิ์ AI ด้วยนะครับถือว่าสภาของเราก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราเซ็นเซอร์แล้วก็เบลอหน้า AI ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแผ่นที่ผมบังไว้นิดนึงนะครับการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 67ข้อ3ข้อ7ข้อ8ทำให้การแนะนำตัวแบบขอคะแนนหรือแลกคะแนนไม่เป็นการฝ่าฝืนอันเนี้ยเป็นความแยบคายนะครับเป็นความแยบคายของคุณแสวงขออนุญาตเอ่ยนามเพราะไม่เสียหายนะครับเพราะผมชื่นชมจริงๆท่านเลขาธิการเนี่ยถึงเห็นความอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็ความแยบคายของโดยเฉพาะท่านเลขาธิการเลยนะครับปีนี้ครับคณะกรรมการตัด 20.3 ล้านเดี๋ยวท่านกรรมการต้องตอบผมจริงๆเพราะผมไม่สนับสนุนให้ตัดอย่างยิ่งและผมย้ำอีกครั้งว่าผมขอถอนคำสงวนคำไปยติไม่ตัดเลยผมจะไม่ตัดแบบท่านพาวุฒิด้วยตัดบาทเดียวแบบนี้ผมไม่เอาเรียกว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับหน่วยงานนี้เนี่ยสมกับเป็นกกต.หอคอจริงๆเพราะหน่วยงานนี้แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาครับว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับปี68อีกแล้วครับกกต.ส่งฟ้องครับฟันคดีอาญาครับคนกลางครับทุจริตเลือกสว.ครับซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยครับขัดกับคำพูดที่ท่านแสวงพูดไว้เมื่อสักครู่ตอนปี69อย่างชัดเจนขอโทษครับขอถอนครับขัดกับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับนี่คือความแยบคายนะครับและคือความอัจฉริยภาพของคนที่ชื่อว่าท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับ
3: คือแม้กระทั่งที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยคุณแสวงเคยพูดว่าจะต้องเป็นผู้สมัครหรือผู้สมัครรู้เห็นถึงจะผิด
4: ค
3: ุณวายโยบอกนี่มันคือความแยบคายของจริงมันสำคัญกว่าคำพูดคุณแสวงนั่นนะที่ฟ้องไปก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้สมัครเลยก็มีความดุเดือดแต่ปิดท้ายเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยร่ายยาวเลยระบุเลยนะครับตัวชมว่าคดีหัวสวที่เอามาอภิปรายกันเนี่ยถูกตั้งตรงมาตั้งแต่แรกพรรคประชาชนไล่งับตามธงของ DSI ในขณะนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหวังผลล้มพรรคภูมิใจไทยคุณจุพชัยระบุท่านผู้ชมฮะมีคนตั้งธงให้ฟ้อง229คนตามชุด26ตรวจสอบเพราะคนร้องเป็นกลุ่มผู้สมัครสวที่เป็นอดีตรอที่ดี DSI และที่ปรึกษาหน้าห้องกระทรวงหนึ่งข้อกล่าวหา229คนเนื้อหาเหมือนกัน
4: เขียนบนกระดาษแผ่นเดียวค่ะ
3: ใช้วิธีแค่เปลี่ยนชื่อผู้ถูกกล่าวหา
4: ค่ะ
3: และบอกว่าต้องฟ้องทั้ง229คนแบบเบี่ยงหายฟ้องทุกคนหลักนิติธรรม
4: ต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่ถามตรงๆว่ามีเส้นทางการเงินจริงๆหรือ สิ่งที่พูดเพื่อกล่อมอารมณ์ให้คนเชื่อต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครจ่ายให้ใครเมื่อใดเท่าไหร่เพื่ออะไรพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าคดีที่เกิดขึ้นกันคนเอาไว้เป็นพยานน่ากลัว
3: มีการกันคนไว้เป็นพยาน
4: ค่ะ
3: ถ้ากกต.สอบสวนปกติไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่สำนวนคดีนี้มีการระบุเรียกรายพยานเป็นขั้นเป็นตอนของ DSI
4: ในสำนวนเนี่ยมีรายละเอียดน่ากลัวและหนักมากค่ะข่มขู่ใส่ร้ายบุคคล
3: มีบุคคลยืนยันให้การแล้วด้วยว่ารัฐบาลมีแผนใช้ DSI หมายถึงรัฐบาลในขณะนั้น ป็นเครื่องมือทำลายล้างใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยสร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายพรรคการเมืองและจะรับรองความปลอดภัยกันตัวเป็นพยานแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันเข้าหลักผลไม้พิษจากต้นไม้พิษผลย่อมใช้การไม่ได้เป็นสำนวนพิษจุดเริ่มมาจากการข่มขู่พยานจุดเริ่มมาจากข่มขู่พยานผมก็จำได้เคยมีประเด็นคนหนึ่งเคยให้การเป็นพยานไว้แล้วต่อมามาขอแก้คำให้การจริงๆอันนี้เคยเป็นข่าวขนาดเดียวกันคุณสุภชัยบอกที่น่าห่วงคือ14กันยาคดีจะช็อกมากกว่านี้
4: เพราะเต็มไปด้วยพิษค่ะ
6: หัวสวเนี่ยไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI มีการสอบสวนตั้งทงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาทงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดคดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันบุคคลเป็นพยานด้วยมีบุคคลคนหนึ่งมีการให้การบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอาสำนวนกกต.ไม่เคยมีรหัสพยานที่ใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย DSI ก็ใช้แต่เชื่อไหมครับพยานทั้งหลายที่ท่านได้ไปเนี่ยในสำนวนของท่านเนี่ยใช้รหัสทั้งนั้นอย่างกับหนังเจมส์บอนด์007อ่ะวันนี้ที่ผมตำหนิกกต.อย่างเดียวทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผยการที่ท่านอ้างว่าหัวหรือโกงสวเนี่ยมันทำกันหมดนะครับจัดกันเพื่อจะเจอกันเนี่ยสีส้มเนี่ยผมบอกว่ามีคุยกันที่จิมทอมสันตลาดนัดสวห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสวแฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัว400ชีวิตยึดมือถือแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยาผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ไงครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับ
3: นี่ก็ใช้เวลาเรื่องนี้เป็นหลักไปเลยเมื่อวานงบองค์กรอิสระกกต.จากนั้นก็พิจารณาต่อเนื่องไปใช้เวลาไม่มากครับท่านผู้ชมกระทั่งสุดท้ายมาตรา36โดยราชการในพระองค์มาตรา37แผนงานบูรณาการมาตรา38ก็ไล่เรียงไปจนกระทั่งมาตราสุดท้ายจบ41มาตราที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70วรรค3
4: ด้วยคะแนน339ต่อ144งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน1ค่ะ
3: 8:14 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @sign herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ
8: Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: พระราม3เขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาท่านผู้ชมแจ้งล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วนะยังไม่พบคือวันก่อนที่คุณไอรนัทไปหยิบเอาดินขึ้นมาเนี่ยจุดนั้นเนี่ย
2: มันมีน้ำมันปนอยู่กับดินทรายอะค่ะ
1: แต่เอาท่อมาดูมันไม่ได้รั่ว
2: ค่ะ
1: ไม่ได้รั่วก็ต้องหากันต่อเนื่องต่อไปจนถึงขนาดนี้เป็นนั้นว่ายังไม่พบผู้เกี่ยวข้องได้ยืนยันนะครับตัวชมเพราะฉะนั้นขณะนี้คือการแก้ปัญหาระหว่างการรอหาจุดรั่วกันต่อขุดไปจุดที่สองหมายถึงเปิดหน้าดินขึ้นมาก็ไม่รั่วอีกไม่มีรอยรั่วคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมระบุนะครับว่าค้นหาจุดรั่วของน้ำมันยังไม่พบจุดรั่วชัดเจน
2: แต่ว่ากลิ่นน้ำมันมันขึ้นมาจากท่อค่ะ
1: นี่ไง
2: ก็บอกดำเนินการฉีดโฟมควบคุมสถานการณ์แล้วปัจจุบันก็ยังพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำของกทม.แต่ว่าปริมาณกับความเข้มข้นเนี่ยมันลดลงเจือจางลงมากแล้วยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขยายการค้นหาต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็ว
1: นี่ผ่านมากี่วันเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ก็ได้เอา
2: ถ้าชาวบ้านบอกก็คือวันศุกร์อะค่ะ
1: อันนี้อีกสุกหนึ่งแล้วยังไม่เจอเลย
2: อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ทำได้ดูให้เทศกิจจากคลองเตยกับยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่24ชั่วโมง
2: ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะ
1: ตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมง
2: แล้วก็ตามสถานการณ์มอนิเตอร์พื้นที่ทุกๆ30นาทีนะคะ
1: ทั้งนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ระบุนะครับเกี่ยวกับการขุดหน้าดินไปยังจุดที่มีท่อส่งน้ำมันเพื่อตรวจสอบไป2หลุมที่ไปพบคราบน้ำมันรั่วซึมประกวดรอบหลุมที่1
2: เจอคราบน้ำมันบริเวณรอบตัวท
1: ่อแต่พอขุดลงไปถึงผิวท่อก็ไม่พบคราบน้ำมัน
2: แล้วก็ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อค่ะไม่พบว่ามีสนิมขึ้นรอบๆนะคะ
1: หลุมที่2
2: ไม่พบคราบน้ำมันไม่พบรอยแตกร้าว
1: หลุม1หลุม2ห่างกัน10เมตร
2: ขณะนี้ยังไม่พบรอยสนิมรอบๆตัวท
1: ่อก็เลยนี่มันเหลือเชื่อมั้ยยังไม่รู้เนี่ย
2: ว่าตกลงมันยังไงเนี่ยค่ะ
1: ขณะที่ในส่วนของบริษัทเจ้าของท่อเมื่อวานนี้ออกแถลงการบริษัทบาร์ขนส่งทางท่อหรือ BPT ชี้แจงกับบริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือรัฐกับเอกชนในการวิเคราะห์สาเหตุและเร่งแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ถ้าผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุ
2: หรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว
1: ้บริษัทเป็นเจ้าของระบบท่อส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากไปถึงคลังน้ำมันช่องนนทรี
2: ตลอดไปตามเส้นทางขนส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมืองคลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อไปจนถึงคลังน้ำมันภาคพื้นดินที่คลังน้ำมันบางปะอินค่ะ
1: ส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นหนึ่งในแนวท่อซึ่งBPT ให้สิทธิ์โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการใช้และบริหารทรัพย์สินของระบบท่อส่งน้ำมันเช่นนี้ให้กับบริษัท
2: กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ตั้งแต่1มกราคมปี65
1: แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไงมันรั่วจากไหน
2: ค่ะ
1: คือจริงๆเราต้องคิดด้วยนะว่ามันน้ำมันมากถึงขนาดดูดขึ้นไปนี่3วันก่อนเนี่ย 20,000 ลิตร
2: เป็นน้ำมันซะ 4,000 ลิตรอะค่ะ
1: มันต้องเกินกว่าคำว่ารั่วอีกนะนี่ยังหาไม่เจอ
2: ค่ะ
1: อยู่ในท่อระบายน้ำ
2: ค่ะ
1: ขนาดที่คุณพิพัฒน์ชกิจประการท่านรองรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงนะครับตัวชมท่านบอกนะครับว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนแต่คุณพิพัฒน์บอกรอยรั่วจุดที่หนึ่งไม่ใหญ่มากแต่ต่อมายืนยันอีกว่าไม่รั่วจุดที่สองยังไม่พบแล้วก็ไล่เรียงท่อส่งน้ำมันการแก้ไขผู้เชี่ยวชาญให้คำยืนยันว่าสามารถแก้ไขปิดรอยรั่วได้ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนในพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกทม.กับปภ.เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิง
2: รถพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์การดับไฟค่ะ
1: ก็มีการเฝ้าระวังสารระเหยในพื้นที่ตลอดเวลาค่าที่จะเกิดให้เกิดอันตรายเนี่ยน้อยมากก่อนที่ท่านจะย้ำพูดจริงๆเหรอคุณพิพัฒน์อ่ะพบไม่ใช่การรั่วแต่เป็นการซึมไม่ใช่การรั่วแต่เป็นการซึมนักข่าวก็ถามย้ำว่า ไม่ต้องมีการอพยพประชาชนใช่ไหม
2: คุณพิพัฒน์ตอบว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่ากทมค่ะ
1: ตรงนี้ตกลงก็ยัง
3: ของไอสารระเหยนะครับก็ถือว่าน้อยมากเพราะว่าไม่ได้ผิดผือว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองแต่ความสับสนนะครับหรือความที่ไม่ชัดก็บางท่านก็บอกว่า3สัปดาห์แล้วที่ได้กลิ่นน้ำมันบางท่านก็บอกว่าเพิ่งได้กลิ่นซึ่งก็อาจจะอยู่ในระยะที่ใกล้จุดหรือไกลจุดเป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบมีด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงนะฮะแต่แน่ๆก็คือการส่งน้ำมันก็คือจาก
1: เดี๋ยวตามกันดูนี่แปลกมากเลยเนี่ยกว่า1สัปดาห์แล้วยังไม่รู้เลยว่าซึมก็ได้ซึมตรงไหน
2: ค่ะ
1: แต่ซึมยังไงต้องออกมา 4,000 ลิตรอ่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวตามกันดูต่อนะท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่เมื่อวานนี้บ่าย 3:55 นาทีแทบไม่เป็นข่าวทั้งที่เป็นกรณีจี้ธนาคารตลาดไทยเรียกว่ากวาดเงินล้านและเผารถหลบหนีเนี่ยท่านผู้ชม
2: เนี่ยค่ะคือวงจรปิดธนาคารเป็นธนาคารธนชาติสาขาตลาดไทยนะคะ
1: คนร้ายได้เงินสดประมาณ1ล้านหลังก่อเหตุขับรถเก๋งโตโยต้าหลบออกจากพื้นที่และต่อมาเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่จุดกับรถตรงข้ามไปชนีคลองหลวงและจุดไฟเผารถ
2: เพื่อทำลายหลักฐานค่ะ
1: และนี่คือภาพในธนาคาร
2: คือก่อนธนาคารจะปิดประมาณสัก5นาทีนะคะช่วงประมาณบ่าย 3:54 คนร้ายผ่านประตูเข้ามาแล้วเอื้อมมือไปพลิกป้ายเปิดเนี่ยให้เป็นปิดจากนั้นใช้ท่อนเหล็กขัดที่บริเวณที่จับประตูเอาไว
1: ้
2: เพื่อไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนสั้นข่มขู่พนักงานตอนนั้นมี5คนคนร้ายขู่บังคับเอาเงินที่เคาน์เตอร์ไปประมาณ 500,000 แล้วก็บังคับให้พนักงานไปเปิดตู้เซฟเอาเงินสดในตู้เซฟอีกประมาณล้านหนึ่ง
1: รวมทั้งหมดหลังจากเกิดเหตุได้เงินสดไป 1,541,704 กับ4บาท 1,500,000 แล้วก็เอารถรวมถึงอะไรต่างๆเอาไปเผาทำลายหลักฐานผู้การปทุมธานีบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังแบ่งหน้าที่กันทำงานแข่งกับเวลาร
2: ูปแบบการก่อเหตุเนี่ยเป็นแผนประทุษกรรมที่ไม่เคยพบในพื้นที่ปทุมธานีมาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวตามกันดู2นาทีก่อเหตุคนเดียวหลบหนีได้ปิดท้ายกันที่แถลงการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่นำเสนอภาพเมื่อวานนี้ราวกับโรงพยาบาลผีสิงถ้าไม่มีคนเนี่ย
2: ก็คือฝ้ากับผนังเนี่ยเชื้อราเต็มเลยค่ะ
1: ซูมเข้ามา
2: อุปกรณ์อะไรต่างๆเอามือลูบไปก็ดำเลยนะคะเพราะเต็มไปด้วยฝุ่น
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกเอกแถลงการชี้แจงหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงระบุว่าจุดดำบริเวณฝ้าเพดานและผนังเกิดจากเชื้อรา
2: ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางกายภาพของอาคารและการสะสมของความชื้นอันเนื่องมาจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคารมิใช่การละเลยด้านความสะอาดค่ะบอกผู้บริหารโรงพยาบาลทราบปัญหาแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและซ่อมแซม
1: กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงและซ่อมแซม
2: ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ป่วยญาติและบุคลากรเป็นสำคัญค่ะ
1: มันสะสมความชื้นใช่ไหม
2: ว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูเช้านี้มีความคืบหน้าเข้ามาหรือยังกรณีที่กองปราบอ่ะ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ควบคุมตัวทั้งสมีโชติกับศรีกาเอมาแล้วเนี่ย
2: ค่ะอยู่ที่กองปราบ
1: ตัวไว้ยศจากวิยาวัจกรเนี่ยให้กลับบ้านไป
2: ค่ะ
1: ถูกไหม
2: ควบคุมตัวมาแล้วก็ปล่อยให้กลับไปแล้ว
1: มีความคืบหน้ามาหรือยังผู้คนสนใจนะข่าวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเป็นกรณียักยอกเบียดบังเงินวัดเนี่ยมีเยอะถ้าเป็นประเด็นเรื่องสัมพันธ์กับศรีกาเนี่ยไม่มีใครไปสู้เรื่องจักรวาลศรีกาครอบหรอก
2: ค่ะ
1: แต่เรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหม
2: คริปโต
1: โต๊ะนั่นเองเดี๋ยวตามกันดูที่ถามก็พ่อมีความคืบหน้าไหมว่าโต๊ะเป็นยังไงบ้างอยู่ที่กองปราบท่านผู้ชมเราลาไปตรงนี้แหละหากันให้ควักมีเสียงไหมถามอันนี้โต๊ะ
2: อัน
1: นี้อยู่ที่วัดอัน
2: นี้ตอนที่ไม่ได้ยกออกมาค
1: ่
2: ะ
1: มีเสียงไหมหากันให้ควัก
2: หมายถึงเหรียญเหนือดวงเหรอคะ
1: โต๊ะ
4: เอาพระพ่อไปปล่อยจะดีอ่ะพี่
5: อย่าถามเลยว่าจะดีเหรอ
4: ถามว่าจะพอเหรอดีกว่า
1: ไม่ใช่ช่วงนี้
5: ไอ้เตี้ยมึงนี่ดูถูกจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะเว้ย
1: ลาไปตรงนี้แหละหากันในภาคตอนนี้ไม่ใช่เหรียญเหนือดวง
6: แต่เป็นโต๊ะ
1: โต๊ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: ครั้งที่หนก็บอกว่ารักเธอจะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:30 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์แล้ววันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะคุณวันศุกร์11 กันยายน 2569อยู่ด้วยกันค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และทักทายไปยังคุณผู้ชมแวะเวียนมาหานิธินันท์ได้ทาง Facebook นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะข่าวเมื่อวานก็ Talk of the Town ไปเรียบร้อยแต่ละคลิปที่เผยแพร่ออกมากับกล้องไปต้องจำเป็นต้องไปตั้งกล้องแอบถ่ายเพราะจำเป็นต้องจับคนผิดเอาจริงไม่คาดคิดว่าจะเห็นอะไรขนาดนี้คนไปตั้งเองก็เถอะอาจจะเห็นโน่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยหน่อยไว้เป็นหลักฐานไม่คิดว่าจะทำอะไรกันขนาดนี้ส่งท้ายเรื่องเล่าพิยุทธ์เมื่อสักครู่ก็พูดถึงโต๊ะคนก็คือมันเป็นประเด็นซีรีส์ทางพระพุทธศาสนาไงทุกคนพุทธศาสนิกชนก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ควรทำแต่คนก็เอามาอดขำไม่ได้กับโต๊ะนั้นตามหาโต๊ะกันไปอีกทำเป็นคลิปล้อเลียนเรื่องโต๊ะกันไปอีกโต๊ะขาเดียวโต๊ะสี่ขาโต๊ะแข็งแรงเหลือเกินความแข็งแรงของอดีตพระคุณเจ้าอีกโอ้เยอะมากค่ะโซเชียลเมื่อวานทั้งซีเรียสทั้งตกใจทั้งช็อกทั้งขำทั้งแซะกระแนกระแหนประชดประชันโอ้หลากหลายฟิลเลยค่ะหลากหลายอารมณ์เลยเมื่อวานนี้แต่ที่แน่ๆก็คือช็อกวงการพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และเป็นวัดดังมากๆ

ไปท่องเที่ยวกันเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยชื่อเสียงเรียงนามที่เคยได้ยินกันมาตั้งแต่โบราณเนาะวัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะมีคนแวะเวียนไปไหว้อยู่บ้างแล้วก็ได้ไปเดินเข้าไปข้างในลึกๆหน่อยอะค่ะก็จะเป็นโบราณสถานเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีพระพุทธไสยาสน์นะคะที่เราไปกราบสักการะได้นะก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันประเด็นนี้นะคะเพราะว่าสื่อต่างๆนำเสนอกันเยอะมากแล้วขอเริ่มต้นเรื่องแรกกับการยังคงเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องฝนตกหนักอยู่นะเป็นฉบับที่9จากกรมอุตุนะคะออกมาตี5ของเช้าศุกร์11กันยายน11ถึง13ศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้นะคุณเดี๋ยวดูนะพอพ้นวันที่13อ่ะไม่รู้พักแค่วัน2วันก็จะมาอีกละลอกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ปลายฝนของจริงละปลายฝนของจริงละเหลือเวลาที่จะเป็นฤดูฝนอีกโดยประมาณ1เดือนเต็มแล้วฝนก็จะน้อยลงจะปรับเข้าสู่ฤดูหนาวกันละนะคะเตือนจากกรมอุตุศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะมีที่ไหนบ้างภาคใต้ค่ะฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ด้วยภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดละเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะนอกเหนือจากนี้พูดถึงเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบน 13-14จันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อาทิตย์จันทร์นะประชาชนของเราก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้เรื่องของอากาศเรื่องของฝนวันนี้นะโฟกัสที่วันนี้นะคะ11กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันนี้11กันยายน2จังหวัดเลยเพชรบุรีประจวบฝนตกหนักมากเพชรบุรีประจวบค่ะในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ที่วันนี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่าเพชรบุรีประจวบเฉพาะวันนี้นะอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลยังมีฝนตกหนักนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนี่คือฝนตกหนักแต่ถ้าหนักมากจะมี2จังหวัดคือเพชรบุรีกับประจวบนี่เป็นจากกรมอุตุล่าสุดนะคะที่ได้มีการออกคำเตือนเป็นฉบับที่9เมื่อตอนตี5ที่ผ่านมาเมื่อวานค่ะเมื่อวาน10กันยายนบางละมุงชลบุรีฝนตกหนักเลยลมแรงมาก2ชั่วโมงน้ำนาพัทยาจ้ะท่วมพื้นผิวถนนสูง10ถึง60เซนเลยนะสูงนะ60เซนนี่มัน2ฟุตเลยนะส่วนใหญ่เป็นจุดเดิมๆค่ะเมื่อใดก็ตามฝนตกติดต่อกันเกิน1ชั่วโมงจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายประจำถนนเลียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีทั้งสองฝั่งถนนถนนซอยวัดบุญสัมพันธ์ซอยเขาตาโลสาย3ช่วงแยกพเนจรช้างแยกมุมอร่อยร้านมุมอร่อยถนนสุขุมวิทพัทยาใต้น้ำท่วมขังรอการระบายค่ะฝนตกหนักอยู่2ชั่วโมงแน่นอนประชาชนก็จะเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรพอสมควรนะคะแต่ว่าน้ำอ่ะมันท่วมเยอะก็จริงแต่อยู่ไม่นานพัทยามันเป็นเมืองชายทะเลอ่ะคุณมันจะอยู่ไม่นานแล้วมันก็ระบายออกไปแต่ตอนที่มันท่วมนี่แหละก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันพอสมควรทีเดียวเหมือนกันมีข่าวจากเมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่าน้ำสายล้นแม่น้ำสายอะค่ะน้ำสายล้นซัดผนังบิ๊กแบ็กฝั่งท่าขี้เหล็กพังทะลักท่วมเมืองกลางดึกกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราแจ้งระดับน้ำสายชายแดนไทยเมียนมาจุดแรกที่แม่น้ำสายไหลผ่านเขตแดนไทยเมียนมาบ้านถ้ำผาจมตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายเชียงรายช่วง2ทุ่มค่ะลึกถึง4เมตร33เซนเกินระดับวิกฤตที่4เมตร30เซนติเมตรเตือนภัยระดับสีแดงค่ะแต่เนื่องจากตลอดแนวแม่น้ำสายทั้งฝั่งอำเภอแม่สายแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมามีการทำผนังกั้นทั้งถาวรและกึ่งถาวรป้องกันน้ำล้น
ทำให้ฝั่งไทยยังคงปลอดภัย

0: แต่ปรากฏว่า4 ทุ่มพนังกั้นกึ่งถาวรในฝั่งท่าขี้เหล็กถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกัดเซาะฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายแม่สายของเราธงบิ๊กแบ็กฝั่งพม่านะธงบิ๊กแบ็กพังทลายลงมวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนและตลาดท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วบ้านช่องบ้านเรือนบ้านช่องถูกละบ้านช่องร้านรวงย่านเศรษฐกิจท่วมเยอะเลยฝั่งท่าขี้เหล็กค่ะผู้คนที่อยู่ในที่ลุ่มต้องพากันขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันฉุกละหุกเลยนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธข้อมบุญตลอดจนองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายมิตรภาพของอำเภอแม่สายก็ติดตามสถานการณ์ฝั่งบ้านเราอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำสายที่1เชื่อมกับท่าขี้เหล็กเนื่องจากน้ำสายที่ทะลักพัดพาเอาเศษไม้วัชพืชขยะติดกับเสาคานสะพานจนน้ำเอ่อล้นเราก็ต้องใช้รถแบ็คโฮและกำลังคนเคลียร์ทางน้ำตลอดเวลาเฝ้าระวังกันตลอดค่ะเทศบาลแม่สายประกาศเตือนภัยเป็นธงสีส้มนะยังไม่ถึงแดงนะคะฝั่งบ้านเราเป็นธงสีส้มค่ะที่ริมฝั่งแม่น้ำแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโดยเฉพาะชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงที่เราได้ยินชื่อหนักๆเลยเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่แม่สายนั่นแหละเราเนี่ยค่ะให้ประชาชนยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยเคลื่อนย้ายและย้ายยานพาหนะไปในที่สูงที่ปลอดภัยตรวจสอบจะเตรียมเอกกระเป๋าฉุกเฉินพร้อมไว้เลยนะกระเป๋าฉุกเฉินหยกยาอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมอพยพทันทีแจ้งอพยพธงแดงเมื่อไหร่ต้องหิ้วกระเป๋าใบนั้นออกมาทันทีต้องไม่เสียเวลาไปจัดเก็บกระเป๋าผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางต้องพร้อมอพยพไปยังศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารนะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ0537312888กดต่อ199ได้ตลอด24 ชั่วโมงนี่คือที่แม่สายเชียงรายไม่ได้เกิดเหตุอะไรแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็น้ำที่เอ่อกันขึ้นมาเนี่ยไปทำให้ผนังกึ่งถาวรทางฝั่งของเมียนมาเขาค่ะทางฝั่งของเมียนมาก็พังลงไปแล้วน้ำก็ท่วมทางนั้นเยอะทีนี้บ้านเราน้ำก็ขึ้นสูงเหมือนกันนะคะแต่เราก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นฝั่งของเรายังปลอดภัยใครจะไปเที่ยวป่าห้วยขาแข้งเอาล่ะพร้อมหรือยังจะไปเที่ยวป่าห้วยขาแข้งฟังข่าวนี้สิ้นสุดการรอคอยป่าห้วยขาแข้งเปิดการท่องเที่ยวแล้วค่ะตั้งแต่10กันยายนเป็นต้นไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและตากประกาศเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวในพื้นที่ตั้งแต่วันที่10กันยายน69เป็นต้นไปหลังร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำประเมินสถานการณ์แล้วกำหนดมาตรการความปลอดภัยกันเรียบร้อยแล้วสร้างความมั่นใจและความเรียบร้อยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวสำหรับบริเวณที่เปิดให้เข้าศึกษาธรรมชาติใครจะไปได้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกอาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้งหอดูสัตว์ป่าหอนกยูงอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอาคารนิทรรศการมรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งครัวริมทานส่วนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางนะคะเส้นทางบ้านของเสือเขาหินแดงอาณาจักรนกหัวขวานเขาพักดีรวมถึงหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่าหน่วยพิทักษ์ป่ากะปุกกระเปียงหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ยังปิดให้บริการในช่วงนี้ยังไม่ให้เดินเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางยังปิดให้บริการนะคะแต่จุดที่เปิดเข้าศึกษาธรรมชาติอย่างที่บอกไปขอความร่วมมือใครจะเข้ามาปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะกำหนดเวลาเข้าพื้นที่8โมงเช้าถึงบ่าย3ต้องออกมาไม่เกิน16นาฬิกา30นาทีนะส่วนเฉพาะจุดถ่ายภาพด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เปิดให้ได้เย็นกว่านั้นนิดหนึ่งจนถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะโปรดชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะก่อนเข้าพื้นที่ห้ามเดินออกนอกเส้นทางเพียงลำพังเด็ดขาดขับรถเข้าออกตามเส้นทางที่กำหนดหากจอดดูนกระหว่างทางให้จอดเฉพาะจุดที่กำหนดห้ามละเมิดกฎระเบียบโดยเด็ดขาดนะคะมีคำถามอะไรหรือจะดูอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เพจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแต่ในเบื้องต้นไปดูได้แล้วเปิดให้กลับมาท่องเที่ยวได้แล้วหลายคนชอบเที่ยวป่าโดยเฉพาะฤดูฝนแบบนี้ป่าจะสวยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะ10กันยายนเราจะส่งท้ายเบรกนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันซะหน่อยค่ะกทพชวนโหลดแอปเป็นแอปพลิเคชัน Exet Portal EX AT นะ Exact Portal ติดมือถือไว้ทั้งอุ่นใจผู้ใช้ทางและมีประโยชน์แน่นอนไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษเส้นทางใดสามารถขอ SOSพร้อมส่งพิกัดหาเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะจะผ่านด่าน Easy Pass ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องยอดเงินตรวจสอบได้เติมเงินสะดวกสบายจะวางแผนการเงินการเดินทางย้อนดูประวัติทั้งการใช้ทางพิเศษทั้งการเติมเงินได้ดูสภาพจราจรบนทางพิเศษได้ควรไปเส้นทางไหนหลีกเลี่ยงรถหนาแน่นดีๆที่สุดแอปบอกหมดเลยค่ะแจ้งเตือนอุบัติเหตุบนเส้นทางด้วยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้สะดวกสบายหรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับทางพิเศษสอบถามExact Chatbot ได้ทันทีพิเศษสุดสามารถเข้าร่วมเก็บคะแนนสะสม Exact Reward แต้มการใช้งานแลกส่วนลดร้านดังเพียบจ้ะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะนี่เป็นช่วงแรกของเราคุณผู้ฟังจ๋าพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก็ต้องถึงเวลาที่ต้องพูดถึงแล้วสินะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ขนกุฏิทรัพย์สินทองแท่งเงินสดเป็นร้อยล้านเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันต่อช่วงหน้าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: แ 8:47 น.ช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าวันศุกร์11 กันยายน 2569กลับมาขอเริ่มที่แบตเตอรี่ไอชินก่อนค่ะเทคโนโลยียานยนต์ตอนนี้ก้าวไปไกลมากความต้องการพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยการเลือกแบตเตอรี่เลยไม่ใช่แค่อะไรก็ได้อีกต่อไปแต่ต้องเป็นคุ้มพลังที่รองรับนวัตกรรมของรถรุ่นใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับที่ไอชินแบรนด์ระดับโลกที่ค่ายรถยนต์ไว้ใจได้ส่งแบตเตอรี่เกรดพรีเมียมออกมาตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะแบตเตอรี่ไอชินมีตัวเลือกที่ครอบคลุมทุกการใช้งานค่ะถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่เน้นความคุ้มค่าทนทานสตาร์ทติดง่ายไม่อยากยุ่งยากเรื่องการดูแลต้องยกให้รุ่น SMF Endurance Pro แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานต่อมาขยับมาเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีระบบ Start Stop ไอชินก็มีรุ่น EFB Endurance Pro Plus ออกแบบมาให้รับกระแสไฟได้ไวและจ่ายไฟได้นิ่งเสถียรต่อเนื่องและรุ่นสุดท้ายสำหรับใครที่ขับรถยุโรปหรือรถสมรรถนะสูงที่มีระบบไฟฟ้าซับซ้อนก้าวไปอีกขั้นกับรุ่น AGM Supreme X ที่สุดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่มอบพลังไฟที่เสถียรสูงสุดและปลอดภัยในระดับพรีเมียมไม่ว่าเส้นทางจะใกล้หรือไกลให้แบตเตอรี่ไอชินเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นพร้อมพุ่งทยานอย่างเต็มพลังในทุกเส้นทางแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือค็อกพิทกว่า100สาขาทั่วประเทศแบตเตอรี่ไอชินค่ะเอาละมากันเลยต่อเนื่อง4 ทุ่มตำรวจกองกำกับการ1กองปราบนำตัวอดีตพระวชิรญาณวิอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติอายุ66 ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนำตรวจสอบภายในกุฏิตั้งแต่เช้าเจอทองคำแท่งเงินสดซุกซ่อนอยู่มากกว่า100 ล้านบาทอยู่ในกุฏิเป็น100 ล้านค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวอดีตเจ้าอาวาสสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะนำตัวส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ฝากขังวันนี้คัดค้านการประกันตัวเกรงหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเนื่องจะเกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลและแน่นอนนักข่าวไปเกาะติดกันอยู่เลยที่กองปราบปรามก็มาถึงกองปราบเรียบร้อยนะคะพอลงจากรถตู้ได้ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามต้องการจะขอโทษหรือมีอะไรจะพูดกับสังคมไหมก็ยังไม่ตอบนักข่าวถามต่อว่าเครียดไหมเขาตอบคำเดียวว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าเครียดนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นไปด้านบนของอาคารที่กองปราบตำรวจนำทรัพย์สินของสมีโชติที่ตรวจยึดได้กลับมาด้วยมีทรัพย์สินจำนวนมากจนต้องใช้รถขนถึง4 คันก็เป็น100 ล้านนะคุณทรัพย์สินคนถึง4คันรถอเนกประสงค์1คันเก๋ง1คันกระบะ1คันรถตู้1คันเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาถึงกองปราบช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินซึ่งมีอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะเงินสดต้องใช้เครื่องนับธนบัตรถึง4เครื่องช่วยในการนับ4เครื่องค่ะเครื่องนับแบงค์ด้วยจำนวนเงินสดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากระหว่างตรวจนับเครื่องนับธนบัตรเสียไป2เครื่องเงินต้องเยอะมากขนาดไหนเครื่องนับธนบัตรที่เอาแบงค์ใส่เข้าไปแล้วกดปุ่มก็ตึ๊ดๆๆๆนับไปใช่ป่ะเสียไป2เครื่องค่ะมีอยู่4เครื่องสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณเงินสดที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและนับอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการตามขั้นตอนกันต่อไปนี่เมื่อคืนมาถึงกลางดึกเลยนะถามว่าเครียดไหมนะเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นธรรมดานอกเหนือจากนี้ตำรวจนำตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองปราบด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางเงิน92 กว่าล้านหรือเปล่าภายหลังการสอบสวนกว่า4ชั่วโมงกองปราบพาตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ลงจากห้องสอบสวนพาเดินไปส่งขึ้นรถส่วนตัวกลับไปเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายเชษฐาเดินทางกลับมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวถามว่าทานข้าวหรือยัง นายเชษฐาตอบแค่ว่าอย่างคำเดียวผู้สื่อข่าวพยายามถามว่ากังวลไหมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องแม่นะครับถามเขาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตวัดไหมทำยังไงดีตอบยังไงดีมีความกังวลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินวัดไหมเคยรับรู้เรื่องการมั่วสีกามาก่อนไหมไม่ตอบสิคะเจ้าตัวไม่ตอบเจ้าหน้าที่ผู้ที่คุมตัวนายเชษฐาให้ข้อมูลบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนเดี๋ยวรอวันนี้แถลงข่าวค่ะ11กันยายนรอแถลงข่าวขอให้ทางตำรวจได้ทำงานก่อนส่วนสาวคนสนิททิศโชตสมีโชตแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะชื่อนางสาวปุญญวีออกขอแวะพูดถึงชื่อนี้นิดนึงเมื่อวานพี่ปอปุญญวีดิฉันถึงขั้นต้องโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าคนละปุญญวีค่ะคือคนเข้าไปเซิร์ชหาชื่อปุญญวีกันเยอะมากแล้วใน Google ถ้าเซิร์ชปุญญวีก็จะขึ้นปุญญวีสุกุลวรเศษอันนั้นพี่ปอผู้ประกาศข่าวช่อง3นะจ๊ะคุณเซิร์ชดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะทัวร์ลงผิดปุญญวีนะจ๊ะไม่ใช่พี่ปอปุญญวีนะคะชื่อออกเสียงเหมือนกันแถมเขียนเหมือนกันเป๊ะด้วยคนละปุญญวีนะจ๊ะคุณดูดีๆด้วยนางสาวเอสีกาเอปุญญวีสาวคนสนิทของทิศโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีรายงานว่าเจ้าตัวเคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับข้อหาร่วมกันในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าเมื่อปี63นางสาวปุญญวีเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีแต่มีการตรวจสอบพบว่าปุ๋ยที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดกรมวิชาการเกษตรก็เลยแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นตำรวจออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจับพนักงานสอบสวนเมื่อทราบว่าผู้ต้องหาถูกจับกรณีเสพเมถุนกับอดีตเจ้าอาวาสก็จะให้ตำรวจต้องกองปราบดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้ไปก่อนหลังจากนั้นพนักงานสอบจะขออายัดตัวดำเนินคดีตามความผิดที่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการผลิตปุ๋ยไม่มีคุณภาพต่อไปแต่ศรีกาเอน่าจะไปโดนที่เกี่ยวข้องกับเงินต้องสอบเรื่องเกี่ยวกับเงินยักยอกว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเขายักยอกเงินวัดและศรีกาเอมีส่วนไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเพราะว่าเรื่องของการเสพเมถุนมันไม่ได้มีข้อกฎหมายในส่วนตรงนี้นะดำเนินการน่าจะเป็นเรื่องของเงินมากกว่าทีนี้อย่างที่เราทุกคนตามข่าวและสำหรับคนที่อยู่ในวงการพระจะรู้จักเรื่องของพระเหนือดวงที่เป็นพระเครื่องเพราะเขาว่ากันว่าอดีตพระอติโชตนี่คือเหมือนมีของอะศักดิ์สิทธิ์อะแล้วก็ทำองค์จตุคามรามเทพด้วยแล้วก็ผลิตเหรียญพระเหนือดวงออกมาเนี่ยจำนวนจำกัดถ้าเนื้อทองเล่นกันเป็นล้านแล้วมีอยู่แค่ไม่กี่องค์ในประเทศไทยคนโอ้คนที่มีคือต้องเศรษฐีอะนายกเอาออกจากคอให้ดูอีกนายกมีอีกนายกอนุทินคือตอนนั้นใครๆก็คิดว่าของดีของศักดิ์สิทธิ์ผลิตน้อยราคาดีมากล่าสุดคุณต๊อดปิติพิรมภักดีโพสต์เฟซบุ๊กมีเยอะซะด้วยสิเหนือดวงเห็นปะเศรษฐีเขาเล่นกันพระแพงแพรลี่ไพรวันวรรณบุตรก็มีเหรียญเหนือดวงแล้วก็บอก4ล้านต่อรองได้ค่ะเจ้าของอยากปล่อยบางคนบอกว่าขอขายเป็นขายในมุมทองคำเฉยๆก็แล้วกันเพราะนาทีนี้คงไม่เหลืออะไรแล้วกับความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆนานาที่เคยเคารพนับถือศรัทธากันออกมาก่อนหน้านี้นี่ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นหลักที่ Talk of the Town กันอยู่ของเมื่อวานตลอดทั้งวันเปลี่ยนเรื่องคุณได้ฟังเรื่องนี้คุณได้ดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตใช่ป่ะพี่ป้อมพี่โตเขาเลิกเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะคะเพราะว่าเห็นว่าพี่ป้อมอัศนีเนี่ยอายุ71ละก็อายุเยอะนะก็คงอยากจะพักผ่อนแล้วล่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตสั่งลาเลยคอนเสิร์ตลาก่อนเลยปรากฏว่าวันแรกของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ค่ะคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตเสียชีวิตสิ้นคุณแม่อัศนีวสันต์จากไปวันแรกของคอนเสิร์ตโอ้จากเพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของพี่ป้อมอัศนีโชติกุลพี่โตวสันต์โชติกุล2ศิลปินชื่อดังมีการเผยแพร่กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์จารุณีโชติกุลศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะกำหนดการ12กันยายน16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรม 13-14 กันยายน18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วก็เป็นกำหนดการแจ้งมานะคะทางครอบครัวโชติกุลได้แจ้งกำหนดการและเรียนเชิญผู้เคารพนับถือร่วมไว้อาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน มีรายงานจากกลุ่มแฟนคลับคุณอัศนีวสันต์บอกว่าคุณแม่ของคุณป้อมอัศนีและคุณโต๊ะวสันต์เสียชีวิตในวันแรกของการแสดงคอนเสิร์ตค่ะแต่พี่ป้อมพี่โต๊ะยังคงทำหน้าที่บนเวทีมอบความสุขความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงนับหมื่นคนอย่างเต็มที่เดินหน้าแสดงต่อเนื่องตามกำหนดการจนถึงวันพุธแฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจแสดงความขอบคุณต่อศิลปินทั้งสองคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ท่ามกลางความสูญเสียของคนเป็นลูกร่วมแสดงความอาลัยและขอให้คุณแม่พี่ป้อมพี่โต๊ะไปสู่สุขตินะคะขอแสดงความเสียใจกับทางพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ในช่วงเวลานั้นหัวใจจะแตกสลายขนาดไหนขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปของคุณแม่พี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะคุณผู้ฟังเราพักเนาะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าวันนี้เนี่ยประเด็นสัมภาษณ์จะเป็นเรื่องของพาคุณไปเที่ยวสลายที่เลยไปดูโอเอซิสเวอร์จันทบุรีหน่อยเงียบเหงาไม่แพ้ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเลยมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งผ่านทางรายการของเราด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยต่อจ้ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
4: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์11กันยายน2569จะอ่านการโพสต์จากหมอแล็บแพนด้าให้ฟังหมอแล็บแพนด้าโพสต์เมื่อ2วันก่อนค่ะOasis SeaWorld จันทบุรีคนดูเหงาเหงาจนเริ่มต้นของที่นี่เกิดจากการช่วยเหลือสัตว์ไม่ได้เริ่มจากการจับโลมามาฝึกเพื่อการพาณิชย์ตั้งแต่แรกเป็นการช่วยเหลือโลมาที่ไปติดอวนของชาวประมงในอ่าวไทยโดยเฉพาะสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างโลมาหัวบาดและโลมาอีราวดีหรือโลมาตราดเอาน้องมารักษาบาดแผลและดูแลจนแข็งแรงทีนี้โลมาหลายตัวที่รับมารักษาหรือเติบโตในศูนย์เลี้ยงมานานและรุ่นที่เกิดในบ่อเลี้ยงไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วเพราะน้องขาดสัญชาตญาณการล่าอาหารการหลบภัยและกลุ่มสังคมตามธรรมชาติถ้าปล่อยไปจะมีโอกาสรอดชีวิตต่ำมากหมอแหลบแพนด้าบอกว่าถ้าใครเคยไปจะเห็นว่าบางตัวมีร่องรอยบาดแผลส่วนใหญ่มาจากรอยอวนประมงตั้งแต่ก่อนได้รับการช่วยเหลือเป็นแผลตามธรรมชาติเป็นการหยอกล้อกันเองในฝูงด้วยนะจ๊ะไม่ได้เกิดจากการเอาน้องมาฝึกที่หลายคนไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดมาวันนี้ Oasis SeaWorld เงียบเหงาทีเดียวค่ะเราคุยกันหน่อยกระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อยไปที่สายคุณวิศรุตวัฒนพงศ์เป็นผู้บริหาร Oasis SeaWorld จันทบุรีค่ะคุณวิศรุตคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับโน
5: สวัสดีค่ะคุณวิศรุตเล่าให้ฟังก่อน Oasis SeaWorld นี่เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
6: เปิดมา36ปีแล้วครับตั้งแต่1พฤษภาคม2533ครับผม
5: โอ้ตั้งแต่ปี33ตอนนั้นจุดเริ่มต้นเรามาทำความรู้จัก Oasis SeaWorld นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรที่นี่บ้างแล้วจะได้ไปเที่ยวกันทำความรู้จักก่อนตอนจัดตั้งขึ้นมาเลย Oasis SeaWorld มันมีคำว่าซีเป็นโลกทางทะเลสัตว์ทะเลล้วนๆหรือโลมาอย่างเดียวหรือคืออะไรแล้วจุดเริ่มต้นมายังไงครับปี33
6: จุดเริ่มต้นมาจากคุณปู่ครับท่านผอ.วิชัยอ่ะเนาะนะครับคุณปู่ของผมเองก็คือเขาถ่ายชีวิตโลมามานะครับแล้วก็มารักษาในนากุ้งสมัยก่อนนะครับแล้วก็ดูแลรักษานะครับแล้วก็เริ่มใกล้ชิดเริ่มรู้จักโลมามากขึ้นนะครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นโอเอซิสจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนมีตั้งแต่เอ้ยขออภัยครับมีแค่โลมาอย่างเดียวครับใช่ครับ
5: ค่ะมีโลมาอย่างเดียวก็คืออย่างที่หมอแล็บแพนด้าโพสต์แล้วพี่โอ๊คอ่านเมื่อสักครู่ด้วยอ่ะเนาะคือพวกโลมาที่บาดเจ็บโลมาติดอวนใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับผม
5: ก็เลยเอาเขามาดูแลเอาเขามารักษาแล้วทีนี้เวลาเอาเขามาดูแลมารักษาตอนนู้นเนี่ยปล่อยลงสู่ทะเลหรือว่าปล่อยไม่ได้แล้วก็เลยต้องเลี้ยงเขาเลย
6: สมัยก่อนนะครับคือต้องบอกว่าโลมาเนี่ยเวลาเป็นแผลเนี่ยเขาเป็นแผลค่อนข้างนานครับคือแผลเขาไม่ได้หายง่ายเหมือนกับเราเนาะคือเขาอยู่ในน้ำอย่างที่ผมดูแลอยู่ตอนทุกวันเนี่ยครับเวลาเขามีบาดแผลหรือเวลาเขาไปเล่นเอาอะไรมาเล่นอย่างเงี้ยครับเขาเป็นแผลเนี่ยแผลเขาอยู่เวลาอยู่ในน้ำมันก็จะ ยุ่ยไปเรื่อยๆเนาะคือแผลแต่ละจุดเนี่ยมันดูแลค่อนข้างยากนะครับเราก็เลยผมคิดว่าตอนนั้นอ่ะผอ.วิชัยเขาก็เลยดูแลรักษาจนหายจนอะไรแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ด้วยความรักความผูกพันนะครับบางคนบอกทำไมตอนเนี้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยทำไมเราไม่ปล่อยไม่อะไรนะครับหนึ่งเลยคือตอนนี้โลมาที่อยู่ที่โอซิสนะครับประมาณ 90% เน
5: า
6: ะนะครับเป็นโลมาที่เกิดที่นี่เป็นลูกโลมาที่เกิดที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทซ้อนเอ่ยเอกเอ่ยอุ่นจันนั่นน้ำต่างๆนะครับเป็นโลมาที่เกิดที่นี่อีกอย่างนึงคือเราเลี้ยงเราก็ผูกพันนะครับรักเหมือนผมเลี้ยงสุนัขนะครับผมมีปอมอยู่2ตัวเหมือนเราเลี้ยงอยู่แล้ววันนึงมีคนบอกว่าให้เราเนี่ยเอาไปปล่อยธรรมชาติสิเอาไปปล่อยป่าไปปล่อยวัดสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่เราก็จุกเหมือนกันจุกอกเหมือนกันคือผมมองว่าเราเลี้ยงอ่ะเราก็รักของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางคนก็แต่ก็เข้าใจในมุมของบางคนนะว่ามันอยู่ธรรมชาติมันจะดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ในมุมมองผมที่ผมเลี้ยงโลมามาถ้าไปปล่อยเอาไปปล่อยเนี่ยผมมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าไม่รอด
5: ใช่ไหม
6: โลมาผมไม่รอดแน่นอนใช่ครับ
5: เพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การดูแลของคนเพราะเราป้อนอาหารเขาตลอดอ่ะใช่ป่ะเราเอาอาหารให้เขา
6: ใช่ครับเขาขาดสัญชาตญาณตรงนั้นไปแล้วครับการเป็นนักล่าหรืออะไรก็ตามเพราะเวลาอย่างบ่อของผมมันเป็นบ่อธรรมชาติเน
5: า
6: ะมันเป็นบ่อทะเลธรรมชาติเลยคือบางทีมีปลาหมอเทศหลุดเข้ามาบ้
5: าง
6: มีกุ้งหอยปูปลาบางทีเนี่ยปลาหมอเทศหลุดเข้ามาผู้ซ้อนก็เอามาเล่นโยนเล่นไม่กินด้วยนะโยนเล่นเหมือนเด็กเลยโยนเล่นแล้วก็ไม่โชว์การแสดงใช่ครับ
5: เขาก็จะมีความน่ารักของเขา
6: ใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักความผูกพันไปแล้วอะคือเรารักเขาไปแล้วเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลยอะเราก็รู้สึกว่าถ้าจะให้เราไปปล่อยเราทำใจไม่ได้และอย่างนึงไม่มีอะไรที่สามารถการันตีให้ผมได้เลยว่
5: า
6: ถ้าปล่อยไปแล้วเขาจะรอด
5: ไหม
6: โอ
5: ้ถ้าปล่อยไปแล้วเขาตายนี่เราเสียใจมากเลยนะ
6: ใช่ครับเพราะเราเลี้ยงเราประคบประงมอย่างดี
5: โอ้ เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างที่บอกจริงแหละเราเลี้ยงของเรามาเรารักของเรามาเนาะจะไปปล่อยได้ยังไงโอเคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งไม่เป็นไรทีนี้ตั้งแต่ปี33มาธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะพอมาเป็นธุรกิจละในรูปแบบของโลมาในการมาโชว์แล้วคนก็ชอบมากเพราะโลมาเขาจะเป็นสัตว์น้ำที่น่ารักมากๆเลยธุรกิจเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ
6: ่อตั้งแต่รุ่นคุณปู่มาเนี่ยก็ทรงๆเนาะเขาก็ดูแลโลมามาแล้วก็ผ่านการฝึกนะครับการฝึกของเราเนี่ยเป็นการฝึกที่ไม่ใช้นกหวีดไม่ใช้เครื่องกระตุ้นเขาเราใช้แค่สัญญาณมือใช้ใจคุยกับเขาเลยก็คือลงไปเนี่ยเขามาบ้างไม่มาบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เขาอยู่ที่เราแล้วว่าจะเรียกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เสียงใช้ปากพูดปกตินะครับเทรนเนอร์ที่นี่นะครับหรือว่าผมก็ตามผมก็จะใช้ปากพูดเรียกเวลาจะเรียกตัวไหนมาเอกมานี่เร็วเอกมานี่เร็วพอโลมาก็ชื่อเอกเหมือนกันก็มีใช่ครับชื่อเดียวกันก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้การใช้มือเนาะกวักเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ครับหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนณปัจจุบันเน
5: า
6: ะของโอซิสอะครับช
5: ่
6: วงเสาร์อาทิตย์อะก็มีครับแต่ว่ามีคนมาเที่ยวบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนักท่องเที่ยวนะครับจะมีช่วงหลักก็ช่วง11โมงกับบ่ายโมงอะครับที่พอมีคนหน่อยแต่ว่าเป็นช่วง9โมงรอบ9โมงรอบ9โมงรอบ3โมงรอบ5โมงอะจะไม่ค่อยมีคนละนะครับก็คือจะแทบไม่มีเลยแล้วยิ่งวันธรรมดาเนี่ยช่วงนี้ก็คือแทบจะไม่มีคนเลยใช่
5: ค
6: ือบางรอบมีบ้านเดียวมากันพ่อแม่ลูกหรือว่ามากัน2คนแม่ลูกพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงเต็มที
5: ่แม้ว่าจะมาเป็นครอบครัวเดียวเราก็แสดงทำไมเราถึงแสดงเอาพี่ขออนุญาตถามนะคะมาดูคนเดียวมาดูแค่ครอบครัวเดียวโอ้มันจะคุ้มหรือน้องออกมาเหนื่อยเปล่าๆเจ้าหน้าที่ออกมาก็คนดูแค่เนี้ยคน2คนยกรอบไปรวมกันรอบอื่นเลยได้ไหมให้รอมีหลายๆคนเหมือนเรารอรถสองแถวหรืออะไรในมุมของคุณวิศรุตคิดว่ายังไง
6: ในมุมของผมคิดว่าคือเขาตั้งใจที่จะมาเขาตั้งใจที่จะมาเที่ยวเขาตั้งใจที่พาลูกหรือพาใครก็ตามที่อยากจะดูโลมาอยากจะสัมผัสกับความน่ารักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าเขามาแล้วอ่ะเขามาถึงที่แล้วเราจะให้เขารอต่อไปเพื่อที่จะไปรอบต่อไปแล้วรอบต่อไปจะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือยังไงผมคิดผมในมุมมองผมคิดว่าเราควรที่จะแสดงสปิริตหรื อะไรสักอย่างนึงให้เขาได้ดูได้ชมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้เขาได้ต้องมานั่งรอหรือว่าต้องมานั่งผิดหวังว่าเขามาตั้งไกลเราก็ไม่รู้นะว่าเขามาจากต่างจังหวัดมาจากตรงไหนเรารู้แค่ว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วน้องโลมาเขาก็เต็มที่ของเขาอยู่แล้วเพราะโลมาเขาจะอยากใช้ energy ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะพี่โอจะให้คุณวิศรุตนะบรรยายเราเป็นทางวิทยุเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังพี่โอสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่ฟังโออยู่ตอนนี้กับคุณวิศรุตนะคะถ้าคุณอยากจะเห็นหน้าตาของโอเอซิซีเวอร์จันทบุรีอยากเห็นน้องโลมาให้คุณเปิด Facebook ของเราที่โอ๊กไลฟ์อยู่ตอนนี้เรามีเป็นภาพน่ารักมากๆให้คุณเปิด Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ขึ้นมานะคุณผู้ฟังมาดูความน่ารักแล้วไปเที่ยวจันทบุรีเลยวันนี้วันศุกร์ขับรถไปเมืองจันทไม่ไกลนะจ๊ะแล้วเมืองจันทมีอะไรน่าเที่ยวเยอะหนึ่งในจุดหมายให้คุณปักหมุดไปเลยโอเอซิซีเวอร์จันทบุรีอ่ะคุณวิศรุตบรรยายให้เห็นภาพเลยมีโชว์อะไรโลมาความน่ารักเป็นยังไงบ้างจะได้ไปเที่ยวกันพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะ
6: ครับผมโชว์โลมานะครับก็จะมี5รอบครับ1รอบการแสดงนึงประมาณ30-40นาทีนะครับก็จะมีโชว์รอบแรกเป็น9โมงนะครับแล้วก็11เป็นเลขขี้นะครับ13 15แล้วรอบสุดท้าย17นาฬิกาครับผม
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะแล้วก็ภายในก็จะมีกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นป้อนนมปลาคาร์ฟให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์นะครับตกปลาเก๋ามุกให้อาหารน้องกระต่ายให้อาหารน้องกวางแล้วภายในเนี่ยจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารอยู่นะครับเป็นที่ให้พักผ่อนนะครับใช่ครับ
7: โชว์
6: แล้วก
7: ็
6: ม
7: ี
6: กิจกรรมนึงก็จะเป็นว่ายน้ำกับโลมาใช่ครับ
7: นี่โชว์เป็นยังไงบ้างคะเล่าเรื่องโชว์ให้ฟังสักนิดความน่ารักของแต่ละตัว
6: ก็โชว์ก็เป็นโชว์ธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ว่าเป็นการใช้สัญญาณมืออย่างที่ผมบอกครับเราเป็นhand signal ก็คือสัญญาณมือล้วนๆเลยแล้วก็ใช้ใจคุยกับเขาบางจังหวะบางทีอย่างที่ผมบอกมีปลาหมอเทศหลุดเข้ามาโลมาหนีไปเล่นปลาหมอเทศกันก็แก้ไขกันตามหน้างานไปแล้วก็พี่เทนเนอร์เขาก็มีวิธีจัดการของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ฟ้าร้องลูกโลมาตอนนี้มีลูกโลมาลูกเล็กเนาะเขาก็กลัวเขาก็ตกใจแล้วก็ส่งสัญญาณเรียกแม่เรียกพี่ๆในฝูงเขาไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรมุมอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราก็โชว์การแสดงต่อไปแล้วก็มีวิธีแก้ไขของเราแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราอันดับแรกเลยคือโลมาที่จะหมายถึงว่าอันดับแรกเลยที่เราใส่ใจที่สุดก็คือโลมา
7: น่ารักมีน้องอะไรบ้างคะที่ออกมาโชว์มีหลายตัวไหม
6: มีพุทธซ้อนอายุ36ปีนะครับ
7: พุทธซ้อนนี่หน้าตาเป็นยังไงบรรยายหน้าตาเป็นโลมา
6: เป็นโลมาสีชมพูครับเป็นอินโดแปซิฟิกแบล็กดอลฟินโลมาสีชมพูเลยใช่ครับเขาเกิดมาเป็นสีเทาอายุมากขึ้นก็จะเป็นสีชมพูเนาะนะครับแล้วก็จะมีเอกนะครับนกที่เหลือนะครับจะเป็นโลมาหัวบาดอีแล้วว่าดีหมดเลยนะครับเอกนกหุ่นจันแล้วก็น้องหน้าน้ำที่เกิดมาล่าสุดต่อขวบ
7: ความฉลาดเท่าที่คุณวิศรุตได้สัมผัสกับเขามาหลายปีเนาะความฉลาดของโลมาเป็นยังไงบ้าง
6: คือผมมองว่าตอนเลี้ยงเขาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนสุนัขเหมือนแมวเขาฉลาดแต่รู้แล้วก็แต่มันจะมีความยากกว่านะครับความเขาเรียกว่าอะไรความยากกว่าสุนัขความยากกว่าแมวในการเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาหนึ่งเลยเขาอยู่ในน้ำเขาไม่สามารถที่จะไอ้อย่างหมาบางทีเขากัดกันหรือเขาเล่นกันหรืออะไรต่างๆเราจะไปอุ้มเขามาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่ว่ากับโลมาเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำเนาะเราก็ต้องดูแลเขาเต็มที่แล้วก็แต่ความฉลาดความน่ารักความแสนรู้ของเขาเนี่ยก็เหมือนหมาเหมือนแมวนะครับเหมือนสุนัขเหมือนแมวเลยใช่ครับเขาน่ารักครับมีรักมีโลดมีโกรธมีหลงเหมือนกับสุนัขเหมือนกับแมวเหมือนกับคนนี่แหละ
7: ด้วยความที่เราสัมผัสกับเขามาตลอดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนี้โกรธและอันนี้ไม่พอใจละอันนี้อารมณ์ดีแล้ว
6: มีครับมี
7: ถ้าเขาโกรธเขาทำอะไรบ้างพฤติกรรมที่เขาแสดงออกแล้วเราสัมผัสได้อ้าวโกรธอะไร
6: เขาก็จะทำหน้าเหวี่ยงแล้วก็แบบ
7: มีหน้าเหวี่ยงด้วย
6: แล้วก็ไหว้หนีไปเร็วๆเลยแบบว่าไหว้แบบวู้ไปเลยแบบรู้เลยว่าแบบทำให้น้ำกระเจิงเลยแล้วก็ไหว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: เดี๋ยวนะพี่โอถามนิดนึงส่วนใหญ่ที่เหวี่ยงเหวี่ยงวีนวีนนี่ตัวเมียไหมคะน่าจะเป็นน้องตัวเมียนะคิดว่าออก
6: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นจ่าฝูงนี่แหละครับ
7: จ่าฝูง
6: ก็คือน้องพุทธซ้อนก็เป็นตัวเมียนี่แหละ
7: ใช่ไหมตัวผู้ไม่ค่อยเบี่ยงไม่ค่อยวีนหรอพี่อ้อว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกันหมดแหละน่ารักโอเคส่งท้ายเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่กรุงเทพกันเยอะแล้วเมืองจันทไปจันน่ะ มันมีที่เที่ยวเยอะมากแต่อยากให้ไปจริงๆหมุดหมายหนึ่งโอเอซิสซีเวิลด์จันทบุรีเชิญชวนเชิญเลยค่ะคุณวิศรุต
6: ก็อยากเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับแวะเข้ามาเนาะ Oasis City World ยินดีต้อนรับนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับก็ขอบพระคุณทางสื่อแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกๆท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูเรานะครับก็ขอบพระคุณจากใจจริงๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมาให้ทางเราดูแลนะครับ
7: น่ารักมากนะคะแล้วก็การโชว์อย่างที่บอกว่าจะเป็นรอบที่หลงเลขขี้เริ่มตั้งแต่9โมงแล้วก็เว้นอย่างละ2ชั่วโมงหมายถึงว่า9โมง11โมงบ่ายโมงบ่าย3รอบสุดท้ายคือ5โมงเย็น
6: ใช่ครับผม
7: ใช่มั้ยบอกพี่กัดสักนิดนึงค่ะนอกเดี๋ยวจะบางคนเนี่ยปัก Google Map ไปเลยแต่ถ้าใช้ Google Map ไม่เป็น Oasis Sea World อยู่ตรงไหนของจันทบุรีคะคร่าว
6: ๆอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์ครับตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ของเราอยู่ที่อยู่ติดทะเลเลยนะครับเป็นทะเลแหลมสิงห์ใกล้ๆตรงนี้เองครับใช่ครับ
7: นะไปเที่ยวกันได้โอเคเดี๋ยวพี่อ๊อกช่วยพูดกันต่อเนื่องขอบคุณสำหรับวันนี้คุณวิศรุตเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากจุ๊บๆเด็กๆด้วยนะคะ
6: ครับขอบพระคุณมากเลยครับน้องโน้ต
7: ค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณวิศรุตวัฒนพงศ์ค่ะผู้บริหาร Oasis Sea World จันทบุรีสัญญาเลยไปจันรอบหน้าดิฉันจะไป Oasis Sea World จันทบุรีหลังจากที่ลูกโตแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์อีกเลยแต่ว่าเห็นน้องๆที่เราเอาคลิปก็เอาภาพนี่แหละดึงมาจากทาง Facebook ของเขานี่แหละ Oasis Sea World จันทบุรีน่ารักมากเราชอบมากมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์งอนงอนทำยังไงทำหน้าเหวี่ยงฮึเรามาหน้าเหวี่ยงได้ตัวเมียชัวใช่ไหมคะใช่ครับ เหมือนกันหมดนะคะสิ่งมีชีวิตนะจ๊ะเอาล่ะตามนี้ใครสนใจก็ไปดูกันได้แล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่หมอแหลปแพนด้าโพสต์นั่นแหละค่ะว่าโลมาแรกๆมาอยู่ที่เนี่ยเป็นโลมาที่เขาบาดเจ็บนะแล้วก็ที่โอเอซิสแห่งนี้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณวิศรุตนี่อันนี้เป็นเจน3แล้วนะมาดูแลเนี่ยนะคะคุณปู่เนี่ยเอาน้องมารักษาบาดแผลดูแลจนแข็งแรงแล้วรักษานานอยู่ในน้ำไอ้คนแผลเผลอมันก็จะรักษานานมากรักษานานจนเขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นและไม่สามารถกลับไปหากินในทะเลด้วยตัวเองได้อีกเลยเขาต้องเคยลองแล้วปล่อยกลับลงไปแล้วตายเอาเขาไว้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วการฝึกก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้มาทำให้เขาบาดเจ็บในการฝึกแต่อย่างใดด้วยความฉลาดของโลมาคุณเอาปลามาล่อไงเห็นกินไงเอาปลามาล่อหนูทำหน้าน่ารักแบบนี้นะลูกเอามาโชว์แบบนี้พุ่งทะลุงทะลึ่งตัวขึ้นอย่างนี้นั่นเดี๋ยวให้กินอาหารโน่นนี่นั่นกระโดดให้คนเกาะอันเนี้ยอาหารมาล่อน้องก็ทำตามนะจ๊ะก็เอามาดูแลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้โอกาสรอดชีวิตเขาต่ำมากเพราะว่าเขาขาดสัญชาตญาณการล่าอาหารการหลบภัยแล้วก็กลุ่มสังคมตามธรรมชาติด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเฉพาะ Oasis Sea World ที่เมืองจันทน์นะคุณหลายๆสวนสัตว์ตอนนี้ออกมาทำคลิปกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะของเอกชนทั้งหลายว่าคนทำไมคนถึงไปน้อยลงอันนี้เนี่ยน่าไม่แน่ใจเลยอะเพราะว่าตอนลูกเราเด็กอะเราจะไปต่างจังหวัดทุกจังหวัดที่เราไปเราจะต้องไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์ใหญ่ของรัฐมั่งหรือสวนสัตว์อะไรที่เราดูในโซเชียลแล้วก็ไปเสิร์ชหาแล้วมันมีที่สำหรับเด็กอ่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าเวลาไปเที่ยวอะค่ะคุณอย่าเอาลูกคุณอยู่กับมือถือแท็บเล็ตอ่ะคุณพาไปสวนสัตว์เลยสัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์บกคุณพาไปเถอะแล้วก็ไปบรรยายไปอ่านให้เขาฟังไปสอนโน่นสอนนี่ให้เขามันเป็นความรู้รอบตัวแล้วเด็กจะมีความสุขได้เปิดโลกของเขาเนาะสุขมากจริงๆพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้าอัปเดตหลากหลายสถานการณ์คุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
4: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
12: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
7: ้9นาฬิกา27นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะศุกร์11กันยายน2569มาเริ่มต้นกันที่ Prospect Lead ค่ะอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect Lead พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง Lead ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงโดยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFT Z 4ย่านบางปะกงฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านบางนาตราดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน69ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจาก Prospect Lead ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังจ๋าวันเสาร์12กันยายน จะมีรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลนะคะรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล2569ศิริราชที่แห่งความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยนะเสาร์12กันยายน16นาฬิกาถึง18นาฬิกาททบ5เป็นแม่ข่ายค่ะแล้วก็มีทาง TNN ไทยรัฐ PPTV ช่อง7ช่องวันช่อง3อมรินทร์นะคะสามารถร่วมบริจาคในรายการได้สอบถามปัญหาสุขภาพในรายการได้ด้วยส่วนใครจะบริจาคค่ะขอเชิญร่วมตามรอยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนะธนาคารที่คุณมีบัญชีเงินฝากนั่นละเป็นการสแกน QR code e-donation ลดหย่อนภาษี2เท่าในนามเจ้าของบัญชีค่ะไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคแล้วก็ไม่มีใบเสร็จรับเงินทีนี้ถ้าใครบริจาค20บาทขึ้นไปคุณจะได้ธงเป็นธงสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบที่นีน่าถืออยู่นะคะถ้าบริจาค300บาทขึ้นไปจะได้เป็นทั้งเสาและธง20บาทได้เป็นธงอย่างเดียว300บาทขึ้นไปได้ทั้งเสาและธงนะร่วมทำบุญกับเพื่อนมนุษย์กันได้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชค่ะคุณผู้ฟังเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยโดยเฉพาะประเด็นที่คนสนใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเช้าวันนี้อัปเดตถึงไหนกันแล้วบ้างสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เครียดหนักหลังถูกสอบทั้งคืนสวมชุดขาวนั่งนิ่งติดกำแพงญาติขอเยี่ยมแล้วบอกทนายเขาไม่รับทำคดีโอ้ที่กองปราบค่ะ11กันยายนหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวอดีตพระวชิรญาณวิอติโชติธรรมวโรหรืออดีตหลวงพ่อโชติอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสอบปากคำที่กองปราบทั้งคืนจนตีห้าเจ้าหน้าที่นำตัวสมีโชติพร้อมสีกาคนสนิทมาคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าสวนรับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแยกนะอย่าฟังแล้วเอาเข้ามาให้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าจ้ะทั้งคู่ถูกแยกคุมตัวคนละห้องส่วนวัยยาวัจกรหลังถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจปล่อยตัวกลับไปแล้วจนเช้า 7:50 น. 11กันยายนเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวกับน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดจากการสังเกตบริเวณห้องขังมีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ประมาณ11คนผู้ชาย9ผู้หญิง2ซึ่งรวมสมีโชติกับสีกาอยู่ด้วยสมีโชติยังคงสวมชุดขาวทั้งตัวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มทั้งคืนไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังอยู่ในชุดเดิมล้มตัวลงนอนอยู่ภายในห้องควบคุม 8:10 น.มีผู้

0: ขั้นตอนของกฎหมายเรื่องของโต๊ะเปิดสาเหตุกองปราบยึดโต๊ะกลมเฉาออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์คณะกรรมการวัดบอกเอาออกไปเถอะนี่มันโต๊ะอับประมงคลกรณีโต๊ะไม้สีส้มทรงกลมสุดอื้อฉาวที่กองปราบยึดมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วคนก็สงสัยเอาโต๊ะมาทำไมเนี่ยตำรวจยกโต๊ะมาด้วยเอามาทำไมข่าวบอกอย่างนี้ค่ะกรรมการวัดขอร้องตำรวจยกออกไปจากวัดเลยโต๊ะเนี้ยเพราะโต๊ะเนี้ยในคลิปวงจรปิดมันเห็นชัดว่าอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาเอ๋ใช้เป็นที่เสพเมถุนเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่งไม่สมควรตั้งอยู่ในวัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงอีกต่อไปขอร้องตำรวจยกออกไปหน่อยไปเก็บรักษาไว้ที่กองกำกับการ1กองปราบไว้ชั่วคราวหน่อยหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงกับโต๊ะนี้เดี๋ยวปรึกษาหารือหาข้อสรุปกันอีกครั้งแต่ในเบื้องต้นโต๊ะนี้ต้องเอาออกไปจากวัดมันอัปมงคลเหลือเกินนี่เป็นคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ฟังนิธินาถขอส่งท้ายเบรกนี้พาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยได้ไหมขอเวลาสักนิดนึงก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแม่กะโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีขอเอาภาพมาให้ดูส่งท้ายเบรกกันซะหน่อยคุณจ๋าแม่กะโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวโอ๊กเองจ้ะทำร้านนี้กับพี่ชายนะพี่เพชรเพราะว่าโอ๊ก2คนพี่น้องเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อคิดอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยจึงเป็นที่มาของการจะเปิดขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีนะจ๊ะไปดูหน้าตาของความน่ากินนะอยู่ที่ศูนย์อาหารทรัพย์เศรษฐีซอยวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรเพชรบุรีแน่นอนคุณผู้ฟังต้องสงสัยถ้าใครไม่รู้จักสูตรเพชรบุรีมันเป็นยังไงเอาจริงมันคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาเลยนี่แหละคุณเพียงแต่ว่าสูตรเพชรบุรีอะค่ะมันจะเป็นสูตรรสจัดคนถามว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหรอก๋วยเตี๋ยวซอสแดงเหรอใช่เราใส่ซอสพริกแต่ว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับมันไม่ได้เฉพาะก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแล้วเทซอสพริกใส่ไม่ใช่มันมีเทคนิคการปรุงเฉพาะของเราอยู่ซึ่งเราบอกไม่ได้แต่บอกอย่างเดียวอย่างแรกเลยว่ามันเผ็ดค่อนข้างมากคุณชอบรสจัดต้องลองมากินไม่ชอบรสจัดแต่มันน่ากินนะคุณโอ๊คดูในรูปแล้วน่ากินเนี่ยทาง Facebook วิทยุครอบครัวข่าวเปิดอยู่ตอนนี้มันน่ากินน้องพนักงานจะถามทุกคนว่าทานเผ็ดได้ไหมขอเผ็ดกลางแล้วกันค่ะขอเผ็ดน้อยสุดๆแล้วกันค่ะเอามีน้องเด็กมาด้วยเฉพาะน้ำซุปก็อร่อยแล้วค่ะเพราะเป็นน้ำซุปเคี่ยวกระดูกที่กลมกล่อมมากปรุงรสให้คุณแต่ขอว่าให้เราปรุงให้เถอะแต่เราจะลดระดับความเผ็ดให้คุณตามที่คุณจะกินได้นะวัตถุดิบทุกอย่างอย่างดีสายเนื้อบอกว่าที่ร้านใช้เนื้อดีมากเป็นเนื้อน่องลายจ้ะเนื้อสดเนื้อเปื่อยน่องลายและลูกชิ้นอร่อยมากๆมีคนขอซื้อลูกชิ้นเป็น100บาทกลับบ้านก็ดีก็มีนะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะไปเจอกันเสาร์อาทิตย์อกอยู่ร้านทั้ง2วัน10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์เปิดทุกวันแม่กะโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีศูนย์อาหารทรัพย์เศรษฐีซอยวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพแล้วเจอกันจ้ะขอบคุณนะคะพักกันสักครู่นึงกลับมาอยู่ด้วยกันอีก1ช่วงของรายการพาไปเที่ยวอีกเช่นกันช่วงหน้าพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองไทยสมายคลับ
1: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
0: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
0: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
0: จะชอบกินมื้อเล็ก
1: มื้อใหญ
0: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับ
1: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
0: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
7: ้9นาฬิกา41นาทีช่วงที่5ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ศุกร์11กันยายน2569อย่างที่บอกว่าวันนี้รายการของเราจะพาเที่ยวเยอะเลยล่าสุดวันนี้พาคุณไปงานนี้จ้ะงานเนรมิตอัมพวาเห็นทีเซอร์ออกมาว่าจะเนรมิตออกมาได้อลังการน่าไปขนาดไหนอยู่เหมือนกันนะคุยกันหน่อยค่ะกับงานเนรมิตอัมพวาไปที่สายคุณทวีเดชทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะผอ.ทวีเดชค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
7: สวัสดี
8: พี่ป๊อปก็ได้ครับ
7: พี่ป๊อปนะคะ
8: สบายสบาย
7: โอเคได้ค่ะพี่ป๊อปค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมเนรมิตอัมพวาเมืองสามน้ำร้อยสายใหญ่แห่งชีวิตว้าวทำถึงรูปแบบเลยการจัดงานเนรมิตอัมพวาเป็นงานอะไรยังไงบ้างคะมีอะไรน่าสนใจบ้าง
8: ขอย้อนรอยสักนิดนึงนะครับในความเป็นอัมพวาหลายท่านคงเข้าใจกันว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะครับขับรถจากกรุงเทพไปทางสมุทรสงครามประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเราก็จะไปที่ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ที่เรียกว่าชุมชนอัมพวานะครับย้อนอดีตไปสักช่วงนึงเนี่ยเป็นชุมชนที่ทำมาค้าขายเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชาวสวนแล้วก็มีชุมชนค้าขายเรียกว่าตลาดอัมพวาตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านเรือนแถวชุมชนโบราณมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มากมายของชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นงดงามนะครับแล้วช่วงหนึ่งครับอัมพวาเป็นสถานที่ที่คนไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอัมพวาก็จะเงียบเหงาไปสักระยะหนึ่งหลังจากช่วงเกิดโควิดนะครับพอมาวันนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยทั้งภาครัฐทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานในพื้นที่ชุมชนเอ่ยหรือว่า YEC ดูพื้นที่ต่างหันมาเรียกว่าทำยังไงที่จะให้ความเป็น อัมพวาพลิกฟื้นหรือกลับคืนชีวิตกลับขึ้นมาเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวของเนรมิตอัมพวาเหมือนเป็นการพลิกฟื้นการย้อนอดีตและการดึงวิถีชีวิตของอัมพวากลับมาในความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองสัตว์นาวที่มีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำปล่อยของความเป็นวิถีชุมชนอัมพวานะครับในเรื่องของเนรมิตอัมพวาในครั้งนี้เนี่ยเรายกอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางด้านอาหารนะครับอัตลักษณ์ในเรื่องของสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตชุมชนนะครับในเรื่องของความเป็นวิถีที่ผูกพันกับลำน้ำแม่กลองและก็คลองอัมพวาเรานำเรื่องราวของการท่องเที่ยวเข้าไปเดินเรื่องผ่านเทคโนโลยีผ่านเรื่องของการแสดงแสงการแสดงสีสันผ่านเสียงผ่านสีสันในยามค่ำคืนปลุกอัมพวาให้เปิดเต็มขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวของดอกไม้เกิดแบบที่มันมีการผลิบานกับคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการที่จะเนรมิตอัมพวากลับคืนมาครับ
7: มีอะไรบ้างคะงานนี้น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์
8: ทีนี้ถ้าไปอัมพวาเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นในเรื่องที่เราจะไปในบริเวณที่เป็นหัวใจหลักของอัมพวาเลยก็คือบริเวณที่เป็นตลาดน้ำอัมพวาซึ่งคนริมน้ำสองฝากฝักตรงนั้นนะครับเราก็จะเนรมิตกับคืนวิถีชีวิตโดยการตกแต่งประดับประดาไฟนะครับใส่เรื่องราวของดอกไม้ใส่เรื่องราวของแสงเสียงทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเที่ยวชมได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ที่เราไปเยือนอัมพวาหรือสมุทรสงครามแล้วก็คือบริเวณที่เป็นที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าอุทยานร.2นะครับถ้าเราเข้าไปที่อุทยานร.2ก็จะมีเรื่องของการแสดงนะครับบนเวทีมีศิลปินมีการแสดงทางวัฒนธรรมมีการแสดงโขนมีการแสดงรำตัดมีการแสดงลำวงย้อนยุคมีเรื่องราวของสุนทราภรณ์ที่เป็นเรื่องราวของเพลงในยุคที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีของความเป็นอัมพวานะครับแล้วก็จะเอาใจในกลุ่มของศิลปินในยุค90ครับมีคุณคริสติน่าคุณไพธนาวุฒิคุณจิรศักดิ์คุณกัปตันวง UHT ก็กลับมาฟื้นอัมพวาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณมอส3636ครับ
7: ค่ะ
8: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความสนุกบนเวทีนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในอัมพวาเนี่ยครับก็ในส่วนที่เป็นมูลนิธิโครงการชัยพัฒนานิรัตตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันมีการเต้นสวิงแดนซ์มีการแสดงทางวัฒนธรรมมีร้านอาหารมาออกร้านให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเนรมิตอัมพวาครับ
7: เห็นไหมแสงสีเสียงตรงจุดที่เป็นถ้าเราจินตนาการตรงอัมพวาก็เป็นคลองแล้วก็จะมีบ้านไม้เก่าๆสองฝั่ง
8: ใช่
7: เห็นว่าติดไฟทำแสงอะไรสวยงามเลย
8: ใช่เราก็นำไฟเข้าไปเพราะว่าอัมพวาเนี่ยบอกว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะดูเงียบเหงานะครับแต่ถ้าเรานำเรื่องของไฟเข้าไปนะครับจะทำให้กิจกรรมในการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนหรือที่เราเรียกว่าไนท์อีโคโนมีกลับเข้ามาสามารถต่ออายุหรือยืดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวอัมพวาได้นะครับแล้วก็อัมพวาเนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านไม้เก่ามีสถาปัตยกรรมเรือนไม้นะครับเราก็มีการตกแต่งประดับประดานะครับแล้วก็เรานำเรื่องของดอกไม้เข้าไปนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปตัวเองกับไฟไปดูการแสดงแสงไฟไปดูเรื่องของดอกไม้ที่ประดับแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองแชร์ออกไปในโซเชียลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมกันในระดับอัมพวาในครั้งนี้ครับ
7: คือไปอัมพวาสำหรับงานนี้อยู่ได้ทั้งกลางวันต่อเนื่องยันกลางคืน
8: ถูกต้องครับ
7: แล้วก็พักที่นั่นได้เลยโฮมสเตย์อัมพวาคลาสสิกมาก
8: ทั้งโฮมสเตย์ที่อัมพวาแล้วก็ทั้งโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงก็มีที่เลือกมากมาย
7: ค่ะกลางวันเอางี้ดีกว่าอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังว่าควรจะไปถึงสักกี่โมงแล้วก็ไปเดินดูอะไรบ้างของกินของที่ขายอยู่แล้วตรงตลาดน้ำอย่างเหมือนเดิมไม่มีพิเศษเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไง
8: โอเคเราอาจจะไปถึง
7: เร็วหน่อยตั้งแต่จอดรถก่อนพอ.ค่ะจอดรถตรงไหนก่อนอัมพวา
8: อัมพวาเนี่ยสามารถไปถึงได้เนี่ยจุดแรกที่เราไปเนี่ยเราจะมีบริการในเรื่องของจุดจอดรถให้นะครับในบริเวณที่แล้วก็จะมีแบบนะครับผมขอดูข้อมูลนิดนึงถ้าเราตรงไปจากกรุงเทพเนี่ยเราไปถึงในพื้นที่อัมพวาเนี่ยเราเข้าไปในบริเวณชุมชนเนี่ยในบริเวณงานหลักแรกเลยคือบริเวณที่เป็นพื้นที่ตลาดน้ำ ะครับจุดจอดรถอาจจะจอดในบริเวณเทศบาลหรือบริเวณใกล้เคียงบริเวณอำเภอจุดจอดรถที่เราเคยจอดกันแต่ในกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเรามีการบริการเรียกว่าจุดจอดรถให้นะครับบริเวณแรกเลยบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราคร
7: ับ
8: บริเวณนี้เนี่ยก็จากตรงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถมีเดินทางเชื่อมต่อไปทางเรือได้แล้วครับแล้วก็จุดที่2คือวัดทุมรินทร์อุดีทองนะครับจอดรถที่วัดทุมรินทร์แล้วก็เดินทางด้วยเรือข้ามฟากไปยังตลาดน้ำอัมพวาได้เช่นเดียวกันแล้วก็ที่นะครับจุดนี้ฟรีนะครับก็คือวัดบางนางลี่ใหญ่นะครับจุดที่3ทั้ง3จุดเนี่ยครับเราจะมีเรือบริการนะครับรับส่งจากจุดจอดรถเข้ามายังบริเวณตลาดน้ำแล้วก็เรือรับหลักจากบริเวณตลาดน้ำมาอย่างจุดจอดรถที่ท่านจอดได้ครับแล้วก็จะสามารถนั่งเรือตอบสมมติว่านั่งเรือที่วัดบางนางรีก่อนที่จะไปตลาดน้ำอัมพวาจะอยากจะขึ้นไปชมวัดคุมรินก็สามารถเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็ดรอปเป็นจุดๆไปได้เช่นเดียวกัน
7: จอดรถเสร็จแล้วแล้วก็เดินตรงที่เป็นโซนของกินโซนตลาดอันนั้นก็มีเหมือนเดิม
8: เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคุณโอ๊คครับก็จะมีตลาดน้ำมีการเปิดร้านมีของที่ระลึกมีกาแฟมีขนมท้องถิ่นขนมไทยโบราณหรืออะไรพวกนี้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นรับประทานเรียกว่าเป็นอาหารเย็นได้เลยแหละครับ
7: กินได้ทั้งวันค่ะยิ่งไปตั้งแต่สายๆเนาะช่วงบ่ายหรือกินตั้งแต่มื้อเที่ยงเลย
8: ใช่ใช
7: ่แบบนั่งกินที่ร้านก็มีแบบซื้อไปเดินไปกินไปก็เยอะ
8: ถูกต้องครับถูกต้องเรื่องโครงการเนรมิตอัมพวาเนี่ยไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยครับที่เราจะหยิบยกเข้ามาอย่างที่เมื่อกี้ผมอาจจะกล่าวไปแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของคนอัมพวาก็คงผูกพันเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเรื่องของรูปแบบของผลไม้ในพื้นที่เรื่องแบบของอาหารในพื้นที่เรื่องของปลาคูเรื่องของน้ำตาลสนอดเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพื้นถิ่นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นของชุมชนในบริเวณนี้ไปแล้วก็อยากไม่อยากให้เราอะไรกันพลาดนะครับ
7: นี่นะคะต้องบอกแล้วล่ะค่ะว่าระยะเวลาจัดงานเรามีเป็นช่วงเวลาวันไหนถึงวันไหนแล้วก็กี่โมงถึงกี่โมงมั้งคะ
8: ระยะเวลาจัดงานเนี่ยครับคุณโอ๊คเราเรียกว่าเต็มที่ครับเราจัดกันตั้งแต่วันนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันเปิดงานเลยครับวันที่11วันนี้นะครับซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในช่วงประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเย็นๆนะครับในบริเวณที่อุทยานรอสอบนะครับเข้าไปด้านในครับก็จะมีเวทีพิธีเปิดงานในตอนเย็นนะครับแล้วงานเราจัดกิจกรรมยาวไปอีก10วันครับจนถึงวันที่20กันยายนครับเรียกว่าเต็มอิ่มครับวันนี้อาจจะได้รับฟังรายการครอบครัวข่าวแล้ววันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อาจจะชวนครอบครัวเดินทางเปลี่ยนที่กินข้าวเย็นกันไปที่อัมพวาไปชมการแสดงแสงเสียงไปชมดอกไม้ไปถ่ายรูปครอบครัวแชร์กันนะครับก็เป็นกิจกรรมสามารถชมฟรีการแสดงได้ที่เวทีของในพื้นอุทยานรอสอหรือจะมาในของส่วนของโครงการชายพัฒนานุรักษ์ก็จะมีกิจกรรมในบริเวณนั้นเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยาวไปตลอดนะครับจนถึงอีกอาทิตย์หน้าคือในวันที่20นะครับแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดครับในบริเวณอัมพวาถ้าเราไปอัมพวาเราจะตามนึกเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝั่งชุมชนเนี่ยจะมีสะพานเชื่อมนะครับทั้งชุมชนที่เป็นเรือนแถวฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะครับเราเรียกว่าจุดชมแสดงสายน้ำแสงแห่งศรัทธาเชื่อมใจอัมพวาก็เป็นเหมือนไลท์แอนด์ซาวด์นะครับก็จะมีการแสดงวันละ3รอบนะครับประมาณ1ทุ่ม1ครั้ง2ทุ่มและก็3ทุ่มนะครับรวมทั้งมีเรื่องของการแสดงพลุม่านน้ำตกในบริเวณนั้นด้วยเรียกว่าเป็นการแสดงแสงเสียงย่อยๆในพื้นที่ชุมชนอัมพวาเลยครับซึ่งการแสดงที่เป็นไฮไลท์เนี่ยเราจะมีในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ2ครั้งก็คือวันที่11 12 13ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าก็คือในวันที่18 19และวันที่20ครับก็จะมีเรื่องของการแสดงพลุม่านน้ำตกในเวลา2ทุ่มนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่ยามเย็นแล้วก็จนถึงยามค่ำแล้วก็ยามดึกได้นะครับในมิติของแสงมิติของบรรยากาศอัมพวาในยามโพลเพในยามพบค่ำและในยามค่ำคืนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวครับผม
7: นี่ยอดเยี่ยมมากแต่ให้โอ๊กแนะนำเลยคือค้างเถอะ
8: ถูกต้องครับ
7: จะได้ไม่ต้องขับรถดึกๆกลับกรุงเทพเพราะการค้างนะแล้วยังมีล่องเรือชมหิ่งห้อยได้ด้วยใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องครับแล้วก็ที่อัมพวาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบดีในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางค้าขายเราใช้เส้นทางสัตว์นอนนั้นก็ถือว่าเป็นทางสัตว์จรหลักมาในวันนี้เนี่ย ชีวิตคนกรุงเทพเราอาจจะจะหนีรถติดไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์นอนดูแม่น้ำนอนฟังเสียงจักรจันทร์ดิฉันเอะไรนะครับเดินชมล่องเรือชมหิ่งห้อยช้าตื่นมาใส่บาตร
7: ใส่บาตร
8: เที่ยวสุดของตุ้ม
7: ใส่บาตรพระพายพระพายเรือพระพายเรือที่เราใส่บาตรอ่ะ
8: ใช่ครับถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรรีชาร์จชีวิตอีกสักครั้งนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีโดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวครับ
7: เนาะโดยเฉพาะคนเมืองทั้งหลายอยู่ในเมืองแข่งขันกันในเมืองพอแล้วเหนื่อยพอแล้วไปพักผ่อนใช้ชีวิตสโลไลฟ์อัมพวาไปดูแสงสีเสียง
8: ไม่ไกลจากกรุงเทพก็ได้นะครับหรือก็สามารถเที่ยวเชื่อมโยงวันกลับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงในพื้นที่ใกล้เคียงได้นะครับแวะทานร้านอาหารดีๆอร่อยๆแบบนั้นแวะคาเฟ่นะครับหรือจะกลับมาทางราชบุรีทางนครปฐมอะไรก็สามารถมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเชื่อมโยงได้เดี๋ยวเราไปเที่ยวครับ
7: นี่ไงน่าเที่ยวมากน่าเที่ยวมากโอ้ก็เคยพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกตอนนั้นไปมาที่หนึ่งค่ะไปพักโฮมสเตย์อัมพวาแล้วประทับใจมากอยากกลับไปอีกเนาะงานนี้ก็น่าไปนะคะพอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพอพร้อมกับไทยเที่ยวไทยพลัสหรือยังคะ
8: อ๋อเตรียมแล้วครับเตรียม
7: แล้วเนาะพอเนาะจะกิจกรรมเพราะเดี๋ยวอีกสักเดือนกว่าแล้วก็เข้าไฮซีซั่นละหมดฤดูฝน
8: ใช่
7: ไหมครับปีนี้พอออกว่ากิจกรรมเราน่าจะเยอะทั่วประเทศไหมคะ
8: กิจกรรมถ้าในกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่เอาเรียกว่า 3-4 เดือนหลังจนถึงปีใหม่เรียกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบกิจกรรมกันเรียกว่าได้ตับวัยรุ่นเลยคือสุกๆเลย
7: สุดๆเลยดังนั้นพร้อมรับ
8: ตอนนี้ถ้าเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งมีพิธีเปิดงานเสน่ห์ไปที่พระนครศรีอยุธยาไปที่วัดบรเชษนะครับจัดจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นรูปแบบของการเที่ยวชมโบราณสถานในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มที่เรียกว่าสนใจในเรื่องของมนตราในเรื่องของความลี้ลับ
7: ที่บอกมีบ้านผีสิงที่วัดบรเชษใช่
8: วัดบรเชษแต่เป็นส่วนนอกของตัวโบราณสถานนะครับเราไม่ได้ไปทำการลบหลู่หรือว่าไปจัดในโบราณสถานเราก็จัดบริเวณด้านนอกที่เป็นวัดร้านอยู่นะครับแล้วก็ใช้อาคารของวัดเป็นติดบ้านเนี่ยเป็นกิจกรรมบ้านผีสิงคนเยอะครับกล
7: ุ่
8: มเด็กกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นอะไรก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราครับแล้วก็เราก็ในวันนี้เป็นเรื่องของงานเนรมิตอัมพวาติดถึง20นะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีงานเสน่ห์ไทยนะครับจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะครับแล้วก็มีงานวิจิตรเป็นเรื่องของการแสดงแสงเสียงอีกเหมือนกันในยามค่ำคืนโดยจัดขึ้นที่3จังหวัดครับที่จังหวัด101นะครับที่จังหวัดตรังนะครับและที่จังหวัดลำพูน3ภูมิภาคเลยครับในเมืองที่เรียกว่าหยิบเรื่องราวของเมืองหยิบเรื่องราวของพื้นที่มานำเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงเสียงไฟนะครับแล้วก็ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในยามค่ำคืนขยายเวลาในการเดินทางเพื่อที่จะเพิ่มวันพักให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นำรายได้เข้าสู่พื้นที่
7: ใช่ยอดเยี่ยมมากเพราะถ้ามีต้องการพิธีกรทั่วประเทศก็ติดต่อนิตินาได้นะคะ
8: หลักการกันเองได้เลยครับขอบคุณมาก
7: ฝากเนื้อฝากตัวไปอีกวันนี้ขอบคุณมากค่ะพ่ออ้อค่ะในระ
8: บ
7: ิดอัมพวา
8: ขอบคุณคุณมากครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีเดชทองอ่อนนะคะผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดิฉันปิดจบการสัมภาษณ์ได้ยอดเยี่ยมมากนะคะหางานให้ตัวเองน้อยหนึ่งโทรแต่อัมพวาดีเลยอัมพวาสนับสนุนให้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเริ่มวันนี้แล้วนะคะเนรมิตอัมพวาเห็นใน TikTok เนี่ยคนไปถ่ายมาลงแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรบ้างก็จะเป็นแสงสีเสียงอ่ะคุณเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์อย่างที่อกบอกนะว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวองค์แนะนำให้คุณไปค้างมันดีจริงๆค่ะพักโฮมสเตย์ริมคลองอัมพวานั่นแหละพักโฮมสเตย์แล้วก็ตอนกลางคืนออกไปล่องเรือดูหิ่งห้อยนะจ๊ะเหมาเรือก็ได้หรือจะเป็นคนๆไปก็ได้เพราะว่าเขาก็จะรอจำนวนคนจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็เรือก็จะออกจากท่าไปชมหิ่งห้อยตอนเช้าก็ตื่นเช้าสักนิดหนึ่งตักบาตรนะคะพระก็จะมารับบิณฑบาตพายเรือมาดีชีวิตดีมากแล้วแถวนั้นอาหารการกินอร่อยตื่นเช้ามาก็แวะเที่ยวตามไร่ทางได้สมุทรสงครามสมุทรสาครไปดีกว่าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมการติดตามรับฟังทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเห็นแล้วเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยมีความสุขวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะอย่าลืมไปกินก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีกันนะลากันไปเท่านี้วันจันทร์เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
9: คุ
6: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
6: ์ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันศุกร์11กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการ10นาฬิกา9นาทีแล้วนะคะหลายคนถึงที่ทำงานกันเรียบร้อยเมื่อวานนี้โอ้โหฝนฟ้าตกหนักมากคุณผู้ฟังแถวบ้านนะบ้านสมาพรเนาะมี3ชั้นน้ำเกือบท่วมชั้น2ไม่ได้หมายถึงว่าน้ำท่วมจากชั้น1นะแต่คือฝนตกหนักจนแบบระเบียงชั้น2อะคุณผู้ฟังมันไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเนาะดีนะที่ขึ้นบ้านทันแล้วก็โอ้น้ำปริ่มจะเข้าแบบชั้น2อยู่แล้วอะต้องแบบไปเปิดฝาไอ้ท่อระบายน้ำที่ระเบียงเนาะแล้วก็วิทย์น้ำช่วยออกโอ้โหคุณผู้ฟังคิดดูว่าฝนมันตกหนักขนาดนั้นเนาะหลายพื้นที่นะคะก็เชื่อว่าน่าจะตกหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้มีเพื่อนอยู่ที่ทางเหนือนะคะเชียงรายก็บอกว่าเชียงรายก็ตกมีน้องอยู่ที่อุบลก็บอกว่าก็ตกหนักเหมือนกันโอ้โหฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะยังไงช่วงนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันวันนี้ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวใครพ พร้อมใครสะดวกทักทายกันได้นะคะมีคุณสุรศักดิ์น่ารักมากเลยวันนี้แปลว่าว่างเพราะว่ามาเร็วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อวานช่วง 4:00 น.ในตัวเมืองฝนตกหนักมากเลยตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็บอกว่าฝนก็มาเป็นช่วงๆนะคะการจราจรหนาแน่นครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยคุณภูริสวัสดีนะคะแล้วก็พี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีค่ะคุณเสมสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการทักทายกันแล้วก็คุณประภาด้วยนะมาแล้วก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้เราคุยกับอาจารย์กรนะคะเรื่องราวของอาจารย์กรนั้นก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ามีลูกค้าเป็นก็คือแก้ไขในเรื่องของความต้องการของคนเนาะคุณผู้ฟังคนเราจะมีความต้องการแบบหลากหลายรูปแบบเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้โอ้โหนวัตกรรมหรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องจักรกลแบบใหญ่โตเล็กๆน้อยๆแต่แก้ปัญหาได้มันก็คือนวัตกรรมแล้ววันนี้อาจารย์กรจะมีเรื่องอะไรมาฝากเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการมีข่าวจากทางด้านสสส.นมแม่มาฝากนะคะคุณผู้ฟังบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกตัวน้อยๆเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้สสส.อยากชวนทุกคนนะคะแล้วก็ทุกครอบครัวเลยที่มีเด็กๆตัวน้อยๆนะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลักหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะคะในช่วงวันแรกๆเนี่ยที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะคะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงค่ะคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะคะและวันนี้ถ้าเดอะแบกทั้งหลายใครเป็นเดอะแบกบ้างจริงแล้วการเป็นเดอะแบกก็คือเป็นผู้นำครอบครัวเนาะที่ต้องดูแลหลายคนหลายชีวิตในครอบครัวมากน้อยแตกต่างกันไปแล้ววันนี้ถ้าคุณต้องเลือกนะระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเลยค่ะเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนในการเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองนะคะแผนในการคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองนะคะจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยความคุ้มครองเนี่ยยาวนานถึงอายุ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่คุณรักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะส่วนอีกหนึ่งทริปที่หลายคนรอคอยสวยมากๆบอกเลยนะคุณผู้ฟังใครได้ไปทริปนี้คุณคือกลุ่มคนที่โชคดีมากที่พูดถึงกลุ่มเพราะว่าเราไป4คนนะไปเป็นแก๊งเลยนะคะไปเที่ยวในเมืองสวยๆยกแก๊งกับ106ออนทัวร์ชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนนะคะย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันค่ะในช่วงปลายศตวรรษที่19ไปท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมัน เยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวพร้อมระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เราปักหมุดกิจกรรมนี้เอาไว้พอคุณเข้าแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวมาเนี่ยจะอยู่ต้นๆเลยนะคะถ่ายคลิปเสร็จคุณใส่ไว้ใต้โพสต์กิจกรรมได้เลยหมดเขตส่งวันที่30กันยายนนี้ร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอป Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไหลตาไอราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะอีกหนึ่งทริปดีๆนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ไปเพราะว่าหลายคนที่มีโอกาสได้ไปร่วมทริป106ออนทัวร์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในและก็ต่างประเทศจะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าดูแลดีมากๆกินดีอยู่ดีมีความสุขในทุกๆทริปนะคะก็ทริปนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปบ้างเนาะแต่ว่าไปกันยกแก๊งอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังวันนี้ตอนเย็นๆนะใครที่รอไปกับปุ๊กมานะคะหนึ่งรายการของปุ๊กในตอนนี้ที่ภูมิใจและตั้งใจมากเพราะว่าทุกที่ที่ปุ๊กไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชุมชนเก่าแก่โบราณนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นสมมติว่ากินนะของปุ๊กอาจจะไม่ได้กินตามกระแสแต่ปุ๊กจะเป็นกินในลักษณะของชุมชนนั้นๆร้านรวงที่แบบเขากินกันมาแต่โบราณอร่อยจริงเด็ดจริงหรือว่าถ้าเป็นร้านใหม่ๆก็ต้องแบบเป็นร้านที่มีอะไรที่มันแบบปุ๊กรู้สึกว่าเออเราอยากทำแล้วแต่ละร้านนะไม่ได้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวปุ๊กไปหลายครั้งจนกว่าจะมั่นใจและแน่ใจแล้วก็ถึงจะถ่ายโดยเฉพาะเรื่องของพากินนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้ปุ๊กจะพาทุกคนน่ะไปสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวของความโบราณที่ตลาด9ห้องนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ในสไตล์แบบจีนนะจีนโบราณเลยคุณผู้ฟังสนใจนะเดี๋ยวนี้ช่วงสักประมาณไม่เกิน18นาฬิกาติดตามได้แล้ววันนี้ตัวปุ๊กเองแล้วก็ทีมไปกับปุ๊กได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านมาพาเที่ยวที่ตลาด9ห้องสุพรรณบุรีด้วยตัวเองเลยแล้วจะขึ้นไปดูหอดูโจรค่ะซึ่งในยุคนึงเนาะประมาณเกือบ100ปีที่แล้วอะที่ตลาด9ห้องเนี่ยเคยมีโจรมีเสือมาบุกปล้นนะคะเศรษฐีที่นั่นแล้วปรากฏว่าพอหลังจากปล้นไปแล้วเนี่ยก็ทางการก็มีการไปตามจับเสือเนาะพอจับเสือได้เขาก็มีการสร้างหอนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเอาไว้สอดส่องดูแลหมู่บ้านหอนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามได้ในไปกับปุ๊กทาง YouTube นะคะใน YouTube ชื่อช่องไปกับปุ๊กเลยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะใน TikTok ก็เช่นกันใน Facebook ก็เช่นกันแต่ถ้าคลิปยาวดูได้เฉพาะ YouTube คลิปสั้นจะไปตามดูใน TikTok แต่ว่าจะลงช้ากว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปเป็นเรื่องราวเป็นกิจกรรมดีๆปุ๊กจะไปลงใน Facebook นะคะยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยที่ไปตามดูกันเยอะเลยปุ๊กก็คือรู้สึกดีใจเหมือนกันนะที่แบบเป็นช่องเล็กมากผู้ติดตามน้อยมากเวลาไปงานแล้วไปเจอพวกน้องๆที่เป็นอินฟลูนะคุณฟังโอ้ยอดติดตามเขา 500,000 ส่วนเราหลักพันคุณฟังน้อยนิดของเราเนี้ยถ้าพูดถึงการจ้างงานที่เขามีการตั้ง TOR นะสมาพรไม่สามารถรับงานอะไรแบบนั้นได้เลยเพราะว่ายอดผู้ติดตามอ่ะน้อยมากถ้าไปเทียบกับน้องๆเขาน้องๆเขาโอ้คืออันนี้สารภาพนะนะบางทีเอ๊ะเขาเป็นใครหรอเราอาจจะไม่ใช่ target ของช่องเขาเราเลยไม่ได้ดูแต่ยอดติดตามเขาอย่างเงี้ย 50,000 แสนหนึ่ง 500,000 โอ้โหของเราพอมาดู 1,500,000 โอ้โหน้อยมากเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะส่วนช่วงหน้าอาจารย์กร อาจารย์กรจะมาแล้วนะคะช่วงของ The Innovator เสริมไอเดียสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมแตกต่างจากคู่แข่งและตอบโจทย์ลูกค้าด้วยวันนี้อาจารย์กรจะมีเรื่องอะไรมาฝากเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุทธ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธ์สาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธ์สาครอุ้ยจากสสส
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
9: 10:24 นค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเดี๋ยวอาจารย์กรเนี่ยจะมาทักทายมาพูดคุยกับเรากับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมในช่วงที่3ของรายการนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะเราก็จะเล่าเรื่องราวของการลงทุนให้ได้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวผู้ขออนุญาตเข้าไปดูในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสักนิดว่ามีใครส่งคลิป106ออนทัวร์มาหรือยังยังค่ะยังเลยนะคะก็เป็นว่าหลายคนนะคะ ที่อ๋อเห็นน้องจีจี้นะคะเข้าไปบอกว่าน่าไปมากเลยน้องจีจี้เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยไปร่วมทริปที่เกาหลีกับเราเนาะแล้วก็หลายคนบอกว่าไปหาเพื่อนร่วมทริปแป๊บหนึ่งนะคะใครที่อยากจะไปโอ้มีหลายคนบอกว่าอันจบหมดอารมณ์หายอยากเลยครับคืออันเนี้ยใครที่มีความพร้อมเนาะพร้อมที่จะไปก็ยินดีต้อนรับเลยไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนนะคะวัยไม่ได้กำหนดไว้นะแต่4คนเนี้ยคุณต้องแนะนำตัวเองเนาะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะชื่อทีมอะไรยังไงแล้วก็คลิปเนี่ยหลักๆนะชื่อนะแนะนำสมาชิกในทีมชื่อทีมความยาวไม่เกิน60วินาทีก็คือ1นาทีอ่ะคุณผู้ฟังไปอ่านโจทย์ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่ปุ๊กพูดเนี่ยปุ๊กอาจจะแบบพูดสั้นๆเนาะแต่ในโจทย์ที่อยู่ในกระทู้อ่ะปุ๊กพูดกติกาให้ฟังแล้วกันว่าในกระทู้เนี่ยที่เราปักหมุดเอาไว้เนี่ยคือ1ถ่ายคลิปทีม4ท่านความยาวไม่เกิน60วินาทีนะคะแล้วก็บอกชื่อทีมมาแนะนำตัวผู้ร่วมทีมทุกคนชื่อเล่นอาชีพเนาะบอกมาหน่อยอยากทำอะไรที่ชิงเต่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณอยากไปทำอะไรที่ชิงเต่าบางคนอาจจะบอกอุ๊ยอยากไปดื่มน้ำแก้ควยมีฟองที่นั่นบางคนอาจจะบอกอุ๊ยอยากไปถ่ายภาพนะคะกับตึกนะคะที่แบบเขาเรียกว่าไซเบอร์พังเขาจะมีแบบการแสดงไฟเนาะหรือจะไปถ่ายรูปกับตึกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยส่งคลิปนะคะได้ที่ Facebookแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเราปักบุตรไว้แล้วบทเขตส่งคลิป30กันยายนเวลาเที่ยงและประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบแรก18นาฬิกาในวันนั้นเลยนะคะอันนี้คร่าวๆคือผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนหลายคนบอกอุ๊ยไปเองดีกว่าได้ค่ะเราอยากให้คนที่แบบไม่อยากเสียตังค์ไปแล้วก็ไปเองอ่ะได้อาจารย์กรมาแล้วให้อาจารย์กรมาเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กรมีเรื่องนวัตกรรมในยุคเช่าซื้อมาฝากกันอาจารย์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิกรกิ่งแก้วอยู่ในสายแล้วอาจารย์กรสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
9: นะคะวันนี้โอ้ยอาจารย์มีเรื่องที่เข้ากับธีมของเราในสัปดาห์นี้เลยนวัตกรรมในยุคเช่าซื้อเดี๋ยวนี้คนไม่อยากมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วค่ะอาจารย์กรอยากจะแบบเช่าอย่างเดียวเนาะมันมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถเอามารองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้บ้างไหมคะ
16: ครับคุณปุ๊กจริงๆแล้วเรื่องเช่าซื้อเนี่ยมีมานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่าเช่าซื้อเนี่ยมันมีข้อดีมากมายนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อทันทีเราไม่ต้องไปกู้เงินธนาคารทันทีนะครับเราก็ใช้รูปแบบเช่าซื้อครับ
9: ค่ะ
16: ผู้ให้เช่าซื้อนะครับเจ้าของทรัพย์สินหรือว่าเจ้าของสินค้านะครับบอกว่าผ่อนครบ20เดือนรับสินค้าไปเลยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยทั้งสองฝั่งก็บาลานซ์นะครับก็คือฝั่งผู้เช่าซื้อเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ได้ใช้ของนะครับเขาไม่ได้มีความเสี่ยงดีนะครับเขาแค่ได้ใช้ของส่วนผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องโอนชื่อไปเลยทันทีนะครับก็ยังเป็นสิทธิ์ของผู้ให้เช่าอยู่แต่ว่าสามารถจะโอนให้เป็นทางผู้เช่าซื้อผู้รับนะครับที่หลังได้หลังจากที่มีการผ่อนครบถ้วนนะครับผมลองนึกภาพนะครับจริงๆธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยสามารถจะประยุกต์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมธุรกิจหลากหลายมากลองนึกภาพนะครับถ้าผมเป็นโรงแรมนะครับตั้งมา30ปีแล้วนะครับมีอายุนะครับต้นทุนหลักของผมอันนึงเลยถ้าโรงแรมมีอายุแล้วก็คือค่าไฟนะครับเพราะว่าระบบแอร์ผมเนี่ยผมอาจจะติดมา30ปีละ
9: โอ้มันเก่า
16: แล้วเนอะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะมากมีอินเวอร์เตอร์มีระบบการทนเก็บความร้อนความเย็นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะรีไซเคิลน้ำร้อนเนี่ยกลับไปสู่ระบบทำน้ำอุ่นได้นะครับหลายๆที่เนี่ยโรงแรมหลายๆที่เนี่ยประหยัดค่าทำน้ำอุ่นเลยนะครับใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบระบายอากาศเนี่ยครับระบบแอร์เนี่ยไปใช้ทำน้ำอุ่นได้นะครับเขาไม่ได้เอาน้ำจากแอร์นะครับเขาเอาน้ำอุ่นน้ำร้อนๆที่พัดลมระบายเวลาเราเดินผ่านคอมเพรสเซอร์จะเห็นลมร้อนๆเผาออกมา
9: ก็คือเขาเอาความร้อนจากคอมเพรสเซอร์นั่นแหละเอากลับไปให้ความร้อนกับการทำน้ำอุ่นที่แต่เดิมอาจจะใช้ไฟใช้แก๊สหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ต้นทุนพลังงานลดลงไปมากนะครับมากมากมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากถ้าสมมติว่าผมจ่ายไปโรงแรมครับ200เตียงผมอาจจะจ่ายค่าไฟเดือนละล้านนะครับแล้ว แต่ว่าถ้าผมติดแอร์นะครับมูลค่า20ล้านนะครับก็จะสามารถลดค่าไฟเดือนละล้านลงได้เหลือ 500,000 นะครับนึกภาพนะครับเงิน20ล้านนะครับผมไม่มีหรอกเพราะเป็นโรงแรมเก่าผมไม่ได้เตรียมงบรีโนเวทอะไรมาเยอะแยะนะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คืออ่ะถ้าผมประหยัดค่าไฟเดือนละ 500,000 นะครับผมก็เอาไปจ่ายค่าแอร์นะครับในรูปแบบเช่าซื้อผมเป็นร้านแอร์ผมเป็นบริษัทติดตั้งแอร์นะครับให้กับโรงแรมผมก็บอกว่าพี่งั้นพี่จ่ายผม4ปี48เดือนนะครับแต่ว่าจ่ายเอาแค่ค่าไฟที่ลดลงนะครับจากร้านนึงเหลือ 500,000 มาจ่าย48เดือนแต่ว่าเป็นรูปแบบเช่าซื้อนะครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องไปกู้ธนาคารไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยพี่เอามาจ่ายผม48เดือนแล้วพี่ก็เอาแอร์ไปเลยหลังจากนั้นพี่ก็ประหยัดอย่างเดียวครับผมก็เราแค่ใช้ค่าไฟที่ลดลงนะครับจากร้านหนึ่งหรือ 500,000 มาฟันดิ้งนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบเช่าซื้อนะครับซึ่งสามารถทำได้เลยนะครับแล้วจริงๆคุณปุ๊กเช่าซื้อเนี่ยมันสอดคล้องกับรูปแบบที่เขาเรียกว่า sharing economy ด้วยซึ่งจะเป็น next step ของการที่คนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเจ้าของสินทรัพย์นะครับคนรุ่นใหม่สามารถจะsharing ได้นะครับรถยนต์1คันในอนาคตนะครับคุณปุ๊กผมเล่าแบบนวัตกรรมเลย5ปี10ปีเนี่ยทุกคนต้องเตรียมตัวเลย
17: ค
16: ือถ้าตอนนี้ในยุโรปในอเมริกาในจีนนะครับเขามีการทดลองใช้รถขับอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วรถขับอัตโนมัติเหล่านี้ไม่ต้องใช้คนขับนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ต้องจ่ายมีแค่คนเดียวก็คือคนเจ้าของรถนะครับผมจะใช้รถเนี่ยผมสมมติผมเป็นบริษัทขับรถส่งคนนะครับก็ผมก็แค่ซื้อรถ 20-30 คันแล้วก็เอาเข้าไปในระบบพวกไรด์เฮลิ่งต่างๆแกร็บโบต่างๆนะครับแล้วก็ให้เขาขับไปแล้วผมก็ได้ค่าโดยสารแบ่งจากแพลตฟอร์มง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคนขับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเนี้ยรถเราปกติเราเป็นเจ้าของรถเราคุณปุ๊กซื้อรถ1คันคุณปุ๊กขับเวลากี่ชั่วโมงอะ
17: อุ้ยขับไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะอาจารย์คือขับมาทำงานแล้วก็ขับกลับถ้าไม่มีงานอะไรที่ต้องไปนะแป๊บเดียวอะค่ะ
16: 2-3ชั่วโมงแม็กซิมัม
17: ใช่ใช่ค่ะ
16: ครับเวลาที่เหลืออีก20ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ใช้ถูกไหม
17: ค่ะค่ะ
16: รถจอดเฉย
17: ๆค่ะ
16: อันนี้คือสินทรัพย์ที่เวสต์มากครับผมหมายถึงว่าเสียโอกาสมากถ้าต่อไปเนี่ยรถมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับเราวางแผนล่วงหน้านิดนึง5-10 นาทีเราก็สามารถเรียกรถมาจอดได้ครับผมแล้วก็รถมันก็แต่ไม่ต้องมีคนขับนะครับพวกอย่างเงี้ยจะทำให้ระบบ sharing economy เนี่ยเข้ามาเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีพฤติกรรมคนนะครับคนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถละคุณอยากจะใช้รถเมื่อไหร่ก็กดเรียกนะครับแล้วต้นทุนในการเรียกรถพวกนี้มันก็จะถูกลงเพราะไม่ต้องมีคนขับแล้วนะครับฉะนั้นงานของคนน่ะมันจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่า SMB ฟังอยู่ในรายการนะครับเราต้องเป็น smart SMB เราก็ต้องปรับตัวนะครับทำยังไงให้เราสามารถจะปรับตัวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมาจะเข้าใจรูปแบบของโมเดลธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปมหาศาลภายใน10ปีนี้ได้นะครับผมว่าคุณปุ๊กนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเช่าซื้อเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นอารัมภบทนะครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าแอร์เอ่ยหลอดไฟเอ่ยถ้าประหยัดไฟได้เอาส่วนประหยัดไฟมาจ่ายค่าเช่านะครับพอครบสัญญาก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราเลยนะครับแต่เรื่อง sharing economy ก็เป็น next step นะครับของการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นปัจจุบันนะคนในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าทรัพย์สินต่างๆมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเขาสามารถจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ sharing economy ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น sharing economy เป็นนวัตกรรมของการบริหารจัดการการใช้บริการสินค้าและบริการต่างๆอีกจำนวน

0: หาที่จอดมันดูแบบมันดูไม่ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเออไม่อ่ะก็ใช้รถสาธารณะดีกว่าหรือบางทีต้องไปไกลๆหรือแบบเออไม่สะดวกกับการที่นั่งรถสาธารณะเขาใช้วิธีเช่านะคะอยากขับรุ่นไหนเลือกได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ต้องเป็นภาระกับการที่ต้องมานั่งต่อทะเบียนต่อประกันmaintenance รถหรือแม้กระทั่งบ้านคอนโดใช้วิธีการเช่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะอยู่ตรงไหนเราต้องให้มันแลกกับการเดินทางไกลๆเพื่อไปทำงานเขาจะไม่ทำเขาก็จะใช้วิธีการตะเวนเช่าสมมติว่าตอนนี้ทำงานอยู่ย่านอโศกอาจจะเช่าอยู่สุขุมวิทที่มีรถไฟฟ้าเดินทางได้สะดวกอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเสื้อผงเสื้อผ้านะชุดหนาวๆชุดอะไรเงี้ยมีให้เช่าหมดเลยนะจะเดินทางไปต่างประเทศเช่าแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าโอ้ยมันทุกอย่างคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องไปแบกอะไรที่มันไม่ได้ใช้บ่อยๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคุณผู้ฟังในต่างประเทศก็เป็นเช่นกันเขาจะไม่แบกสินทรัพย์อะไรที่มันทำให้ต้องมีภาระใช้คำว่าต้องมีภาระเนาะสมมติถ้ามีเงินก็มีเงินมีทองก็คือมีทองแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเกินกว่านี้เขาก็จะแบบพิจารณากันเป็นอย่างๆไปใช้จริงไหมจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อก็จะไม่เก็บทำนองนั้นแล้วธุรกิจเหล่านี้กำลังมามากขึ้นอย่างอาจารย์กรณ์พูดถึงธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เนาะที่ไปเอาพลังงานความร้อนจากคอมเพรสเซอร์อะแล้วมาทำเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นคุณฟังจำได้ไหมเราเคยคุยกับผู้ประกอบการท่านหนึ่งแพ็คนะแพ็คของคุณเก๋อัชราซึ่งเคยเป็นแขกในรายการเราด้วยเหมือนกันเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดคือใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งตอนนี้คุณฟังแพ็คที่เราเคยคุยกันที่เขาเปลี่ยนเอาคอมเพรสเซอร์นะคะที่ปล่อยความร้อนแล้วดึงกลับไปเป็นพลังงานในการทำน้ำอุ่นเนี่ยโหได้รับความนิยมมากไปถึงระดับโลกแล้วนะคะไปในเวทีโลกสวิตเซอร์แลนด์ไปในแบบประเทศที่เขาพูดกันด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะแล้วก็ไปขึ้นในเวทีใหญ่ระดับโลกแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าคุณผู้ฟังว่าด้วยเรื่องราวของการลงทุนวันศุกร์แล้วรอบสัปดาห์นี้หุ้นต่างประเทศเนี่ยลงยาวๆน้ำมันก็ขึ้นยาวๆคือห่วงแต่น้ำมันในประเทศนี่แหละมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่แต่หลายคนบอกทำใจละสบายๆนะคะรัฐเองก็บอกว่าเนี่ยมีเสียงเรียกร้องเยอะมากเลยไทยช่วยไทย plus ที่จะหมดในสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยต่อไหมต่อเวลาอีกนิดอะไรอย่างงี้เนาะสัก 1-2 เดือน 1-2 เดือนไหมกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอ อบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย

0: แก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะก่อนที่เราจะไปเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องการลงทุนนะคุยกับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะมีคุณวรรณรัตน์นะคะขอบคุณพี่วรรณรัตน์ด้วยนะเป็นแฟนรายการตั้งแต่สมัยรายการแจ๋วเนาะนานมากนะคะตอนอ่านข่าววันใหม่เนาะพี่เขาก็เป็นแฟนรายการด้วยขอบคุณมากนะคะคุณวิรัตสวัสดีค่ะใครจะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมยินดีนะคะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเราคอยต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วก็พอได้ยินชื่อคุณวิรัตก็เรื่องหุ้นก็มาเลยค่ะนะคะวันนี้ดาวโจนส์เนี่ยคุณผู้ฟังลงนะคะไป300จุดทำสถิติร่วง4วันติดแล้วไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นในรอบสัปดาห์นี้แต่ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าสงครามเนี่ยมันปะทุอีกแล้วระหว่าง อเมริกาตะวันออกกลางเนาะที่มันก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบสักทีนะคะ CNBC รายงานนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงนะคะในวันพฤหัสบดีหลังราคาน้ำมันดิบสหรัฐทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเร่งตัวจากสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะปิดลดลง 316.56 จุดหรือ 0.6% ที่ระดับ 52,064.10 จุดดัชนี S&P 500ค่ะลดต่ำลง 0.58% ปิดที่ 7,591.70 จุดในขณะที่ Nasdaq Composite นะคะปรับลด 0.65% ปิดที่ 26,081.72 จุดทั้ง3ดัชนีหลักปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่7แล้วค่ะน้ำมันดิบสหรัฐเวสต์เท็กซัสปิดที่ 102.48 ดอลลาร์โอ้โหขึ้นสูงแล้วนะคะพุ่งขึ้นไป 6.7% เลยค่ะส่วนฟิวเจอร์น้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับขึ้น 5.9% ปิดที่ 107.63 ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นระดับปิดสูงสุดตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมสำหรับทั้ง2ราคาอ้างอิงเลยค่ะแล้วก็นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มขึ้นนะคะในช่วงของปลายกุมภาพันธ์ปรากฏว่าก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสเนี่ยปรับขึ้นไป 52.9% แล้วก็เพิ่มขึ้น 78.5% นับตั้งแต่ต้นปีการดีดขึ้นนะคะของราคาน้ำมันในวันพฤหัสบดีเนี่ยมันก็ทำให้ยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีทะลุ 4.95% ซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2023ก็ส่งผลมากๆเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้แล้วถ้าเรามาดูหุ้นบ้านเราวันนี้วันศุกร์นะคุณผู้ฟังวันศุกร์เนี่ยภาคเช้าปรากฏว่าเปิดตลาดมานะคะหุ้นร่วงนะคะ 11.98 จุดหรือ 0.74% อยู่ที่ 1,603.09 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 8,274.22 ล้านบาทนะคะปัจจัยกดดันเนี่ยหลักๆเลยก็มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิลด์นะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อด้วยนะคะนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็รอติดตามการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนนี้ซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการประชุมในสัปดาห์หน้าด้วยวันนี้นะคะคุณพิริยพลคงวานิชนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของบัวหลวงนะคะ ก็พูดถึงนะคะตัวเลขตรงนี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็ประเมินนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงนะคะทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,600 จุดด้วยกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารยังมีโอกาสเข้ามาช่วยพยุงตลาดไว้ได้บางส่วนในขณะที่หุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเดลต้าเนี่ยตอนนี้เผชิญแรงกดดันนะคะคือขายเนาะตามทิศทางตลาดหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์ให้มุมมองเอาไว้ไปดูบิตคอยน์กันบ้างค่ะวันนี้บิตคอยน์นะคะ1บิตคอยน์มูลค่าอยู่ที่ 2,548,077 บาท6สตางค์นะคะและถ้าไปดูราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะที่ประกาศราคาซื้อขายออกมาวันนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะคะลงมากกว่าลงไปถึง5ครั้งขึ้นมาแค่1ครั้งและถ้าดูราคาล่าสุดนะขนาดนี้นะคะราคาเนี่ยติดลบอยู่850บาทค่ะทองคำ 96.5% นะคะทองคำแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 67,500 บาทขายออก67,700 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 66,143 บาท8สตางค์ขายออก 68,500 บาทราคาทองคำในตลาดโลกล่าสุดค่ะ 4,308 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงนะคะค่าเงินที่สมาคมค้าทองคำใช้ก็คือ 33.15และถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจากธนาคารพาณิชย์บ้านเราราคาขายดอลลาร์สหรัฐ 33.36 เงินปอนด์อังกฤษ 45.36 นะคะแล้วก็ยูโรค่ะ 38.88 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.10 ฮ่องกง 4.28 สิงคโปร์ 26.69 บรูไนนะคะ 26.32เงินหยวนไชน่า 5.02 แล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0250 นะคะไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.22 นิวซีแลนด์ค่ะ 19.73 สวิตเซอร์แลนด์ 41.19 นะคะแล้วก็เวียดนาม 1.34 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 8.99 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.79 นะคะนี่คือเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะมีเรื่องที่หลายคนนะคะรอคอยเนาะในวันที่มีการประชุมกันนะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีคนถามถึงเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนาะว่าเอ๊จะต่ออายุได้ไหมคะเพราะว่ามันจะหมดอายุแล้วนะคะจะไปต่อได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือมันอาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดนะคุณฟังแต่แน่นอนว่าคือมันสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างน้อยก็ต้นเดือนปลายเดือนคือต้นเดือนเนี่ยก็ในลักษณะของการที่ว่าพอได้ไทยช่วยไทยพลัสมาเนาะเงินหมุนรอบใหม่ก็เริ่มขึ้นแล้วสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยก็แบบก็ได้ด้วยพอปลายเดือนนะหลายคนบอกอุ้ยยังมีเศษเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ไปใช้กันอีกนะคะบางคนบอกอุ้ยยังไม่ได้ใช้เลยรีบดีกว่าเดี๋ยวเงินล็อตใหม่จะมาแล้วนะคะนี่ก็มีคนพูดว่าต่อได้ไหมรัฐบาลก็กำลังหามาตรการนะคุณผู้ฟังในการที่จะไปต่อมาตรการอายุตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคนที่เป็นร้านที่ครั้งหนึ่งในโครงการคนละครึ่งได้รับอย่างเช่นร้านทำผมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้พอเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วไม่ได้เลยถ้าสมมติจะต่ออายุเนี่ยรวมเขาไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยได้ไหมคือให้เอาไปใช้ด้วยได้ไหมตัดผมเนี่ยเพราะว่ามันก็ยังจำเป็นต้องทำเนาะมีทางด้านของหอการค้าไทยเขาก็มีการพูดถึงนะว่าเออแล้วถ้าเศรษฐกิจมันจะฟื้นฟูเนี่ยจะมีวิธีการอะไรยังไงได้บ้างนะคะโดยธนาคารโลกมีการออกมาประเมินถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะโดยกรณีใช้โมเดลเศรษฐกิจเดิมจะใช้เวลา30ปีในการเป็นประเทศรายได้สูง30ปีมันนานมากนะตอนนี้ถ้าเราไปมองนะเวียดนามเนี่ยประเทศที่อยู่ใกล้กับเรามากโอ้โหตอนนี้เวียดนามเจริญสุดขีดคุณผู้ฟังจากประเทศที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ภายใต้ ภายใต้ความกดดันทุกอย่างความยากจนความอดอยากโอ้โหแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียดนามไปฮานอยโอ้โหเมืองที่กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เขากำลังจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจที่น่ากลัวของภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียวนะคะคือวันนี้เขาบอกว่าคือหอการค้าไทยบอกว่าถ้าทำให้เศรษฐกิจโต 5.4% ต่อปีนะคะจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยนู่นเลยค่ะในปี2580ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะกรอมีการเสนอแนวทางนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่อ่อนแอโดยดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่อัดเงินนะคะหรือว่าเร่งการส่งออกแต่มันต้องแก้ที่อะไรแก้ที่โครงสร้างค่ะที่เป็นต้นทุนประเทศพร้อมกันทั้งกฎระเบียบซ้ำซ้อนระบบราชการที่ใช้ดุลยพินิจสูงปัญหาคอร์รัปชันที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลระยะต่อไปนะคะควรรักษาแรงส่งการส่งออกแล้วก็การลงทุนพร้อมเร่งฟื้นภาคการท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะคะก็ต้องสร้างเสถียรภาพการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าเพื่อไม่ให้โอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันสะดุดอีกนะคะโดยภาคเอกชนเนี่ยยังจับตา3ปัจจัยเสี่ยงนะคะหลักๆเลยที่จะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย 1. ความมั่นคงทางการเมืองอันนี้เขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญสุดเลยค่ะเพราะว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะของรัฐบาลช่วงที่ไทยกำลังเจรจาการค้าการลงทุนมันก็จะไปกระทบนะคะต่อความต่อเนื่องของนโยบายแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยเสียเวลาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าปรับครม.นำผู้มีความสามารถมาแก้จุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งอันนี้ก็บอกว่าเห็นด้วยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไทยมีภารกิจทั้งการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะคะการเจรจาต้องการเจรจาในส่วนของข้อตกลงการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรป EU นะคะที่ช่วงเข้มข้นการประชุม World Bank นะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าแล้วก็รวมถึงภารกิจพลังงานจึงไม่ควรให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงนี้2นะคะมาตรการภาษีและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศคือบอกว่าหากไทยเนี่ยไม่เจรจาเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐได้ตามเป้าหมายและต้องไปเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งคู่แข่งในที่นี้คือแอลเวียดนามเนี่ยง่ายๆเลยจะกระทบโดยตรงเลยค่ะต่อกีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยและ3ภัยพิบัติและความมั่นคงในประเทศภัยธรรมชาตินะคะปัญหาด้านสุขภาพความไม่สงบโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้โหไม่มั่นคงเลยมันก็อาจจะส่งผลกระทบได้ต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวคณะกรรมการมีการเสนอนะคะเสนอเดินหน้าแก้ไขเศรษฐกิจมีอะไรบ้างก็มีหลายประเด็นนะคะมีบอกว่าคืออยากจะให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกรอแบ่งเป็น4คณะอนุกรรมการเพื่อเร่งขับเคลื่อนประเด็นสำคัญคณะที่1ไปรับผิดชอบเลยด้านการลงทุนใหม่ AI การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยคณะที่2ดูแลนะคะเรื่องการค้าการท่องเที่ยว wellness ภาคการเกษตรคณะที่3รับผิดชอบทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาทักษะแรงงานคณะที่4ดูแลการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจทั้งนี้ประเด็นที่คืบหน้าชัดเจนเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะคะซึ่งเป็นข้อเสนอดับแรกและรัฐบาลเนี่ยตั้งคณะทำงานเพื่อเริ่มประชุมแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการเสนอขึ้นมานะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งการท่องเที่ยวในอาเซียนที่มีค่าเงินอ่อนกว่าไทยเยอะอย่างเช่นไปเที่ยวเวียดนามถูกกว่าไทยนักท่องเที่ยวมีทางเลือกดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะเอาที่น่ากลัวนะคุณฟังคนไปเที่ยวจีนเยอะมากคือไปเที่ยวเนี่ยเราต่างคนต่างไปเขามาหาเราเราไม่หาเขามันได้อยู่นะคะแต่เราทำยังไงที่เขามาแล้ว เขาจะอยู่กับเราอันนี้ยกตัวอย่างปุ๊กเนี่ยช่วงเนี้ยตั้งแต่ทำไปกับปุ๊กปุ๊กได้เที่ยวชุมชนเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราเจอปัญหาเลยนะคะ1สมมุติว่าพอท่องเที่ยวแล้วบูมสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายแพงเกินควรคุณผู้ฟังแพงมากอย่างล่าสุดนะปุ๊กไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดพรานนกเนาะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนึงร้านดังในตลาดพรานนกชื่อร้านพี่ผีแล้วก็ปุ๊กไปถ่ายลงคลิปใน TikTok ปุ๊กโอ้โหยอดวิวแบบหลายหมื่นคนมากเข้ามาดูถล่มทลายแล้วก็หลายคนก็ยืนยันความอร่อยพี่ผีเล่าให้ฟังบอกว่ามีญาติมาจากต่างจังหวัดแล้วก็จะพาไปวัดอรุณคุณผู้ฟังคิดดูนะตลาดพันนกกับวัดอรุณเนี่ยใกล้กันมากเลยนะไปกัน4คนนั่งรถกระป๋อเนาะตอนไปอ่ะ60บาทเพราะว่าวัดอรุณไม่มีที่จอดรถอยู่แล้วนะคะเขาก็จะนั่งกระป๋อไป60บาทปรากฏว่าขากลับก็เจอรถกระป๋อเหมือนกันกระป๋อกับตุ๊กๆมันรถเดียวกันไหมคล้ายๆกันเนาะเออประมาณนี้แหละก็ปรากฏว่าเป็นรถคือรถก็ไม่ค่อยมีก็แบบเรียกเก็บ101ขอ101นะเขาบอกโหแค่นี้เองนะคือมันนิดเดียวนิดเดียวมากๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่พอจะลำดับภาพนึกภาพออกเนอะจากวัดอรุณมาตลาดพันนกซึ่งมันอยู่นิดเดียวเองค่ะบอกว่า101พี่ก็บอกโหแพงมากเลยนะแล้วอาหารการกินอะไรต่างๆราคาแพงลิบลิ่วหลายตลาดที่เป็นแบบนี้พุกยกตัวอย่างอย่างอัมพวาคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าทำไมคนไม่ไปอัมพวาไม่ใช่ว่าไม่สวยไม่ดีนะแต่ทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยค่ะจับต้องไม่ได้เลยคนไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามันแพงเกินไปค่าที่พักก่อแพงจอดรถก็เก็บเงินแพงเพราะว่าไปอัมพวาต้องจอดรถเนาะจอดรถเก็บเงินแพงอาหารการกินเก็บเงินแพงของฝงของฝากแพงไปหมดค่ะเวลาที่เราจะทำธุรกิจด้านท่องเที่ยวและถ้าแพงเนี่ยมันจะตายไปด้วยตัวเราเองหรือแม้กระทั่งดำเนินอย่างเงี้ยคุณฟังตลาดน้ำดำเนินไปไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าทุกอย่างมันแพงเกินจับต้องได้เวลาทำภาคการท่องเที่ยวนะจะยั่งยืนอยู่ได้ก็คือคนในชุมชนวัดวาอารามโรงเรียนนะคะผู้ประกอบการร้านค้าต้องสอดรับกันหมดนะคะมันถึงจะยั่งยืนได้อันนี้สำคัญและจำเป็นจริงๆนะและปุ๊กไปทุกชุมชนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบางคนอย่างชุมชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยหรือวัดไม่ให้ความสมมติว่าต้องไปจอดรถในวัดอย่างเงี้ยวัดไม่ให้ความร่วมมือมันไม่ให้จอดหรือจัดงานแข่งไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คุณฟังแล้วมันจะไปด้วยกันได้ยังไงมันจะเกิดการกระจายรายได้หรือการท่องเที่ยวได้ยังไงหรือพอเห็นคนมาเยอะโอ้โหโกงราคากะว่าขายเอารวยเลยเนี่ยคุณฟังมันก็ไปไม่ได้มันก็จะเงียบเหงานะคะฝากกันเอาไว้เนาะมีคุณฟังเข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะมีพี่สาวคุณสุสนามีคุณสืบสกุลนะคะมีคุณเทสุย่านะคะแล้วก็มีน้องอาร์มอมรเทพนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็มีใครอีกไหมมีคุณนิกูลนะคะอุ๊ยหมดเวลาแล้วเหรอคุณสมหมายเอาล่ะหมดเวลาวันนี้18นาฬิกาปุ๊กฝากไปกับปุ๊กทางช่อง YouTube นะคะคลิปใหม่จะลงนะจ๊ะพาไปเที่ยวตลาดโบราณ9ห้องนะคะตลาดอายุ100ปีแล้ววันนี้หมดเวลาแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณไล

0: และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: ส์ CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
5: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
6: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
7: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
8: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะกลับมาพบกับรายการ News From Home นะคะวันนี้ดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ยังรับหน้าที่เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงก่อนเข้าเรื่องเด็ดเย็นนี้วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แป๊บๆนี้11กันยายนแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเพิ่งฉลองปีใหม่กันไปแมปนะคะนี่ก็มาเดือนกันยายนแล้วเอาล่ะวันนี้มาสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันรับปากอาจารย์ว่าจะไม่กวนพาอาจารย์ออกไปเรื่องอื่นนะคะอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรอาจารย์จะได้พูดเรื่องนั้นเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค
10: ่
9: ะ
10: ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านฟังเขาก็คงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีเรื่องเยอะมากที่เราจะเลือกคุยแต่ว่าเรื่องที่ผมจะคุยนี่คือผมทดสอบเด็กนักเรียนอายุ15ในระดับโลกก็คือว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยก็มีการเผยแพร่ผลการทดสอบนักเรียนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของการทดสอบนักเรียนนานาชาตินะที่ OECD เป็นผู้จัดแล้วก็จะประเมินทดสอบเด็กอายุ15ปีที่อยู่ในโรงเรียน91ประเทศที่เป็นสมาชิกของโครงการ PISA นะครับของ OECD นะฮะ OECD ก็คือ Organization of Economic Cooperation and Development เป็นองค์กรที่ยุโรปจัดตั้งขึ้นแล้วก็ชาติต่างๆยุโรปก็เป็นสมาชิกแล้วตอนหลังชาติแอฟริกาเอเชียก็เข้าเป็นสมาชิกเป็นบางชาติ ประเทศไทยอยากจะเป็นสมาชิกอยู่แต่พยายามอยู่แต่ยังไม่ได้เข้านะแต่กรณีการทดสอบเด็กนักเรียนเพื่อหามาตรฐานการศึกษาของยุโรปกับชาติที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการทดสอบนักเรียนระหว่างประเทศหรือนานาชาติ

0: Program for International Student Assessment เรียกย่อว่า PISA เรียกย่อว่าพิซซ่าเราก็จะเรียกทับศัพท์ว่าพิซซ่าเรียกย่อนะไปทับซ้อนกับคำว่าพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานเขียว
1: แหม
0: หน้าชีส
1: หน้าแกงเขียงหวานซะด้วย
0: ไอ้นั่น PISA นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วเราจะไม่ออกนอกเรื่องไปกินพิซซ่ากันแต่ว่าพิซซ่า2025ก็จะออกมาหลังจากรอคอยมา3ปีคือการทดสอบในรอบ3ปีเขาทำจะทุก3ปี3ปีนะครับอันนี้มันก็
1: ค
0: 10
1: ่ะ
0: ครั้งแล้วแล้วทุก3ปีเนี่ยผมก็จะคอยดูว่าเด็กไทยอยู่ตรงไหนผมดูอยู่ทุก3ปีเพื่อจะดูว่ามาตรฐานการศึกษาของไทยที่ฝรั่งตั้งเกณฑ์ไว้ในนามของ OECD เนี่ยซึ่ง90ประเทศเนี่ยปีนี้91ประเทศร่วมทดสอบด้วย
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยขยับขึ้นไม่ขยับอ่ะทุก3ปีที่ผมตามดูตั้งแต่หลายปีมาแล้วแต่ผมก็อยากจะรู้แต่ก็ไม่ขยับก็อยู่ในที่50กว่าอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางส่วนล่างเพราะมันมี80ประเทศคร่าวๆนะครับแต่ปีนี้ผลการทดสอบหรือ Program for International Student Assessment เนี่ยออกมาเมื่อวันอังคารนะครับก็สรุปว่าดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วก็ทางฝ่ายพิซซ่าไทยแลนด์ก็แถลงคุณสิริบูรณ์ผมก็เข้าไปหาอ่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ OECD นะแค่เซิร์ชว่าพิซซ่า2025นะก็คือผลล่าสุดนะครับก็จะเห็นข้อมูลภาษาอังกฤษยาว200-300หน้าผมได้อ่านแล้วก็เลือกหน้าที่ผมต้องอ่านนะแล้วรวบรวมทำกราฟิกสรุปข้อมูลมาแล้วก็ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไทยนะครับก่อนอื่นก็สรุปอย่างนี้ก่อนนะครับสรุปตัวเลขเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายๆคร่าวๆก็คือว่าโปรแกรม for international student assessment คือการประเมินเด็กในโรงเรียน91ประเทศ91ประเทศที่ร่วมโครงการรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เด็กในโรงเรียนอายุ15อยู่ชั้นไหนไม่สำคัญขอให้อายุประมาณ15ปี
1: ค่ะ
0: ประเทศไปสุ่มตัวอย่างมาจากโรงเรียนหลากหลายให้ได้ sampling หรือตัวอย่างที่ขึ้นที่ลงที่สูงที่ต่ำให้เกลี่ยกันว่าเป็นตัวแทนเด็กไทยได้15ขวบนะก็ 5,000 คนทุกประเทศก็ทำข้อสอบกัน3วิชานะคณิตวิทย์คณิตวิทย์แล้วก็ reading นะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านนะครับแต่ละข้อสอบเนี่ยก็จะมีปรนัยอัตนัย multiple choice A B C D กาเอาแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบโดยการเขียนเรียงความอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือว่ามี2แบบปรนัยอัตนัยประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านทั้งหมดเป็นภาษาของประเทศนั้นๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ตามเป็น
1: เด็กไทยเด็กไทยก็ภาษาไทย
0: เด็กไทยก็ภาษาไทยแต่ข้อสอบกลางเนี่ยออกมาเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วเรามาแปลเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลแล้วก็ OECD เขาจะมีกรรมการตรวจว่าไอ้นี่แปลเป็นไทยผิดถูกก็มีคนไทยที่เก่งๆทำงานให้ก็จะตรวจดูนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานไม่เบี้ยวกันนะแล้วสามารถทำข้อสอบเพิ่มเติมได้ถ้าจะวัดอะไรอย่างอื่นถ้าเขาอนุมัตินะครับบางประเทศอย่างเช่นเยอรมันก็ไม่ค่อยชอบวิธีของ OECD ก็ทักท้วงแล้วแก้ไขก็ต้องทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งแล้วในสุดเขาก็ยอมแต่ถ้าไม่ยอมมาตรฐานนี้จะเอาไปใช้ก็ไม่ได้นะแต่หลักมันคือว่าเขาบอกว่าเพื่อจะให้รู้แนวคิดว่าโลกทุกวันนี้นะทั้ง100กว่าประเทศเนี่ย91ประเทศเนี่ยเขาคิดแบบนี้มันมี3วิชาคณิตวิทย์ทักษะการอ่านนะซึ่งอธิบายง่ายๆเท่าที่ผมตามดูแล้วท่องขึ้นใจคือว่าคณิตศาสตร์ทำให้คนพูดง่ายก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจนะพูดง่ายเลยที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์ให้มนุษย์มีเหตุผลให้เด็กมีเหตุผลนะทักษะการอ่านให้มนุษย์เข้าใจสิ่งที่เห็นเรียบเรียงเรื่องเล่าได้อะไรแบบเนี้ยก็เหมือนอ่านเอาเรื่องสรุปก็คือว่าแล้วมันจะมีอีกวิชาหนึ่งปีนี้ก็คือการคิดคำนวณทักษะการคำนวณเขาเรียกว่า computational skill แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะการคิดคำนวณอีกวิชาหนึ่งแต่ว่า3วิชาหลักเนี่ยสรุปบนจอไม่รู้อ่านได้ป่ะตัวเล็กๆนะครับแต่ผมสรุปให้ฟังคือว่าคณิตศาสตร์ที่1ของโลกก็คือจีนที่2สิงคโปร์ที่3มาเก๊าที่4ไทเปไต้หวันที่5ญี่ปุ่นที่6ฮ่องกงที่7ใต้ที่8เอสโตเนียที่9สวิตเซอร์แลนด์ที่10อังกฤษนะเอาแค่ท็อป10นะครับที่10วิทยาศาสตร์ก็จีนเช่นเดิมจีน
1: เอเชียนี่เอเชียนี่ท็อป6ท็อป7เลยนะอาจารย์คือ7ประเทศแรกนี่คือเอเชียหมดเลยเนาะ
0: คือเอเชียนะมันเก่ง
1: เอเชียจีน
0: อ
1: ะ
0: เอเชียนี่เก่งประหลาดมหัศจรรย์แต่เดี๋ยวผมค่อยวิจารณ์เขาอีกทีนะครับก็คือว่าถ้าสายก็จีนสิงคโปร์มาเก๊าไทเป ญี่ปุ่นเอสโตเนียเกาหลีใต้อังกฤษแคนาดาออสเตรเลีย
1: ก็ยั
0: ถ
1: งเ
0: ้
1: ป
0: า
1: ็นจ
0: ทั
1: ี
0: ก
1: นท็อป5เอ้ยยังเป็นเอเชียท็อป5สำหรับวิทยาศ
0: ถ้
1: า
0: า
1: สตร์
0: ทักษะการอ่านนะครับทักษะการอ่านก็จะเป็นสิงคโปร์จีนไทเปแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีมาเก๊าวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ไอร์แลนด์เอสโตเนียนิวซีแลนด์อังกฤษอเมริกาก็ไม่ติดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่นี้เราดูแค่ท็อป10ท่านไปค้นเอาดูไปถึง91ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับพวกท็อป10ตอนนี้เราก็มาดูประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเนี่ย
1: ไปไกลจัง
0: แล้วผมก็ทําบนจอผมก็คือประเทศไทยผมเรียงตามลําดับโลกแล้วก็ตามลําดับอาเซียนนะครับเห็นว่าคอลัมน์ซ้ายสุดเนี่ยสิงคโปร์ที่สองของโลกที่หนึ่งอาเซียนสาขาคณิตศาสตร์นะเวียดนามที่สองของอาเซียนสาขาคณิตศาสตร์แต่เป็นที่สิบของโลก40ของโลกบรูไนที่สามของอาเซียนที่42ของโลกไทยแลนด์58
1: แปด
0: นะของโลกเป็นที่สี่ของอาเซียนไทยแลนด์ก็อยู่กลางๆไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยก็อยู่แถวเนี้ยมัชฌิมปฏิปทานะครับมาเลเซีย
1: แหมคิดอย่างนี้เลยนะคะมาใช้คำบาลีเลยนะจ๊ะทางสายกลาง
0: ก็เห็น
1: อ
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: พระเป็นข่าว62มาเล
1: ค่ะ
0: เซีย62ของโลกเท่ากับที่5ของอาเซียน
1: ค
0: ฟ
1: ่ะ
0: ิลิปปินส์ที่6นะเป็นที่74ของโลกเขมรที่7เป็นที่76ของโลกอินโดนีเซียที่8เป็นที่78ของโลกอ่ะอีกสองประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าสำรวจลาวพม่านะครับไปวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิงคโปร์เวียดนามบรูไนไทยแลนด์มาเลเซียอินโดนีเซีย
1: ก็ลำดับก็อยู่ประมาณนี้นะคะ
0: เขมรฟิลิปปินส์แล้วก็วิชาอ่านทักษะการอ่านก็สิงคโปร์บรูไน
1: อ๋อ
0: มา
1: ทักษะการอ่านเวียดนามน้อยกว่าเราหน่อยนึ
0: น้
1: ง
0: อยก
1: น
0: ว่
1: ะ
0: า
1: ค
0: เระ า
1: เน
0: น
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ด
1: ย
0: นึง
1: มาเลเซียขึ้นมา
0: แล้วก็ไทยแลนด์เว
1: ร
0: ี
1: ะ
0: ยด
1: ดับ
0: นา
1: ส
0: ม
1: าม
0: ฟิลิปปินส์
1: ค่ะ
0: อินโดเขมรเวียดนามเนี่ยผมประเมินด้วยประสบการณ์ส่วนตัวแถมนิดหนึ่งจะเอาไปใช้คิดก็ได้นะคือว่าเวียดนามก็สอนให้ท่องจําเยอะสอบเป็นชาร์ตเป็นยุคที่พวกเรารวมทั้งยุคคุณสิริบูรณ์ด้วยแหละยุค
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มนี่ท่องจําอย่างเดียวคิดไม่เป็นนะอ่านก็อ่านเพื่อท่องจําแล้วก็สอบก็ก๊อปปี้ตามนั้นนะผมก็จะท่องบทกลอนได้นะสอน
1: อุ้ย
0: ว
1: แต
0: ่
1: ่
0: า
1: อา
0: จะ
1: จ
0: ไว้
1: ารย์พูดจริงๆแล้วเวลาเราจำอะไรได้โดยเฉพาะเป็นโครงอะไรนะกับฉันโครงกรเนี่ยมันก็เท่ดีนะอา
0: ดี
1: จาน
0: ะ
1: รย์
0: ในส
1: อ
0: ภ
1: ่
0: า
1: า
0: ได้ใช้เยอะเลยแบบโอ้โห
1: เท่ดีนะอาจารย์จำได้แล้วแบบโอ้โหสมัยเด็กน้อยกลอนรัชกาลที่สองอะไรยังจำได้อะไรเงี้ยคือแบบ
0: ค
1: เอ
0: ื
1: ้ย
0: อ
1: เท
0: ผ
1: ่
0: มว่าน
1: ะ
0: นะ
1: กับเห
0: โลก
1: เรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: โลกมันต้องผสมผสานท่องจำบางอย่างเอา
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ว้
1: ่
0: พู
1: ใช่
0: ดขึ้น
1: สุน
0: ใจ
1: ทรี
0: คำ
1: ใ
0: ค
1: ช่
0: มงานสำคัญแล้วต้องก็ต้องท่องจำนะ
1: ใช
0: ครับ
1: ่ใช่
0: แต่ท่อ
1: ใ
0: ง
1: ช
0: จ
1: ่
0: ำแล้วต้องคิดสมมติเรามา
1: ถู
0: พ
1: ก
0: ูดใหม่ผมเป็นสมาชิกในรัฐสภาสวสสรเนี่ยผมจะเห็นเพื่อนบางคนเขาก็จะท่องจําบทกลอนเอ้ยมันก็เท่ดีถ้าบ่อยๆมันก็ฝืด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าเยอะไปก็ไ
0: ร
1: ม
0: ู
1: ่
0: ้จักใช้
1: ก็
0: รู้จักใช้
1: ดู
0: เ
1: ล
0: พริ าะ
1: เ
0: ว
1: ก
0: ่า
1: เอ็มขออภัยเดี๋ยวจะไปหาว่ามันเป็นคำเปรียบเทียบนะก็จะแบบดูแบบอะไรนะใช้พรรณนาโวหารเกินไปร้องไล่ลำเกินไปอ่ะอันนี้เป็นคำเ
0: แ
1: ป
0: ต
1: ร
0: ่
1: ีย
0: ว
1: บ
0: ่
1: เ
0: า
1: ทียบจะไปหาว่าดู
0: ถ
1: ถ
0: า
1: ู
0: ม
1: ก
0: ว่า
1: คน
0: ถ้าเรา
1: เป็นลิ
0: ไม่
1: เก
0: รู้จัก
1: อ่
0: ค
1: ะ
0: ิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: คะแนนท่องจำเราก็จะดีผมเนี่ยแห
1: ค
0: ละ
1: ่ะ
0: ไม่รู้จักคิดอะผมได้คะแนนดีในชั้นเรียนบ้านผมนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ประเภท80%ในแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้จักคิดหรอกกว่าจะรู้จักคิดก็เขียนอะไรก็ไม่เป็นได้แต่หนึ่งอาบน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งสองนอนให้พอในที่อากาศถ่ายเทได้ดีอะไรเงี้ยจะท่องบัญญัติสิบประการ
1: บรรยาสิบประการเด็ก
0: ส
1: เอ
0: ุ
1: ้ย
0: ข
1: เด็กดี
0: สุข
1: เ
0: บ
1: ด
0: ั
1: ็ก
0: ญ
1: เอ
0: ญ
1: ้
0: ั
1: ย
0: ติ
1: เด็กดียังร้องได้เลยนะอาจ
0: ได
1: าร
0: ้
1: ย์
0: เด็กเอ้
1: ใช
0: ย
1: ่
0: เด
1: ไ
0: ็
1: ห
0: ก
1: ม
0: น้อยความรู้เรายังน้อยเล็งศึกษามาเติบใหญ่เราจะได้รู้ชาเป็นอะไรยอดเรื่องเอาสาตัวรอดเป็นยอ
1: ไ
0: ด
1: ม่
0: เอก
1: อาจารย์ร้องกันคนละเพลงกับหญิงแล้ว
0: อ่า
1: เด็กดีเด็กเด็กเด็กเด็กสิบประการใช่ไหมคะเด็กเอ้ยเด็กดีอ๋อมันมีหลายเวอร์ช
0: อั
1: ัน น
0: นี้
1: น
0: อั
1: ะ
0: น
1: ค
0: นี
1: ะ
0: ้กลอนดอกซอย
1: แต่กระดอกซ้อยใช่
0: ตากเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาก็ไม่เคยได้คิดหรอกแต่รู้ว่าต้องขยันเรียนขยันเรียนเรียนไปเถอะเอาคะแนนดีๆจะได้เรียนต่อประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะจบนะก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขในนามของอาเซียนไทยแลนด์จะมีเว็บเพจอาเซียนไทยแลนด์อยู่เสมอ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับก็ไปค้นดูได้นะก็จะแถลงโดยสรุปก็คือว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์432คณิตศาสตร์407การอ่าน392การแก้ปัญหาเชิงคำนวณ476อันนี้เป็นคะแนนที่เขากำหนดไว้ว่าควรจะสูงกว่านี้ครับการทดสอบเนี่ยต้องสูงกว่านี้ก็สรุปว่าเรายังต่ำเกณฑ์นะ
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: ายังต่ำเกณฑ์แต่เราดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราแย่เลยดีขึ้นสองสามตำแหน่งนะครับผมก็ทำตารางสรุปให้เห็นว่า คือเวลานักการเมืองแถลงเนี่ยก็บอกว่าดีจังเด็กไทยเก่งขึ้น
1: ค
0: ม
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นไม่จริงนะเด็กไทยเก่งขึ้นใช่แต่ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานต่ำของ OECD มัน
1: ค่ะ
0: เวลาพิซซ่าไทยแลนด์แถลงเนี่ยดีเขาเป็นนักวิชาการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงบอกว่ามันยังต้องแก้เยอะมันต่ำเกณฑ์แต่พอนักการเมืองดีใจจังผมให้ดูก่อนจบก็คือว่าเด็กๆและผู้ปกครองจะได้เข้าใจว่าที่มันดีขึ้นก็คือลำดับมันเพิ่มขึ้นนะคณิต
1: ค่ะ
0: ศาสตร์ไม่เพิ่มนะยังอยู่ที่58ของโลกใน91ชาติไม่ได้เพิ่มขึ้นคณิตศาสตร์ก็แปลว่าต่ำเกณฑ์เหมือนเดิมนะ
1: ค่ะ
0: ชาติอื่นอาจจะขึ้นแซงเรานะครับเสร็จแล้วก็วิทยาศาสตร์เดิม58ดีขึ้น5จุดนะ5ตำแหน่งก็เป็นที่53คุณ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ริ53ใน91อ่ะมันดีเหรออ
1: ืม
0: แล้วมันก็ต่ำเกณฑ์มาตรฐานกลางก็ไม่ดีใช่ไหมแ
1: ค
0: ต่
1: ่ะ
0: ดีกว่าเดิมพูดง่ายๆเราเคยเป็นคนไม่เก่งเราเก่งขึ้นอีกนิดนึงแต่เวียดนามขยับเลยเราไปอีกเราก็ตามเขาไม่ทันใช่ไหม
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราจะตามทันเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นแหละนะครับ
1: แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอาจารย์ให
0: โอ
1: ้
0: เค
1: มีอะไร
0: reading
1: ได้บ้าง
0: reading เราดีกว่าหน่อยนึงนะครับ reading เนี่ยเราเคย64เราเป็น59แล้วเรามาดูคะแนนอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าที่เท่าเดิมคะแนนก่อนหน้านั้นเรา394ตอนนี้เราได้407ดีขึ้นเหรอแต่ก็เท่าเดิมตำแหน่งเท่าเดิมก็แปล
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: ทุกชาติดีขึ้นไงเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: จะเลือกแถลงถ้าเป็นการเมืองเราบอกให้เด็กไทยดีขึ้นจาก394เป็น407ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็บอกให้เด็กไทยไม่ดีขึ้นอยู่ที่58เท่าเดิมแล้วแต่เราจะเลือกพูดนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เด็
1: ค
0: กไ
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ยดีขึ้นแล้วกันนะแต่อย่าไปเที่ยวคนอื่นนะอยู่ในระดับต่ําเกณฑ์เพราะฉะนั้นคะแนนวิทยาศาสตร์409เป็น432ตัวเด็กลูกหลานเราอ่ะดีขึ้นแต่
1: ค
0: ลู
1: ่ะ
0: กหลานชาติอื่นเขาดีกว่านะฮะ
1: อืม
0: แต่เราดีขึ้น5จุดก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็สุดท้ายนะครับ reading 379เป็น392ถือว่าเยอะนะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ดีขึ้น5จุดเหมือนกัน5ลำดับนะจากที่64เป็นที่59ถ้าดูตามใจผมก็คือว่าเหมือนคุณสิริบูรณ์การอ่านเด็กไทยดีขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: อุ้ยแต่มันแปลกแล้วทำไมเล่นมือถือกดปุ่มอะไรกันเนี่ยดีขึ้นในตัวของลูกหลานเราเองจากลูกหลานเราเมื่อ3 ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แต่เป็นการสุ่มตัวอย่างเด็กลูกใครก็ไม่รู้5,000 คน
1: อ่า
0: เ
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: เป็
1: อ
0: น
1: า
0: ว
1: จ
0: ่า
1: ารย์ถามไม่
0: ด
1: ร
0: ี
1: ู้
0: ขึ้
1: ส
0: น
1: ง
0: แล้ว
1: สัก ย
0: ัน
1: ไปเรียนอ่าค่ะอาจารย์แต่ว่าจริงๆมันต้องเนาะมันต้องดูคุณภาพโดยรวมของประเทศจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ให้
0: ฮะ
1: ใช้ในการพิจารณาพัฒนาตัวเองกันบ้างนะคะอาจารย์หมดเวลาเสียด
0: ครั
1: า
0: บ
1: ยไ
0: โ
1: ว
0: อ
1: ้เด
0: เ
1: ี
0: ค
1: ๋ยวต้องคุยกันต
0: ไม
1: ่
0: ่
1: อ
0: เป็น
1: น
0: ไ
1: ะ
0: ร
1: คะอาจารย์
0: ให้
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปอ่
1: ว
0: า
1: ัน นี้
0: เพ
1: ข
0: ิ
1: อ
0: ่
1: บ
0: ม
1: พร
0: เ
1: ะ
0: ติ
1: ค
0: ม
1: ุณ
0: ให้ไปอ่าน
1: ได
0: เพ
1: ้
0: ิ่มเติ
1: ค
0: ม
1: ่ะพิซซ่า2025วันนี้ข
0: ค
1: อบ
0: ร
1: พ
0: ั
1: ระ
0: บ
1: คุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เอ
1: ข
0: า
1: อบพ
0: หน
1: ระ
0: ้า
1: คุณมาก
0: เป
1: ค
0: ็ป
1: ่
0: เป
1: ะ
0: อโรนี
1: เอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำด้วยอยากเห็นกราฟิกอะไรใดๆที่อาจารย์เตรียมมาเข้าไปชมในช่อง YouTube ได้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
6: จากสสส
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
13: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกว่า720ล้านแล้วนะฮะเงินที่มีการยักยอกออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์โดยอดีตเจ้าอาวาสในโชติและศรีกาเอเดี๋ยวจะต้องไล่เรียงอย่างละเอียดเลยนี่คือภาพตอนที่เอามาแถลงข่าวดูก้อนเงินสดครับไม่แปลกใจเลยเมื่อวานนี้ที่เอาเครื่องนับเงินทยอยเข้าไปอ่ะตูนเรายังงงกันอยู่ว่าเอ๊ะเอาเข้าไปแล้วเครื่องนึงไปอีก2เครื่องสรุปนับจนพังเลยนะเครื่องนับเงินนับเงินจนพังเลยอ่ะ
1: โอ้เฉพาะเงินสดมีเป็นร้อยล้านอ่ะคุณผู้ชมคะเงินสดสดในกุฏิ
0: แล้วนี่ยังไม่นับรวมทองคำแท่งนาฬิกาหรูโรเล็กซ์ทรัพย์สินที่เอามาได้เนี่ยมาจากทั้งบ้านศรีกาเอและก็จากกุฏิของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กว่า720ล้านแล้วครับคุณผู้ชมอ่อนแล้วนี่ยังไม่นับรวมพระพุทธรูปฮะคือต้องไปกระเทาะเอาปูนออกก่อนแต่ตำรวจเนี่ยพูดในรายการหนกระแสว่านับดูเฉพาะพระพุทธรูปนี่ก็เป็น10กิโลเป็น10กิโลฮะคุณผู้ชมโอ้โหไม่รู้ว่ามูลค่านี้จะไปจบตรงไหนนะฮะเงินยักยอกออกจากวัดแต่ถ้าจะให้ดูภาพล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัตติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเอาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีสมีโชติเนี่ยเดินออกมาเป็นคนแรกในชุดเดิมจากเมื่อคืนสวมหมวกและหน้ากากอนามัยไม่ตอบคำถามสื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะครับก็ต้องยอมรับว่าสื่อก็ป้อนคำถามแรงมากจริงๆศรีกาเอครับวันนี้สวมหน้ากากอนามัยและเสื้อคลุมก็ไม่ตอบคำถามสื่อเช่นกันนะครับแต่ที่คอของศรีกาเอไม่มีสร้อยเหรียญเหนือดวงอะไรแล้วนะฮะไม่เหมือนตอนแรกแล้วครับดูบรรยากาศตั้งแต่แรกเลยฮะ
2: พี่โชติคิดยังไงโชติคิดยังไงครับเนี่ยพี่ต้องกินข้าวพี่พี่พี่ต้องคิดปากในใจบ้างมั้ย
3: พี่เอ๋เห็นว่าปฏิเสธว่าเงินมาจากรายได้เหรอครับพี่
4: เอ๋เราคิดยังไงอ่ะพี่ถึง
5: ได้ขอโทษมาเนี่ยครับพี่เอ๋
4: ขอโทษเลยมั้ยพี่ทำให้
5: ขอโทษได้มั้ยครับ
3: อย่าขอโทษพี่เอ๋
4: ขอโทษเลยมั้ยครับพี่เ
0: อ๋เสียงตะโกนถามบางคำถามต้องเซ็นเซอร์ครับคุณผู้ชมก็อาจจะด้วยการมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าของนักข่าวหรือว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่กำลังรอดูภาพของสมีโชติกับศรีกาเอ๋เดินออกมาเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ถ้าจะย้อนไปตอนตีห้าตำรวจกองปราบเนี่ยคุมตัวสมีโชติมาคุมขังไว้ที่ห้องควบคุมตัวที่ห้องขังอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับตลอดทั้งคืนเนี่ยนะครับตำรวจก็สอบเข้มผู้ต้องหาทั้ง2คนทั้งตัวของนายโชติและศรีกาเอแยกสอบคนละห้องตำรวจเนี่ยช่วงเช้าเอาอาหารเช้าไปให้ทั้ง2คนก็เป็นข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่ม1ขวดแต่เห็นว่าตัวนายโชติกินไม่ลงฮะนั่งพิงกำแพงไม่พูดจากับใครเครียดแหละครับแล้วก็มีลักษณะของการอิดโรยส่วนศรีกาเอเนี่ยล้มตัวนอนอยู่ภายในห้องควบคุมตัวนะฮะก็นอนอยู่ทีนี้ช่วงเช้าครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงอายุประมาณ50ปีตอนแรกมาคนเดียวและอีกสักพักมาอีกคนนึงรวมเป็น2คนครับมาที่กองปราบผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสอบถามทั้ง2คนบอกว่าเป็นญาติของนายโชติมาติดต่อขอเยี่ยมแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยได้คุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่าทนายเขาไม่รับทําคดีแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนบ่นเหมือนหรืออาจจะเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวของเราเป็นทนายความหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตนะฮะอยู่ดีๆก็หันมาบอกทนายความเขาไม่รับทำคดีแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยถามเกี่ยวกับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันยังไงปฏิเสธไหมหรือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นอะไรยังไงทั้งคู่ก็ไม่ตอบนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายโชติใช้เวลาเยี่ยมประมาณ1ชั่วโมงพอเดินออกมาผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามอีกครั้งคราวนี้ปรากฏตอนเดินเข้าไปบอกเป็นญาติตอนเดินออกมาบอกไม่ใช่ญาติแล้วนะฉันเป็นนายประกันอ๋อก็ไม่ใช่ญาติแล้วทีนี้พอสอบถามอย่างละเอียดเจ้าตัวปฏิเสธครับแล้วก็เดินออกไปเลยฮะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงพักที่กองปราบนะฮะ ก็ไล่เลียงให้เห็นตั้งแต่ตีห้าจนกระทั่งนำตัวไปฝากขังกับศาลเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสีกาเอนะคะคือมันก็จะมีข้อมูลทำนองว่าก่อนหน้านี้เคยล้มละลายแต่ไม่นานเวลาผ่านไปแป๊บเดียวกลายเป็นอู้ฟู่ขึ้นมาเรื่องนี้ตำรวจก็พูดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปหมู่บ้านของสีกาเอค่ะเพื่อนบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะทุกคนจะบอกอุ๊ยนี่เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งไปซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึง หรือบางคนก็จะบอกว่าแม่ของสีกาเอเนี่ยมักจะใส่ทองหยองเอามาอวดชาวบ้านประจำเลยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยที่เมื่อวานตำรวจกองปราบก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นนะคะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนบ้านมีหลายท่านนะคะที่เล่าอย่างท่านแรกบอกว่าอ๋อสีกาเอ๋หรอเคยเจอหน้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาว่ากลับมาที่บ้านหลังนี้ไม่บ่อยเฉลี่ยมาประมาณ3เดือนต่อครั้งเหมือนกับว่าบ้านนี้เอาไว้ให้แม่ของสีกาเอ๋อยู่เป็นหลักและจากที่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ตัวสีกาเอ๋ใช้รถยนต์คันเก่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้ Toyota Fortuner ป้ายแดงได้ไม่นานก็บอกว่าเท่าที่ดูก็ดูปกตินะดูไม่มีอะไรผิดสังเกต
6: เขาจะมานานๆทีหนึ่งครับ3เดือนครั้งละกันครับโดยประมาณถ้าที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับเขามาซื้อก่อนผมมาซื้อประมาณปี62ครับเขาซื้อก่อนหน้าผม1หลังแล้วก็เท่าที่ทราบน่าจะมีซื้อเพิ่มอีกหลังนึงเมื่ออีกสักพักนึงมี2หลังคร
7: ับอ๋อตอนนี้มี2หลังแล้วใช่มั้ยแต่เขาไม่ได้กลับบ้านเลย
6: ไม่ค่อยกลับ
1: เพื่อนบ้านอีกรายนึงค่ะก็บอกว่าคุณแม่ของสีกาเอเนี่ยเท่าที่รู้คือความที่คุณแม่จะอยู่บ้านหลังนี้เป็นหลักอยู่กับเด็กอีกหนึ่งคนก็เข้าใจว่าเป็นลูกของสีกาเอนั่นแหละนะคะบอกคุณแม่ของสีกาเอเนี่ยเคยประกอบอาชีพเปิดร้านเสริมสวยส่วนลูกสาวก็คือสีกาเอซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยมีอาชีพขายของออนไลน์มีเพื่อนบ้านท่านนี้บอกนะคะแล้วก็พูดตรงกันอีกรู้มาว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังนึงนะปีที่แล้วนี่เองส่วนแรงข่าวท่านสุดท้ายค่ะท่านนี้บอกเลยว่าโอ้ยคุยกับแม่สีกาเอ๋เป็นประจำให้ข้อมูลมาเยอะมากค่ะบอกว่าแม่สีกาเอ๋เป็นคนชอบอวดรวยค่ะชอบมาเล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดนะคะเรื่องอดีตสามีของสีกาเอ๋

0: เห็นสีกาเอใช้รถกระบะเก่าๆก่อนจะเปลี่ยนมาใช้รถ Toyota Fortuner ป้ายแดงคันนี้นะแม่สีกาเอบอกเลยว่าลูกสาวเอาเงินสดๆ1,400,000 บาทไปวางเพื่อซื้อรถ
1: เงินสด
0: เงินสดเลยเนาะๆ1,400,000 บาทแต่สาเหตุเป็นเพราะว่าสีกาเอเนี่ยติดแบล็คลิสต์ไงคะคือเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนไม่สามารถขอสินเชื่อได้ส่วนเรื่องบ้านแหล่งข่าวท่านนี้รู้เยอะจริง
1: ๆครับ
0: บอกหลังแรกเนี่ยซื้อในชื่อสีกาเอไม่ได้อีกชื่อใครรู้ไหมคะ
1: ใครครับ
0: ไม่รู้จริงไหมแต่เขาบอกชื่อมัคคทายกวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์เฮ้ย
0: เออปกติน่าจะเจอตามแหล่งข่าว
1: ใช้ชื่อมัคคทายกเหรอ
0: ของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วก็บอกรู้ละเอียดมากจริงๆช่วงแรกที่ผ่อนบ้านหลังแรกเนี่ยจ่ายเงินครั้งหนึ่งหลักหมื่นจนถึงหลักแสนก็เลยสามารถปิดหนี้บ้านได้ภายในเวลา 3-4 ปีส่วนหลังใหม่ซื้อได้ไม่นานค่ะประมาณเกือบปีแต่ว่าจ่ายหมดแล้วนะคะซึ่งหลังใหม่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อด้วยเงินสดหรือว่าเงินผ่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีคอนโดอีกหลังนึงด้วยนะแม่สีกาเอ๋มาเล่าว่าซื้อคอนโดเอาไว้เพื่อให้ลูกชายคนที่อยู่กับพ่อนะคะได้มาอยู่ที่คอนโดนี้แล้วแม่สีกาเอ๋ยังเคยเล่าอีกนะว่าลูกสาวมีหุ้นในร้านทองส่วนในบ้านมีทองคำเก็บไว้เกือบ100 บาททองคำ
1: โอ้โหนี่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: รู้เยอะมากเขาบอกว่าเขารู้เพราะว่าแม่สีกาเอ๋มักจะใส่ทองหยองอ่ะใส่สร้อยทองสร้อยข้อมือเอามาอวดคนประจำแล้วมักจะเปลี่ยนเส้นนู้นเส้นนี้ตลอด
1: แล้วก็มาเล่าให้ฟังไง
0: เออเนี่ยค่ะอันนี้คืออ้างอิงจากแหล่งข่าวท่านนี้นะคะโอ้ไหนๆก็ไหนๆไปดูที่วัดหน่อยค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาวันนี้เป็นยังไงผู้สื่อข่าวไปดูเมื่อเช้านะคะก็ยังมีลักษณะว่ามีการแขวนป้ายกั้นเชือกหลังจากที่ตำรวจกองปราบเอามากั้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าอย่างเงี้ยนะคะมีรายงานว่าตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดบางส่วนก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะบอกว่านับตั้งแต่สมีโชติมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านเข้ามาทำบุญกับพระในวัดมากนักทำให้ตอนนี้มีพระลูกวัดเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ4 รูปซึ่งจริงๆก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับวัดขนาดใหญ่ทั่วไปอะค่ะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมของวันนี้นะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่อเนื่องค่ะบางส่วนก็บอกกับนักข่าวบอกว่าก็เห็นข่าวไม่ได้สนใจข่าวหรอกยังศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่หรือว่าบางท่านก็บอกว่ามาเพราะว่าคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดพุทธไทยสวรรค์มีท่านหนึ่งมาจากสระบุรีเลยบอกว่าเคยมาตามรอยวัดแห่งนี้ตอนสมัยละครบุพเพสันนิวาสกำลังดังเป็นสถานที่ถ่ายทำไงคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เหมือนกับพูดเป็นมุกอ่ะบอกตอนนี้สมีโชติมาแรงอ่ะงั้นวันนี้มาตามรอยสมีโชติละกัน
2: ก็ที่แรกจะมาตามรอยพรหมลิขิตแต่วันนี้ขอตามรอยทิชเชอร์ละท่าน
3: เนี่ยทำไมอ่ะ
2: เป็นข่าวดังหน่อยก็เลยต้องมาแต่ก็ทำบุญเหมือนเดิมรับวัดเหมือนเดิมมาบ่อยแล้วขอบคุณค่ะ
1: ครับเอาแจกเสื้อดีกว่าครับเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดย BYD ครับแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับคุณผู้ชมเราแจก3ตัวใส่แฮชแท็กกว่า720 ล้านยังนึกแค่ร้อยกว่า
0: น้อยไปค่ะ
1: น้อยไปกว่า720 ล้านเงินที่ยักยอกออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูการแถลงของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางกันครับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
6: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบ

0: ำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
0: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
0: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
0: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
8: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้นะคะสมีโชติกับสีกาเอ๋ยักยอกเงินไปเนี่ยคุณผู้ชมเฉพาะณเวลานี้ที่ตรวจเจอนะคะไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทยังไม่นับว่าเดี๋ยวจะต้องพยายามขยายผลต่อไปตรวจสอบต่ออาจจะมากกว่านี้อีกซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากมีคนร้องเรียนค่ะพบความผิดปกติในการออกใบอนุโมทนาบัตรคือออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีวัด มันก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะมีการกระทำความผิดนะคะวันนี้เนี่ยพอมีการจะแถลงคุณผู้ชมของกลางเนี่ยเอามาตั้งบริเวณจุดที่แถลงข่าวด้วยคุณผู้ชมดูเงินเป็นตั้ง
1: ครับ
0: ทองคำเป็นแท่งๆนาฬิกาหรูโรเล็กซ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นมีอัญมณีด้วยนะคะพี่ไก่นอกจากทองแล้วอะ มากมายจริงๆค่ะนี่คือเฉพาะที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นต้องใช้คำนี้ค่ะจากนั้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็นำแถลงนะคะท่านบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเงินประมาณ92ล้านบาทที่มีการร้องเรียนมาแล้วตรวจสอบพบว่าไม่ได้เข้าวัดแน่นอนแต่พอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีทรัพย์สินมากหลักหลายร้อยล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปขยายผลต่อนะคะว่าทรัพย์สินเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจากนั้นเป็นผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณค่ะที่เป็นคนเล่าถึงรายละเอียดนะคะบอกว่าย้อนกลับไป15กรกฎาคมที่ผ่านมามีพลเมืองดีไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสค่ะว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทุจริตเงินของวัดพลเมืองดียังได้นำหลักฐานมาให้ตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งท่านผู้การกองปราบบอกเลยว่าช่วงแรกนี่ยอมรับเลยว่าการตรวจสอบนี่ยาก1ท่านเป็นวัดดัง2ท่านเป็นเกจิดังแล้วมีทั้งนักการเมืองข้าราชการข้าหาบดีพ่อค้าทหารตำรวจนับถืออยู่เป็นจำนวนมากการทำงานตำรวจกองปราบเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆให้คนรู้น้อยมากๆจนที่สุดไปพบพิรุธเป็นเส้นทางการเงิน2เส้นค่ะเส้นแรกมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับคนคือเหมือนกับว่ามีคนมาเช่าวัตถุมงคล22รายการมูลค่า2ล้าน8แสนบาทก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้เส้นที่2เหมือนกันค่ะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเงินบำรุงวัดปฏิสังขรณ์วัดอีก89ล้านแต่ปรากฏว่าพอตำรวจไปสอบลงรายละเอียดค่ะทั้ง2เส้นเงินนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรนะแต่เงินมันไม่เข้าวัดอ่ะไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะทำให้เชื่อได้ว่าอดีตเจ้าอาวาสทุจริตเงินวัดจริงฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2คนเมื่อวานนี้ที่ตำรวจกระจายกำลังกันเข้าค้น 6.4 จังหวัดทั้งในกรุงเทพอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์ก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปรสภาพจากความศรัทธาของประชาชนกว่า215ล้านบาทซุกซ่อนในที่ต่างๆทั้งตามกุฏิของเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบ้านของสีกาท่านผู้การกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะคะคือมีการตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาตัวสมีโชติเนี่ยไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาเมื่อปลายปี2568แต่มูลนิธิเนี่ยตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้แต่เขาใช้วิธีอย่างนี้ค่ะก็คือเอาเงินของคนที่โอนเข้ามาเนี่ยโอนเข้ามูลนิธิเงินนะเงินก่อนเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นผ่องถ่ายเงินของมูลนิธิต่อไปที่บุคคลแต่ใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยไปออกในนามวัดนี่เลยเป็นที่มาว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินไม่เข้าวัดทรัพย์สินโอนออกไปไหนตอนนี้เท่าที่ทางตำรวจเปิดเผยนะคะก็คือจะไปอยู่ที่สมีโชติกับสีกาเอ๋แต่ติ่งอันนี้ไว้นิดนึงว่าไม่แน่นะเพราะตำรวจบอกว่าวันนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนกำลังขยายผลเดี๋ยวจะมีรอบ2รอบ3ตามมาหรือไม่อย่างไรขอให้รอติดตามตำรวจก็เลยฝากบอกค่ะไปยังคน2กลุ่มกลุ่มแรกค่ะประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยไปทำบุญนะคะแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรไปบริจาคเงินไปแล้วถ้ารู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะเงินเราเนี่ยให้ไปแล้วได้เอาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถแจ้งความกับตำรวจได้นะคะอีกกลุ่มตำรวจฝากเลยค่ะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายถ้าท่านมีพฤติกรรมลักษณะนี้ขอให้หยุดเพราะถ้าตรวจพบไม่เอาไว้แน่นอน
1: แต่ที่ชัดๆวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่เข้ามาจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเช่าวัตถุมงคลนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่บริจาคมาเพื่อที่จะทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดนะครับสองส่วนนี้รวมกันเนี่ย90กว่าล้านนะครับระยะเวลาที่เข้ามาเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเราพบเส้นเงินตัวนี้นะครับ
2: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
1: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
2: แล้ว
1: อันนี้คือแผนบรรทุกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกครับ
1: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้งสองส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหนเดินเต็มสูบนะครับจนกว่าจะพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดผมขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
0: ขณะที่ท่านผู้กำกับการ1กองปราบว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัทธ์สิริวัฒน์ค่ะท่านพูดภาษาบาลีคำว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วนี่เรียนเหนือดวงใช่ไหมคะท่านก็เลยบอกว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วแล้วท่านก็บอกว่าตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้มา2เดือนจนมั่นใจในหลักฐานก่อนจะหารือกับผู้ใหญ่และก็จับกุมในที่สุดแต่ยืนยันว่าถึงแม้จะจับกุมพระแต่วัดยังอยู่ศาสนายังอยู่ไม่อยากให้คิดว่าสิ้นเจ้าอาวาสท่านนี้แล้ววัดจะหายไปอยากให้พุทธศาสนิกชนไปชมไปเที่ยวไปทำบุญไหว้พระน่าจะดีกว่าหวังวัตถุมงคลจากคนบางส่วนที่จ้องหาผลประโยชน์จากการทำบุญจากศรัทธาแล้วท่านยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามูลนิธิที่สมีโชติตั้งขึ้นปลายปี68นะคะที่บอกว่าใช้รับเงินแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกใบอนุโมทนาบัตรเพราะว่ายังออกไม่ได้คือมันเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปลายปี68ใช้ชื่อว่ามูลนิธิหวันโชตนะคะหวันโชตท่านอธิบายว่าเป็นการเอาชื่อวัดกับชื่อพระมารวมกันค่ะโชตก็คือชื่อของตัวอดีตพระนะคะโชตหวันก็มาจากคำหนึ่งในชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์
3: นัตถิกรรมังสมรภังครับไม่มีอำนาจใดจะเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้ครับคุณทำบุญที่วัดนี้คุณก็ควรจะบริจาคเงินให้กับวัดและคุณก็จะได้หลักฐานใบทำบุญถ้าเป็นของวัดองค์กรการกุศลเขาเรียกใบอนุโมทนาบัตรแต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิหวันโชตมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้เห็นไหมครับเห็นความแปลกไหมครับเราพบมีการนำเงินที่ควรจะเป็นของวัดท่านเบียดบังไปและมีการนำเงินนี้ไปให้กับศรีกาคนสนิทคนนี้ครับไม่อยากให้มองว่าเป็นขุมทรัพย์ไม่อยากให้มองว่าเป็นแหล่งทำมาหากินผมมองว่าเป็นผลร่วมก่อเหตุในคดีนี้ที่ท่านเห็นฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นเพียง1ใน4ของกลางที่เป็นเงินที่นำมาให้ดูที่เห็นชัดๆอย่างที่นำเรียนครับเมื่อวานขนลุกเลยขับรถออกมาจากวัดใช้รถถึง9คันมาระหว่างทางมีรถเพิ่มมา2คันตกใจเพราะเราขนทรัพย์สินกว่า200ล้านมา
0: ขนลุกเลยท่านบอกคิดดูสิว่าที่เอามาวางในห้องแถลงข่าวแค่1ใน4อ่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูรายการทรัพย์สินนะคะเอาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกค่ะจากกุฏิของสมีโชตินะคะเฉพาะเงินสด138ล้านกว่าบาทไม่แปลกใจทำไมเครื่องนับเงินถึงพัง
4: พัง
0: ค่ะสมุดบัญชีที่มีเงินฝากอีก290ล้านบาทค่ะทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาททองคำคิดเป็นเงินกว่า70ล้านบาทแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นๆนะคะทางฝั่งของสมีโชติเนี่ยรวมแล้วทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้498ล้านเหยียบ500ล้านส่วนของฝั่งสีกาเอค่ะเงินสด3ล้าน8ทองคำ90บาททองคำคิดเป็น6ล้าน1แสนกว่าบาทยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเอกสารธุรกรรมอีกจำนวนหนึ่งมูลค่าทั้งหมดฝั่งสีกาเอ215ล้านรวม2คนมูลค่า713ล้านบาททีนี้กลับไปที่วงแถลงนะคะแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสีกาเอกับสมีโชติเนี่ยค่ะจริงๆนักข่าวเขาถามคำว่าไทม์ไลน์ความสัมพันธ
4: ์
0: ตำรวจท่านบอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นเอาเป็นว่าไทม์ไลน์ในคดีก็แล้วกันแล้วก็เป็นท่าน
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
7: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: พระทรัพย์สินเงินทองจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักแต่สีกาเอเขาปฏิเสธนะคะเขาอ้างว่าเงินมาจากการทำมาหาได้ของเขา
1: เมื่อทำลายทางคดีเราพบมีการเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่เรื่อยมาแต่ถ้าถามว่าจะมาประพฤติผิดศีลอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้แต่มันมีหลักฐานทางเชิงประจักษ์จนเห็นชัดเจนแล้วดังนั้นท่านจะมารู้จักมักจีมักคุ้นหรือทำอะไรเนี่ยขออนุญาตไม่ก้าวล่วงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนั้นซึ่งกลับไปคำตอบเดิมที่พี่ถามว่าทำไมตำรวจไม่ตอบเรื่องนี้นะครับเอาเฉพาะแค่เราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลหญิงที่ท่านรักหรือว่าไม่ใช่แต่ท่านเป็นพระดังนั้นการให้ความดูแลสะดวกสบายสุดท้ายจริงๆก็คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักก็นำไปสู่การดำเนินคดีในส่วนของสีกาคนสนิทครับเขาปฏิเสธเลยว่าเงินเกิดจากการทำมาหาได้แต่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธเพราะว่าเราก็มีมุมมองในชุดของคิดของเราในการสืบสวนเส้นเงินต่างๆที่สำคัญมีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นที่ไม่มีชื่อของตนเองอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะที่ตอบได้เลยว่ามันมีพฤติกรรมที่เราเชื่อสงสัยและศาลก็ออกหมายจับลักษณะนิสัยของการปฏิเสธไม่แปลกครับไม่แปลกเลยว่าจะปฏิเสธได้คนที่ข้ามผ่านของศีลธรรมอันดีจนทำให้เสื่อมเสียพุทธศาสนาแต่การจะโกหกเพียงแค่วันรุ่งขึ้นมาอ๋อฉันทำเงินมาจากทำมาหากินเราไม่ห้ามเราไม่ได้ว่าเขาเราจะคุยเรื่องพยานหลักฐาน
0: พูดถึงสีกาเอค่ะวันนี้มีคำตอบแล้วคุณผู้ชมทำไมตำรวจต้องเอาโต๊ะกลมตัวนั้นออกมาด้วยคือมันเป็นของกลางในคดีได้ยังไงกันคืออย่างที่เราพูดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว่าการเสพเมถุนน่ะมันผิดวินัยสงฆ์
2: แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับตำรวจ
0: มันไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาตำรวจกองปราบจะเอาโต๊ะตัวนี้ไปทำไม
2: มีคนพูดไปถึงขั้นไปทำแผนหรอมันจะ
0: แผนอะไรคะ
2: แผนอะไร
0: คือตำรวจกองปราบทำคดียักยอกเงินวัด
2: ใช่
0: แล้วแผนอะไรวันนี้มีคำตอบค่ะก็ท่านผู้กำกับการหนึ่งกองปราบเช่นเคยนะคะท่านบอกโต๊ะกลมตัวนี้จริงๆไม่ใช่ประเด็นของตำรวจในคดีอาญาอยู่แล้วแต่ที่เอาโต๊ะออกไปเพราะว่าคือเอาตรงๆก็ตอนนั้นน่ะตำรวจอยู่ที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็มีคนรู้สึกว่าของมันไม่ดีอ่ะเอาออกไปจากวัดเถอะถือซะว่าเป็นการกวาดวัดทำความสะอาดวัดกวาดลานวัดเอาออกไปให้หมดจริงๆตอนแรกท่านไม่ได้ตอบละเอียดเท่านี้ด้วยซ้ำแต่นักข่าวถามอีกรอบท่านยังออกตัวว่าขยี้เนาะ
1: เรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพวกผู้ใหญ่ช่วงก่อนที่มีการเลยครับบอกเขาออกมาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
3: แต่ท่านพูดถึงเรื่องโต๊ะแล้วครับขออภัยที่ต้องถามครับตกลงจะเอาไงดีฮะเผาทิ้งขยะไปเลยหรือยังไงดีฮะ
1: ขยี้อีกเนาะเหมือนเดิมครับไม่อยู่ในชุดความคิดของตำรวจเพียงแต่ทางบอกเอาออกมาเหอะซึ่งตอนนั้นก็มีแค่ตำรวจกองปราบก็เอาออกมาก่อนไม่อยากให้ไปจะไปอยู่ที่ไหนพวกเราไม่อยากมาใส่ใจในเรื่องประเด็นของพวกนี้เลยครับ
0: คือท่านบอกว่าถ้าโต๊ะตัวนี้ยังอยู่ในวัดกลัวคนจะมาเช็คอินตามรอย
2: โอ้พูดถึงสีกาเอนะครับคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดู Facebook ของเขาสักนิดนึง
0: ค่ะ
2: เขาใส่ไว้ในโปรไฟล์ของเขาเองนะครับว่าเหนือดวงเหนือกว่าดวงจ้าเอรวยนะจ๊ะมีข้อมูลฮะจากนักจัดรายการวิทยุชุมชนที่อยุธยาครับดีเจแป้นให้ข้อมูลว่าสีกาเอเนี่ยเป็นบุคคลที่เอ้ยคนในพื้นที่เขารู้จักพอสมควรนะ
0: ค่ะ
2: เพราะเธอเป็นนักจัดรายการลูกทุ่งฮะเป็นรายการเพลงทางสถานีวิทยุชุมชนของบางปะหันแล้วก็นครหลวงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อในวงการว่าเอโชติมาคนชอบเยอะเลยนะพูดเพราะอัธยาศัย

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
9: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
11: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
14: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
16: ที่อยู่กินด้วยกัน2ปีในคอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวจนกระทั่งเลิกกันเพราะเขาขอไปบวชเมียขออนุโมทนาสาธุทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าภรรยาให้ปากคำเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานครับ รองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามท่านผู้นี้แหละครับวันนี้มาออกรายการโหนกระแสก็กลายเป็นประเด็นนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ทำคดีนี้แล้วแหมพูดในรายการโหนกระแสว่าพอเห็นคลิปปุ๊บผมก็มีนะเหรียญน่ะผมปล่อยก่อนเลย
12: เดี๋ยวราคาตก
16: เอาไปปล่อยก่อนกลายเป็นมีมอยู่ณขณะนี้ท่านนี้แหละฮะ
12: ก็ท่านทำคดีท่านรู้ไงคะว่าเดี๋ยวพอจับปุ๊บ
16: ราคาตก
12: ท่านเลยรีบปล่อย
16: ปล่อยก่อนเลยแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ทำไมถึงมาทำคดีนี้สืบเนื่องจากพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เข้ากราบไหว้สมีโชตและเป็นผู้ทำคดีในชั้นความลับคุณผู้ชมฮะท่านบอกว่าอยากจะใช้คำว่าแฝงตัวละกันเพราะว่าคือมันไม่จำเป็นต้องแฝงเลยอะเพราะไปที่วัดแห่งนี้ทุก2เดือนนะฮะไปกราบหลวงพ่อโชตพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นคือประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยตนเองเนี่ยเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็นับถือองค์จตุคามรามเทพพยายามจะหาที่ที่ใกล้ที่สุดของกรุงเทพแล้วก็อยากจะหาที่ที่แบบมีชื่อเสียงมีเรื่องของความศรัทธาอะไรแบบเนี้ยเลยเข้าไปกราบเข้าไปไหว้หลวงพ่อโชตตอนนั้นเนี่ยคนไปกันเยอะมากเลยก็คิดว่าโอ้โหรูปนี้แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุก2เดือนก็จะพาภรรยาไปกราบไหว้ท่าน
5: น่าเชื่อว่าครับน่าเชื่อ
16: ยอมรับว่าหลังจากที่เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกไม่เชื
12: ่อ
16: ความที่เป็นสิทธิ
12: ์ค่ะ
16: หนังสือเนี่ยมาปุ๊บอ่ะมันเป็นเรื่องเส้นเงินต่างๆว่า92ล้านอะไรยังไม่เชื่อเพราะเราเคยเห็นท่านมาท่านเป็นคนนิ่งๆก็เลยได้รับมอบหมายเลยว่าต้องเป็นคนที่ต้องไปหาพยานหลักฐานหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชั้นความลับคือรู้กันในตำรวจด้วยกันประมาณ 5-6 นายเท่านั้นเริ่มดำเนินการด้วยตัวเองเป็นวิธีการของตำรวจขออนุญาตไม่เปิดเผยแต่ไม่ใช่แฝงตัวไปตรงๆเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่พอได้แฟลชไดรฟ์มาในแฟลชไดรฟ์มีคลิปเปิดคลิปเท่านั้นแหละพังะเลยอ้าวน่าจะเป็นความจริงนอกจากเรื่องเส้นเงินแล้วก็มีเรื่องเสพเมถุนเข้ามาด้วยลองฟังเสียงนะฮะ
5: หลังจากที่ได้เห็นตัวหนังสือร้องเรียนเนี่ยตอนแรกเราความรู้สึกเรานะครับเราไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยเห็นมาท่านก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ยครับพยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเองนะครับเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่เป็นชั้นความลับแล้วก็มาสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ที่มีคลิปมามันก็เลยเชื่อได้ว่ามีการเสพเมถุนจริง
17: ไปแฝงตัวถึงขั้นนั้นเลยไหมหรือว่าเข้าไปพบในฐานะลูกศิษย
5: ์ไม่ถึงกับแฝงตัวปกติผมก็ไปอยู่แล้วก็ที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพระกับตัวสีกาเนี่ยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งสายตาซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติที่ส่งหากันนะครับมันเป็นสายตาที่คือเรามีเป็นนักสืบเราก็มีเซนส์อยู่ว่ามันผิดปกติแล้วเราก็มีพยานหลักฐานตัวอื่นด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถพูดได้มันแมทชิ่งกันมันมีการเสพเมถุนจริงคือเส้นเงินเนี่ยถ้าบอกว่าพบคนเดียวมันก็แปลกเนาะมันพบเยอะของซีกาเอเนี่ยมันมีคลิปมาประกอบว่ามันเป็นมูลเหตุนี่คือมูลเหตุที่ทำไมถึงพระถึงต้องยักยอกเงินวัดก็เอาไปเลี้ยงดูซีกาเพราะพระถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยแต่ถ้าพระมีซีกามันก็จะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขาปิดปากเขาเพื่อให้เขาไม่พูด
16: คุณผู้ชมครับหลักฐานที่ทางตำรวจได้เนี่ยตอนแรกเป็นหนังสือร้องเรียนมาเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นมาอีก1ชิ้นที่ส่งมาให้ตำรวจเป็นแฟลชไดรฟ์ซึ่งในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมีคลิปจากวงจรปิดในคลิปเนี่ยทางพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่ามันมา2คลิปด้วยกันนักข่าวก็ถามว่าอันเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะจากวงจรปิดหรือสิทธิ์คนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไปแอบตั้งกล้องแยก
12: ค่ะ
16: เพราะว่าเอ๊ะใครเป็นคนถือครองการเข้าไปดูวงจรปิดทีนี้ทางพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าอันนี้เนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่ว่าสิ่งที่เราได้มามันมีแค่2คลิปแต่ในโซเชียลมีเป็น10คลิปเลย
12: เยอะกว่าตำรวจอีก
16: เยอะกว่าตำรวจอีกเชื่อว่าน่าจะมาจากวงจรปิดเพราะอะไรวงจรปิดเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมนับนะคือเป็นสิทธิ์อะคุณผู้ชม69ตัวนี่เอาทีมงานเอาขึ้นภาพเต็มเลยหน้าจอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตูน
12: ค่ะ
16: คือ1จอเนี่ยจะมี16ตัวแล้วไล่เรียงไปเนี่ยนับดู69ตัวประกอบกับพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าสังเกตเวลาไปไหว้ท่านน่ะทีมงานมีคลิปมั้ยคลิปตอนที่ท่านเวลาสวดท่านอะไรอ่ะสวดอยู่ปุ๊บจะเงยหน้าขึ้นมาจ้องวงจรปิดนี่คุณผู้ชม
12: นี่จอทีวีข้างหน้าน
16: ี่เห็นมั้ย
12: คะนี่ก็จะคอยดูตลอด
16: แล้ววงจรปิดต้องแบบใกล้ท่านมากอะ
12: เ
16: ห็นไหมฮะต้องดูตลอดสวดไปแป๊บนึงดูวงจรปิดสวดไปแป๊บนึงดูวงจรปิดเนี่ยฮะพฤติกรรมอย่างนี้มันบอกให้รู้ว่าอะไรมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วจะหาทางหนีทีไล่อะไรยังไงหรือเปล่า
5: ที่ได้รับมามันมี2ตัวนะครับ2คลิปที่ทางได้รับมาซึ่งมันจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ไปทางโซเชียลนะครับทางโซเชียลมันมีคลิปเยอะมากตรงนั้นทางตำรวจไม่ได้มีซึ่งมีอยู่อันนึงก็เชื่อว่าเป็นกล้องของทางวัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีมุมกล้องที่ตรงกับกล้องที่หลังจากที่เราเข้าไปค้นเนี่ยเราไปเห็นกล้องตัวนี้ละที่มันอยู่หน้าห้องเจ้าวาดของวัดเนี่ยกล้องตัวนี้ซึ่งมันเป็นมุมเดียวกับที่ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นกล้องตัวนี้ประมาณนั้นครับ48-60ตัวครับมันเยอะมากครับ
17: แสดงว่าทุกครั้งที่เราเห็นสมิงโชติถึงโทรศัพท์ที่ดูกล้องวงจรปิด
5: น่าเชื่อว่าครับน่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับก็จากคลิปนะครับที่เราดูที่เราได้รับมาแล้วกันนะครับคลิปตัวแรกเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5เมษายนของปีนี้ส่วนคลิปที่2เนี่ยเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับ17กรกฎาคมของปีนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีการทำกันมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีการทำแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะตัวสีกาเองก็เป็นอยู่มาที่วัดนี้ก็เกือบ20ปีแล้ว
17: มีสีกาลูกอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ครับ
5: ตรงนี้ถ้าเจอก็ดำเนินคดีครับสำหรับผมนะครับก็พระพุทธศาสนาก็ยังน่าเลื่อมใสเหมือนเดิมนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมครับมันเสื่อมที่คนนะครับ
16: ในฐานะศิษย์นะฮ
12: ะ
16: พุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมมันเสื่อมที่คนทีนี้ในรายการโหนกระแสครับท่านกฤษดาท่านก็มานั่งด้วยร่วมกับรองผู้กำกับอีกหนึ่งท่านนะครับพันตำรวจโทสมเดชสารบันครับก็เล่าตั้งแต่ต้นเลยเอาฟังเสียงพันตำรวจโทสมเดชนะครับเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากใบสนเทและแฟลชไดรฟ์
18: มีคนร้องเรียนมา
19: เป็นบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม
18: ครับก็เรียกว่าบัตรสนเทจะเอาวาดวัดเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี้ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปในเชิงชู้สาวนะครับในหนังสือร้องเรียนระบุชัดเจนแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเงินของวัดครั้งที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนเนี้ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลในหนังสือเนี้ยเราใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักเกือบเดือนแล้วก็ต่อมาเนี้ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอีกฉบับนึง
19: ตามมาอีก
18: แต่ทีนี้
19: จากคนเดิมไหมฮะ
18: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดิมนะครับแต่ทีนี้หนังสือร้องเรียนฉบับที่2เนี่ยมาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์อ
19: ุ้ยตายมาแล
18: ้
19: ว
18: แนบคลิปมาตั้มไดรฟ์อันที่2เนี่ยมันจะเป็นตั้มไดรฟ์น่าจะมาจากกล้องวงจรปิดของวัดพยานหลักฐานเนี่ยมันแมทกันเห็นภาพเห็นพฤติกรรมนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าโอเคน่าจะมีการปราชิก
5: ดำเนินการแล้วตั้งแต่คืนนั้นแล้วครับเรามีการวางกำลังไว้หมดแล้วทั้งทางน้ำทางบกกุฏิวัดก็ข้ามกำแพงมาก็ลงท่าเรือน้ำได้เลยก็เราก็กังวลเหมือนกันว่า
19: จะออกทางน้ำหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
19: คือเราจะรู้แค่เฉพาะกองหนึ่งถูกไหมกองอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เปิดไปเลย
5: ในกองหนึ่งเองก็ไม่รู้ครับก็รู้เฉพาะแค่ตัว
19: กองหนึ่งเองก็ไม่รู
5: ้แล้วลูกน้องยังไม่รู้เลยครับ
18: ที่เรียนเนื้อดวงเนี่ยเป็นคนที่เล่นทั่วไปนักการเมืองก็มีอดีตผู้ข้ามชาเราก็มีลูกน้องเราบางคนเนี่ยก็เล่นมันจะแพร่ภายไม่ได้นะครับทำงานมันก็ต้องมีความลับเพราะถ้าเกิดแพร่ภายไปแล้วมันเสียหายต่อรูปคดี
5: เพราะว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเราไม่ได้กังวลว่าเขาจะไปช่วยเหลืออะไรแล้วเรากังวลว่าเขาจะไปแจ้งให้เขารับทราบแล้วก็
20: รู้ตัว
5: ก่อนแล้วก็ไหวตัวทันแล้วทรัพย์สินต่างๆมันก็จะถูกโยกย้ายออกไปเราก็จะตามหายากขึ้นทำงานยากขึ้นครับในการหาพยานฐานด้วยมันก็จะยากขึ้นอีกอย่างใบต้นขั้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเขารู้ก่อนเขาเอาต้นขั้วทั้งหมดไปทิ้งเราเข้าไปตรวจค้นไม่เจออะไรมาเลยเราก็จะได้แค่ความผิดตามอินโดนีเซียตามปี69ความผิดที่เป็นต้นขั้วเราก็จะหาไม่เจอเลย
19: ถามจริงครั้งนี้รู้กี่คนเขาไปจับ
5: 5คน
19: 5 6ค
5: น
18: ถ้าตั้งแต่รับเรื่องบัตรสนเทศมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเนี่ยไม่เกิน5คน
5: ครับ
18: ไม่เกิน5คนแต่ถ้าเกิดว่ารู้จริงๆเลยเนี่ยก็วันที่เราได้หมายจับมาแล้วได้หมายจับหมายค้นก็คือเย็นวันที่9
5: ครับ
18: ก็จะมีการเรียกลูกน้องประชุมกำชับมอบหมายภารกิจ
5: ก็คือมอบหมายคืนนั้นแล้วก็ให้ไปเลย
19: แล้วก็ไปเลย
5: ไปเฝ้าเลย
19: ต้องยึดโทรศัพท์หมดไหมฮะ
5: ไม่ถึงกับ
18: จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรา
19: เชื่อใจกัน
18: เชื่อใจกันแล้วครับ
16: คุณผู้ชมฟังจากที่ตำรวจเล่าเนี่ยมันโอ้โหอีตอนบุกเข้าไปจับเนี่ยวางกำลังไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้านะฮะเพราะอะไรเพราะวงจรปิด69ตัวเนี่ยแค่เหลือบขึ้นมาเห็นปุ๊บวิ่งเพ่นเลย
21: แล้วระยะจากกล้องตัวแรกอะค่ะกว่าจะมาถึงกุฏิอะก็คือหนีได้อะ
16: หนีได้ดังนั้นจึงต้องเลือกช่วงที่กำลังกินข้าวอะฉันข้าวเพราะว่าจะก้มเป็นหลักก็เลยถ้าดูเวลานะตั้งแต่บุกเข้ามาตรงหน้าของกุฏิอะมันสั้นมากให้ไม่ทันตั้งตัวเพื่อจะได้ไม่หนีอ่ะฟังเรื่องของวงจรปิดหน่อยนะฮะเพราะพอวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาก็ไปถึงอีตอนนั้นแหละฮะอีตอนนั้นอะขนาดทำตรงนั้นอะยังต้องดูวงจรปิดเลยเพราะดูมือถือดูกล้อง
5: มาเป็นเด็กวัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะมาบวชครับแล้วก็ภรรยาเขาก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เขาเนี่ยมีการคบหากันก่อนประมาณตอนเขาอายุประมาณ 35-36 ซึ่งคบกันแค่ประมาณ2ปีครับสั้นๆขอลาบวชก็ขอภรรยาก็ให้ลาบวชครับก็มาบวชแล้วก็มาบวชเป็นพระที่วัดพุทธไทยสวรรค์
19: เห็นบอกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง
2: เขาเป็นร่างทรงมาก่อนจากข้อมูลที่เราสืบสวนมาห้องพักเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นบ้านเป็นลักษณะคอนโดครับก็ใช้เป็นสถานที่ร่างทรงครับแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกับร่างทรงอื่นๆด้วยนะครับตัวกล้องจรปิดเนี่ยคือจะมีหลายสิบตัวเลยครับจะเห็นเกือบทุกมุมตั้งแต่รถวิ่งเข้าจากถนนนะครับมีเวลาก่อนจะถึงกุฏิเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยคือแกสามารถที่จะไหวตัวได้ทันเลยท่านมีพฤติกรรมแปลกๆครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปไหว้ไปกราบไหว้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจุดที่ท่านนั่งนะครับตรงข้ามจะเป็นทีวีประมาณ3ตัวซึ่งทีวีตัวนี้จะเป็นเรียลไทม์กล้องจรปิดเลยแล้วก็นั่งให้พรลูกศิษย์ไปด้วยดูกล้องไปด้วยตาก็จะดูกล้องไปด้วยตลอดเวลาครับลูกศิษย์ที่เข้าไปดูไปกราบไหว้ก็จะสังเกตเห็นครับว่าท่านจะดูกล้องตลอดเวลาม
19: ัน
2: มีความระมัดระวัง
19: ทำไมท่านถึงต้องคอยดูตลอดเวลา
2: ตอนแรกเราก็ไม่สงสัยแต่ตอนนี้เราก็เริ่มพอจะจับใจความได้แล้วว่าก็อาจจะระแวงเรื่องที่ตัวเองทำไม่ดี
19: เพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ท่านปฏิบัติบนโต๊ะนั่นแหละท่านก็ดูกล้องด้วย
2: น่าเชื่อว่าดูกล้องวงจรปิดครับ
19: เพื่อดูว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
2: ใช่ครับน่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับเพราะว่าท่าน
20: ปิดท้ายเรื่องโต๊ะสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลน่าสนใจจากมหาหมีครับมหาหมีบอกว่าคือทรัพย์สินของวัดเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เอาไปไว้ตรงไหนมันก็ไม่ดีตรงนั้นต้องมีการผาติกรรมคือต้องมีการทิ้งดังนั้นกองปราบเนี่ยช่วยจ่ายเงินเป็นพิธีให้วัดหน่อย5บาท10บาทว่ากันไปจ่ายเงินเป็นพิธีเหมือนซื้อไป
21: จะให้กองปราบซื้อโต๊ะตัวนี้เหรอคะ
20: ซื้อไปก่อนพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยโบราณเขาเชื่อมันไม่ดีคือมหามีใช้คำอย่างนี้นะเอาไปอยู่ตรงไหนชิบหายตรงนั้นเป็นทรัพย์ไม่มงคลดังนั้นซื้อเสร็จต้องจัดสวดอุบาท7อย่างไล่เสนียดจันไร
22: ทรัพย์สินของวัดโบราณเนี่ยถ้าไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันไม่ดีกับที่ตรงนั้นมันตกตรงไหนมันก็จะไหม้เขาต้องผาติกรรมก็คือซื้อหมายความว่ารักษาการเจ้าวาดรูปใหม่ที่มาเนี่ยจะต้องผาติกรรมให้กองปราบซื้อไว้5บาท10บาท100บาทเป็นพอเป็นพิธีแต่ว่าเขาต้องทำเพราะว่าถ้าของวัดของสงฆ์ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกโบราณเขาบอกว่าชิบหายตรงนั้น
19: อุ๊ยตายแล้ว
22: เขาโบราณเขาว่าจริงนะครับ
19: ต้องเอาเงินไปทำบุญวัดใช่ไหมฮะ
22: ใช่ครับต้องผาติกรรมต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อขายคือจะเป็นทรัพย์ที่มันไม่เป็นมงคลยังไงก็แล้วแต่มันก็คือทรัพย์วัดโบราณเขาบอกบาทแตกไปตกที่บ้านที่อะไรเนี่ยชิบหายกันหมดเพราะว่าเป็นของที่ไม่เป็นมงคลแล้ววัดเนี่ยต้องสวดอุบาทเพราะว่าโบราณเขาต้องสวดอุบาท
19: สวดอุบาทก็คือไล่เสนียดตะไล
22: ใช่ครับอุบาท7อย่างนะอุบาทไฟอุบาทอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับถ้าสมภารเจ้าวัดแพ้ผู้หญิงอย่างนี้นะครับเกิดเหตุอย่างเงี้ยในอนาคตสมภาร7รุ่น8รุ่นก็จะเป็นอีกต้องมีสักรูปนึง
19: ผู้หญิงไม่ถึงสมภาร
22: ก็คือถ้าเกิดปฐมบาราชิกอย่างเงี้ยครับโบราณก็ถือ
19: เขาเรียกว่าแพ้ผู้หญิง
22: ใช่
19: แพ้ผู้หญิง
22: อันนี้โบราณก็ถือแล้วครับ
20: ครับ
21: ก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอการขยายผลต่อนะคะว่าเส้นเงินจะไปถึงไหนยังไงมูลค่ามันจะมากกว่า713ล้านหรือเปล่านะคะทีนี้ท่านนายกอนุทินค่ะกลับมาจากนอร์เวย์แล้วนะคะนักข่าวก็ต้องถามท่านเพราะว่าเคยมีภาพว่าท่านห้อยเหรียญเหนือดวง
20: ใช่
21: เมื่อปี66วันนี้ท่านนายกเนี่ยถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ท่านถอนหายใจเลยนะ
20: ครับ
21: ท่านก็บอกว่าเอาจริงๆมันก็เวิร์กอะนะคือถ้าใครเชื่อเราก็เชื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็เวลาจะทำพิธีพวกนี้ท่านนายกบอกว่าก็ต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่ง
23: ท่านนายกคะพอดีว่าในโซเชียลมีเดียมีการแชร์แซวท่านนายกเคยห้อยเหรียญ
24: ด้วยมันก็เวิร์กเนาะผมว่าถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็เชื่อในเรื่องที่ดีในขณะวันพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่ากันไปแล้วเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
23: ท่านนายกพอดีว่าเรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็อะไรคนก็มองว่าอาจจะแบบไปเกี่ยวกับข้อเงินด้วยหรือเปล
24: ่
23: า
24: ก็เขาก็เห็นเส้นเงินต่างๆแล้วงานนี้ปปง.กับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมงานกันทำอยู่ร่วมกันทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้าข่ายยักยอกต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าแต่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
23: เหมือนว่าแบบรูปแบบวัดอื่นๆด้วยนะ
24: ครับ
23: ก็มีตรวจสอบไปแล้วครับ
24: มีการตรวจสอบหนึ่งๆอยู่แล้วปกตินะครับ
21: ่ะไหนๆพูดถึงเกจิค่ะมีภาพให้ดูปิดท้ายเบรกนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านนายกอนุทินนะคะอายุครบ60ปี13กันยายนนี
3: ้
21: วันนี้ก็เลยมีภาพท่านนายกค่ะนิมนต์พระเกจิชื่อดังเมืองตรังพระครูรัตนสิกขการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติค่ะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะนิมนต์ท่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะแล้วนักข่าวใช้คำว่านายกมูเงียบเพราะนักข่าวไม่รู้นะมารู้ตอนที่วัดเป็นผู้โพสต์ค่ะทางวัดบอกว่าวันนี้เป็นกิจนิมนต์ท่านนายกมอบขวัญกำลังใจในการทำงานมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ที่ระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภาพพระอาจารย์ประสูติลงอักขระกลางกระหม่อมให้กับนายกด้วยนะคะคือนอกจากจะเจิมโต๊ะแล้วก็มีลงอักขระกลางกระหม่อมเห็นบอกว่าเป็นอักขระยันหัวใจกำเนิดแล้วก็ลงหน้าทองที่บริเวณหน้าผากให้กับท่านนายกด้วยค่ะนี่รวมถึงนี่เจิมโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานของท่านนายกลงยันแล้วก็ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ที่ระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมนมัสการขอพรผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกจิชื่อดังเมืองตรังท่านนี้ย้อนกลับไประหว่างหาเสียงเลือกตั้ง2พฤศจิกายน68นายกอนุทินเคยไปกราบท่านตอนนั้นไปกราบถึงที่จังหวัดตรังแล้วท่านก็อวยพรให้นายกอนุทินชนะเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยสุดท้ายชนะเลือกตั้งจริงๆได้เป็นนายกสมัยที่2จริงๆอ่ะดูคลิปเก่าคลิปนี้ปิดเบรกนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: อายุนักพันปีเก่าแต่พระนอนเจอเดียวเจอเดียวปางนั่งปางยืนปางอะไรแบบนี้ในฐานะนายก2สมัยนะโอ้โหสำนักปางองค์กรนะมุ่งยันหัวใจกำเนิดได้ทำอะไรพวกเธอไม่มีคำว่าดับมันไม่มีวันดับ
6: ชุดช่วยหกคันแล
4: ้
6: วนะ
4: เดี๋ยวออยครบออยครบแต่ทำไมหน้าต้องรับฟังกันนะ
6: ไทยรัฐเลยแค่ตื่น
4: โอ้จะได้ตังค์แน่
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
8: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
25: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
26: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
27: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
9: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
14: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
21: ต้นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลักฐานมันชัดเจนน้อยกว่าด้วยซ้ำยังส่งสารเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่กกต.กำลังจะพิจารณาในวันที่14กันยายนนี้ข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยกันไปก่อนหน้านี้มันหนักหนาสาหัสกว่าแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่กกต.จะไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ของตัวเองคุณอภิสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าถ้ากกต.ไม่ยึดถือบรรทัดฐานของตัวเองมันก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายอาญามาตรา157แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าวันที่14มีการทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นทำ2มาตรฐานเราพร้อมจะช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งก็น่าจะหมายถึงกลุ่มสว.สำรองอะค่ะที่ออกมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้จะช่วยผู้เสียหายเหล่านี้ดำเนินคดีไปยังศาลอาญาคดีทุจริตประชาธิปัตย์พร้อมร่วมต่อสู้หากเกิดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในวันที่14
28: กรณีที่จะมีการพิจารณาวันที่14กันยาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยจะมองเห็นว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าเกือบทุกคดีที่กกต.เคยส่งแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ถ้ากกต.ไม่ยึดถือบรรทัดฐานนี้ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเคยใช้และศาลก็เห็นชอบกับบรรทัดฐานที่ตัวเองเคยเสนอไปเนี่ยก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติก็คือ2มาตรฐานที่เราพูดกันเนี่ยครับซึ่งหมายถึงว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายใช้ดุลพินิจปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติต่อบุคคลในสถานการณ์เดียวหรือคล้ายคลึงกันปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมก็คือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเองกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ157ผมว่าทางเดียวที่ท่านทำได้ก็คือท่านก็ต้องวินิจฉัยให้ส่งศาลให้วินิจฉัยแทนท่านมิฉะนั้นก็จะถูกกล่าวหาแน่นอนว่ามีส่วนได้เสียกับผู้ที่ถูกกล่าวหาการปฏิบัติ2มาตรฐานเนี่ยซึ่งเป็นการทำที่ผิดกฎหมายเนี่ย ประชาธิปัตย์เนี่ยขอยืนยันอย่างนี้ครับว่าถ้ามีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยกกต.เนี่ยเราพร้อมที่จะให้ผู้เสียหายจากการวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการดำเนินคดีที่ศาลอาญาทุจริต
21: แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีการย้อนคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับคำว่าผลไม้พิษด้วยนะคะคือจริงๆคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะแต่บอกว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาเนี่ยมีท่านสมาชิกท่านนึงท่านได้พูดถึงเรื่องผลไม้พิษก่อนจะฟังคุณอภิสิทธิ์ย้อนคุณสุภชัยเนี่ยไปฟังคุณสุภชัยก่อนเมื่อวานนี้คุณสุภชัยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าทราบมาว่ามีการกันบุคคลเข้ามาเป็นพยานในคดีหัวสวคุณสุภชัยบอกนี่เป็นเรื่องน่ากลัวนะบอกว่าจะกันเขาเป็นพยานแต่จะต้องให้เขาไปซัดทอดคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายคนอื่นว่ามีส่วนร่วมในขบวนการหัวสวมีการบอกว่าให้ร่วมมือเถอะมาซัดทอดพรรคภูมิใจไทยจะรับรองในความปลอดภัยให้ต่อมาบุคคลนี้พูดง่ายๆก็คือพลิกอะค่ะมาทำหนังสือถึงประธานกกต.เลยว่ารัฐบาลในเวลานั้นมีแผนจะใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใช้คำว่ามันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษดังนั้นผลของมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่ากระบวนการที่มามันบิดเบี้ยวแบบนี้แล้วก็บอกสำนวนในคดีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยาน14กันยายนนี้ท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะมันเต็มไปด้วยพิษ
1: เรื่องหัวสวเนี่ยไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI มีการสอบสวนตั้งทงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาทงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดคดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันบุคคลเป็นพยานด้วยมีบุคคลคนหนึ่งมีการให้การบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอา
21: วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส.ส.และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกว่าก็ในเมื่อท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านก็ย้อนดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยสิศาลวินิจฉัยไว้ชัดนะว่ากระบวนการดำเนินงานของคณะอนุชุด26ซึ่งมี DSI ไม่มีอะไรที่ผิดคุณอภิสิทธิ์บอกก็ควรจะยึดถือแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือคุณสุภชัยเนี่ยเอาตรงๆนะก็คือมองว่ามี DSI เข้ามามันเลยไม่น่าเชื่อถือเพราะมันมีคดีเนี้ยที่มองว่าตอนนั้นน่ะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า DSI เนี่ยอาจจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วคุณสุภชัยมองว่าทำให้สำนวนมันไม่ถูกต้องคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแต่ศาลบอกแล้วนะอนุชุดที่26เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดควรยึดแนวคำวินิจฉัยของศาลแต่ตรงกันข้ามคุณอภิสิทธิ์บอกถ้ากกต.ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยกกต.นั่นแหละที่จะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกไม้พิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามครอบงำวุฒิสภา

0: ที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามไปครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษต่างหากแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต่อเพราะจะเป็นตัวที่ทำลายระบบการเมืองเปรียบเสมือนเป็นการล้มล้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องการให้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนั้นมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้นักการเมืองสามารถที่จะเข้าไปครอบงำกลไกที่จะมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได
1: ้น่าตื่นเต้นนะคะ14กันยายนล่าสุดประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ออกมาบอกว่าพร้อมจะร่วมต่อสู้ถ้าผลออกมาไม่ถูกต้อง
2: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาเข้มข้นกับข่าวสารกันครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับหลายท่านจะคุ้นชื่อนะครับว่าปอดอักเสบจากไวรัส RSV เนี่ยจะเป็นโรคที่เป็นประจำในเด็กเล็ก
1: โรคเด็ก
2: โรคเด็กแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับโรคนี้จากไวรัสชนิดเดียวกันนี้ RSV เป็นภัยเงียบที่คุกคามผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
3: โรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV เกิดจากการติดเชื้อไวรัส RSV เมื่อเชื้อลงปอดอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงหายใจล้มเหลวและในกรณีที่รุนแรงที่สุดอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้จุดที่น่ากังวลคือมีความเข้าใจผิดว่าปอดอักเสบจากไวรัส RSV เป็นโรคของเด็กเท่านั้นจึงทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมองข้ามอีกทั้งอาการของโรคนี้เริ่มต้นเหมือนไข้หวัดธรรมดาหลายคนจึงชะล่าใจแต่ความจริงแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัส RSV จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าไข้หวัดใหญ่ถึงประมาณ4เท่า
4: คนเข้าใจผิดเยอะครับคิดว่า RSV เป็นโรคที่พบในเด็กแต่ว่าปัจจุบันเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นในคนสูงอายุเนี่ยหรือว่าคนที่มีโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคปอดโรคหัวใจเบาหวานโรคตับโรคไตเรื้อรังเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงมากที่จะเป็นโรคปอดอักเสบจาก RSV รุนแรงตอนเริ่มอาจจะเหมือนกับว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับเป็นมีอาการน้ำมูกไอมีไข้ต่ำๆแต่ว่าสามารถที่จะรุนแรงลงปอดเกิดปอดอักเสบตามมาได้นะ RSV ก็ติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัดติดต่อทางเดินหายใจครับบางทีคนในครอบครัวนี่แหละครับสำคัญเพราะว่าบางทีเด็กหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยอาการน้อยครับแต่แพร่เชื้อได้แล้วก็แพร่เชื้อมายังผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงของเราแล้วก็กลายเป็นคนที่มีอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้า ICU แล้วก็เสียชีวิตได้ครับ
5: โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ RSV ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะการรักษาจึงเป็นการดูแลตามอาการการป้องกันโรคจึงมีความสำคัญโดยทั่วไปแล้วก็ป้องกันโดยการล้างมือใส่หน้ากากอยู่ระยะห่างนะเพราะโรคนี้เป็นแล้วก็อาจมีความรุนแรงสูงดังนั้นนะคุณรับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ RSV เช่นเดียวกันกับท่านที่เรารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีอายุเกิน75ปีขึ้นไปทุกคนและคนที่อายุเกิน50ปีที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตวายโรคตับวายโรคเบาหวานเนื่องจากกลุ่มนี้เมื่อมีการติดเชื้ออาจต้องเข้านอนโรงพยาบาลเข้า ICU และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ปัจจุบันวัคซีนป้องกัน RSV มี2ชนิดนะฮะชนิดแรกเป็นชนิดที่มีการใส่สารเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อจะทำให้ผู้สูงอายุมีการตอบสนองกับวัคซีนได้ดีขึ้นนะชนิดที่2เป็นชนิดที่ไม่มีสารภูมิคุ้มกันทั้ง2ชนิดฉีดเข็มเดียวและสามารถป้องกันเชื้อที่ระบาดได้ทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ในโรค RSV ในเมืองไทยระบาดในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาวอย่างไรก็ตามวัคซีนตัวนี้สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี
3: ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกัน RSV เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยรุนแรงและการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
6: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำ

0: ได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: ไอ2รายฟังไม่ผิดเจ้าหน้าที่ DSI ตูน
9: จริงๆนอกวงนะคะ
8: ไกลเลยฮะ
9: คือก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมคะ
8: กลุ่มจ่าพิชิต
9: แล้วก็จะมีคนของทางกรมการปกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแต่พอมา DSI ปุ๊บมันไปยังไง
8: คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เองแถลงแล้วฮะตอน 16:30 นว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ไปจับนายกเฮงจำได้ไหม
9: อ
8: ดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทย
9: จำได้ค่ะ
8: ตอนไปจับนายกเฮงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเม็ดเงินอยู่ที่650,000บาทไปรับเงินมาปรากฏนายกเฮงมอบหลักฐานสำคัญให้ตำรวจฮะส่งเงินให้2เจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้55ล้านบาทเพื่อแลกกับ701คนเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นนำมาซึ่งการบุกจับวันนี้เอา2รายนี้ก่อนเลยนะฮะสดๆร้อนๆเจ้าหน้าที่ DSI นายอิทธิพลหรือวิกเตอร์ฮะอายุ49ปีเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ6ถึง7อีกคนนึงคือนายอนุรักษ์หรือนายต่ออายุ46ปีครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8การไปจับกุมครั้งนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมตรวจค้นบ้านของทั้งสองคนด้วยนายอนุรักษ์เนี่ยจับได้ในบ้านพักที่กรุงเทพนี่ฮะในขณะที่อีกคนนึงจะเป็นบ้านอยู่ที่ย่านเทิดราชัน27บ้านเป็นบ้านพักย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้อด้วยนะ20ล้านตูนเฉพาะบ้านนะบ่าย3ที่ผ่านมาเอานายอนุรักษ์เข้ามาก่อนฮะนายอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงลงจากรถปุ๊บนักข่าวพยายามจะถามฮะ
10: พี่มีอะไรอยากบอกนายกเองไหมพี่คะ
11: ใครพัก
12: ใคร
8: แม่นักข่าวเข้าใจถามนะมีอะไรอยากบอกนายกเฮงไหมฮะคือนายกเฮงแฉไงฮะจึงถึงนำมาสู่การจับกลุ่มคนนี้คือนายต่ออนุรักษ์หลังจากนั้นอีก40นาทีเอาอีกคนนึงเข้ามาฮะอิทธิพลหรือวิกเตอร์ครับ
11: พี่วิกเตอร์คะมีอะไรอยาก
12: วิกเตอร์มีอะไรอยากชี้แจงไหมครับผมเรามีโดนออกหมายจับจริงไหมฮะตรงนี้หมายจับมัน
11: เราปฏิเสธไหม
12: เราปฏิเสธยังไงไหมวิกเตอร์อยากจะบอกอะไรไหม
11: รู้เห็นยังไงเกี่ยวกับ
12: เราจะชี้
11: แจงไหมคะชี้แจงหน่อยไหมคะเราเป็น
12: เราเป็นข้าราชการในการตัดสินถูกหมายจับเนี่ยเรารู้สึกกังวลใจอะไรไหมวิกเตอร
8: ์เงียบกันทั้งคู่4โมงครึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.บอกอย่างนี้ครับตอนแรกตอนไปจับนายกเฮงกับนางนวพรเนี่ยตามข้อมูลที่ไปจับคือมีการเรียกรับเงิน3ครั้งเป็นเงิน 650,000ปรากฏว่าพอขยายผลแล้วบวกกับสิ่งที่นายกเฮงมอบให้กับตำรวจทำให้ทราบว่าคนที่ติดต่อนายกเฮงคือ2คนนี้ครับเจ้าหน้าที่ DSI ต่ออิทธิพลเนี่ยไปชักชวนบอกนายกเฮงหาคนมาเลยหาคนมาหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้เท่านั้นเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะอะไรมีบอส
9: ค่ะ
8: มีบอสไปเป็นเครื่องหมาย question mark ก่อนว่าเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้ได้รับโควต้ามาจากบอสช่วยได้แน่ๆปรากฏนายกเฮงก็เลยนัดพบกับผู้ต้องหาทั้งสองคนและทำให้ทราบในเวลาต่อมาว่านายกเฮงหอบเงินสดไป55ล้านตูนเพื่อเอาไปมอบให้กับ2คนนี้เพราะไปรับเงินมาแล้วเป็นเงินมัดจำจาก701คนที่อยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่น
13: ทางสายของหลานของนายกเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางตัวเจ้าที่ DSI คือท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของศรีสะเกษนะครับก็เลยมีความเชื่อมกันแล้วก็พาไปหานายกเฮงเพื่อให้ช่วยหาเด็กให้ครับหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกรณีที่นายกเฮงเนี่ยนำเงินที่ได้รับจากเด็กเนี่ยไปส่งต่อไปส่งมอบให้กับตัวผู้หาสองท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับคือรายที่หนึ่งก็คือคุณวิกเตอร์รายที่สองจะชื่อว่าดร.ต่อแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าทั้งสองท่านเนี่ยดำเนินการโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI นะครับทำในฐานะของส่วนตัวก็คือไปเรียกรับเงินเพื่อจะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับ
8: หอบเงินสด55ล้านนะมันต้องเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยนะตูน
9: ค่ะ
8: เยอะมากนะฮะเนี่ยเอาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกอย่างนี้ครับจนถึงขณะนี้ทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอยู่ในการรวบรวมหลักฐานจากบ้านพักและคอนโดพบเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งดังนั้นจากเดิมเรื่องนี้มันคือ1คดีนายกเฮงขยายเป็น5คดีแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้ว2คนนี้เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยมันไปเชื่อมกับบ้านเปลี่ยนคะแนนบ้านจ่าพิชิตไหมปรากฏว่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเชื่อมโยงกันหมดและกำลังตามหาตัวบอส
14: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานฐานตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีประโยชน์ต่อการสืบสวนเรื่องนี้อีกตรงนี้เราขอสงวนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับณตอนนี้เราต้องเดินตามพยานหลักฐานนะครับก็เราไปถึงไหนก็ไปเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกคนนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งชัดเจนอยู่แล้วว่าถึงใครก็ให้ว่าไปนะครับตามทำแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ
8: คุณผู้ชมครับในเวลาต่อมา DSI ออกเอกสารชี้แจงนะครับใจความสำคัญก็คือพฤติกรรมของทั้งสองคนเนี่ยทำในฐานะส่วนตัวไม่ได้มีการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการตามข้อกล่าวหา DSI รับทราบข้อมูลก่อนจะมีการจับกลุ่มแล้วและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งทางวินัยและมีการสืบสวนทางอาญาไว้ก่อนแล้วและมีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการแล้ว ขณะที่วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนั่งแถลงร่วมกับปปง.ด้วยนะครับเรื่องของคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นนี่แหละครับและนายกก็บอกว่าคดีนี้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาท
15: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นเบื้องต้นเราก็จับผู้ต้องหาได้หลายรายแล้วนะครับยังมีการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาที่ขยายผลไปอย่างต่อเนื่อง
8: ครับ
9: คุณผู้ชมคะมาแล้วไฟแนลเทรลเลอร์ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ M Studio และช่อง3ปล่อยไฟแนลเทรลเลอร์ออกมาแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยดสมิงเขาขวางเมื่อภารกิจตามหาคนหายนำพายักษ์และพรรคพวกเข้าสู่เขาขวางป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ก่อนต้องปะทะกับไอ้โหงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดพร้อมเปลี่ยนภารกิจครั้งนี้ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดสุดระทึกตัวอย่างสุดท้ายหรือว่าไฟนอลเทรลเลอร์ยังทำให้เห็นจุดเริ่มต้นการพบกันครั้งแรกระหว่างยักษ์กับจ่าประพันธ์ค่ะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่หยดภาคแรกนะคะคนสองรุ่นที่ต่างความคิดต้องร่วมทางไปด้วยกันยักษ์รับบทโดยณเดชน์ภูกิมิยะชายหนุ่มเลือดร้อนกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวตายส่วนจ่าประพันธ์รับบทโดยคุณองอาจเจียมเจริญพรกุลอดีตนายทหารผู้ยึดมั่นในหน้าที่จากความไม่ลงรอยและไม่เชื่อใจกันสถานการณ์ที่เดิมพันด้วยชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปสู่ความไว้ใจและกลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญสู่เรื่องราวของครอบครัวที่แฟนที่หยดคุ้นเคยค่ะและภาคนี้มีน้ำเพชรรับบทโดยน้องโบเมลดาค่ะเป็นลูกสาวของจ่าประพันธ์ร่วมเดินทางมาพร้อมกับความขัดแย้งกับผู้เป็นพ่อก่อนทุกปัญหาระหว่างกันจะถูกท้าทายเมื่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจน่ากลัวเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิด
8: ระดมทัพนักแสดงครับนำโดยณเดชน์ภูกิมิยะโบเมลดาองค์อาจเจียมเจริญพรกุลไบเบิ้ลวิชภาพโจ๊กอัครินปูสหจักรแบงค์ปวริศแวนชื่นพรเบิร์ดนัทชัยและเดี่ยวชูพงษ์เตรียมไปสัมผัสกับความสยองแบบเต็มตาเต็มอารมณ์นะครับกับที่หยดสมิงเขาขวางสัดส่วนภาพ 1.90 ต่อ 1ครับพิเศษเฉพาะ IMAXพร้อมกับระบบ12 channel sound ให้เสียงคำรามหลอนรอบทิศทางด้วยฉากไล่ล่าในผืนป่าขนาดใหญ่การเผชิญหน้ากับสมิงคลั่งเปิดรอบพิเศษให้ชมก่อนใครนะครับบนจอยักษ์ IMAX วันที่29กันยายนนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปและฉายในระบบ IMAX ตั้งแต่29กันยาถึง7ตุลาคมนี้เท่านั้นออกล่าไอ้โหงพร้อมกันทั่วประเทศครับกับที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
9: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมต้องเรียนแบบนี้เลยจริงๆแล้ววันนี้ผมนัดจ่ายไททศมิตรเอาไว้นะฮะผมจะทำไอ้เจ้าการ์ดไอ้วันพีชของเขานะครับแต่ปรากฏว่าต้องขออภัยคุณจ๋ายเมื่อวานก็เลยโทรไปเลื่อนบอกจ๋ายพี่ขอยันจริงเพราะวันนี้ถึงมานั่งคุยเรื่องการ์ดวันพีชเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลบเรื่องนั้นอยู่ดีเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เราผู้สานิกชนเองเนี่ยไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องราวของหลวงพ่อโชตินะฮะตอนนี้เป็นอดีตไปเรียบร้อยเป็นสมีและเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับหลวงพ่อโชตเองเนี่ยคุณผู้ชมในอดีตเนี่ยนะฮะก็เป็นพระลูกวัดของวัดพุทธสวรรค์หลังจากนั้นเองท่านเองนะฮะได้มีการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทหารตำรวจวงการบันเทิงนักแสดงนักร้องขึ้นกับท่านเยอะมากคือนอกเหนือจากลูกศิษย์ลูกหาขึ้นท่านแล้วที่หลายคนตกใจเพราะท่านก็ไปขึ้นลูกศิษย์เหมือนกันมันก็เลยทำให้โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางกองปราบเองเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏไปพบครับว่านอกเหนือจากบุคคลมาร้องแล้วว่าทางฝั่งของตัวหลวงพ่อเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์สวาทกับสีกาแถมมีการยักยอกเงินวัดด้วยวันนี้ครับเราจะมาฟังที่มาที่ไปของเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมตำรวจถึงเข้าไปจับได้วันนี้นะครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของท่านพันตำรวจโทสมเดชสารบัญนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กรมการปราบปรามนะครับวันนี้มาพร้อมกับทางพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กรมการปราบปรามครับทั้ง2ท่านสวัสดีครับ แล้ววันนี้ครับเรามีพี่ตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์มานะครับ
3: สวัสดีครับ
9: และแน่นอนครับวันนี้นะครับมีอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนามานะครับ
3: สวัสดีครับ
9: แล้วก็ขาดไม่ได้ครับวันนี้มหาหมีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับ
5: สวัสดีครับหนุ่ม
10: สว
5: ั
10: สด
5: ี
10: คร
5: ับ
10: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับสวัสดีครับ
9: พี่หมีหายแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนะ
5: ไม่เป็นครับ
9: อาจารย์เมื่อวานนี้หลังจากที่ออกอากาศไปเมื่อวานกลับไปตามเรื่องราวไหมเห็นก็บอกตอนนี้มีเงิน200กว่าล้านแล้วนะ
12: ก็จำนวนยอดก็ไม่ได้เกินความคาดคิดนะครับเพราะว่าก็รอบของพระคมหน่วยงานท่านก็ดูแลได้อย่างดีครั้งนี้ก็ถือว่าดูแลได้อย่างดีครับค้นได้เต็มที
9: ่ครับ
12: ลุกได้ทุกหน่วยแล้วก็สามารถไปค้นหาจากตัวสีกาได้หลักฐานวัตถุพยานมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับ
9: ครับส่วนพี่ตุ๋ยเองก็เรื่องของเมื่อวานที่เราพูดคุยกันไปก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่ามีการยักยอกไปเนี่ยวันนี้น่าจะตอบได้มากขึ้นในกรณีของทางตัวสีกาเอ๋
3: ครับ
9: นะฮะ
3: ว่ามีการสืบสวนต่อจากพนักงานสอบสวนที่เข้าไปสืบสวนหาเส้นทางการเงินไปไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มกว่านี้อีกหรือเปล่า
9: ครับ
3: ครับ
9: โอเคขอบคุณท่านรองทั้งสองท่านมากนะครับผมเรียกท่านรองได้ใช่ไหม
3: ครับ
9: นะฮะท่านรองครับที่มาที่ไปของคดีนี้มันเริ่มจากตรงไหนอะไรไงทำไมท่านถึงได้มีการไปจับทางสมิโชตได้ยังไงฮะเชิญเลยครับ
13: ครับก็ขออนุญาตครับ
9: ไม่เป็นไรครับไม่ต้อง
13: น้ำเรียนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับ
9: ครับ
13: สืบเนื่องมาจากที่มาที่ไปของคดีเนี้ยมันเริ่มต้นจากเพียงหนังสือร้องเรียน1ฉบับของ
9: มีคนร้องเรียนมาม
13: ีคนร้องเรียนมา
9: เป็นบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม
13: ครับก็เรียกว่าบัตรสนเทนะครับ
9: ครับ
13: ร้องเรียนเข้ามาที่กองปราบของหนึ่งเราเนี่ยคือพอเราดูหนังสือร้องเรียนเนี่ยเราแยกได้เป็น2ประเด็นนะครับแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าจะเอาวาดวัดเนี้ยวัดพุทธสวรรค์เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่เหมาะสมออกไปในเชิงชู้สาวนะครับในหนังสือร้องเรียนระบุชัดเจนแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเงินของวัดนะครับซึ่งครั้งที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางๆเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพอได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วผู้บังคับบัญชาก็เลยมีการมอบหมายให้มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน
9: ที่ร้องมาตั้งแต่เดือน
13: กรกฎา
9: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
13: ครับที่ผ่านมาเราได้รับสื่อร้องเรียนฉบับแรก
9: โอ้โหที่ทำการเร็วมาก
13: นะครับฉบับแรกผู้บัญชาก็ได้สั่งการให้การตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทางรองกฤษดาเนี่ย
9: ครับ
13: ท่านเป็นรองผู้กำกับที่คุมหน้างานด้านสืบสวนนะครับ
9: ครับ
13: บังเอิญท่านเป็นลูกศิษย์อดีตลูกศิษย์นะครับอดีตลูกศิษย
14: ์ลูกศิษย
13: ์ของอดีตหลวงพ่อ
9: หลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะ
13: ครับ
9: เอาเป็นลูกศิษย์เลยเหรอครับ
14: ก็เคยไปกราบไหว้ครับ
9: เหนือดวง
14: ใช่ครับ
9: มีไหมฮะ
14: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
13: นะครับ
9: แล้วไงฮะ
13: ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อมูลในหนังสือเนี่ยเราใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักเกือบบวกลบเกือบเดือนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอีกฉบับนึง
9: ตามมาอีก
13: แต่ทีนี้
9: จากคนเดิมไหมฮะ
13: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดิมนะครับแต่ทีนี้หนังสือร้องเรียนฉบับที่สองเนี่ยมาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์อ
9: ุ้ยตายมาแล
13: ้
9: ว
13: แนบคลิปมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเราตรวจสอบคลิปจากแฟลชไดรฟ์ที่แนบมากับพยานหลักฐานที่เรารวบรวมในระหว่างที่เรารับหนังสือร้องเรียนฉบับแรกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันแมทกันตรงกันนะครับแมทกันตรงกันทีนี้เราก็รายงานให้ผู้บัญชาทราบว่าเรื่องนี้นะครับมันแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยในส่วนของพระธรรมวินัยเนี่ยน่าจะมีความผิดชัดเจนละนะครับเรื่องบาราชิกเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอตามหนังสือโรงเรียนเนี่ยเรื่องบาราชิกเราก็โอเคละเรารายงานผู้บัญชาทราบไปแล้วในส่วนของสงฆ์เราก็เดี๋ยวเราว่าก
9: ันนะไอ้ทำใดนั้นส่งมานี่คือพอเปิดมานี่ตกใจไหมครับ
13: ถามว่ามันชัดไหม
9: มันคืออะไรเหรอครับในนั้นผมว่ามันชัดมากนะ
13: ตำใดอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นตำใดน่าจะมาจากกล้องวงจรปิดของวัด
9: เองนะ
13: ของวัด
14: ใช่
13: นะครับของวัดแต่ทีเนี้ยเราก็เอามาแมทกับพยานหลักฐานที่เราได้มาจากการสืบสวนของเราเองเพื่อตอบข้อร้องเรียนตามหนังสือนะครับ
9: ครับ
13: ปรากฏว่าโอเคพยานหลักฐานเนี่ยมันแมทกันเห็นภาพเห็นพฤติกรรมนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าโอเคน่าจะมีการประชิกนะครับ
9: ก็คือเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันไป
13: ครับ
9: ลองขึ้นดูสิทีมงานเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะหนักในทำได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
14: อันนี้ไม่อยู่ในทำได้พี
13: ่ไม่
9: อันนี้ไม่ได้อยู่ในทำได้นะ
13: ใช่คร
9: ับอันนี้เราไปได้มาต่างหาก
14: อันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจ
9: ไม่เกี่ยวตำรวจนะอันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจนะบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้หลุดมาจากตำรวจไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนเลยนะอันนี้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจเลยว่าไม่ใช่นะและที่ท่านได้มาเป็นแบบไหนเหรอครับ
14: ที่เป็นที่โต๊ะครับ
9: บนโต๊ะเอาเปิดนี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับหรือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีกใช่ไหม
14: ครับครับเป็น ช่ใช่ครับใช่ครับโต๊ะ
9: อันนี้นะ
14: ครับ
9: แต่ยืนยันนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้มีคนเข้าไปเอาคลิปออกมาเองแล้วหลุดออกไปไม่ใช่นะครับ คือเป็นพลเมืองดีเขาได้มีการนำคลิปเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการกระจายแพร่หลายกันก่อนแล้วแล้วก็ถึงส่งมาให้ตำรวจต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนจะมาเข้าใจว่าตำรวจส่งไปหรือเปล่าหรือหลุดจากตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต
13: ้
9: องบอกแบบนี้ก่อนเลยเชิญต่อเลยครับ
13: ทีเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าหนังสือร้องเรียนนะครับเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมหนึ่งเรื่องแล้วก็ในหนังสือสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตเกี่ยวกับเงินของวัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งให้เราเจาะเข้าไปลึกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีการทุจริตจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็พอตรวจสอบเขาแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงนะครับมีมูลความจริงเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวข้องกับมูลนิธิของวัดเนี้ยมูลที่วันโชตนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อ
9: วันโชต
13: วันฮะ
9: วันวัน
13: วัน
5: วันโชต
13: วันโชตโชตก็พ่อโชตชื่อ
9: แล้ววันมาจากไหนฮะวัน
13: อันนี้ก็ยังไม่ทราบคือ
9: แกวันโชต
5: ขวัญหรือวัน
13: หมอเหินบอแวนแม่นากาศนอนหนู
5: วัน
13: ห
5: วัน
13: หวันโชต
5: สวรรค์ว่ะครับ
9: เหมือนสวรรค์น่ะเหมือนคำว่าสวรรค์หวันโชตหวันโชตได้มาจากไหน
5: อ๋อพุทธไทยสวรรค์
9: อ๋อพุทไทยสวรรค์ออกก็เลยเป็นหวันโชต
5: ครับเป็นไปได้
9: หวันโชตแต่ว่าทีเนี้ยเป็นมูลนิธิเลยนะฮะ
13: เป็นมูลนิธิ
9: จดเมื่อไหร่ฮะ
13: จดเมื่อปลายปี พ.ย. 68นะครับจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาเมื่อพฤศจิกายน68
5: อ๋อผมเข้าใจแล้วอันนึงเป็นชื่อวัดหนึ่งชื่อท่านหวันคือสวรรค์โชตคือชื่อท่านสวรรค์กับโชตก็เลยเป็นหวันโชต
9: หวันโชตหว
5: ัน
9: โชต
5: ค
9: ล้ายคำนะครับก็คือจดเมื่อประมาณปี68นี่เอง
13: ปลายปี68
9: ปลายปี68นะฮะ
13: ปลายปี68
9: ก็ไม่นานนะแป๊บเดียวเองอ่ะ
13: แป๊บเดียวครับ
9: ครับ
13: ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อที่ทางตัวท่านเองเนี่ยก็รับสภาพว่ามูลที่เนี้ยยังไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ใช่ไหมฮะยังไม่ครบหลักเกณฑ์2ปี3ปีอะไรก็ว่ากันไป
9: ครับ
13: นั้นนะครับปรากฏว่าผู้ที่มาบริจาคเงินให้วัดนะครับใช้วิธีการที่ว่าทางท่านเนี่ยใช้วิธีการเอาบัญชีของมูลที่เนี้ยให้ผู้บริจาคโอนเข้าไปแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรให
9: ้โ
13: อ้ครับ
9: ออกใบอนุโมนะ
13: ครับ
9: อ่าฮะ
13: เป็นตรงเนี้ยทางเดี๋ยวทางท่านมหามีน่าจะตอบได
5: ้ครับ
13: ความได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
9: ครับ
13: นะครับก็พอพบเป็นหลักฐานตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะชี้ชัดความเสียหายที่เบื้องต้นเท่าที่เราตรวจสอบแล้วก็ประมวลเรื่องมาเนี่ยก็ประมาณ100ล้านบาทเศษนิดร้อยล้านบาทเศษนะครับ
9: ร้อยล้านบาทเศษนะฮะ
13: ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการผู้บัญชาได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาเนี่ยให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสแล้วก็หญิงคนสนิทเพราะว่าทางธุรกรรมการเงินมีการไปเชื่อมกันสัมพันธ์กันนะครับจนนำมาสู่การออกหมายจับนะ
9: ครับ
13: เราได้ขออนุมัติศาลอาญาธุรกิจภาคหนึ่งนะครับในการพิจารณาออกหมายจับแล้วก็หมายค้นแล้วก็มีการจับกุมตัวเมื่อวานซึ่งการจับกุมตัวเนี่ยมันก็แยกเป็นสส่วนก็คือว่าทางพระธรรมวินัยเนี่ยทางสำนักพุทธจังหวัดนะครับทางผู้ช่วยร่วมกับทางพระผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ที่มีชั้นยศเหนือกว่าของท่านเนี่ยก็ได้มาดำเนินการในส่วนตรงนี้ท่านก็ดำเนินการสืบไปนะครับสืบเสร็จกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเพราะว่าของแกเนี่ยข้อหาที่เราตั้งไปเนี่ยก็คือ147 157ฟอกเงินนะครับแล้วผู้หญิงก็จะโดนสนับสนุนนะครับก็ว่ากันไป
9: เอโดนสนับสนุนนะครับ
13: ครับ
9: คือหลักฐานไปถึงเอเนี่ยชัดเลยใช่ไหม
13: ถามว่าก็ในชั้นนี้ค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดเพราะว่าศาลท่านได้พิจารณาออกหมายจับให้มาแล้วนะครับ
9: นะครับในมุมของตัวพี่กฤษดาเองนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นตรงกับท่านเลยใช่ไหมคร
10: ับก็ต้องบอกว่าตัวลูกศิษย์ของท่านเนี่ยครับมันแบ่งเป็นชั้นดีกว่าครับเป็นชั้น
9: เป็นชั้นด้วยเหรอ
10: ครับเป็นชั้นในชั้นกลางชั้นนอกอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีลูกศิษย์ชั้นในก็จะเป็นพวกลูกศิษย์ที่รับใช้อยู่ภายในวัดอยู่แล้ว
9: คร
10: ับลูกศิษย
9: ์ชั้นในนะอันนี้ชั้นในก็คือลูกศิษย์ในวัดนะ
10: ส่วนลูกศิษย์ชั้นกลางก็จะเป็นผู้มีตำแหน่งผู้มีเงินทองอะไรประมาณนี้อัน
9: นี้คือชั้นกลาง
10: ชั้นกลางครับแล้วชั้นนอกเลยก็อาจจะเป็นคนทั่วไปที่มาไหว้เป็นประจำอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นส่วนผมนี่ก็จะอยู่ประมาณกลางๆไปทางนอกๆหน่อยก็คือผมเคยไปกราบไหว้ก็คือนานมาแล้วตั้ง 5-6 ปีที่แล้ว
9: ครับ
10: ก็เคยไปไหว้อยู่ครับ
9: ครับแล้วตัวท่านรองเองได้มีโอกาสเข้าไปสืบเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมฮะ
10: ครับเรื่องนี้ก็ทางหนังสือร้องเรียนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางผู้กำกับก็ มอบหมายให้ทางทีมของพวกผมเนี่ยเป็นคนทำนะครับซึ่งผมเป็นรองผู้กับที่คุมงานสืบอยู่แล้วก็เคยชุดผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทำเคสวัดพระบาทน้ำพุก็เลยได้เข้ามาทำเคสนี้ด้วยครับครับพอได้รับหนังสือโรงเรียนมาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็อ้าวพระอาจารย์อะไรอย่างนี้ครับก็เลยดำเนินการสืบสวนครับตามที่ท่านรองสมเด็จบอกไปครับของผมก็สืบสวนพอเราชี้ชัดแล้วว่ามันมีการผิดพระธรรมวินัยจริงเนี่ยมันก็เป็นมูลเหตุจูงใจนะครับให้มันไปกระทำความผิดทางอาญานะครับมีมูลเหตุจูงใจให้จะต้องมีการใช้เงินตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้ไปเป็นในส่วนของตัวรายงานของเราด้วยครับ
9: ผมขออนุญาตถามแบบนี้เมื่อกี้พูดมาเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุถ้าเกิดเราจะไปเทียบกันระหว่างวัดพระบาทน้ำพุกับทางวัดพุทธสวรรค์เนี่ยความแตกต่างมันจริงๆมันแตกต่างกันไม่มากเลยใช่ไหมฮะในการที่มีการออกใบรุ่นพัฒนาบัตร
10: ครับ
9: ต้องว่าไปโดนตรงนี้ใช่ไหม
10: ก็ในส่วนของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินโนเวชั่นยังไม่ได้ประกาศใช้มันเพิ่งใช้เมื่อต้นปีวันที่1ที่ผ่านเมื่อมกราที่ผ่านมาเริ่มใช้ครับอินโนเวชั่นซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นการเขียนมือครับการเขียนมือซึ่งเคสพระบาทน้ำพุเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความยากในการสืบสวนเนี่ยในเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าตรงนั้นนะครับยากกว่าแต่ความผิดก็คล้ายรูปแบบคล้ายกันเป็นการใช้มูลนิธิซึ่งจริงๆแล้วผมมองแล้วว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เวลาการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชตมันเกิดขึ้นในพฤศจิกาปี68ซึ่งมันเป็นหลังจากวันที่พวกเราแถลงข่าวเรื่องวัดพระบาทน้ำพุไปก็เป็นไปได้ว่าทางสมีโชตเนี่ยทางตัวเขาอาจจะมีการดูข่าวแล้วก็เกิดความกังวล
9: กลัว
10: ครับเกิดความกังวลก็อาจจะใช้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเพื่ อยากจะให้ตัวเองโปร่งใสสะอาดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
9: แสดงว่าเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีการจดเป็นมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการรับเงินมาแล้วโอนเข้าของเขาเลย
10: ครับตรงนี้อยู่ในเนื้อสำนวนอยู่แล้วครับ
9: อ๋อ
10: ครับ
9: เขาก็เลยพอเขาเห็นว่ามันมีข่าวของวัดพระบาทน้ำพุเขาก็เลยไปจดเพื่อให้เป็นมูลนิธินะฮะเพื่อที่จะมาสวมภายหลังว่าอ้าวทั้งนั้นต่อมาเนี่ยมาออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวออกใบอนุโมทนาแต่จริงๆถ้าเกิดสมีดูละเอียดจริงๆเนี่ยสมีจะไม่ทำแบบนี้เลย
10: ครับ
9: เพราะสมีขออภัยนะคือผมนำเสนอไอ้มุ่งพระบาทน้ำพุเนี่ยหลายครั้งหลายหนหลายวันเลยที่สำคัญที่สุดที่เขาเกมกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินที่บริจาคมาให้วัดนะครับแต่ออกไปเป็นใบอนุโมทนาบัตร
3: ครับ
9: บางใบเนี่ยปั๊มตาวัดด้วย
3: ครับ
9: ถึงโดนจำได้ไหมพี่หมี
3: จำได้ครับ
9: นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเลยเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยถ้ามันไม่เข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันไปไหนพอเขาไปตรวจสอบแล้วเอาไปกระทบยอดกับทางไอตัวใบอนุโมทนาบัตรอนุโมทนาบัตรเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเงินเนี่ยมันไปอยู่กับหลวงพ่อ
3: ครับครับ
9: อันนี้เป็นที่มาที่ไป
10: ครับ
9: โอ้โหเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของงงเงินล่าสุดเห็นบอกว่า200กว่าล้าน
10: เป็นเงินสด140ที่เป็นตัวเจอจากที่วัดนะครับประมาณ140
9: ล
10: ้
9: าน
10: 140ล
9: ้
10: าน
9: เขาบอกเมื่อวานนี้ทางกองปราบเองเนี่ยเอาเครื่องนับเงินไปนับจนเครื่องพังไป2เครื่อง
3: ครับ
9: จริงใช่ไหมฮะ
3: เครื่องเล็กครับ
10: เครื่องมันเล็กครับของเรามีคือเรายืมร้านทองแถวนั้นมาด้วยมาใช้แล้วก็ร้านเขาปิดเราก็เลยต้องเอาไปคืนเราก็เลยเอาเครื่องเล็กมาใช้มันพัง
9: ครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามด้วยตกลงโต๊ะกลมนั่นน่ะที่ยึดมาเนี่ยจะเปิดประมูลไหมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมัน เยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: อาหารแมวคานิวา
21: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
22: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: คือผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่ทางฝั่งของตัวในโชติทำเนี่ยเขาทำแค่สองคนจริงๆแล้วเพราะตัวเส้นเงินเนี่ยมันอาจจะกระจายไปหาใครอีกหรือเปล่าอันนี้ทางกองปราบได้มีการตรวจสอบหรือยังครับ
13: คือขออนุญาตครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบก็จริงๆอ่ะก็มีบุคคลที่อยู่ในข่ายเนี่ยก็มากกว่า2แต่พยานหลักฐานที่มันชี้ชัดจริงๆเนี่ยตอนนี้ณตอนนี้ก่อนที่เราจะไปนำเสนอสารเพื่อขออนุญาตออกหมายจับเนี่ยมันยังบ่งชัดแค่2คนนะครับแต่หลังจากเนี้ยที่เราจับกุมแล้วเราก็มีการนำหมายค้นเข้าไปเพื่อยึดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจากสถานที่ที่เราเข้าค้นเมื่อวานเนี่ยเราจะได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลดูว่ามันมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่อย่างไร
9: มีในเครือข่ายหรือว่าคิดน่าจะมีไหม
13: ถ้าความรู้สึกจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าความรู้สึกเดียวกันกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คิดว่ายังไงก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องอยู่ที่ภายใต้พยานหลักฐานที่เราพบนะครับเพราะว่าจริงแล้วการดำเนินคดีมันก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับ
9: เวลาเซ็นเนี่ยเขาเซ็นกันกี่คน
13: เซ็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยนะครับก็คือ1วัยยาวัยกรนะครับ2คือท่านเจ้าอาวาสเพราะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนะครับอำนาจเซ็นจะมีอยู่2คนนี
9: ้ครับ
13: ก็ซึ่งเมื่อวานที่เข้าไปรวบรวมเนี่ยก็ได้ต้นขั้วของใบอนุโมทนาบัตรซึ่งต้นขั้วเนี่ยมันจะมีมาก่อนหน้าที่มันจะมี1ตุลาเนี่ยอันนี้จะเป็นเปเปอร์หมดครับ
10: 1 มกราคม
13: 69เป็นต้นมาเนี่ยมันจะเป็นระบบอินโดนีเซียหมดนะครับจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเราก็เลยได้ย้อนกลับมาซึ่งเนี่ยต้องไปไล่ดูว่ามันจะมียอดเงินที่ออกไปแล้วเงินไม่เข้าวัดบ้างอีกหรือไม่มากน้อยเพียงใดอันนี้เราต้องว่าครับต้องใช้ระยะเวลา
10: เพราะที่เราตรวจสอบเนี่ยมันแค่ตั้งแต่1มกราปีนี้เป็นต้นมา
9: 1มกราปีนี้เท่านั้นเองเหรอเนี่ย
10: ครับที่ตรวจสอบมันเป็นระบบอินโดนีเซียที่อยู่ในที่ดำเนินคดีแต่เราต้องตรวจสอบเอกสารที่เราตรวจยึดมาเมื่อวานที่เป็นพวกต้นขั้วตามที่ท่านรองสมเด็จบอกซึ่งตรงนี้ต้นขั้วพวกนี้มันมีเยอะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการประมวลแล้วก็ตรวจสอบ
9: ครับ
10: ก็อาจจะเจอหมดความมูลค่าความเสียอาจจะเพิ่มขึ้นหรือครับ
9: คือณขณะนี้เนี่ยผมอยากถามแบบเอาชัดๆเลยนะฮะเงินในบัญชีของหลวงพ่อเองเนี่ยอดีตหลวงพ่อเนี่ยเงินเฉพาะเงินในบัญชีนะฮะมีเงินอยู่เท่าไหร่ฮะ
13: เท่าที่ตรวจพบหลายๆบัญชีของแกเนี่ยก็เสด็จน้ำนะตอนนี้ยอดกลมๆอยู่ที่ประมาณ290ล้านนะครับ
9: 290ล้านบาท
10: ใช่290
9: บัญชีอยู่ในบัญชีนะฮะอันเนี้ยของหลวงพ่อนะ
10: ใช่ครับหลายๆบัญชี
9: หลายๆบัญชีรวมแล้ว290ล้านบาท
10: ใช่ครับ
9: เงินสดที่ไปเจอเมื่อวานเท่าไหร่นะฮะ
13: ก็ประมาณ138ล้าน
9: อีก138ล้านบวก290เป็นเท่าไหร่แล้วนั่นน่ะ422ล้านนะ
10: 428
9: นะฮะ428ล้านนะฮะแล้วก็มีทองคำอีกเท่าไหร่นะฮะ
13: ทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับรวมถ้าช่างได้เนี่ยก
10: ็ประมาณพันกว่าบาทแต่มันมีทองคำที่เป็นพระพุทธรูปครับเป็นรูปใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยน้ำหนักมันเยอะครับน้ำหนักมันเยอะมันเยอะแล้วข้างใต้เนี่ยเขาเอาปูนปาเตอร์อัดไว้เราก็เลยอาจจะหามวลน้ำหนักที่แท้จริงไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยที่ลองตรวจสอบดูเนี่ยน่าจะน้ำหนักองค์ละประมาณกิโลกว่าๆถึง2กิโลครับอีกประมาณ7องค์ครับอีกประมาณ7ถึง10องค์ผมไม่แน่ใจตรงนี้ครับ
13: ถามท่านว่าประมาณโล องละโล
10: สี่ตรงนี้คือต้องไม่แน่ใจเพราะมันต้องหลอมก่อนมันถึงจะรู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับ
1: แต่เป็นทองพิสูจน์แล้วเป็นทองทั้งหมดเลยหรือเปล่า
10: ฮะเป็นสีทองแต่ยังไม่ได้พิสูจน์คร
1: ับ ไม่รู้ข้างในเป็นอะไร
10: ต้องไปยิงครับ
1: แต่ถ้าเป็นทองคำแท่งต่างๆนานาที่เจอเนี่ย
10: ก็อาจจะมี
1: พันกว่าบาท
10: อาจจะมีน้ำหนักประมาณ10กิโลครับ
1: พันกว่าบาท
10: ครับ
1: อาจารย์โอ้โหพันกว่าบาทเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ
10: อันนี้พันกว่าบาทครับ
1: พันกว่าบาท
10: แล้วก็บวกอีก10กิโลนะครับไอ้พันกว่าบาทนี่ก็คือพันกว่าบาทแล้วก็ไอ้ที่เป็นไอ้เป็นรูปพระพุทธรูปอีกประมาณ10กิโล
1: โอ้โห
13: ที่เอามาหลอมเป็นทอง
1: พันกว่าบาทนี่ก็ประมาณ70ล้านละ
13: พระพุทธรูปที่เห็นนี่คือเป็นทองแต่ตรงแท่งที่ตั้งอาจจะไม่ใช่
10: ใช่ครับใช่ครับตัวนี้คืออย่างพระพุทธรูป4องค์ด้านหลังนะครับ4องค์ด้านหลังเนี่ยข้างอันนั้นจะมีน้ำหนักเยอะมากถ้าเราช่างตาช่างน้ำหนักมันเยอะแต่พอเรามาพลิกดูข้างใต้เนี่ยปรากฏว่ามันมีปูนปัตเตอร์อัดอยู
1: ่
10: ปูนปัตเตอร์อัดอยู่คราวนี้เราก็ลองเคาะปูนปัตเตอร์ออกแล้วก็ลองช่างไปเพียวดูเนี่ยมันน้ำหนักเกือบ2กิโลครับก็รวมๆตรงนี้ก็ประมาณเกือบ8กิโลในตีเป็นกี่บาทแต่ตรงนี้ก็ต้องลองคำนวณดูอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นคุณชมครับคือตอนนี้เอาคร่าวๆเลยนะเงินในบัญชี290ล้านนะครับบวกเงินสดที่เจออีกเมื่อวาน138ล้านนะฮะทองคำอีก 1,000 บาทผมตีแค่ 1,000 กว่าบาทอ่ะนะอีกประมาณสัก70ล้านเบ็ดเสร็จรวมประมาณสัก500ล้าน
10: ครับ
1: ตอนนี้500ล้านอันนี้คือยังไม่ได้มีการไปเช็คว่ามีการกระจายไปอยู่ตรงจุดไหนอีกนะฮะ
13: ครับ
1: ไปอยู่กับสีกาเท่าไหร่ไปอยู่กับบุคคลที่3อีกเท่าไหร่ที่4เท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปไล่ดู
13: ครับ
1: โอ้โหแต่ตัวท่านเองตอนนี้เท่าที่เจอณตอนนี้เนี่ย500ล้าน500ล้าน
13: ถ้าตีกลมๆณตอนนี้ก็ได
1: ้เงินที่เข้าไปเนี่ยขออนุญาตนะฮะเป็นเงินที่ขายวัตถุมงคลหรือเป็นเงินทำบุญฮะ
13: เท่าที่เราตรวจพบเนี่ยถ้าตีณตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าความเสียหายจากการทำบุญแล้วมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นประมาณสักร้อยล้านนิดๆเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูซิว่าในมูลค่าความทรัพย์สินที่ได้มา500ล้านเนี่ยมันมีใบอนุโมทนาบัตรหรือว่ามันมีอะไรที่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นด้วยหรือไม่นะครับ
1: ครับก็คือหนึ่งเนี่ยมาจากวัตถุมงคลที่มีการให้เช่าใช่ไหมฮะสองคือบริจาคเข้ามาค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่น
13: คือถ้าเกิดว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลของท่านเนี่ยของท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นเกจิเป็นพระอาจารย์ที่ทางเซียนพระทางอะไรเนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยตั้งแต่ปี49ที่พ่อสร้างเหรียญอะไรนะเหรียญอะไร
1: เหนือดวง
13: ดวง
1: เหนือดวงตอนนี้เป็นเหนือโต๊ะไปแล้วครับท่าน
13: นะครับก็ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เราตรวจยึดตรวจพบเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนเพราะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ใช่ไหมครับ คือเขาทำมาหาได้มาจากอะไร อันนั้นก็ต้องว่ากันไป
1: เขาจะทำ
13: มีสิทธิ์ทำได้หรือเปล่า มันเหมาะมันควรหรือไม่อะไรยังไงอันนั้นต้องว่าอีกทีนึง ว่าถามว่าก็ต้องดูนะครับว่าทางสงฆ์ห้ามหรือไม่ที่จะไปทำวัตถุมงคลเป็นพุทธภาณิชย์ทำไม่ได้ห้ามอาจจะไม่ผิดหรือเปล่าต้องดูอีกที
1: ถามพี่หมีแล้วพี่หมีได้นะ
13: ครับ
1: คือทางฝั่งของตัวทางท่านรองกำลังจะบอกแบบนี้ว่าเงินเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแยกกันออกไปแล้วต้องไปตรวจความผิดกันต่อ
13: ครับ
1: คือที่ท่านบอกก็คือว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของวัตถุมงคลอาจจะทำวัตถุมงคลขายแล้วเงินเข้ามาเป็นของท่านหรือเปล่า
13: คร
1: ับ ถูกไหมฮะท่านมองแบบนี้หรือเปล่าแต่ผิดหรือไม่ผิดอันนี้ตอบไม่ได้มหามีว่าไงฮะ
2: ประเด็นคือว่าท่านเป็นเจ้าวาดครับพี่หนุ่มครับถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยเขาให้แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีวัดชัดเจนทีนี้ในการทำวัตถุมงคลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำโดยวัดทำเองหรือว่ามีเซียนพระมาร่วมกันแล้วก็ทำเนี่ยนะแต่ทำเนี่ยชื่อวัดขึ้นนะครับชื่อวัดขึ้นมีชื่อท่านชื่อวัดนะฮะของวัดพุทธไทยสวรรค์เพราะฉะนั้นพอขึ้นชื่อวัดเนี่ยเหมือนกับเราเอาชื่อบริษัทไปใช้ในกิจการต่างๆทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นของวัดนะครับยกเว้นกรณีที่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับท่านทำในวันเกิดของท่านตั้งหากไม่เกี่ยวกับวัดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแยกบัญชีอย่างนี้ไม่ออกเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะแยกออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานอย่างที่ท่านลองพูดว่าความเป็นเจ้าพนักงานคือเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแยกเงินวัดกับเงินตัวเองออกได้ในกรณีที่ทำกิจการใช้คำว่ากิจการนะครับเพราะคำเนี้ยมันอยู่ในพรบสงฆ์มาตรา37อนุ1จัดกิจการและสาธารณสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีคำว่าจัดกิจการทุกอย่างมันคือกิจการแล้วพอมีขึ้นชื่อวัดมันเข้าข้อกฎหมายกิจการดังกล่าวผลประโยชน์รายได้ต้องเข้าวัดครับ
1: ครับ
13: ครับ
1: อาจารย์ละฮะอาจารย์มองเรื่องนี้ไงเรื่อง
4: คือจริงๆแล้วเนี่ย
1: เมื่อวานนี่เกรงใจลูกศิษย์เขามานั่งอยู่ด้วยนะเมื่อวาน
4: โอ้พี่ผมเกรงใจเยอะมาก
1: ใช่ไหม
4: เพราะว่ากระทบหมดอ่ะเซียนก็กระทบผู้หลักผู้ใหญ่กระทบตำรวจก็กระทบ
12: ต้องทบกันหมดเรื่องพวกนี้ต้องให้ผมวิเคราะห์ผมมองว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่างานเนี้ยจุดตัดมันอยู่ที่อนุโมทนาบัตร
1: ครับ
12: ไม่ทำก็ได้ท่านาทีแรกถ้าคุณก็บอกไปซะว่าพระเครื่องที่จัดสร้างเหล่านี้เป็นของส่วนบุคคลเช่นผมสมมุติว่าผมเป็นเจ้าอาวาสผมให้พี่ตุ๋ยเป็นคนสร้างผมทำหนังสือเซ็นว่าให้นายตุ๋ยสร้างโดยนายตุ๋ยถวายเงินให้วัดมา500ล้านบาทนายตุ๋ยจะเอาไปพักเครื่องไปขายเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของนายตุ๋ยพอมันจะขาดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะอารมณ์เดียวกับเสียอู๊ดคดีของเสียอู๊ดสมเด็จเหนือหัวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่มีคดีตอนนั้นนะรอดเพราะก็ใช้วิธีนี้ดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นของคือผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดก็คือพระเครื่องมันเหมือนดอกไม้ธูปเทียนนะคุณนุ่
1: ม
12: ถ้าเราลงบัญชีให้มันเป็นดอกไม้ธูปเทียนซะน่ะมันก็จบทำไมจะต้องไปลงเป็นอยู่ในรูปของเงินบริจาคคือแล้วเรายิ่งไปดื้อถลายถลือกจะเอามาใส่ระบบบัญชีในรูปแบบมูลนิธิตามของกระทรวงมหาดไทยอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าทำไม่ได้มันก็จะไปมันไม่เข้าเกณฑ์อะสิ่งที่เขาทำมันไม่เข้าเกณฑ์ไม่ว่าไม่เข้าเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในการมูลนิธิไม่เข้าเกณฑ์ของสำนักงานผู้สารแห่งชาติแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เขามี e-donation คุณหนุ่มเชื่อไหมวัดหลายวัดเดี๋ยวนี้เขาแอดวานซ์ถึงขนาดว่าอย่างปีบัญชีภาษีล่าสุดที่ผมยื่นเนี่ยอย่างดีคือดีวันดีคืนรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหมดเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายเงินผมไม่กี่บาทแล้วที่ตกใจกว่านั้นคือผมไปทำบุญวัดเทวราชกุญชรกับไปทำบุญวัดสามพระยาแม่งขึ้นหมดเลยแล้วให้ผมลดหย่อนได้ตรงนั้นเลยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราไปทำบุญที่ไหนบ้างโดยแค่สแกนเนี่ยสแกนเราจำไม่หรอกว่าเราไปวัดไหนเราสแกนอะไรอะแต่สรรพากรถ้าคุณยื่น e-filing เนี่ยยังไงคุณก็เห็นว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าคุณไปทำบุญวัดไหนบ้างดังนั้นฝากนะครับถ้าหลวงพ่อองค์ไหนก็ตามเหมือนอย่างที่เมื่อเช้าผู้บังคับการกองปราบปรามมันแถลงข่าวอ่ะเขาจะไม่เอาไว้นะครับเพราะท่านต้องระวังด้วยว่าของพวกเนี้ยท่านควรจะต้องฝึกในการลงบัญชีซึ่งเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องเงินทอนวัดแล้วไหมคุณหนุ่
1: ม
12: ว่าพระเนี่ยต้องเข้าใจการลงบัญชีวัตถุมงคลก็ควรจะลงบัญชีเป็นรายได้อื่น
1: ๆ
12: หรือลงบัญชีรายได้เป็นจากการขายของบริจาคขายของที่ลึกไม่ควรจะเอามาลงแล้วออกอนุโมทนาบัตรเพราะถ้าคุณองค์พระคุณก็สวยเพราะว่าคุณก็เป็นเงินผิดประเภทมันคือเงินทำบุญใหม่ถึงเช่นอธิบายยังไงดีล่ะมันก็เหมือนกับสมัยตอนที่แพรลี่รับสแกนตอนสมัยเขาเป็นพระ
1: ครับครับ
12: คือทุนต้องแยกว่าเงินส่วนตัวกับเงินวัดกฐินนี่คือเงินวัดพระป่าคือเงินวัดแต่พอเงินขายวัตถุมงคลเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นที่สีเทาแล้วคุณจะถ้าคุณจะเป็นคนบริหารการบัญชีคุณจะเอาไว้ในวัดหรือคุณจะเอาไว้ส่วนตัวซึ่งมันทำได้ทั้งคู่ผมเชื่อว่าพระในประเทศไทยเนี่ยมีเงินส่วนตัวในบัญชีหลักพันล้านผมถามเลยเจ้าคณะภาคไหนผมชี้แม่องค์ไหนมีเงินในบัญชีพันล้านอ่ะเขามีแล้วตำรวจทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะอะไรก็เขาบอกว่าเงินเขา
1: อ้าวอย่างนี้เราไปแย้งได้ไหมสมมตินะเปิดมีมูลนิธิแต่ไม่ได้ทำงานทำการเลย
6: ไอ้ตรงนี้คือจุดตัดที่ต้องอธิบายครับพี่หนุ่ม ที่ท่านรองท่านตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้นะครับเห็นด้วยนะครับก็คือว่าเอาให้ชัดก่อนระหว่างมูลนิธิกับวัดคือเดิมนะครับในปี2505เนี่ยพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยวัดเป็นนิติบุคคลตามมาตรา72ของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่หลังปี35เนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะครับก็คือนิติบุคคลของวัดเป็นกฎหมายมหาชนแต่ทีนี้เนี่ยมูลนิธิในวัดเนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์มันแยกส่วนกันนะครับเนื่องจากว่ามูลนิธิสมาคมเนี่ยเขาทำงานตามวัตถุประสงค์มีคณะกรรมการชัดเจนถูกไหมครับแม้ประธานคณะกรรมการจะเป็นเจ้าวาดก็จริงแต่วัตถุประสงค์ต่างกันและเงินของมูลนิธิไม่ใช่เงินวัดเงินวัดไม่ใช่เงินมูลนิธิประเด็นสำคัญก็คือว่าในกรณีที่เขาเปิดมูลนิธิสมาคมขึ้นมาในวัดเนี่ยมินเมต่อการที่จะสมคบกันฟอกเงินกล่าวคือยังไงก็คือว่าในการเอาเงินวัดแล้วไปออกใบอนุโมทนาในนามมูลนิธิมันทำไม่ได้เนื่องจากว่าในการเปิดมูลนิธิสมาคมถ้าไม่ครบ3ปีไม่สามารถที่จะออกใบตอบแทนในลักษณะผู้บริจาคแล้วไปลดหย่อนได้ถูกไหมครับ
1: เปิดมาเมื่อปีปลายปีที่แล้ว
6: ใช่ใช่ทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้เนี่ยเขามีวิธีการง่ายๆโดยที่หลังจากเกิดกรณีสีกาคนดังเมื่อปี68เขาก็ชิงไปเปิดเพื่อที่จะเอาเงินไปเข้าสมมุตินะครับแต่เขาลืมศึกษาไปว่าพอเปิดมูลนิธิเข้ามาเนี่ยการเอาใบอนุโมทนาวัดไปออกในนามมูลนิธิเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วทำเอกสารเป็นเท็จ หรือปลอมขึ้นมาทำฉบับและเงินที่ไปเข้ามูลนิธิกับวัดมันเป็นลักษณะการเอาเงินไปฟอกเพื่อที่จะเอาไปเข้าบุคคลที่3หรือเจ้าวาดหรือใครก็แล้วแต่
1: ซึ่งจริงๆผมถามนี่เป็นความรู้จริงคือไอ้การเปิดมูลนิธิแบบนี้มันตรวจสอบได้จริงๆใช่ไหม
6: ตรวจได้ครับเพราะว่าเป็นเอกชน
1: มูลนิธิมันบิดได้ไหมมันบิดนู่นบิดนี่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็มีช่องมันไหม
6: ช่องมีแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะต้องมีส่งงบการเงินวัดเป็นนิติบุคคลแต่วัดไม่มีงบการเงินนะครับแต่มูลนิธิสมาคมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีรายรับราย

0: ถ้าตั้งใจจะบริจาคให้วัดเงินกฐินเงินพระป่านั่นแหละคุณออกคุณทำให้เลยเข้าวัดใช้ระบบอีโดเนชันนั่นอนุโมทนาบัตรออกได้แต่ถ้าจะในนามมูลนิธิสิ่งที่คุณทำได้นาทีนี้คือแค่หนังสือขอบคุณครับ
1: เมื่อกี้พี่หมีแกพูดเนี่ยผมมองว่านิติบุคคลแยกจากการวัดก็เป็นนิติบุคคล
2: ชัดเจน
1: ที
2: ่
1: ถูกต้องนิติบุคคล
0: ใช่
1: ทีนี้พระท่านเองเนี่ยท่านได้เงินบริจาคคือส่วนตัวผมมองว่าอย่างท่านโชติอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะบอกก็ได้ว่าท่านได้รับเงินแหวนโดยตรงเข้ามาส่วนตัวซึ่งมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ
2: โดยข้อกฎหมายทรงทำไม่ได้ครับ
1: ทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ตุ๋นนะฮะ
4: ขอบ
3: คุณ
4: ครับ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณ
4: ครับ
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: คาริวะคาริวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคาริวะ
8: อาหารแมวและสุนัขคาริวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
10: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวว
14: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk พบกับดิฉันสายเบนจมาลัญญาสิเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะ106 Active Talk วันนี้เราจะในประเด็นภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังค่ะต้องบอกเลยว่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตัวเลขเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองบอกว่าไทยเราเนี่ยส่งเด็ดรูปอยู่ที่กว่า 74,000 คันเพิ่มขึ้นกว่า 2% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของในขณะที่มูลค่าการส่งออกเนี่ยก็อยู่ที่กว่า 50,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นเอ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองตัวเลขสะสม7เดือนแรกของปีเนี่ยกลับยอดส่งออกรถยนต์นั้นลดลง 6% ค่ะก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวจริงหรือว่าเป็นเพียงสัญญาณบวกในบางตลาดเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็ร่วมวิเคราะห์กันกับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสายครับ
0: ค่ะก่อน
1: เคารพครับ
0: ค่ะอยากให้คุณสุรพงษ์ค่ะช่วยเล่าถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยของผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ดูทำท่าเหมือนกับจะดีนะครับที่ทำเพราะว่า7เดือนที่ผ่านมาเราผลิต800,000กว่าคัน800,000กว่าคันก็กับ7เดือนปีที่แล้วก็ลบ 0.09 น้อยมากเรียกว่าเสมอตัวนะฮะยอดขายสิดีนะยอดขายก็คือ 400,000 กับ 6,000 กว่าคันบวกถึง 15% นะครับจาก7เดือนปีที่แล้ว 15% แต่ยอดส่งออกก็ไม่ค่อยดีนะเพราะส่งออก 95,000 กว่าคันติดลบไป 6.86% ครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกกลางครับตั้งแต่เกิดสงครามวันที่28กุมภาพันธ์ที่ทางสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านตอนนั้นแล้วก็น้ำมันก็สูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นยังไม่พอแต่ว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้เดือนมีนาคมที่เราจะส่งรถยนต์ไปที่กลางไปถึงช่องแคบฮอร์มุซแล้วเรือไม่กล้าผ่านครับต้องกลับมาจอดที่อินเดียบ้างสิงคโปร์บ้างหรือว่ากลับไปเลยก็มี
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้พอถึงเดือนเมษาก็ยิ่งน้อยลงไปอีกลบไป 91% ไม่ถึง 1,000 คันครับเพราะเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางใน 200,000 คันแต่ว่าตอนนี้5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ส่งไปที่ตะวันออกกลางลดลงไปถึง 36,000 กว่าคันครับครับอันนี้ก็ทำให้เราต้องปรับเป้าการส่งออกลดลงมา 50,000 คันเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านเอเชียก็ติดลบไป 16,000 กว่าคันเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ทางนี้ก็เพราะว่าโดนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาแย่งตลาด
0: ค่ะ
1: เข้ามาขายทั้งฟิลิปปินส์ทั้งทางด้านพวกประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยเลยทำให้การส่งออกของเราซุดลงไปในตลาดเอเชียครับอันนี้สองตลาดที่ก็หายไปแล้ว 50,000 กว่าคันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับเป้าลดไป 50,000 คันก็ไม่แน่ว่าลดจาก 950,000 เหลือ 900,000 คันแล้ว 900,000 คันจะอยู่ไหมก็ต้องคอยติดตามว่าตลาดทางด้านออกกลางนี้จะเป็นอย่างไรครับพอเห็นตอนนี้ก็เริ่มรบกันอีกแล้ว
0: เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ือความต้องการมีนะครับตะวันออกกลางแต่ว่าส่งไปไม่ได้บางยี่ห้อเนี่ยต้องอ้อมไปที่แหลมกูดโฮปมันก็เสียทั้งเวลาเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าเฟรทขึ้นนะค่าเบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นโอ้โหหนักเลยแต่ว่าเขาก็มีความต้องการเขาก็ยอมจ่าย ค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับทางด้านตะวันออกกลางเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยส่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 21% นะฮะเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้เหลือ 14%
0: โอ้โหหายไปเยอะเลยนะคะ
1: หายไป 36,000 กว่าคันนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับครับต
0: ้
1: องรอดูต่อไปว่าตะวันออกกลางนี่จะเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะคุณสุรพงษ์คะมีอีกตัวเลขหนึ่งตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดในฝั่งของออสเตรเลียกับโอเชียเนียที่เหมือนจะเติบโตขึ้นมาได้ดีตรงนี้มันมาจากปัจจัยอะไรคะ
1: ทางด้านออสเตรเลียคงจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเรา
0: ค่ะ
1: เราส่งรถกระบะไปก็น่าจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 32% ของที่ยอดส่งไปทางด้านออสเตรเลียทั้งหมดไม่ใช่ที่ส่งออกทั้งหมดนะฮ
0: ะ
1: ส่วนรถยนต์นั่งก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 22% ของการส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากๆครับทีนี้ทางด้านออสเตรเลียนี้ความจริงทางด้านรถยนต์จีนเนี่ยเขาก็เข้าไปเยอะนะฮะทำให้รถยนต์นั่งของเราเนี่ยติดลบไปแต่ว่าทางด้านรถกระบะของเรายังดีอยู
0: ่
1: ครับเพราะว่ารถกระบะนี้ก็มันเป็นรถบรรทุกนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกระบะบรรทุกก็สู้ไม่ได้เพราะแรงบิดต่ำกว่าแต่บรรทุกของหนักๆไม่ได้ครับไอ้ตรงนี้เลยทำให้รถกระบะของเรายังส่งออกไปได้ดีอยู่ทางด้านออสเตรเลียครับแต่รถยนต์นั่งโดนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนราคาถูกเข้าไปแย่งไปครับครับเมื่อปีที่แล้วก็ทางด้านที่ประเทศออสเตรเลียนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งนะก็ลดลงไปหมื่นกว่าคันจากไทยเราเป็นอันดับสองที่เขานำเข้าก็ติดลบลงไป 19,000 กว่าคันครับอันนี้คือเฉพาะรถยนต์นั่งนะเพราะจีนเข้าไปในตลาดออสเตรเลียอยู่ที่สัก3ปีมาแล้วแล้วก็แย่งตลาดเราเข้าไปเรื่อยๆรวมทั้งด้านญี่ปุ่นก็โดนแย่งตลาดไปรถจากเกาหลีก็โดนแย่งตลาดไปเหมือนกันมีแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแห่งเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเริ่มใช้กฎหมายควบคุมการปล่อยพวกคาร์บอนไงฮะครับเริ่มมีการปรับตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะหนักขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นพวกที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะได้เปรียบตรงนี้ครับแต่ว่าตอนหลังก็เห็นบอกว่าคนมักจะนิยมพวกไฮบริดมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าประเทศออสเตรเลียก็โครงสร้างเป็นประเทศกว้างใหญ่คนก็เดินทางเพราะฉะนั้นเดินทางก็มีความกังวลเนี่ยว่าสถานีชาร์จจะมีไหมเพราะฉะนั้นคนก็หันมาสนใจพวกไฮบริดก็ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของทั้งโลกแม้แต่ในประเทศจีนก็เหมือนกันคนก็สนใจมาทางด้านไฮบริดมากขึ้นเหมือนกัน
0: อาจจะเห็นปัญหาเยอะด้วยหรือเปล่ารถไฟฟ้า
1: ใช่เพราะว่าประเทศเขากว้างไง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็คนก็เดินทางสถานีชาร์จของเขามีตั้ง2,800,000กว่าสถานีนะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ว่าแล้วจะหาสถานีชาร์จได้ไงถ้าเกิดแบตเตอรี่มันอ่อนลงอันนี้เป็นเรื่องความกังวลสหรัฐก็เหมือนกันสหรัฐเขาก็เป็นประเทศกว้างเหมือนกับประเทศอยู่ที่เขาตั้ง50กว่าประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็ชอบเดินทางเขาก็หันมาทางด้านไฮบริดเหมือนกันยุโรปก็เหมือนกันเพราะว่า EU นี่ก็หลายประเทศสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าใช่ไหมครับในตรงนี้ก็ทำให้คนหันมาชอบไฮบริดกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไฮบริดก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเหมือนเมืองไทยเราไฮบริดก็ขายดีนะครับเพราะว่าเหมือนคงทราบกันนะตามสื่อ ว่าในเทศกาลต่างๆแย่งกันใช้สถานีชาร์จกันครับ
0: ที่ยังไม่เพียงพอ
1: ม
0: ี
1: เรื่องมีราวกันใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกความพร้อม
0: เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคุณสุรพงษ์ว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่ตลาดยานยนต์ของบ้านเราตอนนี้กำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้างวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุรพงษ์มากๆเลยนะคะ
1: ครับยินดีมากครับขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ปิดท้ายกันที่อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFT ซัด4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: และนี่ก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันไซเป็นจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
6: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: วัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่านักละครสัตว์ตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านักละครสัตว์พุทธศักราช2483เช้าวันนั้นภายในห้องรับประทานอาหารของบ้านพัชราพรคณะพักสามเกลออยู่กันพร้อมหน้าท่านเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์นั่งอยู่หัวโต๊ะถัดมาทางซ้ายประภัยประภานวลละออเจ้าคุณปัจจนึกนั่งหัวเหน่งอยู่หัวโต๊ะด้านหนึ่งทางขวามือคือพลนิกรกับด็อกเตอร์ดิเรกนรงฤทธิ์ขาดกิมหงวนไปคนเดียวทุกคนสนทนากันเงียบๆเพื่อฆ่าเวลารอคอยอาเซียเจ้าคุณปัจจนึกบ่นกระปอดกระแปดในเรื่องความโอเอล่าช้าของเสียงหงวนทำให้การรับประทานอาหารแทบทุกมื้อคลาดเคลื่อนเวลาไปสายตาของเจ้าคุณประสิทธิ์มักจะไม่ใคร่ห่างจานไข่ลวกคุยกันไปคุยกันมาชำเลืองมองดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านก็สะดุ้งโหยงเมื่อเห็นไข่ในจานหายไปถึง4 ฟองประมุขของบ้านพัชราพรเปลี่ยนสายตามาที่ใบหน้าไอ้เสือมือกาวทันทีนิกรนั่งสับปะงกเงึกๆเอ็นศีรษะซบอยู่บนบ่านายแพทย์ดิเรก
1: เฮ้
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ร้องลั่น
1: ไอ้ก่อน
0: กระดิ่งทองลืมตาโพลงสายตาทุกๆคู่จ้องมองมาที่เขานิกรเคี้ยวปากจับๆยิ้มแห้งๆยักคิ้วกับเจ้าคุณประสิทธิ
2: ์ว่ายังไงครับ
0: เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะหึ
1: เสือกขโมยไข่ไปทำไมตั้ง4 ใบ
0: ในหน้าทะเลนเอียงคออมยิ้ม
2: แน่ผมนอนหลับอยู่แท้ๆ
1: อย่ามาทำไก่ไข่ไก่ในจานแม่ครัวเขาลวกไว้ให้11 ใบเฉพาะพวกเรา11 คนคนละใบข้าคอยนับไว้นี่ว่าน
0: ิกรคอนควับ
2: ปุถโธคุณอาแล้วก็ทำเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไปได้อย่ามาซ้อมค้างหน่อยเลยครับผมไม่ได้เอามาจริงๆนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นไม่ได้ซ่อนเร้นให้ตายสิครับ
0: คณะพักหัวเราะครืนคุณหญิงประสิทธิ์ยกมือชี้หน้าหลานชายจอมทะเลนของท่าน
2: แกอย่าทำเป็นคนตะกละตะกลามไปหน่อยเลยนะนิกรเร็วเอาไว้ในจานตามเดิมประเดี๋ยวแม
0: ่นิกรชักฉิวส่งเสียงเอตโรขึ้นทันที
2: แล้วกันสิครับใครเป็นคนเห็นว่าผมขโมยไข่มาปุถโธให้แกตายโหงตายห่า
0: คุณหญิงประสิทธิ์ตวาดแหว
2: เอ้ยครับขอโทษครับเผลอไป
0: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
2: อย่าเล่นบ้าๆโว้ยไอ้กอนไข่เขาลวกมาทุนจำกัดกินพอหอมปากหอมคอคนละใบเท่านั้น
0: ไอ้เสือมือกาวขมวดคิ้วย่น
2: คุณพ่อรู้ได้ยังไงว่าผมเอาไข่มาคนไหมล่ะครับถ้าไม่มีพนันเอาอะไรกัน
0: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะชอบใจลุกขึ้นเดินเข้ามาหาลูกเขยของท่าน
2: ถ้าค้นไม่ได้ในตัวแกฉันยอมอดไข่สำหรับมื้อนี
0: ้นิกรหัวเราะงอหายผุดลุกขึ้นยืนและหมุนตัวไปทางเจ้าคุณปัจจนึก
2: เชิญครับเชิญค้นถ้าได้ไข่ในตัวผมยอมให้คุณพ่อกระทืบ
0: เจ้าคุณพยักหน้าหงึก
2: กระทืบตรงไหนกระทืบยอดอกสิครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแล้วพูดว่า
2: ใครเป็นพยานด้วยฉันว่าเจ้ากรเอาไข่ในจานไปถ้าแกไม่เอาไปใครจะเอาไปฉันรู้นิสัยแกดีนี่นาเผลอไม่ได้อ้าวก็อย่าเผลอสิครับ
0: ท่านเจ้าคุณทำปากยื่นในตาถลนยกเท้าเตะหน้าแข้งพระราชบุตรเขยดังก๊อก
2: ยืนนิ่งๆฉันจะค้นแก
0: ไอ้เสือมือกาวยิ้มแก้มตุยหันมาพูดกับพล
2: เฮ้ยนอนหลับไม่รู้เรื่องสักหน่อยแฮะหาว่าขโมยไข่
0: เจ้าคุณปัจจนึกตบหน้านิกรดังเพี้ย
2: ไม่ต้องพูดยืนนิ่ง
0: ๆพูดจบท่านก็ค้นกระเป๋านี้ก่อนแล้วบ่นพึมพำ
2: ไข่ตั้ง4 ใบน้อยอยู่เมื่อไหร่เฮ้ยอ้าปากดูสิ
0: คณะพักหัวเราะคลื่น
2: อะไรคุณพ่อผมจะอมไข่ไว้ในปากตั้ง4 ใบเชียวล่ะครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึก
2: ถ้าแกบริสุทธิ์แกต้องอ้าปากขึ้น
0: นิกรยิ้มแล้วอ้าปากให้กว้างที่สุดที่จะกว้างได
2: ้อ้าว
0: เจ้าคุณยกมือเกาศีรษะแกรกแกร
2: กไหนกระดกลิ้นขึ้นสิ
0: คณะพักสามเกลอหัวเราะลั่นประภาพูดขึ้นทันทีคุณพ่อโทษทำไมถึงเซ่ออย่างนี้ก็ไม่รู้มีอย่างเหรอคะไข่ตั้ง4 ใบจะเอาไปซ่อนไว้ใต้ลิ้นมันซ่อนได้เมื่อไหร่ล่ะคะเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆทำตาปริบๆมองดูนายการุณวง
2: ศ์แกไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปละวะ
0: นี่ก่อนทำบุ้ยใบกับท่านเจ้าคุณแล้วมองดูนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ซึ่งกำลังนั่งเคร่งขรึมใช้ความคิดในการที่จะแยกธาตุทองแดงให้กลายเป็นทองคำเจ้าคุณปัจจนึกยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักเข้าใจว่าดิเรกเป็นคนขโมยไข่ท่านเจ้าคุณตบหลังด็อกเตอร์หนุ่มดังป้าบ
2: ไอ้ด็อก
0: ดิเรกสะดุ้งโยง
2: เฮ้เล่นอย่างเงี้ยฝรั่งไม่ชอบนะคุณพ่อ
0: เจ้าคุณยิ้มแป้น
2: เอาไข่คืนมาเถอะยะ
0: ด็อกเตอร์ขมวดคิ้วย่น
2: ไข่ใครครับไข่ของข้า
0: เจ้าคุณปัจจนึกพูดออกมาโดยไม่ทันคิด
2: ไข่ของคุณพ่อทำไมถึงมาอยู่ที่ผมล่ะครับพี่ลึก
0: เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นลั่นห้องเจ้าคุณทำหน้าตาบ้องแบ๋วชอบกลฉุกใจได้คิดก็ยิ้มแย่ๆ
2: ไม่ใช่ไข่ของข้าหรอกเว้ยไข่ไก่นะไข่ไก
0: ่ดิเรกทวนคำซ้ำ
2: ๆไข่ไก่มันก็อยู่ที่ไก่นะสิครับ
0: เจ้าคุณทำปากจู๋กระชากแขนดิเรกให้ลุกขึ้นยืนค้นดูตามกระเป๋ากางเกงแล้วท่านหัวเราะลั่นล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงข้างซ้ายหยิบไข่ไก่4 ฟองออกมานายแพทย์หนุ่มยืนตะลึงพรึงเพริดแปลกใจอย่างที่สุด
2: My God
0: เขาร้องขึ้นดัง
2: ๆทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ผมว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับไข่4 ใบมันมาอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: เจ้าคุณปัจจนึกอมยิ้มวางไข่ไว้ในจานตามเดิม
2: แกเลวเลวมาก
0: ท่านดุดิเรก
2: คบกับไอ้กรจนเสียนิสัย
0: ดิเรกจุปากจิกจัก
2: ปะโทให้พระแก้วพระการผลาญชีวิตผมสิเอ้าคุณพ่อเข้าใจว่าผมขโมยไข่ในจานมาใส่ไว้ในกระเป๋าเหรอครับ
0: เจ้าคุณทำปากจู
2: ๋ไอ้ผู้ร้ายใจแข็งของกลางปรากฏอยู่ทนโทษยังปฏิเสธอีก
0: ด็อกเตอร์สุดตัวนั่งริมฝีปากของเขาแบะออกทีละน้อยแล้วดิเรกก็ร้องไห้ยกหลังมือเช็ดน้ำตา
2: ใครหาว่าเราขโมยไข่แช่งว่าชิบหายชิบหาย
0: เจ้าคุณปัจจนึกย่อขาลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
2: ไอ้ด็อกแกแช่งใคร
0: ดิเรกพูดพลางร้องไห้พลาง
2: ไม่รู้หรอกครับใครหาเรื่องผมก็แช่งคนนั้น
0: คุณหญิงประสิทธิ์หัวร้องงอหายเงยหน้าพูดกับเจ้าคุณปัจจนึก
3: ดิฉันคิดว่าพ่อดิเรกคงไม่ได้ขโมยหรอกค่ะเจ้ากรต้องแอบเอาใส่กระเป๋าดิเรกเป็นแน
0: ่นี่กรสะดุ้งโยงแกล้งร้องเพลงยี่เกกลบเกลื่อน
3: กระดิ่งทองแสนจะหิวข้าวเกินเวลาอาหารเช้า10 นาทีท้องมันร้องจ๊อกจ๊อกบอกว่าหิวหูสิ้นดี
2: เฮ้ย
0: เจ้าคุณตวาดแวดนี่ก่อนกระพุ่มมือไหว้แล้วพูดเจรจา
3: ว่ากระไรคราบพระราชบิดา
0: เจ้าคุณยกมือเท้าสะเอว
2: มึงเป็นคนเอาไข่ใส่กระเป๋าดิเรกใช่ไหม
0: นี่ก่อนยิ้มแป้นพยักหน้าช้าๆ
3: ถูกแล้วคราบ
0: คณะพักสามเกลอหัวเราะคิกคักไปตามกันดิเรกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหันมายกมือจิกผมนิกรและตบหน้าฉาดเขาให้
2: นี่แน่มึงปัญหาเรื่องกู
0: ไอ้เสือมือกาวสูดปากเบาๆเจ้าคุณปัจจนึกอิดหนาระอาใจเป็นอย่างยิ่งท่านเดินดุ่มๆกลับไปนั่งหัวโต๊ะตามเดิมมองดูนาฬิกาข้อมือ ล้วเจ้าคุณก็เอตโรขึ้น
2: หิวเต็มทนแล้วโว้ยไอ้เปรตงัวเนี่ยทำไมมันถึงโอ้เอ๋นักนะพาสิ
0: ท่านใดนั้นมีเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งพูดขึ้นดัง
2: ๆวัดท่อทำเป็นเด็กแดงๆไปได้หิวข้าวเท่านั้นบ่นกระปอดกระแปด
0: ท่านเจ้าคุณปัจจนึกกับทุกๆคนหันไปมองดูทางประตูเป็นตาเดียวเสียงงวนสวมเสื้อนอนสีเลือดหมูเรือนผมยุ่งเหยิงยืนสง่าผ่าเผยอยู่ที่ประตูห้องอาหารในมือถือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งเจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆมองดูอาเสียตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าถึง12ครั้ง
2: แกมัวทำอะไรอยู่วะไอ้เสีย
0: พิมพ์งวนขมวดคิ้วย่นจุปากจึก
2: ขี้นะสิครับ
0: เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย
2: แล้วทำไมมันถึงนานนักล่ะโว้ยฉันเห็นแกเข้าส้วมตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว
0: โธ่อาเสียคราง
2: ท้องมันผูกจะตายหงคุณอาจะให้มันคลอดง่ายๆยังไงกันครับลมเบ่งก็ไม่ใคร่มีนั่งแกลวอยู่ตั้งนานหลุดออกมาได้2เม็ดขนาดเม็ดขนุนเห็นจะได
0: ้พลนิกรและดิเรกหัวเราะลั่นนวลละออคว้าซ่อมอันหนึ่งยกขึ้นคว้างหน้าอกอาเสียดังบึก
2: นี่แน่เอาเรื่องบ้าๆอะไรมาพูดก็ไม่รู
0: ้กิมหวนยิ้มแห้งๆ
2: อะไรบ้ามนุษย์ที่ไหนบ้างที่ไม่ขี้เช้าๆลองไปดูตามซ่วมหน่อยเถอะหน้าห้องไหนก็ห้องนั้น
0: คุณหญิงประสิทธิ์หัวรอคิก
2: มานั่งเสียทีสิจ้าพ่องวน
0: คุณหญิงพูดพลางหัวรอพลาง
2: อุ๊ยตายนั่นล้างหน้าล้างตาแล้วหรือยังพ่อมหาจำเริญ
0: เสียงหวนสั่นศีรษะ
2: ยังครับอกแตก
0: คุณหญิงร้องลั่น
2: ไปล้างหน้าเสียให้เรียบร้อยก่อนใจคอจะกินทั้งขี้ฟันอย่างนั้นหรือ
4: ครับมันเค็มๆดีเหมือนกันไม่ล้างแล้วครับเสียเวลามัวแต่ไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเหลือแต่ขนมปังเปล่า
0: ๆพูดจบก็เดินมานั่งบนเก้าอี้ว่างระหว่างพลกับนิกรแล้วหันมายักคิ้วกับเจ้าคุณปัจจนึก
2: ไงเตะเท้าลงมือสิครับ
0: เจ้าคุณค้อนประหลับประเหลือก
2: ฉิบหาย
0: เสียงหวนสะดุ้งโยงหันมากระซิบกับนิกร
5: หัวล้าน
0: นิกรอมยิ้มกระซิบกับกิมหวน
2: เหม็นเขียว
0: อาเสียยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักเอื้อมมือหยิบขนมปังพลปัดมือกิมหวนดังเพี้ยขนมปังหลุดจากมือกระดอนขึ้นหล่นลงบนศีรษะอันล้านเลี่ยนของเจ้าคุณประสิทธิ์เสียงหวนหัวเราะงอหาย
2: ไหมล่ะทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงพ่อตน
0: ในพัชราพรยกมือบิดหูกิมหนวนค่อนข้างแรง
2: ไอ้เวนไปล้างหน้าแปรงฟันซะก่อนแล้วค่อยมากินข้าว
0: อาเสียชักฉิว
2: อย่าบ้าไปเลยวะหมาน่ะตั้งแต่เกิดจนตายมันเคยล้างหน้าแปรงฟันบ้างไหม
0: นวลละออดรนทนไม่ได้ก็พูดเสริมขึ้น
2: แล้วทำไมเฮียไม่แก้ผ้ารับประทานอุจจาระอย่างหมาบ้างล่ะ
0: กิมหนวนทำคอย่นหลับตาปี
2: ก็คิดว่าจะลองดูในเร็วๆนี้ละจานวนเฮ้บ้าบ้า
0: หล่อนพูดละครคว่ำ
2: คนอะไรก็ไม่รู้สกปรกโสโครกถ้าเฮียไม่ไปล้างหน้าดิฉันไม่ยอมกินข้าวกับเฮียหรอก
0: เสียงหวนหัวเราะชอบใจ
2: ก็ดีนะสิถ้านวลและทุกคนคิดเช่นนี้ฉันจะได้ฟาดคนเดียว
0: พูดจบก็ยกนิ้วชี้มือขวาจิ้มลงไปในจานซุปแล้วยกมือขึ้นใส่ปากดูด
2: ไม่เลวเว้ยผสมกับขี้ฟันชูรสขึ้นอีกเป็นกอง
0: คณะพักสามเกลือสั่นเสียนไปตามกันต่างลงมือรับประทานอาหารเช้ากินพลางคุยพลางหัวเราะต่อกระซิบกันตลอดเวลาดิเรกินช้าช้าแสดงว่าเป็นผู้ดีอังกฤษส่วนนิกรถือภาษิตอบิสซิเนียด้านได้อายอดไอเสือมือกาวยกจานซุปขึ้นซดดังโฮกนันทามองดูน้องชายด้วยความหมั่นไส้ยิ่งนัก
5: โธ่ก่อนเอ้ยแกน่ะจะเกิดมาเป็นน้องฉันทำไมนะ
0: กระดิ่งทองยักคิ้วแผลบ
6: เกิดมาทะเลาะกับพี่นันนะสิยะ
0: นันทาแหวขึ้นทันที
5: แน่มาพูดยักกับฉันไอ้บ้าไอ้เด็กบ้าหมื่นโดนตบหน้าไม่รู้น่ะจะบอกให
0: ้ไอ้เสือมือกาวหัวเราะ
6: ก็แล้วจะมาบอกฉันเอาตะวักตะบวยอะไรล่ะอยากตบก็ตบสิเฮ้อเฮ้อไม่จริงเหมือนกินข้าวหรอกนะ
0: นันทาขบเคี้ยวๆฟันคว้าจานปลาทอดขึ้นขยับจะคว้างหน้าน้องชาย คุณหญิงประสิทธิ์คว้ามือไว้ทันท่วงที
3: อย่าแม่นันเห็นเป็นของสนุกไปได้หน้าตาแหกเชียวนาน
0: ันทาทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้ก็มันอยากกระเซาหนูก่อนทำไมล่ะคะคุณหญิงแย่งจานปลาทอดวางไว้บนโต๊ะตามเดิมนิกรหันมาพูดกับกิมหงวน
3: เฮ้ หนูมีลูกแล้วยังจะเป็นหนูอีกแฮ
0: ะอเสียยักคิ้วแผลบ
3: อย่าเฮ้ประเดี๋ยวหัวแตกเฮ
0: ้นิกรว่า
3: แตกบอกปูลิศจับเฮ
0: ้นันทาร้องกรีดขึ้นดัง
5: ๆอีบ้าก
0: ระดิ่งทองสะดุ้งโหยงยกมือชี้หน้านันทา
3: เมประพี่นาง
0: พลเอื้อมือผ่านหลังกิมหงวนเขกบาลในการุณวงดังโป๊ก
1: หยุดเธอเล่นสักทีเถอะไอเวน
0: นิกรสูดปากเบาๆทำปากหมุบหมิบด่าแม่พลในใจแต่พอคิดได้ว่าแม่พลคือคุณหญิงประสิทธิ์เป็นอาของเขาเองเลยไม่ด่าการรับประทานอาหารเช้าเป็นไปอย่างคลึกครื้นนิกรพูดน้อยที่สุดพยายามตั้งอกตั้งใจกินจนอิ่มจึงเริ่มคุยกับเขาพลพัชราพรเอื้อมมือหยิบหนังสือพิมพ์ข่าวรายวันฉบับวันอาทิตย์เปิดออกตรวจดูโปรแกรมภาพยนตร์แล้วก็อ่านข่าววิทยุโทรเลขต่างประเทศซึ่งโดยมากเป็นข่าวสงครามทางภาคพื้นยุโรปในหน้า3คอลัมน์ซ้ายมือพอได้แลเห็นประกาศเลิกล้มการแสดงคณะละครสัตว์โกปิโอซึ่งเป็นละครสัตว์ของพวกรัสเซียที่กางกระโจมแสดงอยู่ที่ตอนหนึ่งของสนามหลวงในเวลานี้พลรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยละครสัตว์โกปิโอเพิ่งมาถึงประเทศไทยได้ไม่ถึงเดือนมีการแสดงอย่างน่าตื่นเต้นมีสัตว์ต่างๆมากมายประชาชนพากันไปชมอุ่นนาฝาข้างทุกๆวันแต่เหตุไฉนจึงต้องเลิกล้มถึงกับประกาศขายสัตว์และข้าวของต่างๆพลยกศอกกระทุ้งกิมหงวนเบา
1: ๆเฮ้ยหงวนไอ้ละครสัตว์ที่เราไปดูกันเมื่อบ่ายวันพุธเจ๊งซะแล้วล่ะเว้ย
0: อาเซียหันมามองดูพล
3: ฮะละครสัตว์โกปิโอเหรอ
0: ถามโดยเร็ว
1: เออนี่ไงอะประกาศขายเลหลังแล้ว
0: กิมหงวนรีบกระชากหนังสือพิมพ์ไปจากมือนายพัชราพรทันทีแต่นิกรกระชากต่อไปอีก
3: ไหนดูหน่อยสิ
0: ไอเสือมือกาวพูดยิ้ม
3: เอมันไม่น่าจะเจ๊งเลยนี่ว่าคนดูก็แน่นเอียดอย่างกับเฉลิมกรุง
0: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
3: บทมันจะเจ๊งคนแน่นยังไงมันก็เจ๊งวะ
0: นิกรหันมายิ้มกับกิมหงวนแล้วกระซิบเบาๆ
3: หัวล้าน
0: อาเสียพยักหน้าหงึก
3: ๆจริงอ่านดังๆสิไอ้กรกันอยากจะไปเลหลังสิงโตมาเลี้ยงไว้ดูเล่นสักตัวนึงเช้าๆจูงเดินเล่นสง่ากว่าหมาเป็นกอง
0: ไอ้เสือมือกาวหัวเราะ
3: กันอยากได้หมีเว้ยมันโตกว่าหมีที่เขาดินตั้งเกือบเท่า
0: พูดจบนิกรก็อ่านข้อความประกาศของคณะละครสัตว์โกปิโอประกาศเลิกการแสดงละครสัตว์โกปิโอเนื่องจากกิจการภายในคณะของเราเกิดปั่นป่วนยุ่งเหยิงโกงเงินกันบ้างด่าและชกต่อยตบตีกันบ้างเมาเหล้ากันบ้างทำให้การแสดงต้องประสบอุปสรรคเนืองข้าพเจ้าผู้เป็นเจ้าของและผู้จัดการจึงเลิกล้มละครสัตว์คณะนี้เสียเพราะรำคาญเต็มทนแล้ววันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาข้าพเจ้าจะเลหลังสรรพสิ่งของและสัตว์เดรัจฉานต่างๆผู้ใดจะรับซื้อกิจการของข้าพเจ้าทั้งหมดเพื่อแสดงต่อไปข้าพเจ้าจะเสนอขายให้ด้วยราคาถูกที่สุดหวังว่าท่านคงจะไปอุดหนุนข้าพเจ้าเพราะเดี๋ยวนี้รัสเซียกับไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
3: ชัยโยชัยโย
0: โปรดไปชมการเลหลังครั้งมโหฬารอีนอฟสกี้ชิโมแทงโปเจ้าของและผู้จัดการอ่านจบสามเกลือก็มองดูหน้ากันอาเสียนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาพอใจสิงโตที่แสดงมากมันเชื่องคล้ายๆกับลูกแมวเจ้าฝรั่งผู้ฝึกหัดบอกให้ทำอะไรก็ทำตามคำสั่งนอกจากสิงโตแล้วกิมหงวนยังชอบช้างที่แสนรู้ว่านอนสอนง่ายสามารถหกเขมรตีลังกาได
3: ้เอชักอยากเป็นเจ้าของละครสัตว์ซะแล้วล่ะเว้ย
0: กิมหงวนพูดยิ้มนวลละออยิ้มแป้น หล่อนไม่เคยมีแนวความคิดตรงกับอาเซียเลยเพิ่งจะครั้งนี้แหละทั้งนี้เพราะนวลละออชอบสัตว์หลายชนิดซึ่งหล่อนได้ไปชมกับสามีเมื่อวันพุธที่แล้วมานี้โอ้ดีสิคะเฮียประเดี๋ยวทานข้าวแล้วไปดูเขาเลหลังเถอะค่ะถ้ามันไม่แพงมากนักดิฉันอยากจะให้เฮียซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดกิมหนวลลืมตาโพลงจ้องมองดูเมียของเขาน
4: วลพูดจริงๆเหรอเนี่ย
0: เขาถามอย่างแปลกใจก็จริงๆนะสิคะอาเสียกลืนน้ำลายเอือก
4: ว้าไม่อยากเชื่อเลยแฮะนวลไม่เคยมีความเห็นตรงกับเฮียเลยนี่นา
0: หล่อนยิ้มหน้าเอ็นดูก็เดี๋ยวนี้มันเกิดรักเฮียขึ้นมาแล้วนี่คะเฮียว่าอีกาขาวนวลก็ต้องว่าขาวด้วยนวลกำลังเป็นเมียที่ดีของเฮียค่ะพิมหวนยืดอกนั่งทรงตัวตรงค่อยๆยกมือขวาจับหน้าอกซ้ายรอยยิ้มอย่างสดชื่นปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ
4: ่โอ้ยแม่ยอดขมองอิ่มของผัวโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วดีใจชิบหายเลยเว้ยหวานนี่กับน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยจะเอาอะไรบอกเคลียร์เลยนวลแหวนเพชรเหรอสร้อยเพชรเหรอหรือจะซื้อทองคำมาแบกเล่นโกโก้สัก5-6แท่งก็เอาเฮียจะไปปันกระทรวงการคลังมาให้
0: ทุกๆคนอดหัวเราะไม่ได้ประภัยตบมือหัวเราะลั่น
4: เอ้วหน้าไม่อายพูดออกมาได้
0: เมียไอ้เสือมือกาวสับพยอกิมหวนอาเสียยิ้มแห้ง
4: ๆจริงๆครับให้ตายหงตายหาสิเอ้าแม่ของผมยังไม่รักเท่านวลเลยดูสิครับสวยยังกระหยาดฟ้ามาแต่กระยางันปากนิดคิ้วหน่อยกระจุ๋มกระจิ๋มกระต้วมกระเตี้ยมอุ้ยผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นใครสวยกว่านวลละออของผมเลยครับ
0: แน่ๆถูกผัวชมเข้าหน่อยหน้าแดง
4: อุ้ยอายละม้วนต้วนเชียวแม่คุณ
0: กิมหวนหงายหลังผึ่งลงไปจากเก้าอี้เพราะโดนสอกกลับของนิกรเข้าเต็มรักมันหมั่นไส้เหลือเกินที่นิกรจะอดใจแล้วคณะพักฮาครืนอาเสียค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยความลำบากยากเย็นด่าขโมงโฉงเฉงเจ้าคุณปัจจนึกหัวร่อจนปวดท้องนายแพทย์ดิเรกเพียงแต่ยิ้มเล็กน้อยพอสบตากิมหวนเขาก็พูดขึ้นเบา
7: ๆเป็นหมั่นไส้เว้ยราวกับว่าแกเพิ่งแต่งงานกับคุณนวลเมื่อวานเนี่ย
0: เสียงหวนฝืนยิ้มยกมือตบหน้านิกรเต็มแรง
4: ชิบหายเล่นเจ็บเจ็บ
0: แล้วเขาก็ยกเก้าอี้ขึ้นตั้งสุดตัวลงนั่งตามเดิมหันมาพูดกับนายพัชราพร
4: เฮ้ยประเดี๋ยวไปเที่ยวท้องสนามหลวงกันไหมล่ะปะเหมาะซื้อกรรมสิทธิ์มันเลยวะลองเป็นเจ้าของละครสัตว์เดรัจฉานดูกับเขาบ้างจะได้เป็นประวัติการของคนไทย
0: พ่นหัวเราะหือหื
7: ออย่ารนหาที่เลยว่างวนแกนึกว่าการแสดงละครสัตว์เป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเหร
0: ออาเสียโบกมือ
4: มันไม่เกินความสามารถของพวกเราหรอกวะ
7: เธอหน้าขอให้ราคามันสมควรเถอะการจะซื้อเองถ้าเรามอบให้เจ้าคุณปัจจนึกเป็นผู้จัดการอย่างไรเสียละครสัตว์โกปิโอจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ
0: เจ้าคุณปัจจนึกคึกคักเข้มแข็งขึ้นทันทีนิสัยของท่านชอบเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้ากิจการงานต่างๆไม่ว่างานนั้นจะลำบากยากเย็นเพียงใดก็ตามเจ้าคุณแกล้งพูดถ่อมตัวกับกิมหวน
7: อย่าเลยเว้ยหลานชายอาไม่ขอรับตำแหน่งนี้หรอกลองให้เจ้าคุณประสิทธิ์ท่านเป็นดูบ้าง
0: เจ้าคุณประสิทธิ์สั้นยิ้มไว้ในหน้า
7: ช่างเธอครับจะเอาเป็ดไปขันประชันไก่มันจะสู้กันได้ยังไงใครๆก็รู้ว่าเจ้าคุณน่ะมีปฏิภาณเฉียบแหลมมีความรู้รอบตัวหรืออย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าติ้งต่างว่าเจ้าหวนซื้อกรรมสิทธิ์ละครสัตว์คณะนี้ได้เจ้าคุณก็ต้องเป็นผู้อำนวยการ
0: คุณหญิงประสิทธิ์พูดเสริมขึ้น
4: จริงค่ะเดี๋ยวฉันเห็นพ้องด้วยลำพังพ่อหวนพ่อพลหรือพ่อนิกรน่ะจ้างก็ไม่สำเร็จถ้าจะทำกันจริงๆเจ้าคุณต้องเป็นหัวหน้า
0: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเอียงอาย
7: อย่ามายอผมหน่อยเลยนะ
4: ไม่ใช่ยอค่ะจริงๆนะคะ
0: พูดจบท่านก็หันมาทางอาเซีย
4: พ่อหงวนอารู้สึกเลื่อมใสเหมือนกันที่เธอบอกว่า อยากจะซื้อกรรมสิทธิ์ละครสัตว์คณะนั้น
0: อาเสียหัวเราะ
4: นั่นน่ะสิครับลองเล่นละครสัตว์กันดูสักพักผมน่ะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผมสงสารสัตว์เหล่านั้นครับถ้ามีขายเลหลังใครต่อใครแบ่งซื้อเอาไปมันก็ต้องพลัดพรากจากกันผัวพลัดเมียแม่พลัดลูกอะไรเหล่านี้จึงอยากจะซื้อไว้ให้หมดแล้วก็แสดงเก็บเงินจากคนดูถ้าขาดทุนเราก็เลิกโอนสัตว์ต่างๆให้สวนสัตว์ลพบุรีให้หมดหรือเราจะประกาศขายเลหลังต่อไปอีกก็ได
0: ้ประภัยประภานันทานวลละอต่างเลื่อมใสที่จะให้กิมหงวนซื้อกรรมสิทธิ์ละครสัตว์คณะนี้ทุกๆคนมักจะมีความกรุณาต่อสัตว์ต่างๆคุณหญิงประสิทธิ์ก็พลอยเอออห่อหมกไปด้วยประภาว่าดีเหมือนกันค่ะดิฉันจะขายตั๋วเองนะคะให้น้องภัยเก็บประตูคุณนิกรเป็นคนแสดงกลคุณพลเล่นห้อยโหนแล้วก็อาเสียเป็นคนหัดสิงโตและสัตว์ต่างๆกิมหงวนหัวรอก้า
4: ต้อยเลยครับตรงกับความคิดผมเปี๊ยบทีเดียวเจ้าดิเรกผัวคุณล่ะจะให้มันเป็นอะไร
0: เป็นหมานิกรสอดขึ้นเบาๆดิเรกสะดุ้งโยงหันมาทำตาเขียวกับไอ้เสือมือกาว
1: แกน่ะสิเป็นหมาก
0: ระดิ่งทองยักคิ้วแผลบ
3: อ๋อข้าน่ะเป็นมานานแล้ว
0: กิมหวนจู้ปากห้าม
4: อย่าเพิ่งพูดเล่นกันเลยวะพูดกันให้มันเป็นงานเป็นการดีกว่าถ้าพวกเราทั้งหมดเนี่ยยินดีจะร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแล้วกันจะซื้อกรรมสิทธิ์ละครสัตว์โกปิโอเอง
0: พ่นหัวเราะ
1: โกปิโอเว้ยไม่ใช่โกปิโอนั่นมันกาแฟดำ
4: เฮ้ยมันก็เหมือนกันแล้ววะเป็นอันตกลงเว้ยเอาเว้ยใครจะไปดูการเลหลังละครสัตว์ก็เตรียมตัวไป
0: คุณหญิงประสิทธิ์ลุกขึ้นยืนชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ
4: ไปโว้ย
0: เจ้าคุณประสิทธิ์กลืนน้ำลายเอื้อกทำตาปริบๆมองดูหน้าลูกชายของท่าน
7: เอแม่แกยังไงเสียแล้วล่ะพลเป็นผู้หญิงแต่พูดโวย
0: คุณหญิงคอนควาบ
4: ก็ดิฉันมันเป็นผู้หญิงจับป่วยนี่นา
0: แล้วท่านก็พูดกับทุกๆคน
4: ไปโวยรีบแต่งตัวไปเร็ว
0: ๆนันทาหันมาตบบ่านวลละอหรือไปไม่ล่ะนวลนวลละอยักคิ้วแผลบไปสิผัวอ้วจะไปเลหลังนี่ว่าหรือไปไม่ล่ะนันทาพยักหน้าหรือไปอ้วก็ไป
4: เฮ้ยประภาหรือไปไหม
0: ประภาอมยิ้ม
4: ยักท่าจริงแฮะไม่น่าถามเลย
0: พูดจบก็บ้วนน้ำลายปริศ
4: เราพวกเดียวกันนี่หว่าไปไหนก็ต้องไปด้วยกันและถ้าจะมีการกระทืบผู้หญิงที่มาแย่งผัวเราคนใดคนหนึ่งเราก็เคยสัญญากันว่าจะต้องช่วยกันจริงไหม
0: พลนิกรกิมหงวนและดิเรกนั่งนิ่งเหมือนรูปหุ่นสักครู่สี่สหายก็หันมามองดูหน้ากันและร้องขึ้นพร้อมๆกัน
4: เอออ
0: าเสียพูดเสียงละห้อย
4: โทโทในที่สุดเมียเมียของพวกเราก็กลายเป็นคาวบอยไปฉิบ
0: ประภัยหัวร้อคิก
4: ว่าคาวบอยประเดี๋ยวร้องเพลงโดดิเฮเลย
0: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ่มองดูประภัยที่ดาคนเล็กของท่าน
1: อีหนูอย่ามื่นให้มันมากนักเลย
0: ประภัยทำตาโตเอียงคออมยิ้มหน้าเอ็นดูใครมื่นคะคุณพ่อ
1: แกนั่นแหละ
0: ประภัยหัวเราะเบาๆหนูก็สนุกของหนูบ้างนะสิคะ
1: สนุกประเดี๋ยวพอตีหัวแตก
0: นิกรสะดุ้งโยง
3: ลองหน่อยเถอะครับคุณพ่อขืนตีเมียผมหัวแตกแล้วก็พับผ่าคุณพ่อก็คุณพ่อเถอะครับ
1: น้อยแน
3: ่ไม่น้อยละครับไม่เชื่อก็ลองดูสิ
0: เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย
1: ถามจริงๆเถอะวะเมียแกน่ะลูกสาวใคร
0: กระดิ่งทองขมวดคิ้วย่น
3: ไอ้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องที่ผมสนใจก็คือว่าประภัยเป็นเมียยอดชีวิตของผม
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋ตะโกนลั่นห้อง
1: ลูกสาวกูโว้ย
0: ไอ้เสือมือกาวยิ้มแป้นยักคิ้วกับเจ้าคุณแล้วพูดหน้าตาเฉย
3: จะเป็นลูกสาวกูหรือลูกสาวใครก็เป็นเมียของผม
0: เจ้าคุณโกรธจนตัวสั่น
1: ไอ้ห่าน
0: ิกรอมยิ้มแก้มตุ๋ยทำหน้าทะเล

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
6: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Books Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวายวันเดอร์วายโซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นบุ๊กวันเดอร์แลนด์โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International จันทบุรี Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้รวมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4ถึง8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทน์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่11กันยายน2569หรือ2000 26นะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับฟุตบอล UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้คืนพฤหัสบดีเนี่ยก็มีเกม UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกอีก6คู่สุดท้ายของรอบลีกเฟสนัดแรกคือรอบลีกเฟสเนี่ยก็ในแต่ละนัดก็จะต้องมีเตะกัน18คู่โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเล่นกันคืนวันอังคารและคืนวันพุธสำหรับ UEFA Champions League เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ในการปรับเปลี่ยนระบบมาเล่นเป็นรอบลีกเฟส36ทีมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นรอบ32ทีมแล้วก็เป็นแบบแบ่งกลุ่มออกมาเป็น8กลุ่มแต่ละทีมเจอกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน2นัดเย่าเยือนก็รวมเป็นลงเล่น6นัดหา16ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปแต่ตั้งแต่2ฤดูกาลที่แล้วมาฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มาฤดูกาลนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นรอบลีกเฟส36ทีมลงเล่น8นัดเป็นทีมเย่า4นัดเป็นทีมเยือน4นัดสำหรับแต่ละทีมนะครับแล้วก็มาดูผลงานในตารางรวมเลยไม่ได้ต้องมีแบ่งเป็นแบ่งเป็นกลุ่มอะไรออกมาแต่งใดรวมทั้งหมด36ทีมทีมไหนมีผลงานดีที่สุดอันดับ1ถึง8เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปโดยอัตโนมัติทีมที่มีผลงานจบรอบลีกเฟส8นัดอยู่ในอันดับ9ถึง24ก็มาประกบคู่เตะกันในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาอีก8ทีมเข้าไปเจอกับทีมในกลุ่มท็อป8ที่เข้าไปรออยู่แล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนัดแรกแน่นอนว่ามันยังมีอีก7นัดที่รออยู่ไล่เรียงไปเนี่ยเดี๋ยวก็เดือนนี้เดือนกันยาใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวมีเตะตุลาพฤศจิกาไปจนถึงธันวาแต่ไปถึงนัดที่6แล้วก็จะหยุดพักแล้วก็กลับมาเตะกันอีกทีในปลายเดือนมกราคมต้นปีหน้าในนัดที่7และนัดที่8ถามว่าทำไมถึงต้องหยุดพักตั้งแต่ช่วงต้นธันวาคมไปจนถึงปลายกุมภาพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าฟุตบอลสโมสรยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม่มีโปรแกรมการขันในช่วงเดือนสุดท้ายหลังจากผ่านสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมแล้วนะครับแล้วไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมโดยประมาณก็รวมๆแล้วเนี่ยประมาณสักเดือนครึ่งอ่ะช่วงนั้นเขาจะหยุดถามว่าทำไมต้องหยุดเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีเนี่ยปกติแล้วในยุโรปสภาพอากาศเนี่ยของแต่ละประเทศในภาพรวมของทวีปเนี่ยแน่นอนมันเป็นช่วงฤดูหนาวอ่ะอย่างเต็มตัวและสภาพอากาศของหลายๆประเทศบางทีมันก็เลวร้ายเกินกว่าที่จะทำการแข่งขันตามโปรแกรมได้มันเลยบางทีอาจจะต้องมีเลื่อนคู่นู้นคู่นี้แต่ทางยูฟ่าเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีการเลื่อนการแข่งขันในแต่ละคู่เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วคือถ้าเลื่อนเนี่ยมันจะวุ่นในตารางโปรแกรมของยูฟ่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ให้มีเตะในช่วงหลังจากเดือนสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมแล้วก็กลับมาเตะอีกทีก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมจริงๆสมัยก่อนเนี่ยหยุดพักมากกว่านี้อีกด้วยนะไม่ต่ำกว่า2เดือนนะจะกลับมาเตะอีกทีเนี่ยประมาณเดือนกุมภาเลยแต่นี่กลับมาเตะในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็พอกลับมาเตะก็จะเตะในนัดที่7และนัดที่8 2นัดสุดท้ายของรอบลีกเฟสแล้วพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เขาต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีรอบเพลย์ออฟอีกด้วยนะก่อนจะไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยคราวนั้นพอปรับระบบการขันมาเป็นลีกเฟส36ทีมแล้วเขาก็เลยปรับตารางเวลาของการแข่งขันในแต่ละนัดมาด้วยก็เป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเนี่ยลงเล่นไปนัดแรกสุดยังเหลือ7นัดแต่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าจะบอกว่านัดแรกสุดหรือนัดต้นนัดแรกๆมันไม่สำคัญก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นระบบลีกที่จะต้องเอาผลงานเอาคะแนนมาดูว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนอยู่ในอันดับไหน ทีมไหนจะเข้ารอบทีมไหนจะตกรอบเพราะฉะนั้นทุกนัดล้วนสำคัญสโมสรของอังกฤษเนี่ยในคืนวันอังคารแล้วก็คืนวันพุธลงเล่นไปแล้ว4ทีมด้วยกันคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับสโมสรของอังกฤษใน2คืนแรกที่มีเตะกันไปในขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมเขาก็คว้าชัยชนะได้สวยหรูเช่นกันของอังกฤษอันนี้เราพูดถึงเดี๋ยวจะพูดต่อเนื่องไปถึงพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่จะเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้เป็นนัดที่4ของฤดูกาลต่อเนื่องด้วยนะครับสโมสรของอังกฤษเนี่ยลงเล่นในคืนวันอังคาร2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทำงานได้สวยหรูครับแม้ว่าจะต้อง

ก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็เป็นครั้งแรกของอาร์เซนอลในรอบ20ปีก็เท่ากับว่าเข้ารอบชิงรายการนี้เป็นครั้งที่2แต่ก็ยังคงอกหักเป็นครั้งที่2เพราะว่า20ปีที่แล้วในปี2006อาร์เซนอลเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกแล้วก็แพ้บาร์เซโลนาไป1-2ซึ่งเกมนั้นก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าอาร์เซนอลต้องเหลือ10คนจากการที่ผู้รักษาประตูเยนสมันโดนใบแดงถูกไล่จากสนามนะครับทำจำไม่ผิดนะต้องไปอย่างนั้นนะแล้วก็อกหักในครั้งนั้นพอมาถึงฤดูกาลที่ผ่านมา 2025-2026 ซึ่งเหมือนก็คือปีนี้มาเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมิถุนายนนะครับอาร์เซนอลก็เจองานหนักอีกไงเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็แพ้ไปอีกนะครับในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG ที่เราเรียกกันติดปากสั้นๆเนี่ยก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแต่อาร์เซนอลฤดูกาลนี้พอหลังจากที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เข้าถึงรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยก็ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เนี่ยได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับแมนซิตี้เพราะแมนซิตี้ก่อนที่จะบุกไปชนะปอร์โตเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยพวกเขาชนะไป3นัดรวดในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเองก็ชนะ3นัดรวดในพรีเมียร์ลีกก็เป็น2ทีมอ่ะที่เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดแรกในการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026-2027 นี้แล้วพอแมนซิตี้ลงเล่นนัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะไปก่อนในคืนวันอังคารมาถึงคืนวันพุธอาร์เซนอลก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะต้องออกไปเยือนเช่นเดียวกับแมนซิตี้รวมถึงแอสตันวิลล่าแต่อาร์เซนอลก็ทำได้ดีพอที่จะบุกไปพิชิตนาโปลีได้1-0ที่อิตาลีก็เป็นมาตินอุริกัตกัปตันทีมที่ทำประตูชัยให้อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีได้ 2-1 ในนัดที่3ของพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืนวันพุธก็ยังเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้อาร์เซนอลบุกไปชนะนาโปลีในนาที75นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับลงเล่นในบ้านในแอนฟิลด์ก็เจองานที่ไม่ง่ายแหละเพราะว่าอาเลโก้มาดริดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมจากสเปนนอกเหนือจากบาร์เซโลน่าและเรอัลมาดริดที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์สูงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้เล่นมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ทำได้ดีพอที่จะชนะไป2-1แม้ว่าจะเสียประตูให้กับอาเลโก้มาดริดไปก่อนก็ตามนะครับแต่ก็มาตามตีเสมอแล้วก็แซงชนะได้จากโดมินิกโซบอสไลในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกและประตูชัยจากอเล็กซิสมาเลเซอร์ใน5นาทีแรกของครึ่งหลัง4ทีมจากอังกฤษในคืนวันอังคารคืนวันพุธชนะไปหมดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเตะกันอีก6คู่สุดท้ายของนัดแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีก1ทีมของอังกฤษที่ลงสนามแล้วก็ไม่ทำให้บรรดาเรดอาร์มี่ต้องเซ็งแต่อย่างใดเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์คู่ก่อนที่อาร์เซนอลจะชนะเชลซีเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็ลงสนามเป็นคู่แรกของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมพรีเมียร์ลีกทำท่าว่าจะบุกไปชนะเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมได้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลา 90+6 ก็มาพลาดท่าโดนเอเวอร์ตันตีเสมอเป็น 2-2 แฟนแมนยูไนเต็ดเกมนั้นก็เซ็งไปตามๆกันแต่เกมเมื่อคืนนี้อย่างที่ผมได้พูดไว้แล้วเมื่อวานน่ะแมนยูไนเต็ดเล่นในโอทราฟอร์ดคือแมนยูไนเต็ดเนี่ยใน3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็เล่นในโอทราฟอร์ดไป1นัดคือในนัดที่2ที่ชนะอิปซิชไปสวยหรู5-2เมื่อคืนนี้แมนยูไนเต็ดเล่นในโอทราฟอร์ดในนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยิงได้เยอะอีกยิงได้4ประตูแล้วก็เป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่แมนยูไนเต็ดไม่เสียประตูเพราะ3นัดแรกในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเสียนัดละ2ลูกตลอดนะครับตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลที่แพ้ฮัลซิตี้0-2นัดที่2ถล่มอิปซิชก็จริงแต่ก็เสีย2ลูกชนะ 5-2 และนัดที่3ก็โดนเอเวอร์ตันตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้ายเกมเมื่อคืนนี้ไม่เสียประตูชนะสวยหรู4-0ซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเกิดแพ้คาบ้านก็สมควรเอาปี๊บคลุมหัวละในขณะที่ถ้าเกิดชนะแบบเฉียดชิว 1-0 2-1 อะไรทำนองนั้นผมมองว่าก็ยังดูหน้าขายหน้านิดหน่อยอยู่เหมือนกันนะครับจะไปยืดอะไรมากก็คงไม่ได้หรอกถ้าเจอทีมอย่างซาบาม้านอกสายตาที่ได้เข้าเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกเลยนะครับถ้ายังเอาชนะแบบสวยหรูไม่ได้เนี่ยเสียฟอร์มเยอะแต่เมื่อคืนโอเคแมนยูไนเต็ดก็ทำได้ดีพอที่จะชนะแบบสวยหรู4-0

0: ก็อย่างน้อยก็อยู่ในหลังจากผ่านนัดแรกเก็บ3คะแนนเต็มแล้วก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวอ่ะของทั้งหมด36ทีมที่สามารถยิงคู่แข่งผลตามประตูได้เสียก็บวก4เป็นประเดิมไปแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทีมหัวตารางก็ตามเพราะว่ามันยังมีทีมอื่นที่เอาชนะคู่แข่งได้สวยหรูอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงชนะ 6-1 บาเยิร์นมิวนิกชนะ 5-0 บาร์เซโลนาชนะ 5-1 แต่แมนเชสเตอร์เนี่ยชนะ 4-0 ยังไงก็หรูพอสมควรแล้วนะครับประตูได้เสียเปเชกับบาเยิร์นก็บวก5เท่ากันประตูได้เสียแมนเชสเตอร์ก็บวก4เท่ากับบาร์เซโลนานะครับพูดถึงเกมเมื่อคืนเนี่ยผมมองว่าการชนะได้มันไม่ใช่เพียงแค่การได้3คะแนนเต็มเป็นประเดิมอย่างที่สมควรจะได้ก็พวกคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างนี้อยู่แล้วควรจะต้องได้3คะแนนเต็มแต่การชนะแบบสวยหรูเนี่ยมันเป็นการต่อยอดสร้างความมั่นใจให้กับแมนยูไนเต็ดและอาจจะรวมถึงบรรดาเรดอาร์มี่แฟนของแมนยูไนเต็ดทั้งในอังกฤษทั้งในประเทศไทยของเราแล้วก็ทั่วโลกว่าเดี๋ยว2วันข้างหน้าเนี่ยนะครับคือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยแมนยูไนเต็ดจะต้องกลับไปลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของฤดูกาลแล้วก็ถือว่าเป็นงานหนักอึ้งสุดๆแน่นอนเพราะว่าแม้ว่าจะได้เล่นในโอทราฟอร์ดแต่ทีมไปเยือนคือแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่พูดง่ายๆคือศักดิ์ศรีมันค้ำคอกันอยู่เยอะแหละแบบยังไงก็ต้องพยายามทำงานให้ดีที่สุดแม้แต่เองเล่นในโอทราฟอร์ด3นัดแรกในพรีเมียร์ลีกเพิ่งจะมีไป4แต้มชนะเสมอแพ้อย่างละ1คะแนนเนี่ย3นัดแรกก็ตามหลังทั้งแมนซิตี้กับอาร์เซนอล5แต้มไปแล้วนะครับเพราะว่า2ทีมนั้นเก็บ9คะแนนเต็มไงแมนซิตี้ผลงานสวยหรูเหลือเกินรวมในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือชนะไปแล้ว4นัดรวดเช่นเดียวกับอาร์เซนอลแม้แต่ถ้าเล่นในโอลด์ทราฟอร์ดแล้วยังแบบถึงขั้นแพ้คาบ้านเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆก็คงเซ็งไปตามๆกันแล้วแต่ละคนก็คงจะคิดว่าโอ้โหถ้าเล่นอย่างนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลแหละที่จะไปลุ้นแย่งความสำเร็จกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนซิตี้อย่างอาร์เซนอลแล้วก็อาจจะรวมถึงลิเวอร์พูลเชลซีเนี่ยยากมากเพราะนั้นมันเป็นเกมที่แมนเต็ดจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของฟอร์มการเล่นและก็ความมั่นใจก่อนเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้ก็คงไม่มีอะไรดีเท่ากับการชนะซาบาได้ถึง 4-0 เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้แมนยูไนเต็ดได้ประตูออกนำลูกแรกจากมาทิวส์คุนย่าโดยที่แพทริกเดลกูเมื่อคืนนี้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นนัดแรกหลังจากที่3นัดแรกเนี่ยลูกชอก็เป็นแบ็กซ้ายตลอดแต่ลูกชอมีปัญหาการบาดเจ็บคาริกก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาเดลกูถอยกลับไปเล่นในตำแหน่งประจำที่เขาเคยเล่นตอนแมนยูไนเต็ดซื้อมาเนี่ยซื้อมาในฐานะที่แพทริกดอกูเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่พอเล่นไปในครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาลที่แล้วไปเอาดีในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายก็เลยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกมากกว่าเป็นตัวรับมากกว่าเป็นแบ็กซ้ายแต่เมื่อคืนนี้ก็ลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายแต่ก็เป็นแบ็กซ้ายที่เติมเกมบุกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าซาบาเนี่ยศักยภาพของทีมโดยรวมยังไงก็ถือว่าเป็นรองแมนยูไนเต็ดเยอะคือถ้าเป็นรองไม่เยอะเนี่ยคงไม่แพ้เละขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทำให้แมนยูไนเต็ดเมื่อคืนไม่ใช่เพียงแค่แพทริกดอกูเท่านั้นแต่นักเตะทุกคนเนี่ยก็สามารถผนึกกำลังโชว์ฟอร์มประสานงานในส่วนของทีมเวิร์กรับส่งต่อบอลกันทำชิ่งกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมคือเป็นเกมที่แมนยูไนเต็ดนักเตะแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองอ่ะได้โชว์อย่างเต็มที่แต่แมนยูไนเต็ดเนี่ยจุดที่ทำให้พวกเขาชนะได้สวยหรู 4-0 ในท้ายที่สุดก็คือการได้อีก2ประตูติดต่อกันในช่วงท้ายครึ่งแรกจากบรูโน่เฟร์นันเดซที่คราวนี้เป็นยูริทิเลมันหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมฤดูกาลนี้เป็นคนแบบหมุนเอี้ยวตัวแล้วก็ตวัดเปิดมาให้บรูโน่ยิงเข้าไปได้ก็เป็นลูกที่4ในฤดูกาลนี้รวมในทุกรายการของบรูโน่เพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็ทำไปแล้ว3ประตูจากเกมเดียวก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ในเกมที่ชนะอิปสวิช 5-2 แฟนๆก็เห็นกันไปแล้วนะครับบรูโน่ที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมทั้งของ FWA แล้วก็ PFA แล้วก็ ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากฤดูกาลที่ผ่านมาเรียกว่าเหมาเรียบไปในรางวัลใหญ่ๆทั้งหมดนะครับก็ทำประตูลูก 2-0 ได้แต่ที่มันทำให้แมนยูเนี่ยหมดครึ่งแรกแทบจะอุ่นใจแล้วก็แทบจะรับประกันกับชัยชนะได้ไม่พลาดแล้วก็คือการได้ลูกที่3-0ตามมานาทีสุดท้ายของครึ่งแรกจากเบนจามินเชสโกที่เมื่อคืนก็ได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกเพราะก่อนหน้านี้ใน3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาลงแต่เป็นตัวสำรองเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร่ไมเคิลคาริกก็รอจนกระทั่งเห็นว่าเชสโกเนี่ยอ่ะร่างกายแทบจะฟิตสมบูรณ์แล้วแล้วก็เป็นโอกาสดีเนื่องจากว่าเจอซาบาที่ก็ต้องถือว่าไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสดีที่แมนยูเต็ดจะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งมีตัวผู้เล่นเจ็บด้วยแล้วก็ปรับให้ตัวจริงบางคนได้พักด้วยอย่างเกมเมื่อคืนพอลุคชอเจ็บแพทริกดอกูกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่ยืนเป็นแบ็คซ้ายในขณะที่แบ็คขวาก็กลับไปใช้นุชแซมาสวีครั้งมาสวีนี่เป็นตัวจริงในเกมนัดเปิดฤดูกาลที่แพ้ฮาวหลังจากนั้นอีก2นัดเป็นดิโก้ดาโลเมื่อคืนนี้ก็เอามาสวีลงให้ดาโลได้พักแฮร์รี่แม็กควายก็เป็นอีกคนที่ได้พักแล้วก็ส่งเลนนี่โยโร่ลงไปยืนเป็นเซนเตอร์คู่กับลิซานโดมาร์ติเนสก็เปลี่ยนแผงหลัง3ใน4คนจากเกมพรีเมียร์ลีกที่2นัดหลังเนี่ยเจอกับอิปสวิชเจอกับทางด้านเอเวอร์ตันเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันทั้ง2นัดทั้งตัวจริงตัวสำรองเลยนะครับแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลง3ใน4แผงหลังเมื่อคืนนี้นอกจากนั้นก็ยังเปลี่ยนอีกคนหนึ่งในแนวรุกเนื่องจากมาคัสแรชฟอร์ดที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมกับเอเวอร์ตันจนแฟนๆสงสัยว่าเฮ้ยแรชฟอร์ดที่ลงมาเป็นตัวจริงต่อเนื่องทั้งเกมอิปสวิชกับเอเวอร์ตันก็เล่นได้ดีนะหลังจากนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยลงเป็นตัวสำรองในต้นครึ่งหลังแทนที่แพทริกดอกูที่เล่นไม่ดีเลยแรชฟอร์ดลงไปก็ถือว่าทำได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้เขายึดตัวจริงมาตลอดใน2เกมหลังในพรีเมียร์ลีกแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อวันอาทิตย์แต่สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บมาเล็กน้อยอาจจะไม่เจ็บมากเมื่อคืนนี้แรชฟอร์ดก็มีชื่อเป็นหนึ่งในตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้ถูกส่งลงคือคาริกก็คงมองอ่ะเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้นะครับแล้วก็ทำให้ในแนวรุกเนี่ยมาทิวส์คุนย่าก็ไปเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายเอมโบโมก็ยังอยู่ทางฝั่งขวาบรูโน่ก็เป็นเพลย์เมเกอร์เป็นหน้าต่ำอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นโอกาสให้เชสโก้ได้ลงเป็นหน้าเป้าตัวจริงแล้วก็ทำประตูลูก 3-0 เมื่อคืนได้ด้วยโดยที่ก็ต้องให้เครดิตแบรนด์เอโบโมที่เปิดตัดหลังแนวรับของทางด้านซาบาแล้วก็ให้เชชโกหลุดเข้าไปแตะหลบลูก3ประตูแล้วก็ยิงเข้าไปได้อย่างสวยงามหมดครึ่งแรกนำ 3-0 เนี่ยมันทำให้เล่นครึ่งหลังสบายๆเยอะครึ่งหลังพวกเขาไม่ได้เพิ่มอีกประตูนะครับในนาที68ก็เรียกว่าผ่านเข้าครึ่งทางของครึ่งหลังมาพอดีคราวนี้ก็เป็นลูกที่อาจจะเรียกว่าโชคดีนิดหน่อยเนื่องจากว่าแมนเต็ดเล่นฟรีคิกที่เรียกว่าเป็นลูกสูตรที่ซาบาอาจจะคาดไม่ถึงอ่ะบรูโน่ตักบอลไปให้โจชัวเซ็กซี่ที่ลงไปเป็นตัวสำรองก่อนหน้านั้นเพียงแค่4นาทีไปแทนเชชโก้เซ็กซี่ก็ได้บอลตรงสุดเส้นหลังแต่ก็อยู่ใกล้ๆเส้นประตูละแล้วก็ตอกส้นมาแต่ตอกส้นมาเนี่ยมันติดกองหลังของซาบาแต่บอลมันไม่กระดอนไปทางไหนติดกองหลังกระเด้งมาโดนผู้สาประตู2จังหวะเลยแล้วลูกมันก็คลุกคลิกอยู่ที่แบบพัวพันอยู่ที่ขาของผู้สาประตูแล้วก็กระเด้งไปเข้าทางของลิซานโดมาร์ติเนสที่อยู่ตรงหน้าประตูพอดีก็ยิงจ่อๆเข้าไปได้แมนเต็ดก็เลยได้ประตูปิดท้ายชนะไปสวยหรู 4-0 นอกจากนั้นยักษ์ใหญ่อย่างไบเยอร์มิวนิกที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าชนะ 5-0 นะก็เปิดอาเลียนซ์อารีนาถล่มโบโดกลิมทีมจากนอร์เวย์ไปถึง 5-0แฮร์รี่เคนก็ทำไป1ลูกและ2ประตูท้ายในช่วงท้ายเกมก็เป็นไมเคิลโอลิเซ่ยิงสวยๆเลยทั้ง2ลูกนะครับก็ยังมีโคโมอีกด้วยที่เป็น1ในทีมที่แมนยูต้องเจอในเกมรอบลีกเฟสหลังจากนี้นะครับโคโมของอิตาลีก็ถล่มอาเบลแลปซิสไป 4-1 แล้วก็มีคู่ที่เพียร์สเวโรเฟนเสมอกับชาต้าโดเนสไป 1-1 เฟเนเบเช่เสมอกับโรม่า 1-1 เช่นกันแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่ลองบุกไปชนะสลาเวียปรากได้ 3-2 วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษแน่นอนว่าคู่เอกก็จะต้องอยู่ที่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดรับการไปเยือนของแมนซิตี้ 4:30 ที่อังกฤษก็ตรงกับ 4:30 ของบ้านเรานะครับโดย คู่อื่นเนี่ยก็เดี๋ยวมีลงเล่น3ทุ่มวันเสาร์พรุ่งนี้ก็คือบ่าย3ที่อังกฤษเนี่ยพร้อมกัน5คู่คริสตัลพาเลสเจออิปสวิชบอร์นมัธเจอเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์เจอฟูลแลมซึ่งโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกและนัดที่3รวมในทุกรายการก็มีความเป็นไปได้สูงมากเชลซีเจอฮัลล์ซิตี้ที่3นัดแรกยังไม่เสียประตูเลยนะครับชนะ2เสมอ1แต่ผมก็เชื่อว่าเชลซีที่เมื่อคืนวันพุธเนี่ยเล่นในลีกคัพก็ถล่มลีสไปถึง 6-3 ก็น่าจะชนะฮาวได้ฮาวน่าจะเสียประตูแรกของฤดูกาลผมคิดอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นก็มีแอสตันวิลล่าที่จะเปิดบ้านเจอกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์และในคู่ 5:30 นวันอาทิตย์สเปอร์เจอเอเวอร์ตันและยังมีคู่ 14:00 วันอาทิตย์ด้วยนะครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ซึ่งถ้าอาร์เซนอลเก็บคะแนนได้ชนะได้ก็จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนแมนซิตี้วันอาทิตย์2ทุ่มโคนทรีเจอไบรตัน 4:30 นแมนยูไนเต็ดเจอแมนซิตี้และยังมีคู่ตอนเรียกว่ามันเดย์ไนท์อีกคู่คือลีสเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผลแต่ละคู่เป็นอย่างไรเดี๋ยววันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าเราก็มาเก็บตกควันหลงคุยกันนะครับวันนี้ผมพิจารณาสาธิตกรีกูลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 นและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลไอ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงซะจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: นี่ออส
1: อะไร
0: บอกมาตามตรงดีกว่านายแต่งงานแล้วหรือยัง
1: ยัง
0: โหไม่อยากเชื่อเลยอ่ะ
1: จริง
0: ๆทำไมยังไม่ยอมแต่งงานหรือว่าพอนายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยค้นพบตัวเอง
1: ค้นพบตัวเองอะไรฮะ
0: ก็ค้นพบตัวเองเป็นตุ๊ดไงล่ะ
1: ยี่บ้าเอ้ยยักษ์ร้าพี่เธอมหาวจะเป็นตุ๊ดเหรอ
0: ก็ใช่หรือเปล่าล่ะ
1: โอ้คงจะจริงของเธอจ้าเพราะตอนนี้ฉันเริ่มเป็นสาวแล้วล่ะ
0: ไอ้ออสนี่นายเป็นตุ๊ดจริงๆเหรอวะ
1: บ้าว่าไง
0: เฮ้ยว่าไงวะ
1: ฉันเป็นผู้ชายโว้ย
0: เฮ้ยลองอกไปทีนึง
1: นี่ยินดีด้วยนะที่เธอมีลูกโตแล้วอ่ะ
0: นี่นายยังไม่บอกฉันเลยว่านายไปบ้านฉันได้ยังไง
1: ฟังให้ดีนะฉันจะเล่าให้เธอฟังเดี๋ยวนี้แค่นี้
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: เออฉันเพิ่งได้ยินจากปากของลุงนบว่าเธอ
0: ฉันทำไมเหรอ
1: ช่างมันอย่าพูดว่ะ
0: นี่ไอ้ออสนี่นายว่ามาเลยนะอย่ามาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้เดี๋ยวฉันคิดมากนอนไม่หลับอีก
1: เออแต่ว่าฉัน
0: ว่ามาพ่อฉันพูดอะไรฮะ
1: ลุงนบเขาเพียงแต่พูดว่าเธอกำลังจะหย่ากับแฟน
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยหย่าทำไมวะ
0: บ้านายนี่ก็ถามแปลกแฮะเข้ากันไม่ได้ก็ต้องหย่าสินายนี่ไม่น่าถามเลยโธ่
1: แล้วเธอไม่รักเขาเหรอ
0: ก็รักสิ
1: อ้าวรักแล้วหย่าทำไมเท่าที่รู้แฟนเธอเขาก็รักเธอมากนี
0: ่นายรู้ไงว่าแฟนฉันน่ะรักฉันมากหวานบอกนายหรือไง
1: ใช่หวานบอกงั้นจริง
0: หวานจะไปรู้อะไรฉันนอนเตียงเดียวกับแฟนฉันฉันรู้ดีกว่าใครๆหรอกยะ
1: ฉันว่าเธอน่ะหูเบาเชื่อเพื่อนมากกว่าวะ
0: อ๋อนี่นายหาว่าเพื่อนฉันอิจฉาฉันยุยางตะแคงรั่วหรือไง
1: มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: นี่นายรู้ไหมเพื่อนฉันคนนี้คือใคร
1: ก็ใครเล่าอย่าบอกนะว่าฉันรู้จักด้วย
0: ใช่แล้วนายน่ะรู้จักดีเราเป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆแล้วล่ะ
1: ใครวะ
0: ก็ยายอิ๋วไงล่ะ
1: เฮ้ยอะไรนะเธอว่าใครนะ
0: ยายอิ๋วเพื่อนของเราไงล่ะ
1: โธ่ยายอิ๋วที่ชื่อสีสมรน่ะเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้ยเธอไปเชื่ออะไรยายอิ๋ววัน
0: ทำไมอ่ะ
1: ลายนั้นมันจอมอิจฉาลิษยาเลยนะ
0: นายรู้ได้ไง
1: โธ่ฉันรู้จักกันแล้วกันนะยายอิ๋วเคยทำให้เพื่อนฉันแตกคอกับแฟนเข้ามาแล้วคนหนึ่งพอเพื่อนฉันแยกทางกับแฟนยายอิ๋วก็เดินควงกับแฟนเพื่อนฉันแต่สุดท้ายแฟนเพื่อนฉันก็เลิกคบยายอิ๋วแล้วก็มาขอคืนดีกับเพื่อนฉันแต่ว่ามันสายไปซะแล้วเพราะเพื่อนฉันตัดสินใจแต่งงานใหม่กับฝรั่งไปแล้วไปซื้อสวนอยู่ที่หัวหินแล้วด้วย
0: เฮ้ยเรื่องจริงเหรอออส
1: ก็จริงอะเดเธอเชื่อฉันนะอย่าไปเชื่อคนอย่างยายอิ๋วเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะเธอจะต้องเสียใจไปจนวันตายเลย
0: เฮ้ยแต่ว่าแฟนฉันน่ะ
1: แฟนเธอเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฉันว่ายายอิ๋วมันอยากจะเอาแฟนเธอมาทำสามีแน่นอนผู้ชายมีฐานะอย่างนั้นใครไม่อยากเป็นแฟนแล้วเหรอ
0: คือว่า
1: ลองคิดดูดีๆนะผู้ชายดีๆหากันไม่ได้ง่ายๆนะตรา
0: ก็นายไงล่ะ
1: นี่ยายตราเธอมีลูกมีผัวแล้วจะมาเอาอะไรกับฉันอีกฮะ
0: ฉันเซ็งให้นายไม่ได้หรือไง
1: เฮ้ยของเก่าไม่รับเซ็ง
0: นี่ไอออสนี่นายหาว่าจะเป็นของเก่าหรือไงวะ
1: เอ้าก็รู้ไม่จริงโลก
0: พอไม่ต้องพูดละ
1: เนี่ยฉันว่าจะไปเยี่ยมเธอโรงพยาบาลอ่ะ
0: ฉันจะออกจากโรงพยาบาลพุธนี้แล้วนะ
1: เอองั้นฉันไปเยี่ยมที่บ้านแล้วกัน
0: อุ๊ยจะมาจริงๆเหรอ
1: จริงขอเคลียร์งานนิดหน่อยหาเวลาว่างไปหาเธอได้แน
0: ่ก็เอาสิว่างเมื่อไหร่ก็มาได้เลย
1: เอางี้บอกที่อยู่มาเลย
0: เตรียมจดเอาไว้นะจดเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยแล้ว
0: นายต้องมาให้ได้นะ
1: เฮ้ยน่าแน่สิฉันต้องไปแน่ไม่เกินอาทิตย์หน้าหรอกคาดว่าอาจจะเป็นวันเสาร์นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
0: ถ้ามาก็บอกฉันล่วงหน้าสักวันนะจ๊ะ
1: ทำไมวะเธอจะทำอะไร
0: ก็จะเตรียมอาหารต้อนรับไง
1: ไม่ต้องเลยอย่าทำให้ยุ่งยากฉันน่ะอยู่ง่ายกินง่าย
0: โอ้ยหลังบ้านน่ะมีหญ้าขนกินได้ไหมล่ะฮะ
1: กินมันคนเดียวยายตราตกลงตามนี้นะใกล้ๆจะโทรบอกอีกที
0: จ้า
1: หายไวๆนะ
0: จ้า
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้า

0: ฮัลโหลบ้านธนินทร์ค่ะ
1: นั่นแม่เจือหรือ
0: ค่ะโทษค่ะใครคะนั่น
1: ฉันแม่ของลูกตาน่ะ
0: อ๋อคุณแม่เหรอคะ
1: จ้า
0: คุณแม่สบายดีหรือเปล่าคะ
1: ฉันสบายดีแม่เจือล่ะสบายดีหรือเปล่า
0: สบายดีค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่กับคุณผู้หญิงที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะอาการผ่าตัดดีขึ้นหรือยังคะ
1: ก็ดีแล้วล่ะ
0: เหรอคะ
1: อืม
0: ถ้างั้นคุณผู้หญิงก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วสิคะคุณแม
1: ่ก็ทำนองนั้นนั่นแหละแม่เจือจ๊ะ
0: ค่ะคุณแม่
1: พ่อนินอยู่บ้านหรือเปล่า
0: อ๋ออยู่ค่ะคุณแม่จะคุยกับคุณผู้ชายเหรอคะ
1: ใช่ช่วยตามให้ฉันทีสิ
0: คุณแม่รอเดี๋ยวนะคะอีฉันจะขึ้นไปตามคุณผู้ชายให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ
1: เร็วๆล่ะฉันแอบโทรมาหาพ่อนินไม่อยากให้ลูกสาวฉันรู้เรื่องน่ะ
0: ค่ะค่ะจะรีบตามคุณผู้ชายมาคุยโดยเร็วที่สุดเลยค่ะ
1: ขอบใจมากแม่เจือ
0: ค่ะค่ะรอแป๊บเดียวนะคะคุณแม
2: ่สวัสดีฮะแม่
1: สวัสดีพ่อนิน
2: แม่โทรมาหาผมมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับ
1: แม่อยากจะบอกพ่อนินว่าพรุ่งนี้หมอจะให้ลูกตากลับบ้านแล้วนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พ่อนินพอจะมีเวลาปลีกตัวมารับแม่ตาได้หรือเปล่าแต่ถ้างานยุ่งมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวแม่ตาเขาก็คงจะขับรถกลับเองนั่นแหละเพราะว่ารถของแม่ตาก็จอดไว้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วที่โทรมาก็เผื่อพ่อนินมาได้แม่น่ะยังไม่อยากให้แม่ตาใช้สายตามากในตอนนี้น่ะเพราะว่าใบหน้าเพิ่งจะผ่านการศัลยกรรมมาถ้าโดนแดดแรงๆก็อาจจะเกิดฝ้าได้นะจ๊ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับผมไปได้ฮะ
1: แล้วเรื่องรถของแม่ตาที่จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลล่ะจะทำยังไงดี
2: เดี๋ยวให้ลูกน้องตามไปขับกลับมาเองครับ
1: รบกวนพ่อนินแล้วล่ะนะ
2: อ๋อไม่ได้รบกวนอะไรนะครับแม่ไม่อย่าคิดมากนะฮะ
1: จ้าขอบใจมากนะ
2: พรุ่งนี้ผมจะไปแต่เช้ามืดเลยครับ
1: จ้าถ้าอย่างนั้นแม่จะรอที่โรงพยาบาลแต่จะยังไม่บอกแม่ตาให้รู้หรอกนะ
2: ดีแล้วฮะเดี๋ยวจะบอกตราเขาตอนนี้หรอกเพราะรายนั้นน่ะคงไม่อยากให้ผมไปสักเท่าไหร่หรอกฮะ
1: จ้าพ่อนินถอนใจนะมีเรื่องอะไรหนักใจหรือเปล่า
2: ผมก็สบายใจเรื่องที่มันใกล้เข้ามานะแม่
1: เอ๊ะเรื่องอะไรเหรอ
2: ตราเคยพูดกับผมว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาจะขอหย่ากับผมทันทีนะแม
1: ่อย่าไปใส่ใจกับคำพูดของแม่ตาเลย
2: แต่เธอเอาจริงนะครับ
1: แม่ไม่ยอมเราไม่ยอมแม่ตาจะทำอะไรได้ล่ะฮะ
2: แต่ว่า
1: เชื่อแม่สิแม่ตาก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นเองนั่นแหละที่สำคัญพ่อนินก็อย่าไปคล้อยตามก็แล้วกันนะรู้ไหม
2: ผมจะพยายามนะครับแม
1: ่ดีมากจ้ะบอกตามตรงนะแม่เองก็ไม่อยากให้เราสองคนต้องแตกหักกันหรอกอย่าลืมสิว่าเราสองคนน่ะมีลูกด้วยกันแล้วที่สำคัญลูกๆก็โตแล้วด้วยจวนจะจบการศึกษามีงานทำกันแล้วจะมาหมางใจกันตอนนี้นะมันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะจริงไหม
2: ปู่ก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับแม่
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าแม่ตราจะพูดยังไงก็ไม่ต้องไปฟังเข้าใจไหม
2: ฮะแม
1: ่เอาละเท่านี้ก่อนนะแม่แอบโทรหาพ่อนินไม่ให้แม่ตรารู้หรอกนะ
2: ฮะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีลูก
3: พ่อจะไปรับแม่เหรอฮะ
2: อืม
3: ผมอยากไปด้วยจังเลยฮะ
2: ก็รอติดเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ใช่ฮะ
2: งั้นเราก็ไปไม่ได
3: ้ขอลาป่วยได้ไหมฮะ
2: ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญหยุดพร่ำเพรื่อไม่ได้เข้าใจไหม
3: อ
2: ื
3: มเข้าใจฮะ
2: พ่อจะไปรับเองอ่ะเดี๋ยวแม่เรากลับมาก็เห็นเองนั่นแหละ
3: แม่หน้าตาจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าฮะ
2: พ่อก็ไม่รู
3: ้อืมผมว่าหน้าเดิมของแม่ก็สวยอยู่แล้วนะฮะไม่น่าไปทำศัลยกรรมเลยฮะพ่อถอนใจเหมือนพ่อไม่ค่อยแฮปปี้ที่แม่ไปทำศัลยกรรมเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แม่เรานะเขาไม่เคยปรึกษาพ่อเลยสักคำเดียวแล้วจะให้พ่อแฮปปี้กันไปได้ยังไง
3: พ่อไม่อยากให้แม่ทำ
2: แน่นอนหน้าตาดีๆไปทำให้เสียโฉมทำไมพ่อแต่งงานกับแม่เนี่ยนะไม่ได้หวังจะให้แม่เราไปทำหน้าใหม่หรอกนะเวลานอนด้วยกันนอนกับเมียหน้าใหม่ลูกพ่อจะคิดยังไง
3: แล้วพ่อคิดยังไงฮะ
2: นอนกับคนหน้าใหม่ที่ไม่ใช่แม่เราบางทีพ่ออาจจะเห็นเป็นคนอื่นก็ได
3: ้ไม่หรอกพ่อคงไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกฮะ
2: ช่างเถอะกลับมาก็เห็นเองอะนะเรื่องก็คงจะไม่ได้นอนด้วยกันแล้วมั้ง
3: หมายความว่ายังไงครับพ่อ
2: ก็หมายความว่าแม่เขาต้องการหย่ากับพ่อน่ะสิ
3: พ่อนี่พ่อจะหย่ากับแม่จริงๆเหรอฮะ
2: ไม่ใช่พ่อแต่แม่เราต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายต้องการหย่า
3: แต่ว่าพ่อฮะ
2: อะไรฮะ
3: พ่อไม่หย่าสักอย่างแม่จะทำอะไรพ่อได้ล่ะฮะ
2: แล้วเจ๊พ่อรังแม่เราว่าทำไมฮะเมื่อแม่เราเขาหมดรักพ่อแล้วนี่นา
3: ไม่จริงฮะ
2: ไม่จริงยังไง
3: ก็ไม่จริงที่แม่หมดรักพ่อน่ะสิฮะ
2: เราจะไปรู้อะไร
3: รู้สิฮะพ่อผมรู้ดีว่าแม่รักพ่อมากไม่งั้นแม่คงไม่ไปทำศัลยกรรมหน้าหรอกฮะแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสวยที่สุดสามารถกรองใจพ่อไปจนวันตายตั้งหากล่ะแค่นี้พ่อก็ไม่เข้าใจแม่อีกเหรอฮะ
2: ไม่จริงหรอกไม่จริงพี่เข้าใจผิดแล้วล่ะ
3: ผมเข้าใจผิดยังไงฮะ
2: ก็เข้าใจผิดว่าแม่เราก็ทำเพื่อพ่อน่ะสิ
3: จริงๆนะฮะ
2: เชื่อพ่อสิที่แม่เรากระเสือกกระสนไปทำศัลยกรรมหน้าใหม่ก็ต้องการหาสามีใหม่นะหาผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าพ่อหล่อกว่าพ่อรวยกว่าพ่อยังไงล่ะ
3: แต่ผมไม่เชื่อหรอกฮะว่าจะมีผู้ชายคนไหนรักแม่มากกว่าพ่อรักแม่นะฮะพ่อรักแม่มากที่สุดแล้วในโลกเนี้ย
2: น่าเสียดายเหลือเกิน
3: น่าเสียดายอะไรเหรอฮะ
2: ก็น่าเสียดายที่แม่เรามองไม่เห็นความรักที่พ่อมีให้กับแม่เรานะสิลูก
4: พ่อตื่นแล้วเหรอ
5: แม่ไปไหนมาคะ
4: ก็ลงไปเดินเล่นข้างล่างมาน่ะ
5: ลงไปเดินเล่นเหรอคะ
4: ใช
5: ่ตรากันนึกว่าแม่ไปไหนจะไปไหนทำไมไม่รอให้ตราตื่นมาก่อนล่ะคะ
4: ทำไมล่ะมีอะไรหรือ
5: ไม่มีหรอกค่ะแต่ตราตื่นมาไม่เห็นแม่ก็อดเป็นห่วงแม่ไม่ได้นึกว่าแม่เป็นอะไรไปนะคะ
4: โอ้ยอย่างแม่จะเป็นอะไรได้ล่ะไม่เห็นหรือไงแม่น่ะแข็งแรงออกอย่างนี้ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกอย่าห่วงนักเลยนะ
5: แม่เตรียมของเสร็จหรือยังคะพรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะ
4: มีอะไรให้เตรียมล่ะฮะ
5: ก็ของใช้ของแม่ไงล่ะ
4: แม่ไม่มีอะไรสักหน่อย
5: เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวไงล่ะคะ
4: ของแม่ก็อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องเตรียมอะไรนี่นาง
5: ั้นก็แล้วไปค่ะแล้วของพวกนั้นล่ะคะแม
4: ่พวกกระเช้าที่คนเขาเอามาเยี่ยมเรานั่นน่ะเหรอ
5: ค่ะ
4: ก็ค่อยๆทยอยเอาขึ้นรถวันพรุ่งนี้ก็ได้
5: แม่จะเอากลับไปกรุงเทพด้วยเหรอคะ
4: ก็ใช่นะสิของฝากพวกนั้นของดีๆทั้งนั้นแม่ตาจะให้เอาไปทิ้งหรือไงดูสิแต่ละกระเช้าเครื่องดื่มชั้นเลิศทั้งนั้นซุปพวกนั้นกล่องละตั้งหลายตังเชียวนะพวกกาแฟเอ่ยโอวัลตินเอ่ยแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายของแพงๆทั้งนั้นน่ะทิ้งได้ยังไง
5: ตราจะให้แม่น่ะเอาไปให้พยาบาลนะคะ
4: อุ๊ยทำไมให้พวกนางพยาบาลที่ให้ไปก็เยอะแยะแล้วกระเช้าผลไม้ก็เอาแจกแจงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วล่ะ
5: งั้นกระเช้าผลไม้ที่วางอยู่นั่นแม่ก็ช่วยยกไปแจกนางพยาบาลให้หมดก็แล้วกัน
4: ไม่ให้ไม่ได
5: ้ทำไมล่ะแม
4: ่ก็แม่จะเอากลับไปบ้านที่บ้านมีหลานสองคนช่วยกินแกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนกินแม่ก็กินแม่บ้านคนใช้ก็กินได้เหมือนกันยกให้พวกนางพยาบาลหมดทำไม
5: แม่อย่างกนักเลยนะ
4: แม่ไม่ได้งกแต่แม่ให้ไปเยอะแล้วพวกผลไม้นี้นะมีประโยชน์ทั้งนั้นทั้งแอปเปิ้ลเอ่ยซาลี่เอ่ยลูกพลับเอ่ยองุ่นเอ่ยแล้วดูนี่สิมะม่วงเขียวเสวยลูกโตโตแก่จัดๆซะด้วยสิรอให้มันงอมนะอร่อยอย่าบอกใครเชียวล่ะเ
5: ฮ้แม่นี่งกจริงๆเลย
4: ช่างแม่เธอหน้าแม่จะเป็นคนขนกลับบ้านเองทั้งหมด
5: อ๋อ
4: แม่ตรา
5: ค่ะแม่
4: เราอยู่เฉยๆนะเกิดพยาบาลเข้ามาในห้องนี้เราอย่าเที่ยวหยิบโน่นจับนี่ไปให้นางพยาบาลอีกล่ะรู้ไหม
5: รู้แล้วนะ
4: ถ้าเรายังให้นางพยาบาลอีกแล้วก็แม่จะไม่พูดกับเรา
5: โธ่แม่นะ
4: แม่นะพูดจริงๆนะแม่ไม่ได้ขู่ไม่เชื่อก็ลองดูสิ
5: เอาเถอะนาในเมื่อแม่เสียงแข็งอย่างเนี้ยตราจะไปกล้าแจกใครอีกล่ะคะห หวงของกินซะหน้าเกลียดชะแม่เนี่ย

0: ัลโหล
1: แม่เองนะ
0: อ้าวว่าไงฮะแม
1: ่ว่างหรือยังล่ะฮะ
0: ว่างฮะมีอะไรฮะ
1: แม่วานไปรับหนูหวานที่สวนคุณนพหน่อย
0: ให้ไปรับหวานไปไหนฮะ
1: รับมากินข้าวที่บ้านน่ะแม่ให้แม่บ้านเขาเตรียมกับข้าวไว้พร้อมแล้วล่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไปรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: เดี๋ยวเถอะฮะแม
1: ่มีอะไรหรอหรือไปไม่ได้กระทันหันอย่างนั้น
0: ไม่ใช่ฮะ
1: แล้วไงล่ะ
0: แม่เล่นวิธีเนี้ยเกิดผมไปไม่ได้กับข้าวของแม่ที่เตรียมเอาไว้ก็ไม่ต้องเป็นหมันเหรอฮะ
1: แม่น่ะมียานวิเศษอย่างรู้จ้า
0: แม่ยังตลกได้เหรอฮะเนี่ยแม่นะแม
1: ่ตกลงไปรับหนูหวานได้ใช่ไหมล่ะ
0: ผมไปรับได้อยู่แล้วล่ะฮะแต่ไม่รู้ว่าหวานเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือไม่ก็หวานอาจจะไม่อยากไปกินข้าวบ้านเราก็ได้นี่ฮะแม
1: ่ไม่หรอกนะยังไงซะหนูหวานก็ต้องมากินข้าวที่บ้านเรานั่นแหละ
0: ดูแม่ออกจะมั่นใจเหลือเกินนะฮะเนี่ย
1: แน่นอนแม่ต้องมั่นใจสิจ๊ะ
0: แม่รู้ใจหวานแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ย
1: เอานะแม่ว่าหนูหวานต้องมาก็ต้องมาสิจ๊ะ
0: งั้นก็ได้ฮะพอจะไปรับเดี๋ยวนี้เลย
1: ให้แม่โทรไปบอกให้หนูแต่งตัวรอเราดีไหม
0: ไม่ต้องหรอฮะแม
1: ่ทำไมล่ะ
0: ก็เมื่อกี้แม่บอกเองไม่ใช่หรือว่ามั่นใจมากยังไงหวานก็ต้องมาถูกต้องไหมฮะ
1: พูดเหมือนแดกดันแม่ยังไงก็ไม่รู้เนาะ
0: ไม่ได้แดกดันนะมันจริงนี่นา
1: เอาเหอะเอาเหอะไม่โทรก็ไม่โทรยังไงก็ขอให้หนูหวานมาให้ได้ก็แล้วกันนะ
0: แหมเป็นภาระของผมเลยเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: โอ้โหแม่ก็ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: นั่นใครอะน่า
2: เขาค่ะคุณเป็นใครคะ
0: ฉันออส
2: อาจารย์ออสหรือท่านนั่น
0: อ
2: าจารย์ออสจะคุยกับคุณลุงเหรอคะ
0: เปล่าจะคุยกับคุณหวานหน่อย
2: คุณหวานเหรอคะ
0: จ้ะอยู่หรือเปล่า
2: อยู่ค่ะอาจารย์รอเดี๋ยวนะคะเปาจะไปตามมาคุยด้วยค่ะ
0: เข้าใจมากจ้ะ
2: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะ
0: จ้ะ
3: ฮัลโหล
0: พี่เองนะหวาน
3: สวัสดีค่ะพี่ออส
0: สวัสดีจ้า
3: พี่ออสมีอะไรเปล่าคะ
0: ก็นิดหน่อยอะ
3: อะไรคะ
0: คือว่าแม่ให้พี่ไปรับหวานมาทานข้าวที่บ้านนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวนี้เหรอคะ
0: ใช่จ้า
3: คือ
0: หวานไม่ได้หรือจ๊ะ
3: ไม่ใช่งั้นหรอกค่ะ
0: งั้นอะไรล่ะหวานไม่สบายใจที่จะไปทานข้าวบ้านพี่เหรอ
3: เปล่านะคะ
0: รังเกียจหรือจ๊ะ
3: อุ๊ยหวานไม่กล้ารังเกียจพี่ออสหรอกค่ะ
0: ถ้างั้นมีอะไรหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีก็แสดงว่าไปไหนใช่ไหม
3: แต่หวานยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกอาบน้ำแต่งตัวหน่อยเดี๋ยวก็พอแม่พี่ไม่มีพิธีรีตรองอะไรหรอก
3: จะเอางั้นเหรอคะ
0: จ้า
3: แล้วพี่ออสจะมารับหวานตอนไหนอะคะ
0: ตอนนี้พี่เพิ่งออกจากโรงเรียนนะคิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงสวนของหวานแล้วละจ้ะเตรียมตัวรอพี่ได้ไหมจ๊ะ
3: ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคอ้อนี่หวาน
3: ค่ะ
0: ลองชวนลุงนพด้วยนะเผื่อลุงนพอะจะยอมไปทานข้าวที่บ้านพี่
3: ค่ะหวานจะลองชวนดูค่ะแต่ไม่รับปากนะคะว่าพ่อจะยอมไปด้วยหรือเปล่า
0: จ้ะงั้นเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกัน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ
4: โอ้ยพ่อไม่ไปหรอก
5: ทำไมอ่ะพ่อไม่อยากไปเจอป้าอรสาหรือไง
4: ไม่ใช่ไม่อยากเจอ
5: แล้วไงอ่ะ
4: ก็อาจารย์ออสน่ะเขาชวนลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่อาจารย์ออสน่ะให้หวานชวนพ่อไปด้วยต่างหากล่ะ
4: อาจารย์ออสน่ะเขาก็ชวนไปตามมารยาทเท่านั้นแหละลูกเอ้ย
5: พ่อรู้ได้ไงอะคะ
4: เออเอาเถอะนะพ่อรู้แล้วกันน่ะ
5: แต่ว่า
4: เชื่อพ่อสิคุณอรสาน่ะคงอยากจะให้ลูกน่ะไปกินข้าวบ้านคนเดียวนั่นแหละ
5: อะไรทำให้พ่อคิดอย่างนั้นนะคะ
4: พ่อรู้เอง
5: พ่อมั่วแล้วล่ะ
4: เอาเถอะมั่วก็มั่ว
5: ตกลงพ่อไม่ไปใช่ไหม
4: ไม่ไปนี่แล้วรีบไปอาบน้ำเถอะนะเดี๋ยวจานออสน่ะจะมารับแล้วไม่ใช่เหรอ
5: ค่ะ
4: งั้นก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะย่าจานน่ะเข้ามานั่งรอเราเด็ดขาดเป็นผู้หญิงให้ผู้ใหญ่มานั่งรอน่ะมันไม่ดีรู้ไหม
5: รู้แล้วล่ะค่ะจะรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้แหละ
6: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกศทิพย
7: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
9: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
11: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
12: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ถาเว้ย
1: ค่ะลุง
0: นี่ลงมานี่หน่อยสิ
1: ค่ะจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะลุงมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: เราเตรียมกับข้าวแล้วหรือยังล่ะฮะ
1: กำลังเตรียมอยู่ค่ะ
0: ทำอะไรมั่งเย็นนี
1: ้แกงส้มชะอมชุบไข่ทอดค่ะ
0: อย่างเดียวเหรอ
1: มีหมูแดดเดียวทอดด้วยค่ะเดี๋ยวว่าจะตำน้ำพริกกะปิลวกผักจิ้มสักจานนะคะ
0: น้ำพริกกับผักลวกเอาไว้ก่อนนะไม่ต้องทำหรอก
1: อ้าว
0: แล้วหมูแดดเดียวก็ทอดพอกินกันสองคนก็พอแล้วนะ
1: เอ๊ะเย็นนี้มีใครไม่อยู่กินที่บ้านเหรอคะลุง
0: หวานไง
1: คุณหวานจะออกไปกินข้างนอกเหรอคะ
0: อืม
1: อ๋อใช่แล้วใช่แล้ว
0: อะไรอะไรใช่แล้วใช่แล้วเอออะไร
1: ก็ตะกี้เนี้ยอาจารย์ออโทรมาขอคุยกับคุณหวานค่ะ
0: เหรอ
1: ค่ะแสดงว่าอาจารย์ออสอ่ะจะต้องโทรมาชวนคุณหวานออกไปทานข้าวข้างนอกแน่ๆเลยค่ะเยี่ยมจังเลยค่ะคุณลุง
0: เยี่ยมยังไง
1: อ้าวก็เยี่ยมตรงที่ว่าในที่สุดคุณหวานก็เอาชนะใจของอาจารย์ออสยังไงล่ะคะคุณลุง
0: เราคิดอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะเอ๊ะหรือว่าคุณลุงไม่คิดอย่างเพาหรือคะ
0: อืมเอาเหอะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะก็จะดีมากเลยละ
1: ลุงแอบลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: แอบลุ้นอะไร
1: อ้าวก็แอบลุ้นให้พวกเขาอ่ะลงเอยกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่
1: แหมใจตรงกับเพาเลยล่ะ
0: อืมเราเองก็แอบลุ้นให้พวกเขาน่ะชอบการเลี้ยงนางเพาเหอ
1: ค่ะลุ้นจนตัวโก่งเลยล่ะ
0: ขนาดท่านเชียว
1: จริงๆนะคะลุง
0: อะไรเหรอนี่มีอะไร
1: ลุงรู้หรือยังคะว่าอาจารย์ออสอ่ะกับคุณตาพวกเขา
0: อะไรพวกเขาทำไมเหรอทำไมมีอะไร
1: ไม่รู้จริงๆเหรอคะ
0: ฉันรู้แต่ว่าลูกตากับอาจารย์ออสน่ะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนอยู่ม.ต้นก็เท่านั้นเองอ่ะนี่หรือเรารู้อะไรมาอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ค่ะเผาอ่ะรู้มากกว่านั้นจริงๆค่ะ
0: เรารู้อะไรว่ามาสินางเผา
1: ก็คือว่า
0: ว่ายังไงเฮ้จะพูดไหมเฮ้
1: แต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะพูดไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะค่ะ
0: ไม่มีก็พูดมาฉันอยากรู
1: ้แต่ว่าน
0: ี่ๆๆๆอย่าทิ้งท้ายฉันคิดนะฮะจะโดนไม่ใช่น้อยนะอ้าวว่าไป
1: คืออย่างนี้ค่ะคุณลุงภาวะรู้มาว่าเมื่อก่อนน่ะตอนคุณตรากับอาจารย์ออสยังวัยรุ่นกันอยู่นั้นน่ะพวกเขาอ่ะรักกันค่ะ
0: หือนางภาว
2: แม่คิดดีแล้วล่ะ
3: คิดดีเรื่องอะไรอีกล่ะ
2: ก็ที่แม่ให้แม่ครัวทำกับข้าวต้อนรับหวานอะไรนั่นน่ะ
3: ทำไมต้องคิดด้วยล่ะหนูหวานไม่ใช่คนอื่นคนไกลสักหน่อย
2: อ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นบ้านของลุงนั่นน่ะเป็นคนบ้านเดียวกันกับแม่แล้วอีกหน่อยแม่คงต้องย้ายไปอยู่กับลุงคนนั้นในสวนนั่นแล้วละมั้งเนี่ย
3: ตะปอด
2: แม่รักกับพ่อลูกชายแล้วก็ลูกสาวสองคู่สองวัยแต่งงานพร้อมๆกันทั้งคู่ดีไหมเนี่ย
3: ตะปอดหยุดเดี๋ยวนี้นะพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าร
2: ู้สิ
3: เลอะเทอะสิ้นดี
2: เลอะเทอะเหรอแม่คิดทำอะไรทำไมผมจะไม่รู้แม่ไม่อยากไปกับผมเพราะถูกตาต้องใจกับลูกคนนั้นเรื่องอย่างนึงแม่ก็อยากให้ลูกสาวของเขามาดองกับลูกชายของแม่จริงหรือเปล่าล่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เราจะทำไมฮะ
2: แม
3: ่ว่ายังไงล่ะเราจะว่ายังไง
2: แบบมาผมพูดเล่นนี่แม่จริงเหรอฮะ
3: ไม่แม่ไม่เคยพูดเล่นกับเราเลยนะแม่เอาจริงด้วยนะเออ
2: โอ้แม
3: ่แม่เองก็อายุปุ่นนี้แล้วถ้าจะมีใครสักคนมาเป็นเพื่อนตอนแก่ก็คงจะมีความสุขไม่น้อยไม่ต้องเหงาเฉาตายตอนแก่ยังไงล่ะ
2: แม่ครับผม
3: คอยดูนะแม่จะทำให้เราดู
2: แม่แน่ใจเหรอว่าลูกคนนั้นเป็นพ่อไม่เขาอาจจะมีเมียอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้เมียเขาอาจจะอยู่กรุงเทพกับใครก็ได้แม่อย่าทำได้เล่นนะเดี๋ยวโดนเมียลุงเขาถอนงอกตอนแก่จะอายไปทั้งบางที่จะบอกให้ครับ
3: เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าคุณนบยังมีภรรยาอยู่และทุกวันนี้พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่เราไม่เจอภรรยาของคุณนบนั่นก็เป็นเพราะว่าภรรยาของเขาไปดูแลลูกสาวคนโตที่โรงพยาบาลที่พัทยานั่นเอง ที่เราพูดกับตะป๊อดก็เพราะต้องการยั่วอารมณ์ตะป๊อดเท่านั้นเองแต่ใจจริงแล้วเราไม่อาจคิดลึกกับคุณนบได้หรอกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันก็ดีมากแล้วล่ะมีเพื่อนที่เข้าใจกันตอนแก่แค่นี้ก็น่าจะช่วยต่อลมหายใจให้ยืดยาวต่อไปได้ไม่น้อยเลยล่ะ
2: แม
3: ่อะไร
2: แม่เชื่อผม
3: ไม่แม่ไม่เชื่อเราเด็ดขาดแม่เชื่อตัวเองก็พอแล้วล่ะ
2: แต่แม่อาจจะพลาดตอนแก่ก็ได้นะ
3: ช่างแม่เถอะ
2: ทำไมแม่ถึงอยากมีคู่ชีวิตตอนแก่ล่ะครับ
3: แม่ยังไม่แก่สักหน่อย
2: นี่ถ้าแม่ไม่แก่ในโลกนี้ก็คงจะหาคนแก่ไม่ได้แล้วล่ะมั้งเนี่ย
3: นี่ตะป๊อดอย่ามาว่าว่าแม่แก่นะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย
2: งั้นผมขอโทษฮะแต่แม่ต้องยอมรับความจริงนะครับ
3: แม่น่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอให้แม่มีความรักที่สดใสปิ๊งปังแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วล่ะ
2: มา
3: คอยดูนะตะป๊อด
2: เดี๋ยวคอยดูอะไรฮะ
3: แม่จะให้ออดอ่ะลงเอยกับหนูหวานส่วนแม่ก็จะลงเอยกับคุณนบเราจะจัดงานแต่งงานสองคู่พร้อมๆกันในวันเดียวกันไปเลย
2: โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับคุณแม่แม่อย่าทำอย่างนั้นนะ
3: แม่จะทำใครจะทำไมแม่มันเป็นความสุขของแม่นี่นา
2: แม่คิดดูให้ดีนะครับแม่
3: เราจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะมาอะไรกับแม่ล่ะเราไม่ได้อยู่กับแม่สักหน่อยไม่ต้องมาห่วงแม่เอาไว้หรอกมันเป็นโอกาสอันดีของแม่ที่แม่จะมีชีวิตคู่ใหม่แล้วล่ะ
2: ดีเมื่อแม่ไม่เชื่อผมก็ตามใจแม่อยากทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยพรุ่งนี้ผมจะบินกลับออสเตรเลียแล้ว
3: เชิญแม่ไม่ลังเอาไว้หรอกอยากไปตอนไหนก็ไปเลย
2: แม่
3: เดี๋ยวเราจะไปไหนอะฮะ
2: ไปไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่เห็นหน้าใครในบ้านนี่ไง
3: แต่ป๊อดแต่แม่อยากให้เรารู้จักหนูหวานว่าที่น้องสะพ้ายของเราเอาไว้นะ
2: ไม่ผมไม่อยากรู้จักใครทั้งนั้นนะแม่เชิญแม่รู้จักไปคนเดียว
3: ตะป๊อด
2: ไม่แล้วผมไปแล้ว
4: คุณแม่คะ
5: ว่าไงปิ๋ว
4: คุณป๊อดไปไหนคะ

0: เธอรุ่นเดียวกันกับคุณออสงั้นเหรอคะ
1: รุ่นน้องไม่กี่ปีหรอก
0: อ๋อเหรอคะ
1: อืมเสียงรถตาออสเข้ามาบ้านใช่ไหมอ่ะ
0: โอ้น่าจะใช่ค่ะ
1: แม่ปิ๋วออกไปดูทีซิ
0: ค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะคุณออสจริงๆด้วย
2: อ๋อป้าปิ๋วหวานเพื่อนฉันจ้ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะป้า
2: ป้าปิ๋วนะเป็นแม่บ้านพี่มาตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดละมั้งป้าปิ๋วรับใช้แม่มาตั้งนานแล้วเห็นว่าก่อนที่แม่พี่จะแต่งงานด้วยซ้ำไป ใช่ไหมป้า
0: ใช่ค่ะอีฉันน่ะรับใช้คุณแม่ตั้งแต่อีฉันยังอายุน้อยๆตอนนั้นน่ะคุณแม่เป็นสาวสวยมากเลยล่ะค่ะ
3: เหรอคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แม่อยู่ในบ้านหรือจ้าป้า
0: ค่ะ
2: หวานเราไปในบ้านกันเถอะจ้ะแม่ฮะผมมาแล้ว
1: อ๋อหนูหวานมาด้วยหรือเปล่าเหรอลูก
2: มาด้วยสิฮะ
3: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: สวัสดีจ้าดีใจจังที่หนูหวานมาทานข้าวที่บ้านป้าเนี่ยให้แม่บ้านเตรียมกับข้าวไว้ให้เยอะแยะเลยนะยังนึกอยู่เลยว่าถ้าหนูหวานไม่ว่างมาแล้วล่ะก็กับข้าวกับปลาที่ทำเอาไว้จะต้องกลายเป็นหมันไม่รู้จะหาใครช่วยกินแล้วล่ะ
3: หวานก็ต้องมาค่ะคุณป้าอุตส่าห์เตรียมอาหารรอหวานขนาดนี้แล้วขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ดีกับหวานเหลือเกินหวานเกรงใจจังเลยค่ะ
1: อุ๊ยไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าป้าน่ะยินดีเสมอนะจ๊ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: แม่ฮะ
1: หืมอะไรเหรอลูก
2: เราจะกินข้าวกันเลยไหมฮะ
1: เอาสิจ๊ะแม่ปิ๋วตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: เออแล้วพี่ป๊อดล่ะฮะ
1: ออกไปข้างนอกแล้วล่ะ
2: เอ้าออกไปไหนกันตอนเนี้ย
1: ไปเมื่อตอนพักใหญ่นี้เองแหละ
2: อืมแล้วพี่ปอนไม่รู้เหรอฮะเราจะมีแขกมาทานข้าวนะ
1: รู้แล้วล่ะ
2: แล้วไงฮะเขามีธุระสำคัญอะไรไปทำนะฮะ
1: ไม่รู้สิ
2: เอ้า
1: ช่างเขาเหอะอย่าไปสนใจเขาเลยเราไปกินข้าวของเราดีกว่าไปจ้าหนูหวานไปทานข้าวกับป้านะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่ปอนเหรอฮะ
4: มีอะไร
2: พี่อยู่ไหนอะ
4: อยู่ร้านอาหารท้าทำไม
2: เอ้านั่นพี่ไปกินข้าวนอกบ้านเหรอ
4: ใช
2: ่พี่ไม่รู้หรือไงว่าแม่ให้ป้าปิ๋วเตรียมกับข้าวไว้เยอะแยะเลย
4: รู
2: ้แล้วไงล่ะฮะ
4: กินไม่ลง
2: หมายความว่าไงฮะ
4: หมายความว่าฉันไม่สบอารมณ์กับการกระทำของแม
2: ่พี่ป๊อด
4: แม่กำลังทำอะไรอยู่นายรู้ไหม
2: อะไรฮะ
4: แม่คิดจะมีรักกับลุงอะไรนั่น
2: พี่ป๊อดพี่เอาอะไรมาพูดอ่ะ
4: ก็ความจริง
2: ไม่จริงหรอกฮะ
4: นายรู้ได้ไงว่าไม่จริง
2: ผมรู้ก็แล้วกันนะ
4: แต่แม่บอกฉันว่าแม่จะแต่งงานกับลูกคนนั้นแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าแม่ใช่นายแต่งงานกับลูกสาวของลุงนั่นด้วย
2: แม่บอกพี่หรือไง
4: ก็ใช่
1: ออสทำอะไรทำไมยังไม่มากินข้าวอีกลูก
2: ครับครับไปแล้วฮะแม่เออพี่ป๊อดแค่นี้ก่อนนะแม่เลยไปกินข้าวละสวัสดีพี่
3: ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: อ้าวค่าหมอจ่ายแล้วหรือ
3: มีคนจ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ใคร
3: ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
5: พ่อนินน่ะเหรอ
3: ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามาจ่ายล่วงหน้าเอาไว้แล้วไม่รู้จะเอายังไงสิเนี่ยไม่ได้ให้จ่ายให้สักหน่อยยุ่งไม่เข้าเรื่อง
5: เขาจ่ายให้ก็ดีแล้วยังจะไปว่าเขาอีกเขาน่ะเป็นผัวเราก็สมควรจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนี่นา
3: แต่ตราไม่ต้องการนี่นาตรามีปัญญาจ่ายเองค่ะ
5: แล้วเงินที่แกจะจ่ายเองมันไม่ใช่เงินของผัวแกหรือไงล่ะฮะ
3: แม่พูดดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ย
5: แม่ไม่พูดดีตรงไหนแม่ไม่ได้ด่าแกสักหน่อย
3: ผัวแกฟังแล้วน่าเกลียดมากเลยนะคะ
5: แกไม่ต้องมาทำเป็นดัดจริตหน่อยเลยนางตราแกน่ะเป็นเด็กท้องไร่ท้องนามาก่อนลืมกำพืชตัวเองแล้วหรือไง
3: ตราไม่ได้ลืมแต่การเป็นชาวทุ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดจาไม่เข้าหูนี่นา
5: คนบ้านนอกก็ต้องพูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นแหละ
3: เฮ้ยเอาเถอะตราขี้เกียจเถียงกับแม่ละรอไปนะคะ
5: เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะ
3: นี่แม่จะมานั่งรอใครล่ะเราจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะยังต้องเดินทางไปชั่วโมงชุนาไม่ใช่ใกล้ๆสักหน่อยจะได้มานั่งสบาย

0: ใจอย่างเงี้ย
1: แม่เหนื่อยหิ้วข้าวของลงมาตั้งเยอะแยะ
0: ตราบอกแล้วไม่ใช่เหรอพวกกระเช้าที่คนเอามาเยี่ยมนั่นน่ะให้แจกพยาบาลไปให้หมดก็ไม่ยอมงกเอาไว้คนเดียวแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยทำไมล่ะคะ
1: ก็ของดีๆทั้งนั้นให้ทำไมเอากลับไปกินที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอ
0: ถ้างั้นน่ะก็เลิกบ่นเป็นหมีกินผึ้งได้แล้วล่ะค่ะ
1: ทำไมพ่อนินยังไม่มาสักทีนะชักช้าเดี๋ยวก็ไม่เจอกันหรอกน่าจะออกมาตั้งแต่เช้ามืดนะเนี่ย
0: แม
1: ่อะไร
0: บ่นอะไรคะ
1: เปล่าไม่ได้บ่นสักหน่อย
0: ไม่บ่นอะไรตราได้ยินแม่บ่นกับตัวเองอยู่นี่นา
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้บ่น
0: ไปเถอะค่ะไปนั่งพักในรถก็แล้วกัน
1: นั่งอีกสักหน่อยก็แล้วกัน
0: ไม่นั่งแล้วไปไปไปไปไปเดี๋ยวนี้เลย
1: แต่ว่า
0: แม่ตกลงจะไปไหมคะถ้าแม่ไม่ไปตราจะกลับคนเดียวปล่อยให้แม่นั่งรถทัวร์กลับเองนะคะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นางตรารอแม่ด้วยเออนึกจะไปก็ไปไม่ยอมรอกันเลยเหรอนี่รอแม่ด้วยนะจะรีบเดินไปไหนล่ะฮะเ
0: ฮ้ออ้าวแม
1: ่อะไร
0: รถตราลาอยู่ไหนอ่ะ
1: ก็จอดอยู่นั่นไงอ้าวไม่อยู่แล้วนี่นะ
0: ตอนแม่ยกของลงมาไว้ในรถแม่ไม่ได้ล็อกรถดีหรอ
1: ก็ล็อกดีสิ
0: ล็อกดีแล้วรถหายไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยรถของตราอยู่ไหนอะ
1: รถหายไปจริงๆเหรอลูก
0: ก็ไม่เห็นมีรถของตราจอดอยู่แล้วแม่ว่าหายหรือเปล่าล่ะคะ
1: ก็คือว่า
0: แม่จะต้องลืมล็อกประตูรถแน่ๆเลยงานนี
1: ้ก็แม่จำได้ว่าแม่ล็อกเรียบร้อยแล้วนะ
0: ถ้าล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วมันหายไปได้ยังไงล่ะคะ
1: ก็จะไปรู้ได้ยังไงล่ะ
0: นั่นแหละแม่ลืมล็อกพวกโจรมันเลยขโมยไปได้สบายๆเลยอ่ะ
1: มันจะเป็นไปได้เหรอ
0: รถมันหายไปแล้วแม่ว่ามันเป็นไปแล้วหรือยังล่ะโอ้ยแล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะแม่เนี่ย
1: งั้นก็แจ้งความเร็วเข้า
0: แม่นะแม่สผอ.อยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: ผมจะเดินหารถล็อก
0: อ้าวคุณมาได้ยังไงอ่ะ
1: พ่อนิ้น
3: สวัสดีครับแม่
1: สวัสดีจ้าดีจังที่พ่อนินมาแถมมาได้ตรงเวลาซะด้วยสิเนี่ยกำลังหาคนขับรถเพื่อจะกลับกรุงเทพอยู่พอดีเชียว
3: ผมตั้งใจจะมารับอยู่แล้วครับแม่
0: ใครใช้ให้คุณมาไม่ทราบ
3: ผมเป็นสามีคุณผมก็ต้องหน้าที่ให้ดีที่สุดสิไม่งั้นน่ะคุณก็จะหาว่าผมบกพร่องต่อหน้าที่เอาไปเป็นข้ออ้างเพื่อขอหย่าผมไม่ได้ไง
0: ไม่ต้องมาทำดีกับฉันยังไงกลับกรุงเทพฉันก็จะขอหย่ากับคุณอยู่แล้วล่ะ
3: เรื่องนั้นเราไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะแต่ตอนนี้คือรถผมก่อนดีไหม
0: ฉันจะขับรถของฉันกลับเองอย่า
3: เสียใจด้วยนะ
0: อะไรเสียใจอะไร
3: รถของคุณน่ะผู้คนขับรถขับกลับไปแล้ว
0: ว่าไงนะคุณให้คนเอารถของฉันกลับไปแล้วเหรอ
3: ใช่แล้วตอนนี้ก็มีรถผมคันเดียวเท่านั้นล่ะที่คุณจะกลับกรุงเทพได้ไม่งั้นน่ะคุณต้องไปนั่งรถที่ขนส่งแล้วล่ะ
0: นี่คุณทำอย่างนี้ทำไมอ่ะ
3: ก็บอกแล้วไงว่าผมมารับคุณกลับเองไม่ทำอย่างนี้คุณยอมกลับกับผมเหรอไม่ฮะ
0: ห
3: ือไปที่รถก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับตราหน่อยรถจอดอยู่นั่นประตูรถเปิดอยู่นั่นนะฮะ
1: จ้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้างั้นแม่ไปนั่งรอในรถก่อนนะตรา
0: เดี๋ยวแม่รอตราด้วย
3: อ้าวคุณจะรีบไปไหนผมไม่ได้จะคุยกับคุณนะ
0: แต่ฉันไม่มีเรื่องคุยแม่จะรีบไปไหนเล่าบอกให้รอตราด้วยไม่ได้ยินหรือไง
1: ก็เดินตามมาเร็วๆสิลูก
0: แม่นะ
3: ดื้อไม่มีใครเกินเลยจริง
0: ๆนี่แม
1: ่หืออะไร
0: แม่บอกมานะแม่เป็นคนโทรไปบอกเขาใช่ไหม
1: บอกอะไร
0: ก็บอกว่าตราจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ไงล่ะ
1: แม่ไม่ได้บอกสักหน่อย
0: ถ้าแม่ไม่บอกแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าตราจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แม่จะต้องโทรไปบอกเขาแน่ๆเลยอ่ะ
1: แม่ไม่ได้บอกก็เขาก็อาจจะโทรถามหมอเองก็ได้นี่นะอย่าลืมสิว่าตอนที่เขามาเยี่ยมลูกเมื่อวันก่อนเขาก็เข้าไปคุยกับหมอมานะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันเขาจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ก็แสดงว่าเขาเตรียมการทุกอย่างพร้อมๆแต่เนิ่นๆแล้วล่ะ
0: ไม่ใช่แม่แน่นะ
1: ไม่ใช่
0: ถ้าใช่ตราจะไม่คุยกับแม่เลยค่อยดูสิ
1: โธ่แม่ตรา
3: เอาคุณ
0: อะไร
3: มานั่งข้างหน้ากับผมนี่สิ
0: ไม
3: ่ทำไม
0: ฉันจะนั่งกับแม่ข้างหลัง
3: แต่ผมไม่ใช่คนรถของคุณนะ
0: ฉันไม่สนใจอยากหาเรื่องมารับฉันเองทำไมอ่ะก็จงเป็นคนขับรถซะให้เข็ดไปเลย
3: ผมบอกให้มานั่งข้างหน้า
0: หน้าฉันโดนแดดแรงๆไม่ได้ไม่เข้าใจหรือไงคืนนั่งข้างหน้าแดดส่องมาทางกระจกรถหน้าเต็มๆไม่รู้เหร
3: องั้นก็ได้อ่ะพูดได้คนเดียวก็ได
0: ้ดีออกรถได้โชเฟอร
3: ์คุณ
1: เมตตา

0: ฮัลโหลบ้านคุณธนินทร์ค่ะ
1: ไม่เจอเลยนั่นน่ะ
0: ค่ะลุงเหรอคะ
1: เออฉันเอง
0: ลุงจะคุยกับคุณผู้ชายเหรอคะ
1: เปล่าง
0: ั้นลุงมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ฉันจะโทรมาถามดูว่าลูกสาวฉันน่ะกลับมาถึงบ้านหรือยัง
0: ยังค่ะอีฉันก็เตรียมอะไรต่อมีอะไรเพื่อรอคุณผู้หญิงอยู่ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะแต่ลุงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะ
1: ทำไม
0: คุณผู้ชายน่ะอาสาไปรับคุณผู้หญิงเองเลยนะสิคะ
1: จริงเหรอ
0: จริงสิคะเนี่ยคุณผู้ชายออกจากบ้านไปพัทยาแต่เช้ามืดเลยแล้วค่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: อ้าวแล้วพ่อนินน่ะไม่ทำงานหรือไงวันนี
0: ้คงจะหยุดได้กับมังคะเรื่องนั้นน่ะอีฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะ
1: อืมไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
0: ลุงมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีอีฉันทำแกงเขียวหวานค้างเอาไว้นะคะคุณผู้หญิงอ่ะชอบทานแกงเขียวหวานมากตั้งใจจะทำแกงเขียวหวานปลากรายให้คุณผู้หญิงทานเช้าเนี้ยที่ตลาดสดน่ะมีขนมจีนสูตรโบราณมาขายด้วยค่ะ
1: โอ้ดีดีดี
0: เอางี้นะคะคุณลุง
1: เอาไง
0: เดี๋ยวคุณผู้หญิงกลับมาถึงบ้านอีฉันจะบอกให้โทรกลับไปหาคุณลุงดีไหมคะ
1: เออดีดีดี
0: เอาตามนี้นะคะ
1: เออตามนี้ก็ได
0: ้งั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
1: อืม
0: หวัดดีนะคะ
1: เออหวัดดี

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกียรติทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกียรติทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนไพรข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ
6: ผมเอกครับคุณผู้ฟังสบายดีนะครับ
7: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งครับ
6: ครับ
7: พี่เอกสบายดีไหมครับ
6: สบายดีครับ
7: หลังจากห่างหายกันไป1สัปดาห์ซึ่งก็ถ้าเกิดคิดถึงกันก็จะนานหน่อยแต่ถ้าไม่คิดถึงกันก็จะอุ๊ยทำไมเจอกันอีกแล้วแต่คิดว่าน่าจะ
6: ต้องคิดถึง
7: กันสิครับ
6: ก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะก็แต่ว่า
7: เรา
6: เจตนาเราอยากให้ท่านเข้าใจ
7: เพื่อเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เรียกว่าซาบซึ้งนะครับพอเวลาเราไปมองแล้ว
6: ครับ
7: เราซาบซึ้ง
6: ข้อมูลต่างๆก็อย่างที่บอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกรวมแล้วที่เราได้มาก็ออกมาจากเอกสารนะครับที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามานะครับ
7: ครับ
6: ดังนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาฟังรายการของเราในยามค่ำคืนขนาดนี
7: ้ครับ
6: นะครับก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราฟังแล้วเรามีความสุขเนาะมันเงียบอ่ะบรรยากาศมันเงียบนะครับผมก็เลยพยายามนำเรื่องราวที่สำคัญต่างๆบ่าเราขานให้ทุกท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้ฟังกันนะครับขอบพระคุณมากๆจริง
7: ๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัดพระแก้ววังหน้า
6: วัดบวรสถานสุทธาวาสนะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตของวังหน้าปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครนั่นเอง
7: รวมถึงสถาบัน
6: พัฒนศิลป์หรือวิไลนศิลป์เก่า
7: ครับก็คือมันบริเวณใกล้ๆกัน
6: ใช่ครับอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน
7: ครับก็คือเป็นบริเวณของวังหน้าใช่ไหมคร
6: ับใช่ครับก็เล่าติดค้างเอาไว้จากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องภายในพระโบสถ์ของวัดพระแก้ววังหน้ามีไล่เรียงกันมาจนถึงจุดสำคัญก็คือตั้งแต่เริ่มจากองค์พระประธานในพระโบสถ
7: ์
6: ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพุทธสี่หิงและก็เกี่ยวกับเรื่องของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์
7: ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
6: และก็เรื่องของภาพเกี่ยวกับเทพเทวาในศาสนาพราหมณ์แล้วก็จนเรากำลังจะเดินออกจากพระโบสถ์เนี่ยก็สะดุดตาตั้งแต่ตอนเข้าแล้วตอนออกเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะกราบสักการะเรียกว่าขอพรก่อนออกมาดังนั้นตรงกลางเนี่ยคืออะไรก็คือที่เราพูดก็คือ
7: เราไป
6: กล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ
7: ่ครับ
6: อยู่ตรงกลางของพระโบสถ์เลย
7: ก็ให้ไปสังเกตดูก่อนบางคนไม่สังเกตไงบางคนจะไปไหว้พระอย่างเดียวแล้วก็ไม่สังเกตว่าเอ้ยมันมีกล่องอะไรสี่เหลี่ยมนะซึ่งจริงเขาไม่ได้ตั้งไว้เฉย
6: ๆจริงๆกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถามว่าสร้างครอบอะไรไหมต้องใช้คำว่าไม่ได้ครอบอะไรเพราะว่าตรงพื้นนั้นเป็นพื้นปกติตรงกลางของพระโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเป็นพื้นปกติ
7: แ
6: ต
7: ่
6: ม
7: ี
6: สิ่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับสร้างเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาทับบริเวณนั้นนะครับทับบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้เราไปเหยียบนะครับไม่ให้เราไปเหยียบโดนตรงจุดนั้นกล่องนั้นไม่ได้สร้างครอบ
7: ครับ
6: แต่เป็นสร้างเอาตรงตำแหน่งตรงจุดที่มีความประสงค์ไม่ให้ไปเหยียบนะครับอันนี้ให้เข้าใจก่อน
7: แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องสำคัญ
6: โอ้สำคัญครับ
7: ความใจความสำคัญหรือความสำคัญของจริงๆอ่ะไม่ใช่อยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมแต่อยู่ที่พื้นนั้นใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วครับก็
7: แล้วพื้นนั้นคืออะไรทำไมถึงต้องมีกล่องอะไรมาบังเอาไว้หรือมาสร้างกันคนให้ไปทับ
6: คือต้องเล่าก่อนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพิธีสำคัญครั้งหนึ่งของ อดีตของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่มีนามว่าคุณแม่สองชาตินะครับก็ได้เข้าไปท่านเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านนาฏศิลป
7: ์
6: นะครับแล้วก็ท่านอายุครบร้อยพอดีก็เลยไปสวดเขาเรียกว่าชัยมงคลอันนี้นะประมาณนี้ครับให้กับท่านมีอายุแข็งแรงอ่ะ
7: ชื่อคุณแม่อะไร
6: คุณแม่สองชาติชื่นสิริครับศิลปินแห่งชาติทางด้านนาฏศิลป์ท่านเป็นนาฏศิลป์รุ่นแรกของกรมศิลปากรที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตนั้นนะนะครับผมก็เคยไปเห็นที่นอนของท่านในเขตในวังหน้าด้วยปัจจุบันก็เป็นเก่งจีนอยู่บริเวณด้านในอะครับผมก็พาได้มีโอกาสพากัลยาณมิตรไปดูด้วยว่าคุณแม่เคยได้ฟังแม่สมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยท่านเคยมานอนอยู่ที่นี่นะครับมาด้วยแล้วก็ท่านก็เติบโตอยู่ในบริเวณนี้นะเรียนเนี่ยง่ายๆเรียนอยู่ในบริเวณนี้ท่านก็เลยพอช่วงวันวัยท่านครบร้อยปีก็ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีสำคัญนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเนาะมาทำพิธีสำคัญในพระอุโบสถของวังหน้านี
7: ้
6: ผมก็ได้ถูกรับเชิญไปด้วยในงานนี้ซึ่งไม่กี่ท่านที่ได้เข้าไปก็เลยได้ข้อมูลนะครับคุณแม่ก็คือเล่าให้ฟังกับคนสนิทนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะว่าท่านก็ให้ข้อมูลมาด้วยพี่ชื่อเราเรียกท่านพี่ชัดคุณชัชวาลเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะตอนแรกก็เลยได้มีการพูดคุยกันออกรายการมาว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเด็กนาฏศิลป์นะครับเวลาจะรำเนี่ยหรือเพลงช้าเพลงเร็วหรือเวลาหน้าพาดอะไรก็ตามเนี่ยภายในพระบทสวดนั้นน่ะจะเป็นที่ต่อเพลงสำคัญต่อเพลงคือการสอนจากครูสู่ลูกศิษย
7: ์
6: นะครับก็จะเป็นเพลงสำคัญสำคัญหน้าพาดคือเพลงสำคัญชั้นสูงนะครับก็จะรำกันเต็มโบสถ์ตำแหน่งนั้นเนี่ยพอไปเหยียบโดนเด็กเนี่ยก็จะถูกแบบเหมือนมีองค์ประทับเกือบทุก
7: คือบริเวณด้านหน้า
6: พระประธาน
7: ปางห้ามสมุทรเนี่ย
6: จะมีตรงกลางโบสถ์เลยอ่ะตำแหน่งกลางโบสถ์เลยอ่ะ
7: ถ้าใครไปเหยียบปุ๊บ
6: คือจะลำเนี่ยลำเต็มโบสถ์แต่คนไปอยู่ตรงนั้นทีไรก็จะต้องโดนเอาง่ายๆเหมือนถึงว่าองค์ประทับองค์ลงอ่ะทุกครั้งจนเป็นที่เล่าลื
7: ออ
6: ันนี้เล่าลือกันเลยนะครับแทบทุกครั้ง
7: ก็คือเหมือนมีอะไรเข้าตัวมา
6: ก็หาสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่เป็นตำแหน่ง
7: เข้านี่คืออะไรสลบลงไปเลยหรือว่า
6: ผมก็ไม่รู้อาการเป็นไงก็น่าจะเป็นอาการที่หลากหลายที่เราไม่ได้จดบันทึกเอาไว้เนาะแต่ให้รู้ว่ามีอาการที่ผิดปกติไปจากคนอื่นๆนะทุกครั้งที่มีการทำพิธีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะเอาง่ายๆนะครับดังนั้นนายธนิตอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากร
7: ครับ
6: ผมเคยได้รับงานครั้งหนึ่งผมเคยเป็นอ่านโครงศิลปสุภาพนะครับรับรางวัลแล้วท่านธนิตอยู่โพเนี่ยท่านเป็นผู้ประกาศนะครับในการเปิดงานนี้ด้วยผมก็เลยได้เคยอยู่เห็นท่านพอดีนะครับท่านในยุคท่านเนี่ยท่านก็เลยหาวิธีการแก้ไขโดยทำยังไงก็ไม่รู้ก็เลยปรึกษาหารือกันละมั้งครับก็คงเอาวัสดุชนิดนึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ก่อนเนี่ยเป็นไม้นะครับเอาเป็นไม้เนี่ยมาสร้างทับเอาไว้เพื่อไม่ให้คนไปเหยียบอีกนะครับต่อมาก็ดัดแปลงเป็นทองเหลืองแล้วปัจจุบันเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ถูกเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมซ้อนทับขึ้นมาอีกแล้วบนกล่องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนที่หยอดเงินน่ะนะครับที่หยอดปัจจัยอ่ะนะครับแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่ได้มี
7: อันนั้นก็คือท่านนี้ท่านก็เลยบอกหาวิธีแก้ปัญหา
6: หาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอื่นขึ้นอีกนะครับก็เลย
7: ทับก็อาจจะทำเป็นแบบกล่องรับบริจาคไป
6: ก็เลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นที่ว่ากันว่าเคยเป็นที่ตั้งพระบรมศพของบุคคลสำคัญนะครับบุคคลสำคัญในที่นี้ก็คือใครก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรวนหิตคือพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7: ครับ
6: เสด็จสิ้นพระชนเสด็จสิ้นพระชนเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังจริงๆเนี่ยด้วยตอนนั้นคงจะสิ้นพระชนหลายพระองค์นะ
7: ครับ
6: นะครับก็ใช้เลยเจอเลยการที่จะสร้างพระเมรุมาตรให้มันใหญ่โตเนี่ยสมัยยุครัชกาลที่5เนี่ยท่านก็บอกว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับที่เป็นงบประมาณ
7: ก็เลยใช้บริเวณนี้
6: ก็เลยใช้พระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญในพิธีบรมศพ
7: ครับ
6: ก็เลยตรงกลางนั่นแหละก็คือตรงเป็นที่ตั้งพระบรมศพนะครับแล้วก็ ทีนี
7: ้แสดงว่าเป็นที่ตั้งของบรมศพของหลาย
6: พระองค์
7: ใช่ครับ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตอนที่จะเอาง่ายๆถวายพระเพลิงเนี่ย
7: ครับ
6: คือเขาสร้างยื่นออกไปทางประตูทางเข้านั่นแหละท่านทิศเหนือและยื่นออกไปตั้งเป็นพระเมรุมาตร
7: ครับ
6: นะครับที่ถวายพระเพลิงอ่ะนะครับอยู่ข้างนอก
7: แต่เวลาสวดศพหรือเวลาตั้งศพก็คือบริเวณนี้
6: ข้างในก
7: ็
6: คืออีตรงกลางตรงนั้นแหละนะครับบริเวณตรงกลางตรงนั้นดังนั้นน่ะ
7: ศพพระบรมศพของแต่ละพระองค์เนี่ย
6: ที่สำคัญ
7: เนี่ยก็คืออยู่ตรงจุดที่เรา
6: เป็นที่ตั้ง
7: ตรงกลางนี่แหละ
6: เป็นที่ตั้งตรงกลางแต่ตอนถวายพระเพลิงเนี่ยแต่ตอนถวายพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยทำด้านนอก
7: ครับ
6: แล้วก็ผมก็ยังทันเห็นภาพผมไปค้นคว้าเนี่ยก็ทันเห็นภาพว่าประตูทางเข้าเนี่ยมุมประตูทางเข้าปัจจุบันคือป้อมยามเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเคยมีเจดีย์องค์นึงเป็นรูปทรงของพระธาตุพนมผมท่านเห็นด้วยนะไม่ใช่ท่านเห็นปัจจุบันนะเห็นจากรูปที่ศึกษาค้นคว้าเป็นองค์พระธาตุพนมเลยนะครับตั้งอยู่ก็ผมก็คิดว่าในยุคสมเด็จพระพุทธเจ้ามหาสักดิ์พลเสพเนี่ยที่พระองค์ทรงสร้างพระบูชาพระแก้วเนี่ยเนาะท่านคงจะนิยมชมชอบของงานสถาปัตยกรรมของเจดีย์สำคัญต่างๆในประเทศไทยก็คงจะเอามาสร้างไว้ในเขตวัดนี้ด้วยแต่คงเห็นเหลือเพียงแค่องค์พระธาตุพนมเท่านั้นปัจจุบันตำแหน่งก็คือป้อมยามเข้ามาประตูทางเข้าอยู่ซ้ายมือ
7: องค์พระธาตุพนมที
6: ่ไม่มีแล้ว
7: องค์ไม่มีแล้ว
6: ไม่มีแล้ว
7: ก็ไม่ได้บริเวณโดยรอบก็ไม่มี
6: พอเป็นยุคปัจจุบันวิไลนาศิลป์ก็คงทุบไปแล้วนะครับก็แต่ภาพเก่าๆเนี่ยถ้าใครไปค้นคว้าก็จะเห็นอยู
7: ่
6: น่าสนใจปัจจุบันเนี่ยครับถ้าท่านเข้าไปก่อนวันที่20กันยายนเนี่ยท่านไม่ต้องตกกระจายมันเข้าไปได้หลายทางนะครับท่านสามารถเดินเลาะผ่านโรงละครแห่งชาตินะครับเพราะถ้าเข้าด้านหน้าเนี่ยเขากำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู
7: ่
6: นะแต่เขาจะสร้างทางเดิน
7: เข้า
6: เขามีทางเดินให้เราเดินแต่ว่าถ้าท่านเข้าทางประตูทางเข้า

0: ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์พนักคอนเนี่ยจะมีประตูทางเข้าทางโรงละครเล็กที่เรียกโรงละครเล็กถ้าเดินเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นอนุปรมราชานุสาวรีย์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู
1: ่
0: ท่านก็ไปเรียกว่าสักการะหรือขอพรท่านหน่อยเนาะศักดิ์สิทธิ์นะสมัยก่อนเนี่ยเวลาละครจะเล่นกลางแจ้งเพื่อไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยมาขอพรท่านนะครับมาขอพรท่านนะแล้วก็สามารถงานนั้นก็ผ่านล่วงไปด้วยดีนะครับผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วท่านก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับผ่านทางด้านหน้าทางโรงละครอย่างเนี้ยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วท่านเสร็จปุ๊บท่านก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับถ้าท่านหาไม่เห็นท่านถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ได้ว่าประตูทางเข้าไปวิไลนศิลป์ทางด้านไหนจะมีประตูเล็กๆ
1: ไปวัดพระแก้ววังหน้าบอกเขาเลยก็ได้ครับ
0: ครับมีประตูเล็กๆครับเข้าไปด้านข้างพอเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นเลยนะครับสิ่งก่อสร้างเป็นรูปทรงแปลกตาจัตุรมุกในยุครัชกาลที่3เป็นศิลปะแบบประเพณีนิยมและพระราชนิยมผสมผสานกันนะครับอยู่ในตัวพระโบสถ์เลยโดดเด่นครับแต่เขาไม่ต้องตกใจเขาบูรณะอยู่ตอนนี้ข้างนอกอ่ะแต่ถ้าท่านเลี้ยวขวาไปนะครับเลยสันประภูมินิดนึงท่านก็สามารถเดินเข้าได้ตามปกติ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์พระแก้ววังหน้าเนี่ยนะครับไม่มีความสำคัญมากอยู่แล้วแต่เมื่อท่านไปแล้วท่านอย่าลืมพลาดสิ่งหนึ่งนะครับที่จะขอเล่าในรายการนี
1: ้ครับคืออะไรครับ
0: คือท่านใดที่อยู่ในสายของสายมูนะครับที่นิยมไปชอบขอพรองค์พระพิฆเนศ
1: ครับ
0: ใกล้กันเลยครับพอเดินประตูเข้าไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าพระโบสถ์องค์พระพิฆเนศนะครับศักดิ์สิทธิ์มาก
1: เป็นพระพิฆเนศที่อยู่ในสถาบัน
0: วิไลน่าจะศิลป์นี้พัฒนาศิลป์นี้ครับแล้วเขาบอกเป็นองค์พระพิฆเนศที่มีเขาเรียกพลังงานมีพลังงานมากมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
1: องค์พระพิฆเนศเขาก็เป็นตัวแทนของศิลปะอยู่แล้ว
0: ศิลปะครูบาอาจารย์ทางด้านศาสตร์ทางด้านศิลป์ความเทพประสิทธิ์ประสาท
1: แห่งศิลปะวิทยาการ
0: ใช่ครับแต่เขาเรียกว่างวงท่านน่ะนะครับปัดไปทางขวานะครับงวงท่านเนี่ยครับเราเห็นงวงท่านเนาะปกติเราเห็นงวงปัดไปทางซ้ายอย่างปราสาทนครหลวงใช่ไหมครับปัดไปทางซ้ายเราก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วอันนี้องค์งาไองวงท่านปัดไปทางขวา
1: ครับ
0: นะครับผมก็ท่านไปไหว
1: ้ครับ
0: ขอพรได้แล้วก็แท่นท่านน่ะแท่นที่รองรับองค์พระพิฆเนศเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าท่านได้รู้ความเป็นมานะครับผมไปอ่านเจอ
1: ครับยังไง
0: เคยเป็นแท่นรองพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมาก่อน อยู่ที่เชิงสะพานพุทธนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาย้ายมาเป็นฐานรองของพระองค์พระพิฆเนศ
1: เพราะว่าทาง
0: สร้างใหม
1: ่ตรงเชิงสะพานพุทธนั้นสร้างใหม
0: ่สร้างใหม่ฐานเนี่ยสร้างใหม่นะครับคงจะเห็นว่าอาจจะมีขนาดไม่เหมาะหรือยังไงก็แล้วแต่สุดจะว่ากันไปนะครับก
1: ็เลยมาไว้ที่นี
0: ่แล้วเอาฐานเก่ามาเป็นที่รองรับองค์พระพิฆเนศองค์นี้คือสุดยอดนะครับของความนับถือของเด็กนาฏศิลป์นะครับหรือข้าราชการกรมศิลปากรกองการศักดิ์กรมศิลปากรนะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยเรียนให้ทราบนะว่าผมก็ครูบาอาจารย์ก็ทำงานอยู่ในกองการศักดิ์กรมศิลปาก
1: ร
0: ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมยังเรียกว่าวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเวลาเข้าไปต่อเพลงเรียนเกี่ยวกับเพลงผมเป็นร้องเพลงแต่เดิมด้วยนะครับอย่างที่พี่เดี่ยวทราบก็ถ้าผู้ฟังหลายๆท่านที่ทราบผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในเนี้ยอยู่บ่อย
1: ๆ
0: นะแล้วก็ได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรองค์พระพิฆเนศนี้เป็นที่นับถือมากของบุคลากรทุกๆหน่วยงาน
1: ก็ลองเข้าไปดูกันครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปแล้วก็อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์หรืออีกหนึ่งที่ต้องไป
0: นอกจากโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าที่เราเรียกว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสแล้วก็คือองค์พระพิฆเนศนี่แหละเราจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวเนาะ
1: เอ๊ะผมสงสัยครับว่าพระอุโบสถเนี่ยหรือวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ย
0: สร้างสมัยรัชกาลที่3คร
1: ับสร้างขึ้นเพราะอะไร
0: สร้างขึ้น
1: มีเหตุ
0: แล้วใช่ครับ
1: จริงๆเนี่ยมีเหตุสร้างไหมครับ
0: เนื้อมีวังเพื่อมีวังก็ต้องมีวัดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ยุครอ1ก็อาจยังไม่ได้สร้างเป็นกิจจลักษณะพอมาสมัยรอ2ก็เป็นสวนซะดังนั้นพอรอ3ท่านก็คงในสมัยวังหน้าคือสมเด็จพระเจ้ามหาสาริพลเสพเนี่ยท่านคงมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่เราสามารถไปค้นคว้าเจอหลักฐานได้ท่านก็ไปเรื่องคือท่านสร้างเพื่อการแก้บนน่ะ นะครับท่านไปตีเมืองเวียงจันทร์คงจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การไปปราบกบฏที่เวียงจันทร์เนี่ยเป็นผลสำเร็จ
1: คือไปรบครั้งนี้
0: เป็นรบครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ
1: ก็เลยเ
0: ม
1: ื
0: ่อถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะใช้พื้นที่นี้ในการสร้างโบสถ์สร้างวัดนะสร้างวัดแล้วก็สร้างโบสถ์นะนะครับพอท่านสำเร็จที่เวียงจันทร์ท่านเลยกลับมานะครับสร้างนะครับพระอุโบสถนะครับวังหน้าเนี่ยขึ้นแต่การสร้างเนี่ยพระองค์เนี่ยสมเด็จพระพุทธเจ้ามหาสักดิ์พลเสด็จเนี่ยท่านก็ตั้งใจจะสร้างแบบเป็นยอดมหาปราสาทให้นึกถึงปราสาทพระเทพิดรในวัดพระแก้วอ่ะนะครับที่เราเดินเข้าไปแล้วเราชอบไปยืนถ่ายรูปกันน่ะนะครับอยู่ติดกับอยู่ในฐานพระทีอ่ะนะยอดปราสาทแบบนั้นแหละแต่ทีนี้รัชกาลที่3ตบัดสนิทพระนั่งเกล้าเนี่ยที่ประทับอยู่วังหลวงเนี่ยก็ส่งคัดค้านว่ามันไม่เคยมีธรรมเนียมนะว่าวังหน้าเนี่ยจะมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆให้เป็นยอดปราสาทเหมือนวังหลวงเนี่ยจะมาเทียมเนี่ยก็ไม่
1: ก็จะผิดธรรมเนียมไป
0: ผิดธรรมเนียมว่ากันว่าท่านก็น้อยพระทัยเหมือนกันสมเด็จพระเจ้าเนี่ยท่านก็น้อยพระทัยท่านก็เลยเปลี่ยนรูปทรงนะครับเป็นหลังคาทรงจตุรมุขอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ท่านก็สร้างพระธาตุพนมไว้ใกล้ๆด้วยนะแล้วก็ทีนี้
1: แสดงว่าท่านน่าจะแบบว่าคงไปที่ไปตีลาวนั่นแหละแล้วก็ไปผ่านภาคอีสาน
0: แล้วก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ให้เขาเรียกว่าพระชายา
1: ครับ
0: พระชายาของสมเด็จพระเจ้ามหาสักดิ์พลเสด็จเนี่ยเรื่องนึงนะนำก่อนรู้สึกก่อนจะสิ้นก่อนจะที่วงโคตเนาะก่อนที่วงโคตก็ให้เอาพระไตรมั้งพระไตรในยุคก่อนผ้าห่มองค์พระเนี่ยมาให้พระองค์ท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าคือจะใกล้จะที่วงโคตรนะก็บอกว่าแสดงว่าผ้าก็ต้องมียุคนั้นแล้วถูกป่ะพระประธานนะว่าขอให้เอาพระเนี่ยไปห่มองค์คือยุคต่อไปใครก็ตามที่สร้างสำเร็จแล้วเนี่ยให้สร้างเสด็จนารมณ์เนี่ยต่อนำผ้าผืนที่เราอธิษฐานอยู่เนี่ยนำไปคล้องถวายพระประธานในโบสถ์พระแก้ววังหน้าหน่อยคือให้พระชายาท่านคือพระองค์เจ้าดาราวดีนะครับไปถวายหน่อยก็จงมาถึงในยุคของปี2394คือยุคของรัชกาลที่4พระปิ่นเกล้าท่านก็มาบูรณะใช่ไหมครับบูรณะในพระบูชาหลังนี้ก็พอบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าในยุคร.4สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยนะนำผ้าผืนที
1: ่ก็คือผ้าไตร
0: ผืนนั้นนะครับที่สมเด็จพระเจ้ามหาสักดิ์พลเสด็จอธิษฐานไว้เนี่ย
1: ได้อธิษฐานแล้วได้
0: มาพระราชทานคล้องถวายพระประธานเป็นนะครับจนเสร็จสมบูรณ์นะ
1: ครับแล้วผ้าไตรนี่
0: เป็นลักษณะเป็น
1: คงจะไม่ใช่ผ้าไตรหรือว่ายังอยู่ไหม
0: เป็นผ้าห่ม
1: ครับผ้าห่มองค์พระ
0: ก็ไม่ได้มีการกล่าวว่าปัจจุบันอยู่ไหนอย่างไร
1: แต่คือมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเคยมีคล้อง
0: ใช่เคยตามเจตนาที่สมเด็จพระเจ้าสักดิ์พลเสด็จเนี่ยอธิษฐานเอาไว้ว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองจะตายนะเอาง่ายๆจากที่วงโคตรเนี่ยก็ยังนึกถึงพระประธานของวัดพระแก้ววังหน้า
1: เพราะภารกิจท่านยังไม่เสร็จไงครับ
0: ภารกิจไม่เสร็จ
1: แต่ก็มาแล้วเสร็จใน
0: ครับมาแล้วเสร็จสมัยรัชกาลที่4โดยพระปิ่นเกล้าในบูรณะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็พอบูรณะเสร็จปุ๊บก็นึกถึงเรื่องเดิมที่มันมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่ค้างไว้อยู่นะคือผ้าที่จะถวายพระประธานเนี่ยยังไม่ได้ถวายค้างแต่สมัยสมเด็จพระบรมราชาก็ทำจนแล้วเสร็จนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่จะอยากจะบอกก็คือเราอาจจะมองผ่านไปเลยนะแต่ว่าท่านอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าถ้าท่านไปวัดบวชบวรบวรนิเวศราชวรวิหารนะ
1: วัดบวร
0: ข้างพระอุโบสถอ่ะอันเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธเชนสีและพระสุวรรณเขตนะ
1: ครับ
0: ขวามือท่านจะเห็นศาลาหลังอยู่หลังหนึ่งที่เด่นนะครับก่อนเข้าพระอุโบสถเนี่ยขวามือนะครับหันหน้าหาพระอุโบสถขวามือจะเป็นศาลาศาลานั้นเนี่ยเขาเรียกศาลาลอยพุทธบาทคู่ที่โดดเด่นมากนะครับเคยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้ามาก่อนนะครับเป็นลอยพุทธบาทคู่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งว่ากันว่าแล้วก็เมื่อเปลี่ยนราชธานีจากสุโขทัยนะครับมาเป็นพิษณุโลกก็จึงมาย้ายจากลอยพุทธบาทนั้นน่ะมาไว้ที่เมืองชัยนาทเมืองชัยนาทในที่นี้หมายถึงเมืองพิษณุโลกเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่พิษณุโลกอ่ะครับตรงข้ามวัดใหญ่พิษณุโลกอ่ะเขาเรียกว่าเขตพระสถานอย่างนั้นอ่ะ ข้ามแม่น้ำน่านน่ะทั้งนั้นแหละเขาเรียกเมืองชัยนาทท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครเนี่ยท่านใช้หลักฐานมาชี้แจงว่าง
1: ั้นถ้าเกิดรเราจะเราไปวัดบวรแล้วเราเห็นพระรอยพระพุทธบาทคู่เนี้ยให้นึกเลยว่า
0: เคยอยู่ที่วัดตะแก้ววังหน้ามาก่อนผู้ที่นำมาคือสมเด็จบรมราชามหาส
1: ติปุรเสนแล้วผมยังมีเรื่องที่อยากจะถามเดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: ผมมีเรื่องที่จะถามเกี่ยวกับวัดพระแก้ววังหน้าอีก
0: ว่าวังใช่ได้เลยครับ
1: ที่ผมอยากจะรู
0: ้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
1: ครับต่อกันในเบรกหน้าครับ
0: ครับได้เลยครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนาก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ครับกลับเข้าสู่รายการตำนานทัศนา
0: ครับ
1: เบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันครับเรากำลังอยู่กันที่วังหน้า
0: ครับผม
1: กันสักครู่เมื่อสักครู่เราเข้าไปกราบพระประธานแล้วเรากราบพระพิฆเนศแล้วเพราะว่าเราเดินจริงๆอ่ะเดินไปที่วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยไม่ยาก
0: ใช่คร
1: ับ เอาจริงๆถ้าเกิดหลายๆท่านไปตั้งต้นที่
0: โรงละครแห่งชาติ
1: โรงละครแห่งชาติหรือที
0: ่พิ
1: พิธภัณฑ์พระนครเนี่ยเราก็ถามเจ้าหน้าที่เดินไปมันมีทางมันคือมันเชื่อมกันได้ถึงกันรั้วถึงกันไม่ได้แบบว่าตัดขาดกันเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรั้วเชื่อมถึงกันเลยเพียงแค่มีประตูกั้นนิดเดียว
1: ครับอันนี้เรากลับมาที่เรื่องของวังหน้าอีกครั้งหนึ่งก่อน
0: อันเป็นเขตที่วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยตั้งอยู
1: ่แต่หลายๆท่านขอย้อนไปนิดนึงว่าวังหน้าในตำแหน่งวังหน้าเนี่ยในเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลคือมีมาตั้งแต่จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไหมคร
0: ับใช่ครับจริงๆวังหน้าในสมัยของพระมหาธรรมราชาเนาะนะครับคือกษัตริย์ที่ครองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวังหน้าคือสมเด็จพระนเรศวร
1: ์
0: วังหลังคือสมเด็จพระเอกาทศรส
1: ครับ
0: วังหน้าก็คือพระราชวังจันทร์เกษม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วังหลวงก็คือปัจจุบันเนี้ยเป็นโบราณสถานปัจจุบันเนี้ยนะครับ
1: ก็คือแถววัด
0: พระศรีสุนเพชรนะจะดีสามองค์นั้นนะครับก็คือวังหลวง
1: ถ้าพูดถึงวังหน้าปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดให้เทียบเคียงกับตำแหน่งปัจจุบันก็คือสยามมกุฎราชกุมารก
0: ็
1: คือผู้ที่จะเป็นรัชทายาทองค์รัชทายาทลำดับต่อไป
0: คือสรุปง่ายๆว่ามีที่เด่นชัดก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: ยุคของพระมหาธรรมราชาที่ผมพูดให้ฟัง
1: ยุคกรุงรัตนโกสินทร
0: ์
1: ซึ่งมีกี่พระองค์ครับ
0: ในกรุงรัตนโกสินทร์เราเริ่มตั้งแต่ปีที่เรา2325เนาะตั้งแต่ปีที่รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระจุลยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเมื่อครองวังหลวงก็มีวังหน้าวังหน้าในยุคของรัชกาลที่1เนี่ยมีอยู่2พระองค์นะครับองค์ที่1ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
1: เป็นน้องชาย
0: ครับคือกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยพระนามท่านเนี่ยเป็นพระอนุชาธิราชคือน้องชายในรัชกาลที่1
1: ครับ
0: เนี่ยวังหน้าองค์ที่1
1: ครับ
0: ในยุคร1วังหน้าในรัชกาลที่1อีกองค์นึงก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1
1: ก็คือ
0: ต่อมาก็เป็นรัชกาลที่2
1: อ๋อแสดงว่าพระอนุชาของรัชกาลที่1เนี่ยท่านสวรรคต
0: ครับ
1: อื
0: มสวรรคตก็คือ
1: ก็เลยตั้งร.2เนี่ยขึ้นมาเป็น
0: ตั้งลูกสมเด็จพระเจ้าวิลูกยาเธอ
1: ครับ
0: ขึ้นเป็น วังหน้า
1: ก็คือพระอิสริยยศในขณะนั้น
0: ก็คือตอนนั้นก็คือพระอิสริยยศคือเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทร
1: ครับ
0: นะครับเป็นขึ้นเป็นวังหน้า
1: ครับนั่นก็คือของรอหนึ่ง
0: ก็แสดงว่ารอหนึ่งเนี่ยมี2องค์นะครับมีวังหน้า2องค์พอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพุทธเลิศราชนภารัยนะครับในปีพ.ศ.ตั้งแต่ปี2352เป็นต้นมานะครับพ.ร. 1 2325สิ้น2352พ.ร. 2 2352ก็จะมีวังหน้าที่มีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ท่านเป็นใครท่านก็เป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่2น้องชายนะครับ
1: ครับ
0: พอรัชกาลที่2สิ้นพระชนปี2352นี่ขึ้นครองราชใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 2367สิ้นพระชนนะครับปุ๊บรัชกาลที่3ขึ้นครองราช
1: แล้วองค์วังหน้าของรอของรัชกาลที่2ไม่ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: ไม่ได้ขึ้นครับไม่ได้ขึ้นครับสิ้นพระชนเสียก่อน
1: อ๋อก็คือก็เลยมาเป็นรัชกาลที่3
0: น้องขึ้นเป็นกษัตริย
1: ์
0: นะครับน้องขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เป็นอนุชาเสียก่อนคือวังหน้ารอ2เนี่ยก็คือเป็นน้องเช่นกันแต่สิ้นพระชน
1: สิ้นพระชนเสียก่อน
0: ก็จึงทำให้คนที่จะครองราชมาต่อจากร.2เนี่ยคือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไง
1: ก็เป็นน้องอีก
0: เป็นเป็นกรมเป็นน้องต่างแม่
1: ครับ
0: เกิดที่เกิดเจ้าจอมมันดาเรียมธิดาบนนนท์บุรีศรีมหาอุทยานเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดา
1: แสดงว่าแต่ท่านไม่ได้มาแต่ท่านไม่ได้มาจากวังหน้าคือไม่ได้ตำแหน่งวังหน้าก่อน
0: ใช่ท่านก็พอร.3ขึ้นครองราช
1: ครับ
0: วังหน้าร.3ก็คือสมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักดิพลเส
1: บครับ
0: องค์นี้เป็นโอรสในรัชกาลที่1
1: ก็คือเหมือนเป็นอาครับ
0: ค่ะเป็นโอรสในการที่1
1: ครับ
0: แต่พระองค์อายุก็ผู้ที่สร้างบทวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยบทวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยครับองค์นี้เป็นวังหน้าในการที่3เป็นวังหน้าในการที่3ก็ที่วงคตเพียงแค่46ปีนะครับพระมารดาท่านคือเจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ
1: ่
0: เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่เนี่ยเป็นใครก็คือเป็นธิดาเจ้าพญานคร
1: ครับ
0: พัดนะครับ
1: แล้วพอมารัชกาลที่4
0: ใช่ครับในรัชกาลที่4ก็มีพระองค์เดียว
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาวังหน้าในร.3เนี่ยเป็นลูกของร.1นะครับสมเด็จพระบรมราชามาสาริพลเสพเนี่ยท่านเป็นลูกลำดับที่17ในรัชกาลที่1
1: ครับ
0: นะครับแต่มาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3
1: ครับ
0: พอยุคร.4ก็มีเพียงพระองค์เดียวนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชเจ้าในรัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะครับแต่ได้รับการได้รับเกียรติยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินที่เราเข้าใจกันนะเนาะแล้วพอร.5ก็ยังมีวังหน้าอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสในพระปิ่นเกล้านะครับ
1: ครับ
0: พอเกิดวิกฤตวังหน้า
1: ก็คืออาจจะมีปัญหากันแหละ
0: ใช่
1: มีเรื่องมีราวกัน
0: ก็ยกเล
1: ิ
0: กร.5ก็เลยโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สถาปนาตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทนและสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกคือเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนิหิตนะครับเป็นจอมกุฎราชกุมารองค์แรก
1: แต่ก็น่าเสียดายที่ท่านสิ้นพระชน
0: ก็อายุไม่เยอะ
1: ในอายุยังน้อยอยู
0: ่ก็เพียงสรุปให้ฟังว่าวังหน้าร.1มี2พระองค์วังหน้าร.2มี1พระองค์วังหน้าร.3ก็มี1พระองค์นะครับผู้ที่สร้างโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าร.5วังหน้าร.4ก็มีเพียง1พระองค์คือพระปิ่นเกล้าแล้วร.5นะครับวังหน้าร.5ก็มี1พระองค์คือสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในยุคร.5นี่แหละมีสยามมกุฎราชกุมาร
1: ก็เลยยุบลง
0: นะครับตำแหน่งในสมัยนี้
1: ครับก็โดยสรุปในกรุงรัตนโกสินทร์มีตำแหน่งวังหน้าทั้งหมด6พระองค
0: ์ใช่ครับใช่แล้วครับก็นับตามยุคชัดๆเลยนะครับแต่ละแต่ละพระองค์ก็รู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับบรมสารวงศ์ชั้นสูงทั้งหมด
1: ครับ
0: ไม่เป็นน้องก็เป็นลูกนะครับไม่เป็นลูกก็เป็นลูกของกษัตริย์องค์ก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะก็คงมีบุคคลที่มีความสำคัญอำนาจค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็อ่ะงั้นเรากลับมาที่พระแก้วอีก วัดพระแก้ววังหน้าอีกทีนึงซึ่ง
0: กระแสเป็นวัดประจำวังหน้าเน
1: า
0: ะ
1: หลายๆท่านก็อาจจะสับสนด้วยว่าเอ๊ะแล้วพระแก้ววังหน้าเนี่ยคืออะไรคือพระแก้วที่อยู่วัดพระแก้วปัจจุบันหรือเปล่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือว่ามายังไงทำไมถึงมีชื่อซ้ำกับพระแก้ว
0: คือทุกวังก็ต้องมีพระประจำวังนะ
1: แล้วทำไมเป็นพระแก้ว
0: ดังนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายอดนิยมในยุคนั้นน่ะยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เราอ่ะนะครับในยุคตั้งแต่วังหน้าองค์แรกสมเด็จพระเจ้ามหาสุรสิงหนาถอย่างเงี้ยนะครับพอท่านสร้างวังหน้าขึ้นใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยคงจะเป็นยุคที่นิยมพระพุทธรูปที่ทำมาจากแก
1: ้
0: วมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ทรงคุณค่าเป็นพระจะเป็นถึงแทนพระรัตนตรัยอ่ะแก้วสามการ
1: อ
0: ่ะพระรัตนตรัยคือแก้วสามการใช่ไหมคร
1: ับ
0: งั้นเมื่อมีใช้คำว่าแก้วสามการก็คงจะอยากสร้างพระพุทธรูปสำคัญให้เป็นแก้วเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากอาจจะมากกว่าที่หล่อด้วยสำริดอื่นๆนะครับจึงเป็นที่นิยมในแถวแถววังหน้าเนี่ยมากนะครับดังนั้นแม้แต่วังหลวงก็ยังนิยมอย่างองค์พระพุทธรูปสำคัญในพระบัวสดที่วัดพระแก้ววังหลวงเนี่ยก็ยังองค์เป็นพระแก้วมรกตเลยใช่ไหมพระนามนั้นพอ
1: คือเป็นอัญมณี
0: ใช่งั้นพอมาวังหน้าเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องนิยมพระนะเป็นพระแก้วที่ทำจากแก้วที่หล่อหรือที่เรียกภาษาในยุคนั้นว่าหุงหอหีบสระอุหุงเนี่ยหรือเรียกว่าหล่อในสมัยยุคนั้นเนี่ยด้วยแก้วด้วยทรายนะนะครับหมุนด้วยความร้อนขนาดสูงแล้วก็หล่อมาเป็นแก้วขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นพระนะครับที่เขาค้นพบในเขตนั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นว่ากันว่าเคยทั้งหนึ่งเนี่ยกรมศิลปากรเคยนำออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้กราบนมัสการในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับ
1: จริงๆมีกี่พระโอมีกี่องค์
0: ม
1: ี
0: มากมายครับแต่ที่สำคัญมี9พระองค์ที่จะได้เล่าขานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก้าวปู่ทีนี้เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากก้าวปู่องค์จะมีพระรูปสำคัญอีกหนึ่งองค์นะครับที่อยู่ในวัง
1: เอาพระแก้วก่อน
0: เอาพระแก้วก่อนนะครับองค์ที่หนึ่งก็คือพระแก้วน้ำค้างก็ให้คุณเดือนร่านความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นะนะยุครัตนโกสินทร์แล้วนี่แหละนะครับก็ราวพุทธศตวรรษที่24-25พอพูดอย่างนี้ท่านก็เอา25ในลบ1เหลือ4เติมเลข50ก็ประมาณปี2400กว่า2450เนี่ยครับเป็นพระแก้วที่ได้เขาเรียกว่าเจ้าเมืองน่านทูล9ถวายร .7
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แล้วโปรดแล้วท่านก็พระองค์ก็โปรดพระราชทานให้กับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนี
1: ้
0: นะครับถ้าท่านได้ไปไหว้นะนะครับก็จะเป็นพระแก้วน้ำค้างพ
1: ิ
0: พิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับวัดสำคัญเขาจะนำออกมาในไว้ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ให้เราได้กราบผมเคยกราบครบเลย
1: แล้ว
0: องค์ที่สองก็เป็นองค์แรกพระแก้วน้ำค้างนะครับเจ้าเมืองน่านถวายรอ7องค์ที่สองพระแก้วกาบกอไก่สระอาบใบไม้กาบมรกตอ่อนก็เป็นขุดได้จากโบราณคดีองค์นี้ไม่น่าเชื่อที่เราพูดกันอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วองค์พระนะคะกาบมรกตอ่อนเนี่ยขุดได้ที่การค้นคบทางโบราณคดีที่วัดพระแก้ววังหน้าครับก่อนการบูรณะพระโบสถพระแก้วหน้าเนี่ยก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีเกิดขึ้นดังนั้นน่ะพระพุทธรูปองค์เนี้ยขุดค้นเจอที่นั่นเป็นราวพุทธศตวรรษที่25คือปีพ.ศ. 2450กว่า
1: และอันนี้องค์นี้เลยหรือเปล่าครับที่เป็นชื่อวัด

0: องค์นี้เรื่องเมตตามหานิยมนะครับท่านได้ท่านได้กล่าวเรื่องเมตตามหานิยมองค์ที่8พระแก้วจันทการก็เรื่องโชคลาภเรื่องการค้าขายนะครับองค์สุดท้ายเนี่ยจาก9องค์ที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยพิพิธภัณฑ์พระนครออกมาให้เราได้มีโอกาสนมัสการเนี่ยองค์สุดท้ายชื่อพระแก้ววิทูลสีน้ำผึ้งองค์นี้ได้โชคลาภทวีคูณเรื่องชื่อเสียงเรื่องอำนาจนะครับก็เป็นพระแก้วในราวพุทธศตวรรษ24ก็คือประมาณปี2300กว่าๆนะครับองค์นี้ล้วนแล้วก็คือเป็นพระแก้วที่เคยอยู่ในเขตของวังหน้ามาก่อน
1: ดังนั้นเขาก็เลยชื่อวัดนี้ก็คือเป็นวัดพระแก้ววังหน้า
0: แต่องค์ที่เราถือว่าเป็นพระแก้วสำคัญเลยนะครับ
1: ของวังหน้า
0: ของวังหน้าเลยปัจจุบันเนี่ยอยู่ปฏิสถานอยู่ด้านหน้าองค์พระแก้วมรกตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองเวลาท่านก้าวย่างก็ไปในพระอุโบสถวัดพระแก้วเนี่ยนะครับพอท่านนั่งกราบลงเนี่ยแน่นอนในบุษบกเนี่ยท่านก็จะเห็นองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอยู่แล้วแล้วท่านก็ค่อยมองลงมาด้านหน้าท่านเนี่ยท่านจะเห็นพระหนึ่งองค์ที่ไม่มีทางจะล่อสายตาท่านไปได
1: ้
0: นะครับองค์นั้นแหละคือพระแก้ววังหน้าที่เคยประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สุด
1: เป็นใสๆขาวๆขุ่น
0: ๆครับเขาจริงๆแล้วเขาเรียกอีกแบบนึงว่ากันว่านะเรียกกันว่าพระแก้วเนื้อลำไยนะครับเป็นพระแก้ว
1: ก็สีคล้ายๆสีคล้ายๆลำไยอ่ะเวลาคุณแกะเนื้อลำไยมามันจะออกเป็นสีใสๆแต่ไม่ได้ใสกิ้งแบบขนาดนั้นแต่ใสแบบคุณๆนิดๆ
0: ใช่ครับเวลาเข้าไปในพระโบสถ์พระแก้วถูกไหมครับพอนั่งลงเสร็จพระจะเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องขวาขวามือเราซ้ายมือเราพุทธยอดฟ้าพุทธเลิศล่าตรงกลางเราแน่นอนบุษบกคือพระแก้วมรกตตรงหน้าเนี่ยครับตรงหน้าเรามองลงมาเรื่อยๆท่านจะเห็นพระรูปทรงเครื่องมากมายหลายพระองค์อยู่นะครับราวเป็นสิบพระองค์อ่ะแต่จะมีด้านหน้าเลยด้านหน้าฐานชุกชีเลยหน้าบุษบกเลยอ่ะจะมีพระแก้วนะครับวังหน้าอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือสาเหตุกันไปก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับท่านทรง ย้ายไปจากวังหน้าเนาะเพราะว่าท่านกลัวสมัยนั้นนะกลัวหายอ่ะก็เลยย้ายไปอยู่ในเขตใกล้หูใกล้ตาหน่อยนะครับไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าถ้าเราอยากจะไปนมัสการพระแก้วคำว่าพระแก้ววังหน้าองค์สำคัญที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันอยู่ที่พระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: ครับส่วนองค์อื่นๆถ้าเกิดท่านอยากจะไปชมก็ไปได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
0: ใช่ครับไปได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นวันสำคัญเช่นวันที่ผมเห็นเขาออกมาบ่อยๆอัญเชิญนิมนต์ท่านออกมาบ่อยๆเลยคือวันสงกรานต์เงี้ย13 14 15แล้วผมชอบไปบ่อยแล้วผมก็จะได้มีโอกาสกราบพุทธรูปสำคัญนะครับ
1: นอกจากพระพุทธสี่หิ่งจำลองแล้ว
0: ใช่ครับคือดังนั้นผมก็เลยจะขออนุญาตพูดนอกจาก9องค์นี้นะครับก็จะเป็นแน่นอนเนาะเราต้องไม่ลืมคำว่าพระพุทธสี่หิ่งปัจจุบันเนี่ย
1: เพราะผมเห็นแต่ละที่ก็มีเยอะแยะมากภาคเหนือก็มีพระพุทธสี่หิ่งพระพุทธสี่หิ่ง
0: ผมก็ว่าม
1: าก
0: มันก็น่าจะมาจากคำว่าชื่อพระยอดนิยมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่องค์พระพุทธสี่หิ่งเนี่ยองค์ที่อยู่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เนี่ยพอท่านเดินเข้าไปเนี่ยจะมีพระที่นั่งองค์ใหญ่เลยองค์นั้นเนี่ยพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในนั้นนะครับสวยงามมากแล้วจะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่องค์หนึ่งคือองค์พระพุทธสี่หิงนะครับองค์พุทธสี่หิงองค์นี้ศิลปะอายุสมัยสุโขทัยและล้านนาผสมกันนะครับราวปลายพุทธศตวรรษที่20ถึง21ก็ปีพ.ศ.2050กว่านะครับคือสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงหนาถในบุญมาเนี่ยวังหน้ารายการที่1นะครับได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ท่านเชิญมาในปีพ.ศ. 2338
1: ครับ
0: นะครับ2338ก็ตรงยุคพอดีถูกป่ะ
1: ครับ
0: นะครับท่านเชิญมาปัจจุบันปฏิสถานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานชาติพระนครให้รู้ว่าอ๋อองค์ที่ท่านไปกราบไหว้องค์นี้พุทธสี่หิงองค์นี้นะครับเป็นพระรูปปางสมาธิขัดสมาธิเนี่ยประทับนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะครับเป็นพุทธสิงห์องค์ที่สมเด็จพระราชามาสุริยสร้างท่านเอาอัญเชิญมาจากทางเมืองเชียงใหม่นะ
1: คร
0: ับครับนะเป็นจึงเรียกพระนามว่าองค์พุทธสิงห
1: ์ครับปัจจุบันองค์จริงนี่คืออยู่ที
0: ่ก็อยู่ที่พระพุทธไทยสวรรค์
1: แต่เวลาสงกรานต์นี่เขาใช้องค์จำลององ
0: ค์ต

0: สมัยก่อนเนี่ยเจ้าองค์จำลองออกมาส่งน้ำเพราะว่าองค์เนี้ยนะครับจะกระไหลทองคำก็คือไม่อยากจะให้เกิดการชำรุดเนาะนะครับก
1: ็
0: ตั้งเอาไว้ประดิษฐานเอาไว้ผมยังเคยนะครับผมเข้าไปบ่อยจนรู้จักเจ้าหน้าที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่เวลาท่านเขาจะต้องทำการดูแลรักษาให้ดูการสะอาดสะอ้านตลอดเวลาเนาะนะครับเขาก็จะมีการถวายพวงมาลัยนะครับล้อมฐานชุกชีองค์พระพุทธสิหิงค์นะครับแล้วเขาก็จะเอาองค์พวงมาลัยเก่าๆเนี่ยออกมาผมได้มีโอกาสได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยอันใหม่ขึ้นถวายแทนนะครับล้อมฐานท่านนะฐานขององค์พระพุทธสิหิงค์องค์เก่าผมพอดีผมไปเห็นพอดีผมก็เลยขอท่านอาจารย์
1: เหมือนผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องราวพระพุทธสิหิงค์เราเคยพี่เอกเคยพูดตั้งแต่ตอนเรื่องของพระธาตุที่นครใช่ไหมครับมีพระพุทธสิหิงค์ที่นู่นแล้วก็มาจากลังกา
0: ใช่ครับ
1: แล้วถึงจะแบบขึ้นไปเมืองเหนือไปล้านนาเพราะมีการสร้างแบบตำนานพระพุทธสิหิงค์กันด้วย
0: คือพุทธสิหิงค์เนี่ยพระเจ้าสิงหละปีพ.ศ.700จากลังกาทวีปสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าศรีธรรมสุขราชแห่งอาณาจักรตาพลิงกินนครศรีถูกป่ะ
1: ใช่เพราะคราวที่แล้วเราเรียนเราพูดถึงมรดกโลก
0: ก็ไปเอาอัญเชิญไปขอมาจากลังกาแล้วก็ลังกามาพระเจ้าศรีสัมพิกราชพระเจ้าศรีธรรมราช
1: มาที่นครศรีธรรมราชก่อน
0: ได้เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็ไปก็อัญเชิญไปถวายพระกุลกำแพงมหาราช
1: เหมือนตอนส่งราชวงศ์พระล้วนหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: สุโขทัยราชวงศ์พระล้วนสุโขทัยใช่ไหมครับ แล้วสุโขทัยก็นำไปอยู่โอ้นะครับไล่แต่กำแพงเพชร
1: ครับ
0: เนาะพิษณุโลกก็อยู่นะครับแล้วก็มาอยู่อยุธยา
1: ครับ
0: แล้วก็หลังแล้วก็จุดก็ไปอยู่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะครับพอสมเด็จพระเจ้าท่านไปตีเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ก็เลยนำพุทธสิหิงค์องค์นี้กลับมานะครับที่และก็เลยประดิษฐานไว้ที่วังหน้าท่านนี่แหละ
1: เพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมไปหลายๆวัดแม้กระทั่งในพิษณุโลกก็มีองค์พระพุทธสิหิงค์นะครับ
0: ใช่ครับเป็นการจำลอง
1: จำลองเยอะมากหลายแม้ไปที่เชียงใหม่เอ่ยหรือไปที่เชียงราย
0: ครับ
1: หลายวัด
0: องค์ท่าน
1: ยิ่ง
0: ที
1: ่
0: บอกว่าประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับเป็นศิลปะลังกาก็ขนาดสูง79เซนนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้สูงมากกว้าง63เซนหล่อด้วยสำริดหุ้มทองนะครับก็อย่างที่บอกที่ผมเล่าให้ฟังว่าหล่อขึ้นโดยพระเจ้าสีหระกษัตริย์แห่งลังกาปีพ.ศ. 700นะครับแล้วก็สร้างขึ้นด้วยแรงอธิษฐานที่ของพระอรหันต์และพระเจ้ากรุงลังกาและอนุภาพของพุทธเจ้าศ
1: ัก
0: ดิ์สิทธิ์นะครับพระองค์นี้นะครับแล้วก็อัญเชิญเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมบัติพระเจ้าศรีธรรมสุขราชนะครับแห่งอาณาจักรทัพพลิงแล้วก็ไปถวายพระล่วงแห่งกรุงสุโขทัยในสมัยพระกุลกำแหงแล้วก็ย้ายอัญเชิญไปประดิษฐานที่สุโขทัยพิษณุโลก
1: ครับ
0: กำแพงเพชรอยุธยาและเชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วด้วยตามกระแสแห่งสงคราม
1: แล้วก็เหมือนการเดินทางของพระแก้วมรกตลาว
0: ครับแล้วก็มาสู่กรุงเทพโดยมาสู่พิพิธภัณฑ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยสมเด็จพระราชามหาสุรสิงหนา
1: ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิสถานอยู่ที่นั่น
0: พระราชวังกรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่1นะครับ
1: ก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้คือจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเรามีโอกาสไปถ้าท่านมีโอกาสได้ไปวังหน้าเนี่ยมีสิ่งหลายๆสิ่งน่าสนใจเยอะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนอกจากคุณจะไปที่วัดพระแก้ววังหน้าแล้วคุณก็อยู่มาไหนๆมาแล้วผมว่า
0: ใช่ครับเวลาท่านเข้าไปนะคนไทยเสียค่าก็ชมเนาะแล้วก็คือเข้าประตูไปซ้ายมือเนี่ยท่านก็ต้องไปฝากกระเป๋าเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่านก็ฝากเอาไว้ที่ตรงเคาน์เตอร์ที่ต้องซื้อตั๋วนะครับรู้สึกจะเป็น20บาทหรือ
1: ประมาณ20หรือ30เนี่ยผมจำได
0: ้ฝากกระเป๋าแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ว่าเราฝากกระเป๋าแล้วเนาะ
1: ก็บอกได้เลยว่าถ้าท่านไปนะปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ของเราหรือแม้กระทั่งที่วัดพระแก้ววังนะสวยมากแล้วเขาทำใหม่แล้วทันสมัยยิ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดแบบตะวันตกเลยครับการเล่นแสงสีโอ้ชอบมากได้มีโอกาสไปแนะนำครับแนะนำเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้หรือแม้ว่าถ้าใครหยุดวันธรรมดายิ่งคนไม่เยอะ
0: คือท่านตอนนี้ท่านชอบไปไหว้กันคือองค์พระพิฆเนศครับที่อยู่เข้าไปในแล้วอยู่อาคารทางด้านซ้ายมือ
1: แนะนำเลยครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็อย่าลืมนะครับพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ในหลังโรงราชรถน่ะ นะครับของในเขตพิพิธภัณฑ์มนครพระภูมิเจ้าที่นั้นนะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะ
1: ไว้คราวหน้า
0: ขอพรและสำเร็จครับ
1: ไว้คราวหน้าครับพี่เอกครับ เรามาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความเขาเรียกความหรือการต้องคำสาปของ พี่เอกบอกว่ามีทุกคนหลายท่าน
0: ก็เดี๋ยวเราก็มานะครับเล่าขานกันต่อเนาะเรื่องราวที่น่าสนใจว
1: ่าม
0: ีอะไรน่าสนใจเราก็จะมาเล่าสู่ให้กันฟังนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่าน
1: นะครับสำหรับสัปดาห์นี
0: ้ฟังให้เกียรติให้ความเมตตาฟังรายการเรานะครับมาจนค่ำคืนดึกดื่นขนาดนี้นะคร
1: ับ ราตรีสวัสดิ์คือขั้นไว้ณโอกาสนี้ครับ
0: ครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์สามทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089334-9888 02-559-2727
9: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้ามGolf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
12: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081 359 9310

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ปัดจี้กกต.ยึดบรรทัดฐานให้ศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.ขณะที่มีเอกสารหลุดพยานคดีหัวสว.รายหนึ่งขอกลับคำให้การอ้างถูกบังคับใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยตำรวจสอบสวนกลางยึดทรัพย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอ๋กว่า700ล้านบาทพบแผนประทุษกรรมตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินก่อนส่งต่อเข้าบัญชีตัวเองแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมในชื่อวัดตำรวจจับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนหลังมีหลักฐานแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เรียกรับจากผู้สมัครสอบ701รายรวมเป็นเงิน55ล้านบาทหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันการพูดคุยยังคงอยู่และส่งสัญญาณถึง BRN ให้มาร่วมออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันกลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนสร้างความวิตกและส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าโลกบริเวณช่องแคบปับเอามันเด็ด

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติสุขที่11กันยายนคืนนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เสพเมถุนและยักยอกเงินของวัดวันนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่ามีการโอนเงินบริจาคของวัดเข้าบัญชีตัวเองโดยไม่มีเงินในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวครับทำให้มีทรัพย์สินเงินทองกว่า700ล้านบาทส่วนสีกาคนสนิทจากคนล้มละลายก็กลายเป็นคนรวยผิดปกติอย่างรวดเร็วโดยทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธติดตามความคืบหน้าในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับ
1: ด้วยวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากวัดที่เคยเป็นสำนักฟันดาบในอดีตแต่ปัจจุบันเจ้าอาวาสใช้ความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นสถานที่ปลุกเสกวัตถุมงคลโดยมีคนมีชื่อเสียงนักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจพากันเป็นลูกศิษย์พิธีปลุกเสกและการให้เช่าวัตถุมงคลจึงเป็นรายได้หลักของวัดจากการตรวจค้นกุฏิยึดทรัพย์สิน215ล้านบาทเงินสด138ล้านบาททองคำแท่งและรูปพรรณ 1,066 บาทยังมีพระเครื่องและโฉนดที่ดินรวมทรัพย์สินกว่า700ล้านบาท
2: มันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริง
1: ความสัมพันธ์กับนางสาวปุญญวีหรือสิกาเอเริ่มจากปี2550สิกาได้เข้ามาเป็นโยมอุปถากหลังจากนั้นได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นสิกาคนสนิทจากเป็นคนล้มละลายในปี2562ปี2565กลับรวยขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ทำมาหากินมีบ้านซื้อด้วยเงินสด2หลังทรัพย์สินมีถึง215ล้านบาทเพราะไม่ว่ารายได้จากการปลุกเสกเหรียญจตุคามหรือเหรียญเหนือดวงเงินทำบุญของวัดเจ้าอาวาสได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทั้งหมดและอำพรางเงินด้วยการโอนเข้ามูลนิธิวันโชติที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตสุดท้ายถอนออกและโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองทั้งหมดและผ่องถ่ายให้สีกาด้วยการซื้อบ้านสองหลังที่ปทุมธานีในชื่อบุตรสาวของสีการถยนต์หนึ่งคันเงินในบัญชี5ล้านบาทเงินสดกว่า3ล้านบาททองคำ90บาทซุกซ่อนอยู่ในบ้าน
3: ในทำลายทางคดีเราพบมีการเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่เรื่อยมาผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาอาชีพมีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลหญิงที่ท่านรักทรัพย์สินเงินทองต่างๆจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักก็นำไปสู่การดำเนินคดี
1: สอดคล้องกับเพื่อนบ้านของสิกาเอบอกว่าส่วนใหญ่สิกาเอไม่ได้มานอนค้างที่บ้านจะมีบรรดาและบุตรสาวกับสามีที่เลิกลากันไปแล้วอาศัยอยู่โดยบรรดามักใส่ทองหลายบาทให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำส่วนเพื่อนร่วมงานของสิกาเอซึ่งขณะนี้บวชเป็นพระบอกว่าสิกาเอเคยเป็นดีเจเมื่อหลายปีก่อนพูดจาดีมีเสน่ห์แต่ขณะนั้นมีปัญหาถูกจับเรื่องปลอมปุ๋ยและกำลังตั้งครรภ์
4: เมื่อก่อนนั้นน่ะผมเป็นคฤหัสถ์อยู่ผมไปบ้านเพื่อนแถบบางปะหันแล้วพอดีน้องเขาเปิดร้านขายปุ๋ยอยู่แถวบางปะหันเป็นบริษัทปุ๋ยหรือเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนปุ๋ยก็เลยรู้จักกันแล้วก็เคยได้คุยกันเห็นหน่วยการคดีเขาอยากมาทำงานด้วยเขาถามว่าพี่ทำงานอะไรก็บอกพี่เป็นดีเจผมก็เลยพาน้องเขามาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกันแล้วผมก็ค่อยฝึกเข้าไปช่วงเป็นดีเจ เขาพูดจาดีรูปร่างหน้าตาเขาดีแฟนคลับเขาเยอะผมตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าใช่เขาไหมพอดูรูปไปรูปมาแล้วมันคล้ายมากแล้วพอดีมีพี่ๆบางท่านเขาโทรมาเขาบอกว่าใช่น้องเอ๋ใช่น้องเอ๋ผมไม่อยากให้มาทำลายศาสนากันแบบนี้เลยส่วนตัวก็คือส่วนตัวเขาส่วนสงฆ์ก็คือส่วนกลุ่มใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกันก็สงฆ์ของอยุธยาเรามันเป็นที่บุคคล
1: ส่วนประวัติก่อนบวชของนายโชติเคยเป็นร่างทรงและหมอดูมาก่อนและจากการสอบสวนก่อนถูกควบคุมตัวไปฝากขังยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจคาดว่ามีเครือข่ายอีก 2-3 คนอีกทั้งการเข้ามาปลุกเสกวัตถุมงคลของชาวต่างชาติหรือชาวจีนมีการเช่าเกรงกำไรจะเข้าข่ายฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาหรือไม่จะมีการตรวจสอบต่อไปสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: หลังจากการสอบปากคำและตรวจค้นในกุฏิและที่พักของศรีกาคนสนิทแล้วตำรวจนำตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลฝากขังและก็คัดค้านการประกันตัวนะครับโดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคนที่หนึ่งและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่สองไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองไปฝากขังเมื่อเวลา 14:04 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังครั้งแรกมีกำหนด12วันนับตั้งแต่11กันยายนถึง23กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงที่จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1วงเล็บ2และวงเล็บ5จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหา2คนจากกรณีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีนะครับในขณะเดียวกัน3มิติพูดคุยกับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้คนใหม่นะครับส่งสัญญาณไปถึง BRN นะครับ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาคร
11: อุ้ย
10: จากสสส
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
11: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายที่โจมตีจุดตรวจบูเกซามีที่ระแงะนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมนี้ครับทำให้ทหารเสียชีวิต5นายจากการติดตามกลุ่มคนร้ายตลอดกว่า2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการปิดล้อมเทือกเขาตะเวล่าสุดเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมคนร้าย2คนนะครับซึ่งพบว่ามีหมายจับ9หมายส่วนการรับศพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีญาติและประชาชนมาร่วมละหมาดฮายัตรอรับศพท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผลการตรวจค้นในพื้นที่พบปืนรวมไปถึงอุปกรณ์ในการพักแรมเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับผลจากปฏิบัติการปิดล้อมเทือกเขาตะเวเพื่อกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงของฝ่ายความมั่นคง3ฝ่ายในพื้นที่ตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจนเกิดการปะทะกับกลุ่มสมาชิกกองกำลังติดอาวุธเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จนสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต2รายนะครับที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมลงมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงเจ๊มิงและนายอูเซงมามะเจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่อำเภอระแงะเมื่อ10มกราคมผลการตรวจค้นบนเทือกเขาตะเวพบของกลางที่ตรวจยึดมาได้หลายรายการเช่นอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องสารตั้งต้นและส่วนผสมต่างๆระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมปืน M16 กระสุนปืน M16 พร้อมแมกกาซีนกระเป๋าเป้สะพายเสื้อผ้าเครื่องยังชีพในป่าเปลและอื่นๆซึ่งลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นการผูกเปลนอนกับต้นไม้สามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเคลื่อนไหวไปตามที่ต่างๆได้สะดวกในระหว่างการส่งศพให้ญาติที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและพันตำรวจเอกนรินทร์ช่วยสุขผู้กำกับสภ.เกาะสภ.เจาะไอร้องและนายเอกวิทย์จันทวงศ์นายอำเภอเจาะไอร้องได้แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายและประชาชนเดินทางมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องกว่า300คนเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนามีการละหมาดฮายัตขอให้เกิดสันติสุขและขอความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตด้วยท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานผลการตรวจสอบประวัติของ2ผู้ต้องหาที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมพบว่านายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับ6หมายเช่นจากเหตุปะทะบนเขาบ้านไอคิสอำเภอจะแนะเมื่อ1มิถุนายนปี59เหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อ13มีนาคมปี59เหตุระเบิดและยิงตำรวจสภ.เจาะไอร้องเมื่อปี61เหตุปะทะในปี63ส่วนนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายในคดีลอบยิงและวางเพลิงในพื้นที่อำเภอจะแนะในปี61เหตุยิงและระเบิดกองร้อยทหารพรานที่4513ตำบลบงอำเภอจะแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี65และเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุพบฐานกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวเมื่อปี67ด้วยนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้านับเฉพาะเหตุการณ์ปล้นปืนมาถึงปีนี้ก็22ปีแล้วนะครับและมาถึงสถานการณ์รุนแรงล่าสุดในช่วง2เดือนที่ผ่านมากระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อจังหวัดชายแดนใต้ก็ตั้งมาแล้วก็มีการพูดคุยหยุดเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องและถือว่าไม่ได้คืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ3มิติได้พูดคุยกับนายธนัทส่วนนานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยังคงมีอยู่แต่ว่าชะลอไปหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีและได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ BRN แต่ยังไม่มีคำตอบกลับมารวมทั้งมาเลเซียก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แต่ได้มีการติดต่อสื่อสารถึงการพูดคุยรอบใหม่ที่มีการปรับวิธีในการพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะรูปแบบของการบริหารจัดการที่ต้องยอมรับว่ามีการปกครองตนเองและการแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับหัวหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขคนใหม่ขอส่งสัญญาณไปถึงกระบวนการ BRN ว่าหัวใจสำคัญในการพูดคุยรอบใหม่ จะมาชวนกันให้ออกแบบการบริหารจัดการนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันทุกฝ่ายติดตามในรายงานคุณธปนีอศรีชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะขอมาพูดคุยกับท่านหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะท่านธนัทสุวรรณนนท์สอบถามก่อนว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ยังมีอยู่ไหมคะ
2: มีครับยังมีอยู่นะครับให้ตอบยาวๆก็คือว่าพอช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่ระแงะนะครับเราก็ถามไปว่าอยู่ๆคุยกันอยู่ดีๆนะครับก็อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทิศทางที่จะไปกันได้ดีก็มีการเกิดก่อเหตุการจริงการก่อเหตุในภาคใต้เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามจังหวะที่เอื้ออำนวยแต่การก่อเหตุถึงมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยต้องถามกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณคิดอะไรอยู่หรือคุณจะมีมาตรการอะไรมากดดันเราเพิ่มถึงต้องก่อเหตุหนักขนาดนี้ก็เลยทำจดหมายถึงเข้าไปการที่มีจดหมายไปถามก็เท่ากับการชะลอการพูดคุยไปโดยปริยายแต่ไม่ได้หมายความว่าการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารกันจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยผมก็มีจดหมายไปถึงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นการสื่อสารยังมีต่อกันนะครับแต่การพูดคุยเนี่ยก็ต้องเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้รับสัญญาณนั้นมาจากทางฝ่ายรุ่นเหมือนกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเราก็เลยอาศัย2จังหวัดนี้แหละประสบกันก็คือ1มีการก่อเหตุถึงกับเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของเราถึง5คนนะครับเป็นเหตุอุกฉกรรจ์กลางเมืองเลยนะครับอันที่2ก็คือว่ามีข่าวการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยความสะดวกอยู่แล้วก็เอา2อันนี้มาเป็นเหตุในการที่จะต้องชะลอการพูดคุยไปก่อนระยะหนึ่งนะครับนี่ก็ยังฝืนฝานกันอยู่ยังติดต่อตลอดเวลาน
3: ายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าการพูดคุยกับขบวนการ VN ยังมีอยู่แต่ชะลอไปหลังเกิดเหตุโจมตีที่จุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมซึ่ง VN ไม่ได้ตอบจดหมายที่สอบถามไปในห้วงที่ผ่านมามาเลเซียอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แต่ยังมีการติดต่อสื่อสารเพราะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า22ปีที่ผ่านมาต้องหาทางออกด้วยการพูดคุยซึ่งยังไม่ถึงขั้นต้องรีเซ็ตกระบวนการใหม่แต่ปรับวิธีการโดยจะพูดคุยกับทุกกลุ่มและชวนตั้งคำถามว่าต้องการนโยบายในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบไหน
2: ผมชวนคุณถามปณีคิดย้อนหลังถ้าเราสองคนเป็นผู้ถูกปกครองอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจบ้างคือนโยบายที่มันเหมาะสมกับที่เราอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับอาจจะอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากเรียนหนังสือแบบไหนอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงแบบไหนอันนี้ผมว่าเราทำแล้วล่ะมาตลอดแต่อาจจะไม่ต้องมาทบทวนดูว่าเราทำไมถึงการเกิดก่อเหตุยังอยู่เขาทำไปเพื่ออะไรถ้าสื่อสารอย่างเดียวเขาสื่อสารว่าอะไรอันนี้ก็มาตีความกันเราพอจะถอดรหัสได้บ้างเหมือนกันแต่ถ้ามีการพูดคุยเกิดขึ้นเลยตัวต้องไปปิดสนามก็ไล่จับไล่ปราบกันต่อไปก็เป็นปัญหาปรับปรุงก็คือว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเราก็ไปไล่ปราบไล่จับบุกขึ้นป่าขึ้นเขาไล่ยิงกันออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเขาเป็นประชากรเป็นพลเมืองของเราเหมือนกันการที่เราต้องสูญเสียพลเมืองก็ดีสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีเนี่ยมันควรจะต้องเกิดเหตุแบบนี้อีกหรือไม่นะครับก็เลยมาชวนคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกปกครองอะไรก็ตามที่เราอยู่แล้วเราสบายใจนี่คือสิ่งที่นโยบายของรัฐควรจะมุ่งตรงนั้นมากกว่าผมก็เลยจะชวนเบียร์นกคุยในครั้งหน้าว่าเรามาออกแบบกันดีไหมว่าถ้าคนที่ถูกปกครองอยากจะอยู่ด้วยความสบายรัฐต้องคุยนโยบายยังไงบ้างในการแก้ปัญหาของพวกเขาน
3: ายธนัทย้ำว่าการพูดคุยครั้งต่อไปหัวใจสำคัญอยู่ที่การร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งต้องยอมรับว่าการปกครองตนเองและการแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้แล้วแต่จะเลือกวิธีการแบบไหนที่ไม่ใช่การนำการยุติความรุนแรงมาต่อรอง
1: ดังนั้นตอนนี้ของเราชัดละเป็นแบบนี้แล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงที่จะมาคุยด้วยยังเป็น
2: เต็มโต๊ะเหมือนเดิมยังเต็มโต๊ะเหมือนเดิม
1: ก็ยังเป็น BRN
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มเพราะตอนนี้ก็ภูโลก็มาแถลงการแล้วซึ่งผมไม่ปฏิเสธนะผมรับทุกกลุ่มผมคุยทุกกลุ่มแต่ขอทยอยคุยขอทยอยผมเริ่มคุยแล้วนะผมเริ่มส่งคนไปคุยทั้งกลุ่มอื่นแล้วล่ะแต่ไม่ใช่มาขึ้นโต๊ะเหมือนสมัยโบราณก็คือทุกฝ่ายแล้วมันจบยากเอาทีละกลุ่มก่อนแต่ผมเชื่อว่าภายใต้แนวคิดว่าเราจะดีไซน์ระบบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้อย่างไรร่วมกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันง่ายขึ้นก่อเหตุต้องก่อเหตุไปละก็คือต้องยอมฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มแข็งก่อเหตุก็ต้องปราบปรามจับกุมคุยก็คุยไปแต่ถ้าบอกว่าผมคุยอยู่คุณอย่าเพิ่งปราบปรามได้ไหมผมไม่มีใครยอมนะครับเราคงไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวล
1: ดังนั้นสิ่งที่จะคุยกันต่อก็คือเรื่องของนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสม
2: เขาจะคุยกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะโยนเรื่องนี้ให้คุยกัน พราะจะมาคุยว่าหยุดยิงอ่ะคงไม่คุยแล้วล่ะมันเชยละคุยเรื่องหยุดยิงก็ยิงอยู่เลยนะครับหรือคือถ้ารับปากก็ทำไม่ได้อ่ะผมว่าก็ไม่มีใครมีเครดิตทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา
1: แต่ถ้าหลักการของทางBNนี่ถามต่อไปเนี่ยค่ะถ้าเขายังยืนยันว่าเขาอยากคุยเรื่องการปกครองตนเองการปกครองพิเศษอะคะ
2: ก็คุยจะชวนตั้งคณะทำงานเลยเอาไหมอ่ะฝ่ายคุณฝ่ายผ
1: ม
2: ฝ่ายนักวิชาการของไทยตามมหาลัยมาช่วยกันคุยเลยอ่ะดีไฟร่วมกันเอาคนที่ไม่มีหมายจับมานั่งคุยกันนะ
1: อ
2: ยู่ถ้าคนมีหมายจับมานั่งคุยก็ไปคุยที่ปีนังที่มะละกาก็ได้นั่นเนี่ยผมว่าคนที่ยอมรับผมว่าคนที่มาเป็นผู้แทนมาคุยกันบอกว่าอ่ะเบียร์บอกว่าอาจารย์คุณนี่เก่งผมชอบขอมาร่วมได้ไหมบอกโอเคคุณอยู่ในสังคมเราได้เปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแทนหรือเปล่าเป็นนายหน้าหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดเยอะ
3: นายธนัทเปิดเผยว่าระหว่างรอทางมาเลเซียตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จึงขอส่งสัญญาณต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังทุกฝ่ายว่าจะร่วมกันวาดภาพการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกันอย่างไรทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
0: และล่าสุดวันนี้ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงออกมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ก็คือพลโทนรทิพย์โพยนอกย้ายจากแม่ทัพภาคที่4นะครับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยพลตรีชาคริตอุจจรัตอุจจรัตนะนะครับจากรองแม่ทัพภาคที่4ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4แทนนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAก้าวเข้าสู่ปีที่66อย่างแข็งแกร่งนะครับพร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ Powering Every Life นะครับชูเทคโนโลยี AI แล้วก็พลังงานสะอาดยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศติดตามในรายงานนี้ครับ
4: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนา PEA ครบรอบ66ปีภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตเพื่อมุ่งสู่บทบาทผู้ให้บริการพลังงานแห่งอนาคตก้าวสำคัญของ PEA ในปีนี้คือการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบสมาร์ทกริดและกริดโมเดิร์นไนเซชันเพื่อรองรับเทรนด์พลังงานโลกทั้งโซลาร์รูฟท็อปรถยนต์ไฟฟ้า EV และ Data Center โดยมีการนำระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความมั่นคงสูงสุดนอกจากนี้ PEA ยังเดินหน้ากลยุทธ์ AI Goals นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายไปจนถึงการบริการประชาชนเพื่อความแม่นยำและรวดเร็วพร้อมทั้งพัฒนา Energy Trading Platform รองรับการซื้อขายพลังงานสะอาดในยุคใหม่ที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับด้านสังคม PEA ยืนยันว่าไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกคนโดยเร่งขยายระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพลังงานในส่วนของงานบริการประชาชนสามารถเข้าถึงความสะดวกผ่านดิจิทัลทั้ง PEA Smart Plus และ PEA E-Service ที่จัดการได้ครบตั้งแต่ชำระค่าไฟไปจนถึงการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและรับใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส
5: ์การให้ประชาชนคนไทยมีไฟฟ้ามีแสงสว่างมีเรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการเตรียมการรองรับโครงข่ายเรื่องของสมาร์ทกริดในการรองรับเรื่องของไดเรกต์ PPA ที่จะเกิดขึ้นในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยมีโครงการที่จะลงทุน เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทกริดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์หรือเรื่องของโมบายสับสเตชันเรื่องของแบตเตอรี่ Energy Solid รวมทั้งเรื่องของIE Forecast แล้วก็เรื่องของ EV Station ต่างๆเป็นต้นนะครับการไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัวมีการเตรียมแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้าหรือ Direct PPA ที่จะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาเรื่องของ TPA Platform นะครับหรือ Energy Trading Platform ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: ตลอด66ปีที่ผ่านมาความไว้วางใจของประชาชนคือรากฐานสำคัญและต่อจากนี้ PEA จะต่อยอดด้วยนวัตกรรมเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าเป็นมากกว่าความสว่าง แต่เป็นพลังที่สร้างโอกาสและศักยภาพให้กับเศรษฐกิจไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราตามต่อคดีสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้มีการจับกลุ่ม DSI 2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันเราก็ตามต่อคดีหัวสวนะครับวันนี้ปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมาว่ามีพยานบางคนขอกลับคำให้การนะครับอ้างว่าถูกข่มขู
6: ่ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
15: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
16: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

วันจันทร์นี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีมติในคดีหัวเลือกสว.นะครับแต่วันนี้ก็มีเอกสารพยานในคดีลุดออกมาว่ายื่นขอกลับคำให้การโดยอ้างว่าถูกข่มขู่ล่อลวงให้ซัดทอดพรรคภูมิใจไทยโดยยืนยันว่าไม่มีโผยหัวจริงท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมานะครับว่าอาจจะมีการสั่งฟ้องเหลือเพียง8คนจาก229คนนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวคดีทุจริตเลือกสว.นะครับเมื่อมีการเผยแพร่เอกสารโดยไม่ระบุต้นทางระบุว่าพยานปากสำคัญรายหนึ่งที่ยื่นขอกลับคำให้การต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเอกสารดังกล่าวนั้นระบุว่าพยานรายนี้เคยให้การไว้ครั้งแรกเมื่อ17ตุลาคม2568ก่อนจะยื่นหนังสือขอกลับคำให้การถึงประธานกกต.เมื่อ29ถึง30ตุลาคมปีเดียวกันและยื่นบันทึกกลับคำให้การต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งหนึ่ง31ตุลาคมแต่เพิ่งจะมีการเผยแพร่เอกสารชุดนี้สู่สาธารณะในช่วงนี้ซึ่งเป็นจังหวะใกล้กันกับที่กกต.จะวินิจฉัยคดีพอดีในเอกสารนั้นพยานระบุว่าถูกบุคคลไม่ทราบชื่อที่อ้างว่ารู้จักคนในรัฐบาลข่มขู่และล่อลวงให้เปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหามาเป็นพยานโดยให้การตามบทที่กำหนดไว้ล่วงหน้ายืนยันว่าความจริงแล้วไม่มีการจัดทำโพยหัวเลือกสว.ตามที่เคยให้การไว้คำให้การเดิมเป็นเท็จและเชื่อว่ามีพยานอีกหลายคนที่ถูกจัดฉากให้การในลักษณะเดียวกันพร้อมไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นในเรื่องนี้ไว้ด้วยข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวจากพยานนะครับซึ่งไม่มีการพิสูจน์ว่าคำให้การทั้งใดเป็นความจริงคำให้การใดเป็นเท็จขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่าอาจจะเป็นความพยายามลบล้างพยานหลักฐานเดิมก่อนวันวินิจฉัยของกกต.ก็เป็นได้สำหรับคดีหัวเลือกสว.นั้นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งทำงานร่วมกับ DSI เคยสรุปสำนวนกว่า 90,000 หน้าเห็นควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา138คนส.ส.รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยอีก21คนแต่ล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายเลขาธิการกกต.เสนอสั่งฟ้องไปเพียง8คนเท่านั้นโดยให้เหตุผลเรื่องพยานหลักฐานไม่เพียงพอซึ่งการกลับคำให้การของพยานรายนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลดังกล่าวด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นผ่านรายการถกไม่เถียงว่าเอกสารกลับคำให้การของพยานในคดีหัวสว.ที่หลุดออกมามีเพียง3ใน50คนที่กลับคำให้การซึ่งไม่ควรจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกกต.เพราะหน้าที่กกต.ไม่ใช่การตัดสินว่าคำให้การนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ควรส่งไปให้ศาลพิจารณาตัดสินปกติแล้วการตัดสินคดีนอกจากจะใช้พยานบุคคลแล้วยังมีการใช้หลักฐานอื่นๆประกอบด้วยการกลับคำให้การของพยานไม่กี่คนอาจจะไม่ได้มีผลต่อรูปคดีถ้ามีพยานหลักฐานอื่นที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเอกสารหลักฐานหลายหมื่นหน้าประกอบไปด้วยครับทั้งหมดนี้ก็ต้องจับตานะครับว่ากกต.จะมีมติออกมาทิศทางใดวันที่14กันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายนะครับว่าผลการวินิจฉัยนั้นอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งของประเทศครับส่วนเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสอบนะครับในเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ก็ร่วมกับสำนักงานปปช.และสำนักงานปปท.ขยายผลสืบสวนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบุรีเอสไอ2รายในคดีที่เรียกรับเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นราชการท้องถิ่นได้มีหลักฐานการรับเงินมัดจำจากผู้เข้าสอบ700กับอีก1คนนะครับเป็นเงินถึง55ล้านบาทครับโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการปปท.และนายชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2คนในคดีโกงสอบท้องถิ่นพันตำรวจโทสิริพงษ์บอกว่าวันนี้เป็นการขยายผลจากข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทางคดี
นายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงทำให้เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องโดยเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI 2รายซึ่งเกี่ยวข้องเป็นตัวกลางในการเรียกรับชักจูงและใช้อิทธิพลส่วนตัวในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเป็นการขยายผลจากการจับนายกเฮง

0: สอบ701รายเฉลี่ยรายละประมาณ 100,000 บาทในการวางมัดจำก่อนซึ่งในรายชื่อนี้มีทั้งผู้ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้นายกเฮงได้รับการทวงเงินและออกนอกพื้นที่และนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มทั้ง2ราย
1: ทางสายของหลานของนายกเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางตัวเจ้าที่ DSI ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของศรีสะเกษนะครับก็เลยมีความเชื่อมกันแล้วก็พาไปหานายกเฮงเพื่อให้ช่วยหาเด็กให้ครับหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกรณีที่นายกเฮงเนี่ยนำเงินที่ได้รับจากเด็กเนี่ยไปส่งต่อไปส่งมอบให้กับตัวผู้หาสองท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับคือรายที่หนึ่งก็คือคุณวิกเตอร์รายที่สองจะชื่อว่าดร.ต่อแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าทั้งสองท่านเนี่ยดำเนินการโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI นะครับทำในฐานะของส่วนตัวก็คือไปเรียกรับเงินเพื่อจะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับ
0: ส่วนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าการขยายผลคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากตำรวจดำเนินคดีกับ DSI 2รายนี้แล้วนะครับว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากการตรวจค้นบ้านพักและคอนโดพบเอกสารสำคัญทางคดีจำนวนหนึ่งโดยอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมและขณะนี้คดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีก็ขยายเป็น5คดีแล้วและถ้าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปซึ่งการทำงานร่วมกันกับปปท.และปปช.จากนี้ถ้าพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมเป็นคดีที่6ที่7หรือที่8โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับบุคคลระดับใดส่วนกรณีเงิน55ล้านบาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าต้องติดตามว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปถึงต้นสายของขบวนการ
2: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานฐานตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีประโยชน์ต่อการสืบสวนเรื่องนี้อีกตรงนี้เราขอสงวนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับ
0: เลขาธิการปปท.เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับบก.ปปป.แถลงผลการยึดทรัพย์ในคดีนี้พร้อมกับระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปปท.ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตโกงข้อสอบโดยให้ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในวันนี้เป็นเพียงปฐมบทของการดำเนินคดีเนื่องจากยังมีบุคคลที่ต้องขยายผลและดำเนินการอีกจำนวนมากหลังจากนี้ปปท.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในลักษณะนี้ขึ้นอีกและปปท.จะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าวันนี้เป็นวันรำลึก20มีปัญหายุทธศาสตร์ตลอดชายฝั่งทะเลแดงครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คน ร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตาม

0: าเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งสร้างความวิตกกังวลกับผลกระทบที่จะมีต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลที่นั่นนะครับทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าของโลกบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดตนะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองโมคาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเยเมนไว้ได้เมื่อวานล่าสุดกองกำลังฮูตีก็รุกคืบเข้าควบคุมเกาะเพริมที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบบับอัลมันเดตในทะเลแดงได้ทั้งหมดในวันนี้ข่าวการบุกยึดเกาะเพริมของกลุ่มฮูตีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกซึ่งก่อให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบการเดินเรือและการค้าของโลกเพราะว่าการบุกยึดเกาะเพริมนี่ทำให้ฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือและทางเข้าออกของทะเลแดงไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยช่องแคบบับอัลมันเดบนี่ถือเป็นเส้นทางการค้าและส่งออกสินค้าที่เชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรปที่สำคัญไม่แพ้ช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ว่าโฆษกกลุ่มฮูตีออกมาระบุนะครับว่าการเดินทางของเรือพาณิชย์นานาชาติยังคงปลอดภัยแต่ก็ย้ำคำขู่ว่าจะพุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นและเตรียมประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สื่อท้องถิ่นในเครือกลุ่มฮูตีรายงานว่ากองทัพซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มสนามบินที่เมืองโมคาเพื่อสกัดการขยายกำลังของกลุ่มฮูตีนะครับโดยซาอุดิอาระเบียต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงในการส่งออกน้ำมันเป็นหลักนะครับหลังจากที่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้อิหร่านปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและท่าทะเลแดงตกอยู่ในภัยคุกคามเพิ่มอีกจุดหนึ่งจึงทำให้ทางเลือกในการขนส่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียนั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตครับประชาชนและผู้นำระดับสูงทั้งอดีตและปัจจุบันของสหรัฐได้เข้าร่วมพิธีรำลึกวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 เพื่อไว้อาลัยกับผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกือบ 3,000 คนนะครับชาวอเมริกันทั้งประชาชนทั่วไปและบุคคลระดับประเทศทั้งอดีตและปัจจุบันของสหรัฐซึ่งมีทั้งรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง4คนก็คือจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะเกิดเหตุวินาศกรรมอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานายกเทศมนตรีสุรานมัมดานีและสมาชิกครอบครัวผู้เสียชีวิตมารวมตัวกันที่กราวซีโร่อนุสรณ์สถาน 9/11 แห่งชาติสหรัฐในย่านแมนฮัตตันในวันนี้เพื่อร่วมรำลึกวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Centerอาคารเพนทากอนและตกกลางทุ่งนาในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ11กันยายนปี2001ซึ่งทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเกือบ 3,000 รายนะครับบรรยากาศพิธีรำลึกปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีการยืนสงบนิ่งรำลึกถึงวินาทีที่เครื่องบินโดยสาร2ลำซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะพุ่งชนตึก World Trade Center ทีละลำจนเกิดระเบิดและก็ไฟลุกไหม้ก่อนที่อาคารทั้งสองหลังจะพังถล่มลงมาขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะขึ้นอ่านรายนามผู้บริสุทธิ์ทั้ง 2,977 รายที่เสียชีวิตในนิวยอร์กวอชิงตันดีซีและเพนซิลเวเนียรวมถึงรายชื่อผู้เสียชีวิตอีก6รายจากเหตุการณ์วางระเบิดตึก World Trade Center เมื่อปี1993ด้วยส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางไปเข้าร่วมวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมที่อาคารเพนทากอนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ1ใน3จุดที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีนับเป็นปีที่2แล้วนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมรำลึกวันสำคัญนี้ที่เพนทากอนครับ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงโดรนเป็นรูปตึกแฝดเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับโดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อ11กันยายนปี2001โดยใช้โดรนทั้งหมด 2,971 ลำซึ่งก็เป็นตัวแทนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมในคราวนั้น3มิติคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผจญเพลิงตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านเจ้าคุณกล่าวกับพวกกองดับเพลิงของท่าน
4: เมื่อพวกแกจะลาออกฉันก็ต้องอนุโลมตามความสมัครใจดีแล้วมันจะได้เป็นบทเรียนของฉันทีนี้เห็นจะไม่คิดทำอะไรร่วมกับพวกแกอีกเข็ดจนตายเชียว
3: คิมหงวนพูดขึ้นดัง
4: ๆผมก็เข็ดเหมือนกันคุณอาคิดดูสิครับเวลาผมแต่งเครื่องแบบการดับเพลิงน่ะใครๆก็ต้องหาว่าผมเป็นบ้าแม้แต่ตัวของผมเองผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นบ้านี่ครับ
3: เจ้าคุณน่าสลดนึกเสียดายเงินที่ลงทุนลงรอนไปเพียงแต่ค่าซ่อมแซมตกแต่งรถก็ตั้ง500กว่าบาทแล้วท่านถอนหายใจเฮือกใหญ่เหงื่อหัวล้านไหลซิก
4: นี่ฉันจะขอร้องอะไรพวกแกหน่อยได้ไหม
3: พลว่า
4: ได้ครับคุณอาจจะใช้ให้พวกผมทำอะไรบอกมาเถอะครับ
3: เจ้าคุณนิ่งอึ้งไปสักครู่
4: ไม่ได้ใช้หรอกแต่อาอยากจะให้พวกเราทุกคนแต่งเครื่องแบบกองดับเพลิงถ่ายรูปรวมกันเป็นการไว้อาลัย
5: ไอ้ยา
3: อาเสียคราง
5: ไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปนั่นเหรอครับ
4: ไม่ใช่ถ่ายที่นี่แหละเอากล้องของอาถ่ายจะได้เอาไว้ดูเล่นเป็นอนุสรณ์ของพวกเราที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมมือกันตั้งกองดับเพลิงขึ้น
3: คราวนี้สมาชิกเห็นพ้องด้วยนิกรว่า
4: ดีเหมือนกันครับขยายขนาด12นิ้วแจกกันคนละรูป
3: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
4: ้เอาโว้ยถ่ายก็ถ่ายเสียเดี๋ยวนี้แหละแต่งตัวเข้าโว้ย
3: พูดจบท่านก็หันมาทางประภา
4: ไอ้หนูขึ้นไปเอากล้องมาให้พ่อทีเฮ้ดิเรกแต่งตัวสิโว้ยอย่าชักช้าพวกแกก็ลงมือแต่งตัวได้แล้ว
3: ดิเรกกับประภาลุกขึ้นเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนพลนิกรกิมหงวนและเจ้าแห้วต่างลงมือสวมเครื่องแบบกองดับเพลิงอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้สวมเครื่องแบบสับปะรังเคนี้อีกสักครู่ประภากับดิเรกก็เดินลงบันไดมาดิเรกแต่งกายเรียบร้อยแล้วเหน็บขวานอย่างสง่าผ่าเผยประภาถือเสื้อฟอร์มและหมวกของเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาส่งให้ท่าน
4: เดีมากไหนล่ะลูกกล้อง
3: ประภาส่งกล้องยาเส้นให้นี่ค่ะเจ้าคุณทำคอย่นหลับตาปีย่อขาลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
4: กล้องถ่ายรูปโว้ยไม่ใช่กล้องยาเส้น
3: ท่านตะโกนลั่นบ้าน
4: โธ่ทำไมแกถึงเซ่ออย่างนี้โว้ยประภามีลูกมีผัวแล้วนึกว่าจะฉลาดกลับยิ่งโง่หนักขึ้นอีกวันนั้นก็หนหนึ่งแล้วบอกให้ไปหยิบแร็กเก็ตเทนนิสพาไปหยิบเอาไม้ตีพริกมาให้อายหลวงโกศลแทบแย่ดีแต่ว่าไม่เอาครกออกมาให้ด้วย
3: คณะกองดับเพลิงหัวร้อกากประภาว่าก็คุณพ่อไม่พูดให้แจ่มแจ้งนี่คะบอกให้หนูเอากล้องลงมาให้หนูก็หยิบกล้องยาเส้นเอามาให้นะสิคะเจ้าคุณสั่นศีรษะช้าๆลงมือแต่งตัวแล้วเอตโรธิดาของท่าน
4: ขึ้นไปใหม่เอากล้องถ่ายรูปจ้ะไม่ใช่กล้องยาเส้นแล้วก็รีบลงมาโดยเร็ว
3: ๆแม่งามหัวเราะเบาๆเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนสักครู่กล้องดับเพลิงอิสระก็แต่งกายเสร็จเรียบร้อยต่างมองดูหน้ากันแล้วหัวเราะลั่นทุกคนอยู่ในเครื่องแบบอันรุ่มร่ามเจ้าแห้วนั่งหัวเราะงอหายจนกระทั่งเจ้าคุณชักฉิว
4: มึงจะหัวเราะเอาตะหวักตะบวยอะไรกันวะไอ้แห้ว
3: เจ้าแห้วหัวเราะคิก
6: รับประทานไม่มีอะไรหรอกขอรับกระผมสบายใจนึกครึ้มขึ้นมาก็หัวเราะเล่นโก้ๆอย่างนั้นเอง
3: เจ้าคุณทำตาปริบ
4: ๆเอไอ้นี่ถ้าคงจะแอบไปสูบกัญชากับเจ้ามั่นมาเป็นแน่
3: เจ้าแห้วหัวเราะ
6: รับประทาน2บ้องเท่านั้นแหละขอรับ
3: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋ยกมือชี้หน้าไอ้แห้ว
4: มึงระวังตัวให้ดีเถอะถูกโบลิสจับพ่อไม่รู้ด้วย
3: เจ้าแห้วยิ้มกะเรียกกะร่าชอบกลขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังกังวานขึ้นกิมหวนเดินปรีเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์ยกหูฟังขึ้นวางท่าทางให้สง่าผ่าเผยแล้วพูดเสียงแจ๋ว
7: ฮัลโหลที่ไหน
3: ผู้พูดสายทางโน้นพูดเร็วปรือ
4: นี่บ้านหลวงพิฆาตพันดึกถนนเยาวราชนั่นบ้านเจ้าคุณปัจจนึกใช่ไหม
7: ใช่โว้ย
4: อ้าวทำไมพูดโว้ยล่ะ
3: อาเสียจู้ปาก
7: แกไม่ใช่พ่อข้านี่หว่าว่าไงลูกมีเรื่องอะไรว่ามา
3: ผู้พูดสายทางโน้นคงจะโกรธมาก
4: มึงคือใครฮะกูหลวงพิฆาตพันดึกโว้ย
3: กิมหวนหัวร้อคิก
7: จะเป็นหลวงพิฆาตพันดึกหรือพันหัวค่ำก็ตามใจเมื่อแกพูดกับฉันโดยไม่มีขอรับขอรองตามวิสัยสุภาพชนแล้วฉันก็ต้องพูดกับแกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไอ้500
3: เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงวิ่งปราดเข้ามาแย่งหูโทรศัพท์จากกิมหวนแล้วเอตโรลั่น
4: หลวงพิฆาตเพื่อนของอาโว้ยทำไมแกพูดกับเขาอย่างงี้ล่ะ
3: เสียงหวนยิ้มแห้งๆอย่างนั้นเหรอครับผมไม่ทราบเจ้าคุณผลักอาเซียเซไปหลายก้าวแล้วพูดกับเพื่อนของท่าน
4: ฮัลโหลไม่ต้องฮัลโหลไอ้หมาวัด
3: หลวงพี่ข้าตะคอกมาตามสายหัวหน้ากองดับเพลิงทำคอย่นหลับตาปี
4: ผมนาคุณหลวง
7: เออมึงน่ะแหละ
4: อัว
3: เจ้าคุณเอตโรลั่น
4: ยังไงกันโว้ยหลวงพี่ข้าทำไมถึงมาด่ากันเล่นนี่อัวพระยาปัจจนึกพูด
7: อย่ามาโกหกไอ้ชิบหายพระยาปัจจนึกเพื่อนกูไม่เคยพูดอยากขายกับกูอย่างนี้หน่อยแน่มึงดูถูกกูมาก
3: ท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือก
4: คุณหลวงฟังผมพูดก่อนคนรับสายตะกี้นี้น่ะหลานชายผมเองเดี๋ยวเนี้ยผมเป็นคนพูดจำเสียงผมไม่ได้หรือ
3: หลวงพี่คาดนิ่งเงียบไปสักครู
4: ่อ๋อเจ้าคุณล่ะครับขอโทษขอโทษทีไอ้หลานชายเจ้าคุณน่ะว่าจ่าสามหาวเลวมากอย่าไปถือมันเลยครับผมเพิ่งรับมาจากโรงพยาบาลโรคจิตวันนี้เองอย่างนั้นล่ะครับ
3: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
4: ้คุณหลวงมีธุระอะไร
3: หลวงพี่คาดพูดแทบหายใจหายคอไม่ทัน
4: ไฟกำลังไหม้หน้าบ้านผมครับเจ้าคุณโปรดนำรถดับเพลิงไปเดี๋ยวนี้แต่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักเพราะบ้านผมรับประกันไฟเอาไว้แล้วผมบอกมาให้ทราบก็เพราะเจ้าคุณเคยสั่งผมไว้เลิกกันนะครับเท่านั้นแหละไฟมันกำลังจะติดบ้านผมแล้ว
3: เจ้าคุณปัจจนึกแขวนหูโทรศัพท์อย่างรวดเร็วท่านหันมาทางกองดับเพลิงของท่านแล้วพูดเร็วปรือ
4: ได้การแล้วโว้ยพวกเราไฟกำลังไหม้ถนนเยาวราชเหมาะทีเดียวพวกเราอยู่กันพร้อมและแต่งเครื่องแบบครบครันแล้วเร็วออกไปขึ้นรถ
3: พวกพลดับเพลิงไม่มีใครกระตือรือร้นเลย
7: ป่วยการครับ
3: อาเสียพูดช้าช้า
7: เหนื่อยเปล่าๆกว่าจะไปถึงก็พอดีไฟดับ
3: เจ้าคุณชักฉิว
4: รถฟิตเครื่องเสร็จใหม่ๆไปเถอะนะแล้วกันโว้ยไอ้พวกนี้ยักท่าจริงแฮะ
3: นิกรพูดขึ้นบ้าง
7: ขี้เกียจครับขายหน้าเขาออกจะตาย
3: เจ้าคุณเผลอตัวยกมือไหว้
4: ไหว้แล้ววะไปหน่อยนะไหนๆเราก็จะเลิกแล้วนึกว่าสนุกกันสักทีไปสิพลแกวิ่งไปเอารถออกจากโรงก่อน
3: นายพัชราพรสั่นศีรษะ
8: ไม่ละครับ
7: ผมเรียนคุณอาแล้วว่าผมขอลาออกเจ้าคุณมีกริยากระสับกระส่ายยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปรอบๆห้องแล้วพูดเกือบเป็นเสียงตะโกน
4: เลี้ยงตราดำหนึ่งโหลโว้ยคืนนี้พาไปกินข้าวห้อยเทียนเหลาช่วยไปดับไฟหน่อยเถอะวะพ่อมาหาจำเริญ
7: พลนิคอนกิมหนวดและดิเรกลืมตาโพลง
8: จริงเหรอครับ
7: ต่างพูดขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้เจ้าคุณพยักหน้า
4: จริงสินะเร็วไปเถอะ
7: เสียงวนหัวรอกาก
4: ไปเว้ยพวกเราตราดำหนึ่งโหลวู้ปปี
7: ้ครั้นแล้วคณะกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ก็วิ่งพลูออกจากห้องโถงลงบันไดหน้าตึกตรงไปที่โรงรถอีกครู่หนึ่งรถดับเพลิงสมัยสุโขทัยก็แล่นปูเลงออกไปจากบ้านสิริสวัสดิ์กิมงวนเป็นคนขับดิเรกรับหน้าที่ตีระฆังตามเคยชาวบ้านแถวถนนรองเมืองแลเห็นรถคันนี้ก็พากันหัวเราะอย่างขบขันตอนหนึ่งของถนนเยาวราชตึกแถว2ชั้นกำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงซึ่งกำลังคุกคามอย่างโหดร้ายต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าช็อตที่ร้านถ่ายรูปซึ่งนับว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่วางเพลิงหรือเลินเล่อขณะนี้ไฟกำลังลุกโชติช่วงเสียงสรรพวัตถุล้มระเนระนาดหักพังดังลั่นผู้คนแตกตื่นโกลาหลอุ้มลูกจูงหลานขนข้าวขนของหนีไฟการจราจรของพาหนะต้องหยุดชะงักพวกโปลิสวิ่งพล่านแต่รถดับเพลิงยังไม่โผล่เลยแม้แต่คันเดียวเพราะไฟเพิ่งเริ่มไหม้เมื่อสักครู่นี้เพลิงไหม้ขยายอาณาเขตไปกินบ้านเรือนที่อยู่ข้างหลังตึกแถวซึ่งรวมทั้งบ้านหลวงพิฆาตพันดึกเพื่อนเก่าของเจ้าคุณปัจจนึกเสียงระฆังและแตรไซเรนของรถดับเพลิงคันหนึ่งดังใกล้เข้ามาทุกทีรถคันนี้คือรถของกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์มันช่างน่าประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงที่กองดับเพลิงคณะเจ้าคุณปัจจนึกมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะได้รับข่าวไฟไหม้ขณะที่ไฟเริ่มไหม้และประกอบด้วยเครื่องยนต์ฟิตใหม่จึงวิ่งได้เร็วชั่วโมงละประมาณ35ไมล์กิมงวนขับรถอย่างคล่องแคล่วเหยียบคันน้ำมันจมมิดพอมาถึงตรงข้ามที่เพลิงไหม้เสียงงวนก็ถอนเท้าจากคันน้ำมันเหยียบห้ามล้อพืชรถดับเพลิงหยุดกึกทันทีเจ้าคุณปัจจนึกนั่งเคียงคู่กับกิมงวนไม่ทันระวังตัวพอรถหยุดก็หัวทิ่มหล่นลงมาบนถนนดังพลักหมวกทองเหลืองหลุดกระเด็นแต่แล้วท่านก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
4: ลงโว้ยพวกเรา
7: ท่านพูดกระหืดกระหอบ
4: กองดับเพลิงของตำรวจแพ้เราแล้วต้องแสดงกันให้เต็มที
7: ่พลนิคอนกิมหนวนดิเรกและเจ้าแห้วค่อยๆลงจากรถอย่างใจเย็นกิมหนวนยกมือป้องหน้าผากมองดูไฟแล้วเขาก็หันกลับมาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกมันเพิ่งเริ่มไหม้นี่ครับรออีกสักครู่ไม่ดีเหรอครับจะได้แสดงกันเต็มไม้เต็มมือหน่อยเจ้าคุณลืมตาโพลง
4: รอได้หรือไอ้เวนเร็วสิโว้ยต่อสายสูบเข้าท่อประปาอยู่โน่นอ้าวไอ้แฮวเอาลูกกุญแจนี่ไปไขท่อประปา
7: ต่างช่วยกันอย่างแข็งแรงในราว5นาทีการต่อสายสูบก็เรียบร้อยเจ้าคุณปัจจนึกกับดิเรกจับหัวสูบฉีดน้ำพุ่งเข้าไปทางตึกที่กำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์แข็งแรงว่องไวมากตึกแถวห้องหนึ่งไฟกำลังไหม้ข้างล่างพลแลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโผล่หน้าต่างชั้นบนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายคงไม่สามารถฝ่าเพลิงลงมาได้ในพัชราพรชี้มือบอกเจ้าคุณปัจจนึกทันที
4: คุณอาคนติดอยู่ชั้นบนห้องนั้นเห็นไหมครับ
7: เจ้าคุณมองตามสายตาพลแล้วท่านก็สะดุ้งโยง
4: โว้ยเร็วช่วยกันแบกบันไดลงจากรถโว้ยเราต้องช่วยคนที่ติดอยู่ในไฟเอาออกมาให้ได้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เอาสิโว้ยยืนคุยหาตะหวักตะบวยอะไรกัน
7: บันไดไม้ไผ่ถูกยกลงจากรถพลนิกรกิมหนวนกับเจ้าแห้วช่วยกันแบกมันไปที่ห้องนั้นพาดบันไดกับกันศาสตร์ต่างมองแลเห็นผู้ที่ติดอยู่ชั้นบนอย่างถนัดหล่อนเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน18ขวบใบหน้าแฉล่มแช่มช้อยมีเสน่ห์หล่อนกำลังถูกควันไฟรมและมีทีท่าจะหมดแรงอยู่แล้ว
6: ช่วยด้วยช่วยด้วย
7: พลพัชราพรไม่รอช้า
3: เขาบอกให้กิมหงวนกับนิกรจับบันไดไว้แล้วปีนขึ้นไปอย่างกล้าหาญทั้งที่เพลิงกำลังลุกลามอย่างน่ากลัวสายตาของประชาชนนับพันต่างจ้องมองดูพลเป็นตาเดียวเจ้าคุณปัจจนึกกับดิเรกลากสายสูบมาช่วยดับทางห้องที่นายพัชราพรปีนขึ้นไปขณะนี้รถดับเพลิงของตำรวจ2คันได้มาถึงแล้วและในเวลาเดียวกันเสียงระเบิดอย่างสนั่นหวั่นไหวก็ดังขึ้นหลายครั้งเพลิงกำลังไหม้ร้านจำหน่ายเชื้อเพลิงปี๊บน้ำมันหลายปี๊บถูกระเบิดลอยขึ้นไปในอากาศผู้คนพากันวิ่งหนีหลบภัยกันอย่างอลหม่านพลปีนเข้าไปในห้องชั้นบนตึกหลังนั้นหญิงสาวที่อยู่ในไฟล้มหวบลงพอดีนายพัชราพรรีบก้มลงอุ้มหล่อนขึ้นแบกบ่าพอเขาลุกขึ้นยืนพลก็ใจหายวาบเมื่อแลเห็นผู้หญิงอีกคนนึงวิ่งวนเวียนอยู่ในกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาจากข้างล่างพลไม่สามารถจะช่วยได้ดังนั้นเขาจึงรีบพาหญิงสาวที่นอนสิ้นสติอยู่บนบ่าเขาลงบันไดมาข้างล่างด้วยความระมัดระวังประชาชนคนดูต่างชโยโห่ร้องให้เกียรติยศแก่นายพัชราพรที่เขายอมเสี่ยงอันตรายช่วยชีวิตมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อพระเพลิงพลนำหญิงสาวซึ่งสลบสลายอยู่บนบ่าเขาลงมาถึงพื้นดินด้วยความสวัสดิภาพนายพัชราพรร้องตะโกนบอกกิมหงวน
4: เฮ้ยขึ้นไปเว้ยมีผู้หญิงติดไฟอยู่บนตึกอีกคนนึงขึ้นไปสิเร็วๆเข้า
3: อาเสียขมวดคิ้วย่น
4: ฮะจริงๆอ่ะเหรอเออยังจะร่ำไรอยู่อีก
3: กิมหงวนอมยิ้ม
4: เดี๋ยวก่อนสาวหรือแก
3: คนแยกเขี้ยวทำตาถลน
4: สาวเว้ยสวยกว่าแม่คนนี้อีก
3: อาเสียยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักแล้วกระโดดตัวลอยรีบปีนบันไดขึ้นไปยังหน้าต่างตึกชั้นบนทันทีเสียงหวนพยายามวางท่าให้ผึ่งผายคล้ายกับดาราภาพยนตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นกองดับเพลิงและกำลังปีนขึ้นไปช่วยชีวิตนางเอกเขาพาร่างอันสูงชะลูดเพ่นแผลวข้ามหน้าต่างตึกมองดูรอบๆห้อง
4: เธอจ๋า
3: แล้วกิมหวนก็ตกตะลึงพรึงเพริดยายแก่อายุประมาณ60ปีคนหนึ่งยืนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างบันไดขึ้นลงคุณยายแลเห็นอาเซียก็เดินโซซัดโซเซเข้ามาหาแกสำลักควันไฟจะตายอยู่แล้ว
9: โอ้ยช่วยฉันด้วยพ่อมาหาจำเริญ
3: เสียงวนทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้เขาหลับตาปี๋คือเจ็บใจตัวเองที่ไม่ควรปีนขึ้นมา
9: ว้าคุณยายฉันลาก่อนละ
3: พูดจบก็สั่นศีรษะช้าๆหมุนตัวกลับทำท่าจะปีนออกนอกหน้าต่าง
9: เดี๋ยวก่อนพ่อคุณช่วยอุ้มยายลงไปด้วย
3: กิมหงวนหันมาทำตาเขียว
9: โอ้ยใครจะอุ้มไหวอย่าลงไปเลยคุณยายแก่แล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะ
3: คุณยายร้องไห้
9: โธ่จะปล่อยให้ยายตายอย่างน่าทุเรศอย่างนี้หรือพ่อมาหาจำเริญโอ้ยร้อนเหลือทนแล้วช่วยอุ้มยายลงไปเถอะแล้วยายจะยอมเป็นเมียหลาน
3: กิมหงวนย่อขาต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
9: ว้าประเดี๋ยวพ่อชูดออกหน้าต่างหลังเลยไม่รับประทานแล้วลาก่อนคุณยาย
3: แล้วเสียงหงวนก็พลุนพลันปีนขอบหน้าต่างเหยียบบันไดถอยหลังลงข้างล่างพลร้องตะโกนลั่น
4: เฮ้ยไอ้หงวนลงมาทำไม
3: กิมหงวนก้มหน้ามองดูเพื่อน
9: ไอ้โกหกแกบอกว่าผู้หญิงสาวที่แท้แก่กว่ายายว่าอีก
3: เจ้าคุณปัจจนึกหันหัวสูบฉีดน้ำพ่นถูกก้นกิมหงวนเต็มแรง
4: ขึ้นไปช่วยแกไอ้เวรคนแก่ก็คนเหมือนกันโว้ย
3: อาเสียเกือบพลัดตกจากบันไดเพราะความแรงของน้ำ
9: อย่าเล่นฉีดน้ำสิครับฮี่ว้า
3: หัวหน้ากองดับเพลิงหัวเราะหือ
4: ถ้าแกไม่ขึ้นไปอุ้มคุณยายแก่คนนั้นลงมาพอฉีดร่วงจากบันไดคอหักตายเลย
3: กิมหงวนจำใจต้องไต่บันไดย้อนขึ้นไปอีกขณะนี้เพลิงกำลังติดชั้นบนแล้วคุณยายร้องตะโกนให้คนช่วยอย่างน่าสงสารอาเซียโดดข้ามหน้าต่างแผลวเข้าไปยืนในห้องเปลวเพลิงแลบมาตามช่องบันไดร้อนเผาแทบจะทนไม่ไหวเสียงหงวนพยักหน้ากับยายแก
9: ่มาน้องสาวพี่จะอุ้มเธอลงไปเอง
3: เขาพูดพลางหัวเราะพลางคุณยายวิ่งจูดเข้ามาหา ทำท่าจะโผล่เข้ากอดกิมหวนรีบยกมือห้าม
7: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าขืนกอดฉันแล้วก็ฉันเป็นโยนลงไปในกองไฟเลย
3: พูดจบเขาก็ซุดตัวนั่งหันหลังให้ยายแก
7: ่เอาขี่หลังฉันสิ
3: คุณยายตัวสั่นงันงก
9: ขี่ยังไงล่ะพ่อมหาจำเริญ
3: กิมหวนขมวดคิ้วนิ้วหน้า
7: ปุ๊ดโธ่เซ่อจริงแฮยายน่ะเมื่อเล็กๆ เคยเล่นตั้งเตะหรือเปล่า
3: คุณยายยิ้มออกมาได
9: ้อ๋ออย่างนั้นเหรอคะ
3: แล้วก็เดินเข้ามาหากิมหวนยกขาอันเหี่ยวแห้งพาตัวขึ้นไปนั่งบนคอกิมหวนอาเสียโกรธจนลืมตัวสะบัดทีเดียวยายแก่ผู้น่าสงสารลงไปนอนหงายท้องอยู่บนพื้นเขาลุกขึ้นยืนเอตโรลั่น
7: แล้วกันสิยายดันผ่าขึ้นมาขี่คอได้ซวยไตหงบอกให้ขี่หลังทะเล้นขี่คอโธ่ประเดี๋ยวไม่ช่วยเลย
3: คุณยายพยุงกายลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็น
9: ก่อนไหนพ่อบอกฉันว่าให้ขี่เหมือนเล่นตั้งเตะ
3: กิมหวนจุกปาก
7: ตั้งเตะตะวักตะบวยอะไรกันขี่คออ
9: ้าว
3: ยายแก่อุทาน
9: สมัยฉันเขาเล่นตั้งเตะขี่คอกันทั้งนั้นแหละพ่อคุณ
3: อาเสียขบเคี้ยวเคี้ยวฟันยกกำปั้นขวาฟาดลงบนฝ่ามือซ้ายเต็มแรง
7: เขาขี่หลังไม่ใช่ขี่คอเข้าใจไหมครับคุณยาย
3: คราวนี้คุณยายบันดาลโทสะขึ้นมาทันทีแกยกมือทั้งสองเท้าสะเอวยกมือชี้หน้ากิมหวน
9: มึงไม่ต้องมาช่วยกูไอ้ชาติหมาจะทำบุญคุณให้เพื่อนมนุษย์สักทีก็ยักท่าอย่างโง้นอย่างนี้ไอ้ชิบหายไอ้ห้าร้อยละลายกูช่วยตัวของกูเองก็ได้วะ
3: ครั้นแล้วคุณยายปากม้าก็วิ่งกระย่องกระแย่งมาที่หน้าต่างปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างเกาะบันไดพาตัวลงสู่พื้นดินอย่างกระฉับกระเฉงกิมหวนยืนตะลึงพรึงเพริดแล้วเขาก็หัวรอคิกอาเสียเดินมาที่หน้าต่างทันใดนั้นกระแสน้ำจากสูบกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ได้พุ่งขึ้นมาถูกหน้ากิมหวนอย่างถนัดใจอาเสียผงะหงายล้มตึงก้นกระแทกแสบหน้าไปหมดเขารีบลุกขึ้นวิ่งมาที่หน้าต่างอีกมองลงไปข้างล่าง
7: ยังไงกันครับคุณอาก
3: ิมหวนตะโกนสุดเสียงเจ้าคุณปัจจนึกดิเรกพลนิกรและเจ้าแห้วหัวเราะลั่น
9: ขอโทษโว้ยไม่ทันเห็น
3: เจ้าคุณร้องบอกพลางหัวเราะ
9: ลงมาสิไฟติดทั่วห้องแล้วเห็นไหมเร็วเข้าก
3: ิมหวนค้อนประหลับประเหลือบปีนขึ้นหน้าต่างเหยียบบันไดค่อยๆไต่ลงมาด้วยความระมัดระวังสักครู่ก็ถึงพื้นดินโดยสวัสดิภาพต่อจากนี้กองดับเพลิงบรรดาศักดิ์กับกองดับเพลิงของตำรวจสายต่างๆได้ร่วมมือกันทำการดับเพลิงอย่างแข็งแรงอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพระเพลิงก็หมดฤทธิ์ตึกแถวสองคูหารวม10ห้องและบ้านเรือนราษฎรทางหลังตึกราว20หลังเหลือแต่ซากซึ่งเป็นเท่าฐานคณะดับเพลิงบรรดาศักดิ์เหน็ดเหนื่อยไปตามกันต่างพากันนั่งบนบาดวิถีฝั่งตรงกันข้ามทั้งเหนื่อยและอ่อนเพลียเจ้าคุณปัจจนึกผู้มีสังขารชราภาพรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกว่าเพื่อนสูบน้ำถูกทิ้งอยู่กลางถนนส่วนเครื่องยนต์รถดับเพลิงสมัยสุโขทัยพอไฟโซมเครื่องก็เสียพอดีนิกรนั่งพิงกิมหวนในตาปรือแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงขณะที่กำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นี้นายร้อยตำรวจโทแห่งกองจราจรคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหยุดยืนมองดูหน้าคนโน้นคนนี้คล้ายกับจะค้นหาใครสักคนหนึ่งเขายิ้มเล็กน้อยเมื่อแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกถอดหมวกทองเหลืองออกหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อตามหัวล้านแต่เท้าครับท่านเจ้าคุณเงยหน้ามองดูโปลิสทันที
9: ว่ายังไงคุณ
3: นายตำรวจพูดกับท่านอย่างสุภาพ
7: โปรดเก็บสายสูบได้แล้วครับเพราะยวดยานพาหนะจำเป็นต้องใช้ถนนสายนี
3: ้หัวหน้ากองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ลุกขึ้นยืนมองดูสายสูบของท่านวางเกะกะเต็มถนนไปหมด
9: โอ้ผมลืมไปสนิทเจ้าคุณความเหน็ดเหนื่อยนั่นเอง
3: นายโปลิสแขนขาวหัวเราะเบา
7: ๆกองดับเพลิงของใต้เท้าทำงานคล่องแคล่วว่องไวมากเชียวครับ
3: เจ้าคุณอมยิ้ม
9: งานเหรอถ้าเช่นนั้นผมก็อยากจะอวดคุณสักหน่อยว่า
7: รถดับเพลิงของเราได้มาถึงนี่ก่อนเพื่อน
3: นายโปลิสยิ้มอ่อนโยนครับผมทราบแล้วกรุณาเก็บสายสูบซะเดี๋ยวนี้ล่ะครับเจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าหงึกๆหันมาทางลูกน้องของท่าน
4: เฮ้ยลุกขึ้นโว้ยพวกเราช่วยกันเก็บสายสูบเถอะ
6: ว้า
3: อาเสียคราง
4: ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยเอาจะตายไปใครจะเก็บก็เก็บเถอะครับผมน่ะเพลียไปหมดแล้ว
3: พลพูดเสริมขึ้นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเจ้าคุณชักฉิว
4: อย่าอ่อนแอนักสิโว้ยช่วยกันคนละไม้ละมือประเดี๋ยวก็เสร็จลุกขึ้นจะได้กลับบ้านกลับช่องกันสักที
3: ดิเรกพูดขึ้นเบา
4: ๆเป็นไม่ไหวแน่ป๋าไอเป็นเหนื่อยเหลือเกิน
3: นิกรพูดขึ้นบ้าง
9: ไอก็จะตายโหงอยู่แล้ว
3: เจ้าแห้วพูดเบา
6: ๆรับประทานกระผมก็รับประทานหมดแรง
3: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปลิบๆ
4: อูวะยังไงกันเนี่ยไอพวกนี้ถ้าพวกแกไม่เก็บแล้วใครจะเป็นคนเก็บแล้ว
3: กิมหวนพูดหน้าตาเฉย
6: ก็คุณอานะสิครับ
3: หัวหน้ากองดับเพลิงทำคอย่น
4: ข้าคนเดียวสูบยาวตั้งร้อยฟิตข้าจะเก็บไหวเหรอวะ
3: พลนิกรกิมหวนพากันลุกขึ้นพร้อมๆกันอาเสียพูดกับเพื่อนเกลือทั้งสอง
4: กลับบ้านกันเถอะเว้ยหารถแท็กซี่ไปกันเถอะ
3: ท่านเจ้าคุณลืมตาโพลง
4: เฮ้ยใจคอเองจะทิ้งข้าให้เก็บสูบแล้วนำรถกลับบ้านตามลำพังอย่างนั้นหรือไอเซีย
3: กิมหวนไม่พูดว่าอะไรชวนพลนิกรเดินไปจากที่นั้นนายแพทย์ดิเรกลุกขึ้นวิ่งปูเลงปูเลงตามไป
4: โว้ยเป็นรอด้วยไปด้วยคน
3: เจ้าคุณโกรธหัวฟัดหัวเวียงท่านขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดกรอดมองตามพลนิกรกิมหวนและดิเรกด้วยความแค้นเคืองแล้วท่านก็หันมาพูดกับเจ้าแห้ว
4: ไอ้พวกนั้นเลวมากหนีเราไปคบไม่ได้เลยแกช่วยข้าเก็บสูบหน่อยเถอะวะไอ้แห้ว
3: คนใช้แก่นแก้วของพลลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มแย่
6: ๆรับประทานกระผมทำไม่ไหวขอรับ
4: ไหวสิวะ
3: เจ้าคุณตวาดแวด
4: ข้าจะให้รางวัลเอง10 บาทเอาทีนี้ทำไหวไหมล่ะ
3: เจ้าแห้วยิ้มแป้นถูมือไปมาร
6: ับประทานไหวขอรับ
3: ครั้นแล้วเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วก็ช่วยกันเก็บสายสูบมาไว้บนรถด้วยความลำบากยากเย็นอีกในราวครึ่งชั่วโมงรถดับเพลิงคณะดับเพลิงบรรดาศักดิ์ก็ออกแล่นโครงเครงไปตามถนนประชาชนหญิงชายแลเห็นรถคันนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้เจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่เป็นคนขับท่านโกรธพลนิกรกิมหวนและดิเรกมากที่ปล่อยให้ท่านและเจ้าแห้วต้องเคี่ยวเข็นกับรถคันนี้นำมันกลับบ้านด้วยความลำบากยากเย็นหมดศรัทธาแล้วไม่มีกำลังใจที่จะตั้งกองดับเพลิงอีกต่อไปท่านเจ้าคุณตกลงใจว่าท่านจะเลิกและขายเลหลังรถคันนี้ไปเสียส่วนที่ผจญเพลิงจะจบตอนผู้เขียนได้คัดลอกข้อความตอนหนึ่งในหน้าแจ้งความของหนังสือพิมพ์ข่าวรายวันมาเสนอท่านดังต่อไปนี้ต้องการขายรถดับเพลิงเป็นรถกลางเก่ากลางใหม่เพิ่งใช้ราว40 ปีเท่านั้นเครื่องยนต์ยังเรียบร้อยมีเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบครันเหมาะแก่ท่านที่ต้องการตั้งกองดับเพลิงย่อยๆเป็นงานอดิเรกหรือจะซื้อไว้เป็นโบราณวัตถุก็ได้ข้าพเจ้าจะขายเพียง20 บาทเท่านั้นผู้ใดต้องการติดต่อกับข้าพเจ้าได้ทุกเวลาวงเล็บเปิดราคาจะลดลงได้อีกตามสมควรวงเล็บปิดพระยาปัจจนึกพินาศบ้านสิริสวัสดิ์รองเมืองเอาละค่ะเรื่องราวของผจญเพลิงก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
7: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
8: 2ทวิตมาแล้วครับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ทักทายผู้ฟังทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าว2ทวิตคืนนี้ธีมของรายการก็จะเป็นธีมเดียวกันกับเมื่อจันทร์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีคำว่าเรนเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝนหรือหน้าฝนนะฮะเป็นSong for Rain Season EP 2ก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจว่าวีคนี้ผมจะเล่นธีมเกี่ยวกับวงดนตรีที่ตั้งชื่อวงโดยมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชื่อว่า Band by Number นะฮะคุณฟังนึกถึงวงอะไรบ้างเอาไว้สัปดาห์หน้าก็แล้วกันธีมนี้ไว้เปิดในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับ Band by Number แต่คืนนี้เนี่ยเป็นธีม Songs for Rain Season ก่อนนะฮะมีหลายเพลงที่เป็นเพลงที่มีคำว่าฝนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเปิดไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับวันนี้คืนนี้จะมีอีกจำนวนหนึ่งคุณฟังนึกถึงเพลงอะไรอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้นะฮะ4838106ช่วยกันค้นหาเพลงที่มีคำว่าเรนด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้ครับเริ่มต้นจากเพลงนี้ก่อนเลยนะครับเพลงของเจมส์เทเลอร์ Fire and Rain

ป็นเพลงที่เจมส์เทเลอร์เป็นคนแต่งเองนะครับเพลงนี้เนี่ยเขาเขียนถึงเพื่อนสมัยเด็กๆที่ชื่อว่าซูซานชโนนะครับเป็นซูซานชโนเนี่ยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายนะฮะแล้วก็บางส่วนของเนื้อร้องเนี่ยเจมส์เทเลอร์เขียนถึงตัวเขาด้วยนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากตัวเองเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นนักร้องนะฮะนี่คือเบื้องหลังของ Fire and Rain นะครับเพลงนี้ขึ้นสูงสุดติดอันดับ3ใน Billboard Hot 100 Chart นะครับส่วนในแคนาดาขึ้นสูงสุดไปติดอันดับ2ในแคนาดา Top Singles นะครับเป็นซิงเกิลของ James Taylor ที่ออกมาในช่วงปี1970อยู่ในอัลบั้ม Sweet Baby James นะครับซิงเกิลที่2จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่2เหมือนกันสองทวิตครับในคืนวันจันทร์นะฮะมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับคืนนี้เป็นธีม Songs for Rain Season

นิวสเดก้านะครับกับเพลง Laughter in the Rain ก็ยังคงอยู่ในทศวรรษที่70นะครับเพลงแรกก็อยู่ในช่วงปี1970แล้วก็เพลงนี้ก็อยู่ในช่วงปี1974อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Sedaka's Back นะครับเพลงของ Sedaka เพลงนี้ Laughter in the Rain เนี่ยขึ้นอันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart ในช่วงนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้านับกันไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย Neil Sedaka เคยมีซิงเกิลติดอันดับ1มาในช่วงปี1962ก็เรียกว่าทิ้งช่วงมาถึง13ปีกว่าที่จะมีเพลงอันดับ1อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเพลงหนึ่งนะฮะเพลงที่ติดอันดับ1ในปี1962เพลงนั้นคือ Breaking Up Is Hard To Do นะครับคงจำกันได้นะฮะใครที่เป็นแฟนของ Neil Sedaka นะครับเพลงนี้เนี่ย Neil Sedaka เป็นคนแต่งเองนะฮะตอนนั้นเขาอยู่ในค่ายเพลงของ Elton John นะครับคือ Rocket Records ตอนที่คิดที่จะตัดซิงเกิลนี้ออกมาเนี่ยเนลเซเดก้าไปได้ยินเวอร์ชันของเลียโรเบิร์ตนะครับที่เปิดทางวิทยุแต่จริงๆแล้วคนแต่งก็คือตัวเขาเองนะครับแต่เลียโรเบิร์ตเนี่ยนำไปร้องก่อนพอได้ยินเสียงของเลียโรเบิร์ตออกอากาศทางวิทยุเซเดก้าก็โทรไปหาเอลตันจอห์นเลยนะฮะที่เป็นเจ้าของบริษัทแผ่นเสียง Rocket Records ที่จัดจำหน่ายโดย MCA Records เนี่ยบอกให้เอลตันจอห์นรีบปล่อยเพลงที่เป็นเวอร์ชันของเซเดก้าทันทีนะครับแล้วก็มันก็กลายมาเป็นเพลงฮิตในที่สุดเนี่ยฮะมาต่อกันที่เพลงของ Carpenters เพลงนี้กันต่อเลยนะครับนี่คือ Rainy Days and Mondays

วันนี้ในกรุงเทพยังไม่มีฝนใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะยังมีเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านลำบาก Lady Days and Mondays นะครับจาก Carpenters เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่3ของ2พี่น้องCarlin แล้วก็ Richard นะครับแล้วก็อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Carpenters นะฮะอัลบั้มออกมาในปี1971นะครับสำหรับงานชุดที่3ของพวกเขานะครับคนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยคือ Paul Williams เขาเขียนเพลง We Only Just Begun ด้วยนะครับเพลง We Only Just Begun เนี่ยเป็นเพลงฮิตของทั้งคู่นะฮะก่อนหน้าที่จะมี Rainy Days and Mondays ออกมานะครับเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตนะฮะเพราะว่าขึ้นไปสูงสุดอยู่ในอันดับ2ของ Billboard Hot 100 Chart ใช้เวลา7สัปดาห์อยู่ในท็อป10นะฮะโดยไม่สามารถขึ้นไปอยู่อันดับ1ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีเพลง It's Too Late I Feel The Earth Move ของ Carole King ขวางทางอยู่นะครับก็เลยทำให้เพลง Rainy Days and Mondays ไม่สามารถขึ้นไปไต่อันดับอยู่ในอันดับสูงสุดของ Billboard ได้นะฮะทำดีที่สุดแล้วก็คืออันดับ2

ทีน่าเทอร์เนอร์นะฮะเธอเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับในวัย80กว่าปีนะฮะนี่คือ I Can't Stand the Rain จากอัลบั้ม Private Dancer อัลบั้ม Private Dancer ออกมาในปี1985แหมต้องสารภาพผิดเลยนะฮะว่าผมเรียงคิวเพลงผิดไปนิดนึงจริงๆตั้งใจจะเรียงลำดับคือเอาเพลงในยุค70มาเปิดให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปในยุค80นะครับเผอิญว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่ในยุค80ซะแล้วนะฮะมีเพลงนึงที่ผมยังไม่ได้เปิดซึ่งอยู่ในยุค70แต่ไม่เป็นไรอรุมอร่วยให้กันละกันเพราะว่าต้นฉบับของ I Can't Stand the Rain เนี่ยเวอร์ชันต้นฉบับเป็นของนักร้องโซผิวสีที่ชื่อว่า Ann Peebles นะครับตอนนั้นออกมาในช่วงปี1973ใครจำกันได้ Ann Peebles ร้องเพลงนี้ไว้ในช่วงปี1973ดูเหมือนว่าผมจะมีด้วยนะครับเวอร์ชันของ Ann Peebles นะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังกันละกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเวอร์ชันต้นฉบับเป็นแบบไหนให้ฟังเป็นแซมเปิลนะฮะเป็นตัวอย่าง

ละฮะคือเวอร์ชันต้นฉบับของ I Can't Stand The Rain นะครับที่ Tina Turner นำมา cover ใหม่ก่อนหน้า Tina Turner cover ก็ Eruption ก็เคย cover ไว้เหมือนกันนะครับรวมถึง Lovell George นะฮะก็เคย cover เพลงนี้ไว้เหมือนกันนะฮะเอาละไปต่อกันที่ Albert Hammond เลยครับ It Never Rains in Southern California แน่นอนครับอยู่ในยุค 70 นะครับจากอัลบั้มชื่อเดียวกับเพลงหรือว่าไตรนอนทรักอัลบั้มเพลงนี้คนแต่งก็คืออัลเบิร์ตฮาร์มอนนะครับแต่งกับไมค์ฮัสเซนบูดนะฮะสองคนนี้ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับติดท็อป40ในบิลบอร์ดฮอต100ชาร์ตนะครับกลายเป็นเพลงจะว่าท็อป40ก็ไม่เชิงท็อป10นะฮะกลายเป็นเพลงเดียวของอัลเบิร์ตฮาร์มอนที่ติดท็อป10ในบิลบอร์ดฮอต100ชาร์ตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ

ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากนะฮะช่วงหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบโฆษณาก็เลยทำให้หลายคนรู้จักเพลงนี้กันเป็นอย่างดี It Never Rains in Southern California เพลงของนักร้องนักแต่งเพลงที่เกิดในอังกฤษนะครับเขาชื่ออัลเบิร์ตฮาวมอนขึ้นสูงสุดไปติดอันดับ5ในบิลบอร์ด Hot Red Chart นะฮะแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่ติดท็อป10เพียงเพลงเดียวของฮาร์มอนจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นเพลงนะครับตอนนี้ฟังเพลงนี้ก่อนครับ It's Raining Men จาก The Weather Girls นะครับเป็นคู่ดูโอจากอเมริกาครับJerry Halliwell เคย cover ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปติดอันดับ1ในอังกฤษด้วยนะครับในเวอร์ชัน cover

girl. Uh-huh. And have we got none?

วงรูโอจากอเมริกานะครับ The Feather Girls เพลงนี้อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่3อัลบั้มชื่อ Success นะครับก็ออกมาในปี1982นะฮะสำหรับอัลบั้ม Success ส่วนเวอร์ชั่นที่เป็นของ Jerry Halliwell นะฮะอยู่ในอัลบั้มชื่อ Scream If You Wanna Go Faster นะครับอยู่ใน soundtrack เรื่อง Bridget Jones Diary ด้วยนะครับออกมาในช่วงปี2001สำหรับเวอร์ชั่นของ Ginger Spice นะครับเป็นชื่อที่แฟนเพลงของ Spice Girl รู้จักกันดีนะฮะสำหรับ Jerry Halliwell นะครับผมมาชอบเวอร์ชันของ Jerry Halliwell มากกว่านะฮะมากกว่าเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับที่เปิดให้คุณฟังนี่แหละนะครับมาต่อด้วยเพลงของดูโอจากอังกฤษกันเลยนะครับนี่คือ Eurythmics Annie Lennox แล้วก็ Dave Stewart กับเพลง Here Comes the Rain Again

งเกิลที่3จากอัลบั้ม Touch นะครับอัลบั้มที่วางขายในปี1984ในนี้แต่ละมาเป็นซิงเกิลที่3ขออภัยซิงเกิลที่3ในสหราชอาณาจักรส่วนในอเมริกาเป็นซิงเกิลแรกนะฮะ Here Comes the Rain Again ตอนปีช่วงปี83 84เพลงนี้ดังมากนะครับแล้วก็ช่วงนั้นผู้ฟังทำอะไรอยู่ฮะช่วงนั้นผมกำลังเฟี้ยวกำลังท่องราตรีอยู่เลยนะฮะก็ออกไปเที่ยวเตร่ไปเรื่อยนะฮะหาที่ไหนมีเพลงดีๆฟังก็ไปที่นั่นนะฮะต้องบอกแบบนั้นเช่นเดียวกับพี่ติ๋มนะฮะที่ขอเพลง Rhythm of the Rain มาผมขอเลือกเวอร์ชันนี้นะครับพี่ติ๋มครับเวอร์ชันของ Dan Fogelberg

ก็คือเพลง Rain นะครับก็ยังอยู่ในธีมนะฮะเพลงที่มีคำว่า Rain ก็เป็นการต้อนรับเข้าสู่หน้าฝน Songs for Rain Season EP 2ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับ2ทวิตทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Rain จาก Madonna ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่5ของเธอนะครับอัลบั้มชื่อ Erotica เพลงนี้ไปอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงบัลลาดของเธอด้วยนะครับชื่ออัลบั้มคือ Something to Remember ออกมาในปี1995นะฮะใครมี Something to Remember มีเพลงบัลลาดของ Madonna ให้ฟังเพียบหลายเพลงส่วนเพลงนี้เป็นเพลงของ Phil Collins นะครับอยู่ในอัลบั้มชื่อ Bud Seriously นะฮะออกมาในปี1990ติดอันดับ3ในบิลบอร์ดครับได้ Eric Clapton มาโซโล่กีตาร์มาเล่นกีตาร์ให้ชื่อเพลง I Wish It Would Rain Down

ล่นกีตาร์เป็นของเอริกคลัปตันนะฮะในเพลงนี้อย่างที่บอกไปนะครับคมมากนะฮะเวลาหมดแล้วครับคุณฟังครับจันทร์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทิ้งท้ายด้วย A Day Without Rain จากเอ็นย่านะฮะนักร้องนักแต่งเพลงชาวไอริชนะครับคืนนี้ลาคุณด้วยเพลงนี้รักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับต้อนรับกับรายการตุ่มโฮมนะครับมื้อนี้ศุกร์ที่11กันยายนกับผมกิตติสิงหาปัก
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการนำสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะ
1: ครับทุกเรื่องเล่าร่วมทั้งเรื่องสุขภาพมีหยังมื้อนี้หมอแพทย์
2: มื้อนี้มีอาหารที่เป็นสมุนไพรที่ติดโตอยู่ที่บ้านเฮาเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดได
1: ้เพราะว่าคนเป็นเบาหวานหลาย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ซอยได้จากการกินนี่แหละครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: แล้วก็น้องพ่อนตุ่มโฮมมื้อนี้สิพาไปเบิ่งอีกอาชีพนึง
2: ค่ะ
1: เป็นอาชีพที่เรียกว่าอยู่คู่ไทบ้านทั่วไปคือการเอาต้นกกมาทอเป็นเสื้อ
2: ค่ะ
1: อันนี้มีแต่ระดับธรรมดาไปถึงราคาแพงเป็นฝีมือได้ดีเดี๋ยวถามเบิ่งครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮาเริ่มกันที
2: ่ค่ะ
1: วิถีอีสานบ้านเฮากับพี่น้องครับอยู่หนองบัวลำพู
2: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชน158หมู่บ้านอยู่หั่นเพิ่น
2: ค่ะ
1: พร้อมใจกันมาโฮมบุญโฮมใจก็เรียกว่าตุ่มโฮมนี่แหละ
2: ตุ่มโฮม
1: มาสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม
2: คร
1: ับล่องสารพันสารพันยะนะครับอยู่วัดป่าโชติการามอยู่อำเภอศรีบุญเรื่องอันนี้เป็นงานใหญ่นะครับพี่น้องครับเป็นการร่วมทั้งศรัทธาวัฒนธรรมและก็น้ำใจของคนอีสานเอาไว้อยู่งานเดียวครับพี่น้องครับเนี่ยครับบรรยากาศที่เห็นนี่ก็อยู่นาพระธาตุสากยมุนีศรีบุญเรื่องวัดป่าโชติการามอยู่อำเภอเมืองใหม่ครับอำเภอศรีบุญเรื่องนะครับพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน158หมู่บ้านเพิ่นมาร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮมครับร่องสารพัดยะร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอีสานนี่คงอยู่คู่ลูกหลานนะครับคำว่าทอดเทียนโฮมนี่หมอแพ
2: ้
1: คำว่าโฮมก็คือการมาร่วมกันก็คือตุ่มโฮม
2: ตุ่มโฮมเฮานี
1: ่มาร่วมกันพี่น้องจากหลายหมู่บ้านก็นำต้นเทียนมารวมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษานอกจากได้บุญแล้วก็ได้เบิ่งอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าก็คือการขับร้องสารพันยะเสียงร้องสารพันนี่เพิ่นสอดแทรกคติธรรมเอาไว้ในบทเพลงนะครับบทสวดเป็นหนึ่งภาพอบอุ่นนะครับที่บ่แพ้กันอีกอย่างนึงก็คือโรงท่านจากคณะศรัทธามาจากหลายพื้นที่ครับเฮ็ดอาหารข้าวหวานมาแบ่งกันกินนี่แหละครับเป็นการตุ่มโฮมรูปแบบหนึ่งหมอแพทย์ครับ
2: ค่ะไปต่อกันอยู่ที่อำเภอด่านทรายจังหวัดเลยเป็นการแปรดอกเพิงมาเป็นเทียนพรรษา
1: ครับ
2: นี่ละอ้ายจากดอกเพิงน้อยๆนับหมื่นนับแสนดอกที่ตะเกียประดับอยู่ต้นเพิงแล้วก็ปราสาทเพิงอะเนาะอยู่ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักด่านทรายจังหวัดเลยเนี่ยนะมือนี่พลังศรัทธาเรานั่นเริ่มถูกคัดแยกมารวบรวมแล้วก็ล้อมเป็นขี้เพิงก่อนที่นำมารอเป็นเทียนพรรษาขนาดใหญ่สองต้นจากนั้นน่ะเพิ่นก็ทรงต่อให้สร้างศิลป์ท้องถิ่นลงมือแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรโดยหนึ่งในนั้นน่ะก็คือนายธวัชชัยชมเมืองค่ะอ้ายเป็นศิลปินท้องถิ่นบ้านปากหมันที่สืบสานงานแกะเทียนแห่งศรัทธานี่มากว่า10ปีแล้ว
1: ครับครับ
2: ที่น่าภูมิใจก็คือว่าปีนี้เนี่ยบ่แม่นว่าเพียงผู้ใหญ่ที่ร่วมสืบสานประเพณีเด็กน้อยเด็กลอยเล็กๆก็มาค่ะอยู่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากหมันน่ะก็ได้ออกมาจากของเรียนมาสัมผัสของจริงเลยก็ได้มาจับขี้เพิงจริงๆแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่พร้อมค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับปี2569นี่เด้อไอ้คณะเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมคณะพ่อแสนนางแตงและเราลูกผึ่งลูกเทียนนี่ไอ้สิร่วมกันอัญเชิญเทียนพรรษาแห่งพลังศรัทธาบารมีพระธาตุศรีสองรักทั้งสองต้นนี่นะคะพร้อมกองผ้าป่าสามัคคีไปถวายณวัดเขาหน่อยศรีรัตนารามจังหวัดพิษณุโลก
1: ครับโอ้คนไทยประเทศไทยนี่มีของดีเต็มประเทศเลยครับพี่น้อง
2: ค่ะ
1: เป็นเรียกว่าของแบบนี้เนี่ยต่างประเทศ
2: หา
1: บ
2: ่ได้
1: เลยสวยมากเลย
2: แม่นค่ะ
1: เพราะว่าเป็นงานระดับมาแต่งโบราณโบราณแต่ว่าเพิ่นรักษาไว้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับพี่น้องบ่ให้หายไปจากชุมชนหายไปจากประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งกับของดี
2: คือ
1: หมอแพทย์คําว่างานโอท็อปโอท็อปมันมีหลายระดับเด้
2: ค่ะ
1: โอท็อปใหญ
2: ่มันเป็นดาวแม่นบ
1: ่โอท็อปล่องลงมาหมายถึงว่าการจัดงานเพิ่น
2: การจัดงานค่ะ
1: มีโอท็อปที่อ้ายไปรอบที่แล้วเป็นโอท็อปเกี่ยวกับศิลปะชีพโอท็อปนี่เพิ่นกำลังติดจัดอยู่นี่ครับเป็นโอท็อปนวัดวิถีเป็นโอท็อปที
2: ่แบบ
1: ล่องลงมาอีกนะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับเพิ่น แถลงข่าวนะรองอธิบดีไพโรจน์โสภาพรนี่แหละ
2: ค
1: นมาแถลงข่าวยืนยันความพร้อมจัดงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีเสนอความโดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวของดีโอท็อปและกันนวัดวิถีน
2: ะ
1: เป็นกิจกรรมต่างๆที่เพิ่นรับรองว่าสิตื่นตาตื่นใจประทับใจแน่นอนงานที่จัดอยู่สายจัดอยู่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ค่ะ
1: อันนี้เพิ่นตั้งเป้าสิยกระดับการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ครับกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับงานนี้เพิ่นสิรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปร่วมทั้งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีประมาณ130ไร่จากทั่วประเทศครับและเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่แหละมาให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับปร
2: ับ
1: ร่องบรรยากาศเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวให้ผู้ที่มาร่วมได้สัมผัสโดยเฉพาะกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสร้างช่องทางสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและกับชุมชนได้มาพ่อกันครับ
3: กิจกรรมสำคัญสำคัญที่เราทำนอกเหนือจากงานโอท็อปซึ่งมีเป็นประจำอยู่ทุกปีแล้วเนี่ยงานท่องเที่ยวชุมชนเราก็สนับสนุนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่สำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะให้ท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดระยะเวลา365วันโดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีซึ่งเราขับเคลื่อนมากว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะมาเอาเสน่ห์ของชุมชนเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและก็เป็นเป้าเป็นหมุดหมายสำคัญของกรมการท่องเที่ยวที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนื่องจากเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากตัวอื่นด้วยครับ
1: ภายไปงานนี้รับรองว่าบ่พลาดนะครับมีกิจกรรมหลากหลายมีเวิร์กช็อปภูมิปัญญาไทยมือละ2รอบกิจกรรมนักขายออนไลน์แล้วก็เปิดมินิคอนเสิร์ตศิลปินคนดังอีกหลายคนนะครับงาน16ถึง18กันยาอย่าพลาดนะครับเดอะสตรีทรัชดาครับ
2: นั่นแปลว่ามีมองไปอีกแล้วไอ
1: ้ ตู่โม่เขาจะหาของดีแบบนี้นะครับไม่พี่น้องเบิ่งนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมชุมชน
2: ค่ะมือนี้หมอแพทย์สิภาไปเบิ่งอาชีพนึง
1: ครับ
2: ที่เปลี่ยนพืชตระกูลกกที่เขาเอิ้นว่าผือน่ะแม่ไอ
1: ้
2: ที่ปกติมันบ่มีประโยชน์แถมไปขวางการแบบปลูกให้ปลูกหน้าปลูกเขาจนบ่มีประโยชน์อ่ะ
1: หมอแพทย์ฮู้บ่มองใดมีผือหลายที่สุดในประเทศนี
2: ่บ้านไอ้บ่
1: มันต้องเป็นเนื้ออำเภอบ้านผือแน่นอน
2: บ้านผือแม่
1: เพราะว่าถึงขนาดตั้งเป็นเสื้ออำเภอ
2: โอ้บ้านผือเนาะ
1: อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดร
2: อ๋อค่ะ
1: แต่ว่าซุ้มมือที่หลายบ่หลาย
2: ม
1: ู่นะมัน
2: น่าจะมองละ
1: แต่ว่าตั้งอำเภอบ้านผือแต่ว่ามือนี
2: ้แต่มือนี้สิไปศิลปภูมิร้อยเอ็ด
1: ครับ
2: นั่นแปลว่าผืออยู่ร้อยเอ็ดกับวัดแพร่ไผ่ละ
1: ก็บ่น้อยละครับ
2: นี่ค่ะอยู่ที่ศิลปภูมิร้อยเอ็ดเนี่ยเพิ่นเอาผือเนี่ยมาทอดเป็นศาสตร์หรือเสื้อบ้านเฮาจนตอนนี้ได้ผลิตเป็น
1: ศาสตร์บ้านเฮาเอิ้นศาสตร
2: ์ศาสตร
1: ์ภาษากลางว่าทอเสือ
2: ทอเสือก็คือศาสตร์ถ้าอีสานเขาบอกว่าปูศาสตร์แปลว่าปูเสือ เดี๋ยวมื้อนี้เขาเอาผือที่บ่มีประโยชน์เนี่ยมาทอเป็นเสือหรือศาสตร
1: ์
2: แล้วได้รายได้แบบใดไปติดตามกับพรตุ่มโฮมได้เลยค่ะ
4: มันสิเป็นมีปีนึงมันสิมีเทื่อนึงผือเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหน้าปังเขาบ่ขึ้นมีแต่ผือขึ้น
5: เจ้าของนาเพิ่นก็เลยให้เฮามาเก็บผือไปได้เลย
4: แม่น
5: เสียเงินมาด่ะ
4: บ่บ่เสียมีแต่เพิ่นสิเอาหน้ามาให้เฮากินตัวเฮาเกี่ยวออกจากหน้าให้เพิ่น
6: วันนี้พรพามาเบิ่งพี่น้องบ้านเฮาทางจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเพิ่นมาเก็บผือค่ะผือในนาของไทบ้านเฮานี่แหละค่ะเพิ่นอนุญาตเฮามาเก็บผือเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เนาะค่ะเพิ่นก็สิมาเก็บไปตําศาสตร์เนาะค่ะขายค่ะนี่เก็บแบบนี้มาเก็บได้กับม้วงจ้ะแม่
7: 6 โมง 7 โมง
6: นี่ล่ะ6 โมง 7 โมงเนาะค่ะนี่ก็เอาเกี๊ยวมาเกี๊ยวจังซี่บ่จ้า
8: ทุกเช้าหลังฤดูเกี๊ยวเขาแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้มักรวมกลุ่มออกหาต้นผือไว้ถ้าตําศาสตร์ใส่ในบ้านและขายไปนําค่ะจังมื้อนี้เจ้าของนาใจดีอนุญาตให้เขาเก็บผือในทงนาเพิ่นอยู่ที่บ้านชัยหวานตําบลนาเลิงอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อหวังให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ซอยเอาต้นผือออกจากนาเขาเพิ่นให้เบิดค่ะผลที่มาเก็บผือส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านนาเรียงตำบลนางามอำเภอเสรภูมิคือกันนี่แหละค่ะแต่ละคนถือเคี้ยวมาเกี่ยวที่ละมัดเลยค่ะแล้วก็ขย่าเอาหญ้าที่อยู่น้ำนี่ให้หลุดออกเนาะค่ะแต่ว่าค่ะนั่งดึงล้ำต้นผือออกมาคัดเป็นที่ละต้นให้ได้ต้นงามๆเลยค่ะต่างคนต่างเก็บผือได้ตามใจมากแล้วก็ยัดใส่กระสอบค่ะแต่ละคนนี่เอากระสอบมาน้ำ 3-4 ใบเลยแหละจ้า เพราะหวังว่าสิเก็บผือกลับเมื่อบ้านเอาไปตำสาดให้ได้หลายที่สุดจ้ะ
7: อ
8: ัน
7: นี้สิเอาไปตำเฮ็ดสาด
4: แม่น
7: เอาไปตากก็ว่า
4: เอาไปตาก3มื้อหรือ4มื้อเฮาก็เก็บ
7: อันนี้มาเก็บดูบ่ล่ะมื้อหน้ามาเก็บ
4: มาอยู่มื้อหน้าก็สิมาอีกแม่นมาซุมื้อนั่นล่ะเอาใส่รถจ้าเลงมาใส่กระสอบมาใส่ก็เนี่ยคุณมันสีแล้วนี่เฮาก็เรียกเอาสนลําเลย
7: เอาไปตากขายได้บ่จ้าขายเฉพาะเป็นต้นพืชนี่ได้บ
4: ่ขายก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮาตากแห้งแล้วเพิ่นก็ขาย3โล100เพิ่นมา
8: เพราะได้ผือครบตามตั้งใจต่างพากันขนขึ้นรถมอไซค์รถซาเล้งที่ขับมาเอาผือกลับไปตากอยู่บ้านแต่ละคนใส่วิธีตากผือใส่แดดหน้าบ้านค่ะตากกลับไปกลับมาอยู่แบบนั้น3มื้อจนแห้งพอดีจังเอามาตำสาดส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี่ค่ะใส่วิธีตำแบบกี่2สั้นกี่สมัยใหม่เนาะค่ะนั่งตั้งแบบสบายสบายแบบนี้ล่ะค่ะส่วนกี่โบราณค่ะเหลือให้เห็นหน่อยแล้วที่ใส่วิธีนั่งทั้งแผ่นใหม่ตำไปกระตูดไปมีขนซอยจับต้นผือยัดใส่กี่ให้เนาะค่ะมีส่วนหน่อยจ้ะค่ะพี่น้องแต่ว่าการออกแบบลวดลายการตำสาดนี่แหละค่ะแต่ละคนสิมีทั้งแบบย้อมสีแล้วก็บ่ย้อมสีตามความมักของผู้ท้อค่ะจังแม่ศรีสุวรรณศรีนาเลี้ยงเนาะค่ะเป็นอีกคนที่เลือกใส่วิธีตำสาดโดยใส่กี่โบราณค่ะลูกสาวนี่แหละค่ะก็มาซอยนั่งเอาพื้นนะคะยัดใส่หม่องกี้ให้ค่ะก็ซอยกันตำมือหนึ่งนี่ก็สิแล้วเร็วอยู่ที่บ้านก็เลยมีศาสตร์ให้ได้เห็นเก็บไว้ตั้งหลายผืนค่ะ
9: อันนี้6กี่โบราณเฮา
7: โบราณนั่งเฮ็ดแบบน
9: ี้แม่นสูตรไปนําเรื่อยๆใหม่บ่ได้อยู่กับหม่อง
7: เฮาตำขายหรือตำใส่ล่ะ
9: มีผู้ซื้อก็ขายผู้ซื้อก็ว่าจะใส่
7: ใช
9: ่เออผู้นั้นมานี่ผู้นี้มาแน่ลูกหลานตอนเขา
7: เอาไว้จะต้นต้นร้าน
9: แม่น
7: ตั้งขายขาย
9: เลยเป็นศาสตร์ภาพกะ400 500นี่ล่ะมันศาสตร์ภาพมันศาสตร์ยากเท่าบรรดาเฮาก็สิขาย300
8: เพราะตำศาสตร์แล้วแต่ละคนต่างเก็บไว้ในเฮือนของเจ้าของค่ะพับไว้ถ่าออกมาใส่งานกับไว้รับแขกหรือว่าญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมยามบ้านแต่ว่าอีกส่วนนึงก็แบ่งไว้ถ่าขายคือกันค่ะซึ่งก็มีราคาตั้งแต่พื้นละ100ไปจนฮอด500บาทค่ะตามขนาดตามลวดลายความอยากง่ายของการตำสาดนี่ล่ะค่ะพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะ
1: พี่น้องอยู่ชุมชนพี่น้องมีของดีแบบนี
2: ้ค่ะ
1: นี่หยังแน่นะครับส่งมาบอกเฮาน
2: ะครับ
1: มาดิซอยส่งเสริมให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้จักก็จะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพี่น้อง
2: นะคร ับ
1: เอามาเรื่องของพลังงานที่ตุ่มโฮมสีมาแทรกไขความรู้พี่น้องอยู่เป็นประจำนะครับทุกมือนี่หมอแพทย์ครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโรงกันน้ำมันนี่มีกำไรมหาศาลตลอดเวลาแต่ว่าขอที่จริงแล้วครับพี่น้องครับอุตสาหกรรมโรงกันเนี่ยมันมีความซับซ้อนกลัวที่หลายคนคิดครับแล้วก็เกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับ
10: ความเข้าใจที่ผิดอย่างแรกคือโรงกลั่นผลิตแคร์น้ำมันรถยนต์ทั้งที่ความจริงน้ำมันรถเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ข้อที่จริงโรงกลั่นยังผลิตเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่ส่งต่อไปยังภาคขนส่งอุตสาหกรรมและของใช้รอบตัวเฮาความเข้าใจที่2คือโรงกลั่นมีกำไรมหาศาลตลอดเวลาแต่ข้อที่จริงธุรกิจนี้เผชิญความผันผวนสูงมากจากความต้องการของตลาดโลกและต้นทุนน้ำมันดิบโรงกลั่นจึงต้องแบกรับความเสี่ยงและภาวะขาดทุนถ้าไม่ผลประกอบการมีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงส่วนข้อสงสัยเรื่องการกักตุนน้ำมันโรงกลั่นจำเป็นต้องมีน้ำมันสำรองและถังเก็บเพื่อบริหารการผลิตแต่ข้อที่จริงก็อยู่ในปริมาณที่จำกัดด้านความจุและมาตรฐานความปลอดภัยขณะที่กระบวนการกลั่นก็ต้องทำต่อเนื่อง24ชั่วโมงดังนั้นประเด็นการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรจึงบ่เป็นความจริงที่ถูกต้องอีกความเข้าใจหนึ่งคือโรงกลั่นเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊มทั้งเบิดแต่ข้อเท็จจริงราคาขายปลีกที่ประชาชนจ่ายประกอบด้วยหลายส่วนทั้งต้นทุนเนื้อน้ำมันที่อ้างอิงราคาตลาดโลกภาษีและกองทุนประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มก องทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงานและส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดร่วมกันเป็นเพียงหนึ่งฟันเฟืองในโครงสร้างราคานี้เท่านั้นคำถามต่อมาเมื่อประเทศไทยนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปใดเป็นยังจึงต้องลงทุนมหาศาลเพื่อมีร่วมกันในประเทศคำตอบง่ายๆคือเพื่อความอุ่นใจเพราะรักประกันในโลกที่วุ่นวายหากไทยมีศักยภาพกันน้ำมันภายในประเทศกระซอยเพิ่มทางเลือกในการจัดหาพลังงานและลดความเสี่ยงการพึ่งพาจากต่างประเทศเพียงทางเดียวกระดาษที่เครื่องยนต์ต่างๆบ่มีวันหยุดเพราะตั้งแต่รถขนของไปจนถึงเรือบรรทุกสินค้าการมีโรงกลั่นที่มั่นคงในประเทศซอยให้มั่นใจได้ว่าฟันเฟืองเศรษฐกิจของไทยสิบ่หยุดชะงักในช่วงที่ตลาดโลกหรือเส้นทางขนส่งเกิดความผันผวนนอกจากนี้ยังเป็นฮีโร่ในยามวิกฤตเมื่อเกิดสถานการณ์ที่บ่คาดฝันเช่นกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้ใด
1: ก็หวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจเรื่องโรงกันได้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยครับพี่น้องครับมื้อนี้หมอแพ้ไม่อีกแล้ว
2: เตรียมอาหารลดน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้มีหยังแน่นะครับเป็นเรื่องสาระสุขภาพมื้อนี้ต้องเกี่ยวกับอาหารการกินแน่นอน
2: อาหารการกินเป็นสมุนไพรใกล้โตที่ซอยลดน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่นะปัจจุบันหมอแพ้อยากจะลดน้ำลงนิดนึงว่าการลดเบาหวานเนี่ยจริงๆบ่ได้อยากจะลดแค่ตัวเลขว่าจาก100เซาหรือ200เป็นน่องร้อยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการที่เฮาปล่อยให้เป็นเบาหวานในเลือดโดนๆเนี่ยค่ะมันเฮ็ดให้เส้นเลือดเฮาเนี่ยเสื่อมอักเสบมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรืออัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไตวายซึ่งคนที่ฟอกไตในปัจจุบันที่ได้ฟอกไตได้อ้ายสาเหตุหลักมาจากเบาหวานนั่นล่ะเป็นเหตุผลว่าไปหยังคือหมอแพทย์คือมาเว้าแต่เบาหวานอยู่ดูๆเพราะว่าเบาหวานมันสำคัญในอนาคตว่ามันสิเกิดโรคอื่นตามมา
1: เป็นต้นเหตุของหลายอย่างไว้ง่ายนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันป้องกันหรือมันยังได้เป็นบ่ล่ะ
2: แล้วก็
1: ปฏิบัติตัวให้ถูก
2: ใช่ค่ะ
1: มันเอาอาหาร
2: เอาอาหารมื้อนี้เป็นสมุนไพรลดน้ำตาลอันแรกเลยบักตําพักตํานิ้นหรือว่าตําลึงบ้านเฮาเนี่ยค่ะไ
1: อ้
2: พักตํานิ้นเนี่ยนอกจากวิตามินเอเฮารู้แบบลุงสายตามันมีสารที่ซอยลดน้ำตาลในเลือดได้คล้ายๆอินซูลินวิธีกินก็คือไปต้มใส่แกงจืดบ้านเฮานี่แหละก็บ่แม่นเป็นยำกินเล่นเนาะหรือว่าสิลวกกินกับปนก็ได้
1: กินกับปนก็ได
2: ้โตผักทุกชนิดนี่นะคะมีใยอาหารซึ่งการกินผักหลายๆซอยลดน้ำตาลได้อยู่แล้วทุกผักเน
1: า
2: ะ
1: จากผักตำนิ่นมาผักกระเทียมกระ
2: เพราก็ได้กระเพราก็เป็นสมุนไพรอีกแบบนึงที่เฮาก็กินฮู้ดีว่าเป็นซอยท้องอืดท้องเฟ้
1: อ
2: ให้รู้ว่าอีกลิตรนึงมันซอยเรื่องน้ำตาลในเลือดได้พร้อมก็เป็นว่าให้เฮาก็กินในอาหารบางคนอาจจะอยู่ในต้มยำต้มโครกหรือว่าเป็นผัดกะเพรา
1: ไอ้ถามสิกะเพรานี่คือภาษากลางเนาะบ้านเฮาสิเอิ้นผักอีตูไทย
2: อีหลีนะคะ
1: แม่น
2: บ้านหนูก็เอิ้นกะเพราอยู่เด้ออ๋ออีตูไทยอีตูไทย
1: ผักอีตูไทย
2: มันหน้าตาเหมือน
1: มันมีผักอีตูลาวนํา
2: ค่ะอีตูลาวอ
1: ีตูลาวก็คือผักอัน
2: ใบแมงลัก
1: แมงลักเขาเอาไปอีตูแมงลักก็น่าสิได้มั้ง
2: แมงลัก
1: แมงลักลดได้เพราะลด
2: แมงลักน่าจะได้
1: ตระกูลเดียวกันนะ
2: ตระกูลเดียวกันค่ะกระเจี๊ยบไอ้กระเจี๊ยบก่อนไหม
1: กระเจี๊ยบ
2: กระเจี๊ยบนี่เขาเริ่มฮิตฮิตกันแล้วนะ
1: กระเจี๊ยบ
2: กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยสังเกตตอนกินมันสิมีเมือกเมือกมันบ่
1: ไอ้
2: ไอ
1: ้มัก
2: ไอ้เมือกนั่นล่ะมันจะเป็นเมือกเคลือบอยู่ในลำไส้กระเพาะ
1: ครับ
2: ซอยสะล้อน้ำตาลที่เขาสมมติว่ากินข้าวกินน้ำตาลหลายๆมันจะเฮ็ดให้เขาเลือดได้หน่อยลง
1: ครับ
2: กินเข้าไปเลยค่ะบักพริกบักพริก
1: พริก
2: บักพริกเนี่ยหลายๆคนก็สิฮู้จักว่าก
1: ินพริกมันว่าทุกพริกเลย
2: พริกที่มันเผ็ดเนี่ยแหละค่ะในเม็ดมันเนี่ยมันจะมีสารที่ซอยเร่งการเผาผลาญเขาเลยเอามาเฮ็ดลดความอ้วนต่าง
1: ๆ
2: แต่ว่ามันลดน้ำตาลได้มีงานวิจัยอบเชยอบเชย
1: อบเชย
2: ไออ
1: ันนี้เป็นสมุนไพรแท้ๆตอนนี้
2: อบเชย
1: มันต้องใส่เครื่องแกงเครื่อง
2: ใช่เข้าไปอยู่ในเพื่อพะโล้สังเกตมันเป็นธรรมชาติของคนไทยพาโลนี่คือเคี่ยวน้ำตาลมันไว้เขาก็เลยใส่อบเชยไปแก้ไงอบเชยช่วยลดน้ำตาลได้ค่ะขมิ้นที่ว่าคือขมิ้นชันนะ
1: ขมิ้นชัน
2: ปัจจุบันนี่เขาก็สกัดมาเป็นเขาเรียกว่ายาตำรับสมุนไพรกันเยอะแล้วล่ะค่ะไปซื้อให้มันถูกต้องขมิ้นชันมีฤทธิ์หลายๆอย่างลดการอักเสบเรื่องภูมิคุ้มกันแถมถ้ามือนี้มาว่าเรื่องน้ำตาลคือได้น้ำตาลด้วยลดน้ำตาลได้และพระเอกที่สุดมาแพ้ไวตอนท้ายได
1: ้
2: มะละขี่นกปกติไอ้กินกระปนบ่
1: กินกระปนนั่นแหละคือน้ำพริก
2: น้ำพริกมันก็ต้องมีปนหรือน้ำพริกเพราะว่ามันค่อนข้างขมเติบนะคะของขมนี่เห็นไหมมันดีนะคะ
1: โอ้ถือว่าครบถ้วนเนาะ
2: ครบจดไปเลยค่ะ
1: เมืองพื้นบ้านเนาะนี่แหละหากินไปในตลาดสดยังงางไปตามตลาดสดต่างจังหวัดเรียงตัวต่อแม่ในกรุงเทพเพื่อกันก็ต้องมีขาย
2: ต้องมีค่ะ
1: มื้อนี้เฮาปิดท้ายกันด้วย ข่าวนี่ครับกรุงเทพมวนคักครับว่าอันดับหนึ่งเมืองไนฟ์ไลฟ์ก็คือเมืองชีวิตกลางคืนที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับปีน้องสายเที่ยวครับนิตยสารไทม์เอาครับเพิ่นจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีไนฟ์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกประจำปี2026เหตุผลสำคัญก็คือมีความหลากหลายต
2: ั
1: ้งแต่รูปท็อปบาร์มีคลับมีค็อกเทลมีร้านอาหารเปิดตอนดึกแล้วก็สตรีทฟู้ดอิ่มท้องแล้วก็ม้วนต่อม้วนต่อได้ยาวๆครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้เพิ่นมาจากการจัดอันดับผู้คนกว่า 24,000 คนนะครับทททเพิ่นกับพรรคดันกรุงเทพให้ไปสู่จุดหมาย Night Life Tourism ระดับโลกนะครับก็ยินดีครับกรุงเทพเพิ่นหมอป้าแต่ว่าจังหวัดอื่นก็มีของดีขึ้นกันละ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: มื้อนี้เวลาของเฮา2คนเบิดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามื้อนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
11: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันศุกร์11กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดี๋ยวอาจารย์กรเนี่ยจะมาทักทายมาพูดคุยกับเรากับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมในช่วงที่3ของรายการนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะเราก็จะเล่าเรื่องราวของการลงทุนให้ได้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวผู้ขออนุญาตเข้าไปดูในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสักนิดว่ามีใครส่งคลิป106ออนทัวร์มาหรือยังยัง ยังค่ะยังเลยนะคะก็เป็นว่าหลายคนนะคะที่อ๋อเห็นน้องจีจี้นะคะเข้าไปบอกว่า

0: มความยาวไม่เกิน60วินาทีก็คือ1นาทีอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังไปอ่านโจทย์ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่ปุ๊กพูดเนี่ยปุ๊กอาจจะแบบพูดสั้นๆเนาะแต่ในโจทย์ที่อยู่ในกระทู้อ่ะปุ๊กพูดกติกาให้ฟังแล้วกันว่าในกระทู้เนี่ยที่เราปักหมุดเอาไว้เนี่ยคือ1ถ่ายคลิปทีม4ท่านความยาวไม่เกิน60วินาทีนะคะแล้วก็บอกชื่อทีมมาแนะนำตัวผู้ร่วมทีมทุกคนชื่อเล่นอาชีพเนาะบอกมาหน่อยอยากทำอะไรที่ชิงเต่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณอยากไปทำอะไรที่ชิงเต่าบางคนอาจจะบอกอุ๊ยอยากไปดื่มน้ำแก้ควยมีฟองที่นั่นบางคนอาจจะบอกอุ๊ยอยากไปถ่ายภาพนะคะกับตึกนะคะที่แบบเขาเรียกว่าไซเบอร์พังเขาจะมีแบบการแสดงไฟเนาะหรือจะไปถ่ายรูปกับตึกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยส่งคลิปนะคะได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวเราปักบุตรไว้แล้วบทเขตส่งคลิป30กันยายนเวลาเที่ยงและประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบแรก18นาฬิกาในวันนั้นเลยนะคะอันนี้คร่าวๆคือผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนหลายคนบอกอุ๊ยไปเองดีกว่าได้ค่ะเราอยากให้คนที่แบบไม่อยากเสียตังค์ไปแล้วก็ไปเองอ่ะได้อาจารย์กรมาแล้วให้อาจารย์กรมาเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กรมีเรื่องนวัตกรรมในยุคเช่าซื้อมาฝากกันอาจารย์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิกรกิ่งแก้วอยู่ในสายแล้วอาจารย์กรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
0: นะคะวันนี้อุ๋ยอาจารย์มีเรื่องที่เข้ากับธีมของเราในสัปดาห์นี้เลยนวัตกรรมในยุคเช่าซื้อเดี๋ยวนี้คนไม่อยากมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วค่ะอาจารย์กรอยากจะแบบเช่าอย่างเดียวเนาะมันมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถเอามารองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ครับคุณปุ๊กจริงๆแล้วเรื่องเช่าซื้อเนี่ยมีมานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่าเช่าซื้อเนี่ยมันมีข้อดีมากมายนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อทันทีเราไม่ต้องไปกู้เงินธนาคารทันทีนะครับเราก็ใช้รูปแบบเช่าซื้อครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ให้เช่าซื้อนะครับเจ้าของทรัพย์สินหรือว่าเจ้าของสินค้านะครับบอกว่าผ่อนครบ20เดือนรับสินค้าไปเลยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยทั้งสองฝั่งก็บาลานซ์นะครับก็คือฝั่งผู้เช่าซื้อเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ได้ใช้ของนะครับเขาไม่ได้มีความเดินทีนะครับเขาแค่ได้ใช้ของส่วนผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องโอนชื่อไปเลยทันทีนะครับก็ยังเป็นสิทธิ์ของผู้ให้เช่าอยู่แต่ว่าสามารถจะโอนให้เป็นทางผู้เช่าซื้อผู้รับนะครับที่หลังได้หลังจากที่มีการผ่อนครบถ้วนนะครับผมลองนึกภาพนะครับจริงๆธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยสามารถจะประยุกต์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมธุรกิจหลากหลายมากลองนึกภาพนะครับถ้าผมเป็นโรงแรมนะครับตั้งมา30ปีแล้วนะครับมีอายุนะครับต้นทุนหลักของผมอันนึงเลยถ้าโรงแรมมีอายุแล้วก็คือค่าไฟนะครับเพราะว่าระบบแอร์ผมเนี่ยผมอาจจะติดมา30ปีละ
0: โอ้มันเก่า
1: ระบบเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะมากมีอินเวอร์เตอร์มีระบบการทนเก็บความร้อนความเย็นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะรีไซเคิลน้ำร้อนเนี่ยกลับไปสู่ระบบทำน้ำอุ่นได้นะครับหลายๆที่เนี่ยโรงแรมหลายๆที่เนี่ยประหยัดค่าทำน้ำอุ่นเลยนะครับใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบระบายอากาศเนี่ยครับระบบแอร์เนี่ยไปใช้ทำน้ำอุ่นได้นะครับเขาไม่ได้เอาน้ำจากแอร์นะครับเขาเอาน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆที่พัดลมระบายเวลาเราเดินผ่านคอมเพรสเซอร์จะเห็นลมร้อนๆเผาออกมา
0: ก็คือเขาเอาความร้อนจากคอมเพรสเซอร์นั่นแหละเอากลับไปให้ความร้อนกับการทำน้ำอุ่นที่แต่เดิมอาจจะใช้ไฟใช้แก๊สหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ต้นทุนพลังงานลดลงไปมากนะครับ มากมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากถ้าสมมุติว่าผมจ่ายไปโรงแรมครับ200เตียงผมอาจจะจ่ายค่าไฟเดือนละล้านนะครับแล้วแต่ว่าถ้าผมติดแอร์นะครับมูลค่า20ล้านนะครับก็จะสามารถลดค่าไฟเดือนละล้านลงได้เหลือ 500,000 นะครับนึกภาพนะครับเงิน20ล้านนะครับผมไม่มีหรอกเพราะเป็นโรงแรมเก่าผมไม่ได้เตรียมงบรีโนเวทอะไรมาเยอะแยะนะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คืออ่ะถ้าผมประหยัดค่าไฟเดือนละ 500,000 นะครับผมก็เอาไปจ่ายค่าแอร์นะครับในรูปแบบเช่าซื้อผมเป็นร้านแอร์ผมเป็นบริษัทติดตั้งแอร์นะครับให้กับโรงแรมผมก็บอกว่าพี่งั้นพี่จ่ายผม2 4ปี48เดือนนะครับแต่ว่าจ่ายเอาแค่ค่าไฟที่ลดลงนะครับจากร้านนึงเหลือ 500,000 มาจ่าย48เดือนแต่ว่า เป็นรูปแบบเช่าซื้อนะครับ

0: ต้องจ่ายไม่ต้องไปกู้ธนาคารไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยพี่เอามาจ่ายผม48เดือนแล้วพี่ก็เอาแอร์ไปเลยหลังจากนั้นพี่ก็ประหยัดอย่างเดียวครับผมก็เราแค่ใช้ค่าไฟที่ลดลงนะครับสักล้านหนึ่งหรือ 500,000 มาฟันดิ้งนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบเช่าซื้อนะครับซึ่งสามารถทำได้เลยนะครับแล้วจริงๆคุณปุ๊กเช่าซื้อเนี่ยมันสอดคล้องกับรูปแบบที่เขาเรียกว่า sharing economy ด้วยซึ่งจะเป็น next step ของการที่คนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเจ้าของสินทรัพย์นะครับคนรุ่นใหม่สามารถจะsharing ได้นะครับรถยนต์1คันในอนาคตนะครับคุณปุ๊กผมเล่าแบบนวัตกรรมเลย5ปี10ปีเนี่ยทุกคนต้องเตรียมตัวเลย
1: ค
0: ือถ้าตอนนี้ในยุโรปในอเมริกาในจีนนะครับเขามีการทดลองใช้รถขับอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วรถขับอัตโนมัติเหล่านี้ไม่ต้องใช้คนขับนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ต้องจ่ายมีแค่คนเดียวก็คือคนเจ้าของรถผมจะใช้รถเนี่ยผมหรือว่าผมเป็นบริษัทขับรถส่งคนนะครับก็ผมก็แค่ซื้อรถ 20-30 คันแล้วก็เอาเข้าไปในระบบพวกไรเฮลิ่งต่างๆแกร็บโบต่างๆนะครับแล้วก็ให้เขาขับไปแล้วผมก็ได้ค่าโดยสารแบ่งจากแพลตฟอร์มง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีคนขับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเนี้ยรถเราปกติเราเป็นเจ้าของรถเราคุณปุ๊กซื้อรถ1คันคุณปุ๊กขับวันละกี่ชั่วโมงฮะ
1: อุ้ยขับไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะอาจารย์คือขับมาทำงานแล้วก็ขับกลับถ้าไม่มีงานอะไรที่ต้องไปนะแป๊บเดียวอะค่ะ
0: 2-3ชั่วโมงแม็กซิมัม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเวลาที่เหลืออีก20ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ใช้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: รถจอดเฉย
1: ๆค่ะ
0: อันนี้คือสินทรัพย์ที่เวสมากครับผมหมายถึงว่าเสียโอกาสมากถ้าต่อไปเนี่ยรถมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับเราวางแผนล่วงหน้านิดนึง5-10 นาทีเราก็สามารถเรียกรถมาจอดได้ครับผมแล้วก็รถมันก็ไม่ต้องมีคนขับนะครับพวกอย่างเงี้ยจะทำให้ระบบ sharing economy เนี่ยเข้ามาเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีพฤติกรรมคนนะครับคนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถละ
1: ค
0: ุณอยากจะใช้รถเมื่อไหร่ก็กดเรียกนะครับแล้วต้นทุนในการเรียกรถพวกนี้มันก็จะถูกลงเพราะไม่ต้องมีคนขับแล้วนะครับฉะนั้นงานของคนน่ะมันจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่า SME ฟังอยู่ในรายการนะครับเราต้องเป็น smart SME เราก็ต้องปรับตัวนะครับทำยังไงให้เราสามารถจะปรับตัวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมาจะเข้าใจรูปแบบของโมเดลธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปมหาศาลภายใน10ปีนี้ได้นะครับผมว่าคุณปุ๊กนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเช่าซื้อเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นอารัมภบทนะครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าแอร์เอ่ยหลอดไฟเอ่ยถ้าประหยัดไฟได้เอาส่วนประหยัดไฟมาจ่ายค่าเช่านะครับพอครบสัญญาก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราเลยนะครับแต่เรื่อง sharing economy ก็เป็น next step นะครับของการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นปัจจุบันนะคนในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าทรัพย์สินต่างๆมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเขาสามารถจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ sharing economy ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น sharing economy เป็นนวัตกรรมของการบริหารจัดการการใช้บริการสินค้าและบริการต่างๆอ
1: ี
0: กจำนวนมากในอนาคตครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: ค
1: ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังยุคนี้เป็นยุคที่เนี่ยอย่างตลอดสัปดาห์นี้นะเราพูดถึงเรื่องการเช่าเนาะยุคแล้วไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คุณฟังเชื่อไหมเขาไม่ได้อยากมีอะไรแบบที่มันจะเป็นภาระผูกพันน่ะสมมติว่าถ้าเลือกที่จะแบบไปในที่ใดที่หนึ่งได้และถ้ามันมีรถสาธารณะที่มันอำนวยความสะดวกได้นะสมมติว่าเขามีรถนะเขาก็ไม่ขับรถคุณฟังมันกลายเป็นแบบภาระอะไรเงี้ยว่าโอ๊ยต้องขับรถไปต้องไปหาที่จอดมันดูแบบมันดูไม่ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเออไม่อ่ะก็ใช้รถสาธารณะดีกว่าหรือบางทีต้องไปไกลๆหรือแบบเออไม่สะดวกกับการที่จะนั่งรถสาธารณะเขาใช้วิธีเช่านะคะอยากขับรุ่นไหนเลือกได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ต้องเป็นภาระกับการที่จะต้องมานั่งต่อทะเบียนต่อประกันแมนเทนแนนซ์รถหรือแม้กระทั่งบ้านคอนโดใช้วิธีการเช่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาอ่ะจะอยู่ตรงไหนเราต้องให้มันแลกกับการเดินทางไกลๆเพื่อไปทำงานเขาจะไม่ทำเขาก็จะใช้วิธีการตะเวนเช่าสมมติว่าตอนนี้ทำงานอยู่ย่านอโศกอาจจะเช่าอยู่สุขุมวิทที่มีรถไฟฟ้าเดินทางได้สะดวกอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเสื้อผงเสื้อผ้านะชุดหนาวๆชุดอะไรเงี้ยมีให้เช่าหมดเลยนะจะเดินทางไปต่างประเทศเช่าแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าโอ้ยมันทุกอย่างคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องไป แบกอะไรที่มันไม่ได้ใช้บ่อยๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคุณฟังในต่างประเทศก็เป็นเช่นกันเขาจะไม่แบกสินทรัพย์อะไรที่มันทำให้ต้องมีภาระใช้คำว่าต้องมีภาระเนาะสมมติถ้ามีเงินก็มีเงินมีทองก็คือมีทองแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเกินกว่านี้เขาก็จะแบบพิจารณากันเป็นอย่างๆไปใช้จริงไหมจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อก็จะไม่เก็บทำนองนั้นแล้วธุรกิจเหล่านี้กำลังมามากขึ้นอย่างอาจารย์กรพูดถึงธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เนาะที่ไปเอาพลังงานความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แล้วมาทำเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นคุณฟังจำได้ไหมเราเคยคุยกับผู้ประกอบการท่านหนึ่งแพ็กนะแพ็กของคุณเก๋อัชราซึ่งเคยเป็นแขกในรายการเราด้วยเหมือนกันเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดคือใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งตอนนี้คุณฟังแพ็กที่เราเคยคุยกันที่เขาเปลี่ยนเอาคอมเพรสเซอร์นะคะที่ปล่อยความร้อนแล้วดึงกลับไปเป็นพลังงานในการทำน้ำอุ่นเนี่ยโหได้รับความนิยมมากไปถึงระดับโลกแล้วนะคะไปในเวทีโลกสวิตเซอร์แลนด์ไปในแบบประเทศที่เขาพูดกันด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะแล้วก็ไปขึ้นในเวทีใหญ่ระดับโลกแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอุกสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกนกมลและจอยชนทิชานะคะ
1: วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันในวันเสาร์อาทิตย์นี
2: ้
1: แต่ใครที่จะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามีการเตือนมานะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ถึง23จังหวัดเลยเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกหนักนะคะมีน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยจากการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศพบร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้เข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งจากการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะคะตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนถึง23จังหวัดค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีภาคกลางลพบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือชลบุรีภาคตะวันตกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้จะเยอะหน่อยนะคะมีทั้งชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสค่ะซึ่งจังหวัดที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ยังไงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตามที่มีการเตือนไปพื้นที่หลักๆก็จะมีที่อำเภอภูกระดึงนะคะอำเภอท่าลี่อำเภอภูหลวงค่ะไม่มีอำเภอภูเลยก็เลยจะชวนไปเที่ยวภูเลยกันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าที่นั่นสวยงามมากๆเลยค่ะฝนที่ตกลงมาในฤดูฝนนี้นะคะทำให้เกิดทะเลหมอกขาวโพลนณไฮตากแลนด์จุดชมวิวแห่งใหม่ณบ้านไฮตากตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้แบบ180องศาหากช่วงไหนมีไอฝนช่วงนั้นก็จะเริ่มมีหมอกมาให้เห็นนะคะโดยช่วงนี้ที่อำเภอภูเรือมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15-19 องศาค่ะยิ่งฝนตกอากาศก็จะยิ่งเย็นลงซึ่งนอกจากอากาศจะเย็นสบายแล้วไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือยังมีธรรมชาติที่เขียวขจีงดงามค่ะซึ่งจุดชมวิวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่บริเวณวัดโพชัยสูงจากระดับน้ำทะเล750เมตรค่ะห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ20กิโลเมตรจะเห็นทะเลหมอกเคลื่อนตัวเป็นทางยาวนะคะแล้วก็เกิดขึ้นบริเวณเหนือร่องน้ำสารและร่องน้ำหมันนะคะที่ทอดยาวกว่า30กิโลเมตรเลยค่ะทำให้สามารถชมได้แบบ180องศาโดยจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนของ2ประเทศระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวค่ะซึ่งฝั่งไทยสามารถมองเห็นพื้นที่นี้ได้ใน3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วและอำเภอท่าลีค่ะส่วนฝั่งลาวก็สามารถมองเห็นที่แขวงชัยปุระซึ่งจะมีภูเขาแหลมโดดเด่นอยู่2ลูกค่ะชาวบ้านไฮตากเรียกภูเขานี้ว่าภูนมสาวเพราะมีลักษณะคล้ายเนินอกของหญิงสาวนั่นเองก็ไปเที่ยวชมทะเลหมอกกันได้นะคะที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
1: พูดถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดีเลยก็คือการได้พบเห็นสัตว์ป่าออกมาหากินตามธรรมชาติค่ะล่าสุดค่ะที่น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นและถ่ายภาพเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากที่ออกมาอวดโฉมนะคะได้เห็นการบริเวณน้ำตกชั้น7โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้เอาภาพนะคะมาเผยแพร่พร้อมบอกว่านี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของผืนป่าอนุรักษ์ที่เป็นการยืนยันว่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะแต่ยังเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นและปลอดภัยให้กับสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกด้วยล่ะค่ะ
2: พูดถึงเรื่องราวของสัตว์น่ารักน่ารักนะคะก็เลยอยากชวนไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดจันทบุรีค่ะกับที่นี่เลย Oasis Sea World นะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเมืองจันนั่นเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ค่ะของน้องโลมา2สายพันธุ์ได้แก่โลมาปากขวดนะคะหรือโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาดหรือโลมาอิราวดีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพาะพันธุ์โลมาในภาคตะวันออกดาวเด่นของที่นี่ก็คือน้องน่านน้ำค่ะลูกโลมาตัวน้อยวัยประมาณ2ขวบเศษนะคะที่ออกมาว่ายน้ำอวดโฉมต่อนักท่องเที่ยวและที่อยากชวนไปเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดน้อยลงค่ะแต่ผู้บริหารเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดแม้ในบางรอบจะมีผู้ชมแค่คนเดียวซึ่งก็เคยมีมาแล้วนะคะก็ยังจะจัดการแสดงอย่างเต็มระบบเพื่อให้เกิดความประทับใจอย่างแน่นอนก็ก่อนหน้านี้พลังโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็ได้ไปช่วยแห่แหนไปเนาะที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเขาก็คึกคักกันไปแล้วหวังว่าที่นี่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยไปดูน้องโลมาตัวน้อยๆกันไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะ
1: มาปิดท้ายช่วงนี้มาชวนทำบุญกันค่ะสำหรับใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนออกไปบริจาคโลหิตแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคเลือดกันค่ะก่อนหน้านี้องค์กร World Marrow Donor Association ค่ะได้กำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโรคค่ะโดยเพื่อให้เป็นวันขอบคุณผู้บริจาคเซมเซลล์นะคะตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดหาอาสาสมัครเซมเซลส์โดยในปีนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนกำหนดวันอย่างเป็นทางการจากวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนมาเป็นวันที่22กันยายนของทุกปีค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานแห่งเดียวที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้จัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติค่ะในการจัดหาอาสาสมัครนะคะสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาเพิ่มมากขึ้นแม้ถึงแม้ปัจจุบันนะคะประเทศไทยจะมีผู้บริจาคโลหิตนะคะที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จำนวนเกือบ 400,000 รายแต่กลับมีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จได้เพียง851รายเท่านั้นนะคะซึ่งยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 3,819 รายสภากาชาดไทยค่ะจึงได้จัดโครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญผู้ที่มีอายุ 18-50 ปีบริบูรณ์นะคะน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงดีมาบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กันตลอดเดือนกันยายนนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาค่ะโดยได้รับเสื้อยืดที่ระลึกจากโครงการแทนคำขอบคุณด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าข่าวบันเทิงของเรานะคะมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะกับการปล่อยคาราวานตุ๊กตาแบรนเนอร์โปรโมทซีรีส์ Please Love รักได้ไหมที่แฟนคลับตั้งใจทำให้สองสาวลีน่ามิวนะคะก่อนที่ซีรีส์จะลงจอให้ได้รับชมกันเป็นตอนแรกในคืนนี้แล้วค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: เริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ๆอัศนีวสันต์กันด้วยเพราะว่าได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักไปนะคะตั้งแต่วันคอนเสิร์ตวันแรกเลยค่ะแต่พี่ๆก็เลือกที่จะปิดข่าวนี้เอาไว้เพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความสุขในคอนเสิร์ตกันค่ะหลังจากที่พี่ป้อมอัศนีและพี่โตวสันต์นะคะเสร็จสิ้นจากคอนเสิร์ต Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายในแฟนเพจ Facebook อัศนีวสันต์ก็ได้มีการแจ้งข่าวการสูญเสียอาจารย์จารุณีโชติกูลคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันแรกของการแสดงคอนเสิร์ตแล้วแต่ด้วยสปิริตของพี่ป้อมพี่โตทั้ง2ท่านจึงเลือกที่จะปิดข่าวนี้ไว้ก่อนและยังคงตัดสินใจขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตตามกำหนดการเดิมค่ะเพื่อทำหน้าที่มอบความสุขและความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงนับหมื่นคนอย่างเต็มที่จนจบการแสดงซึ่งพอข่าวนี้ออกไปนะคะแฟนเพลงก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและขอชื่นชมพี่ๆทั้งสองคนถึงสปิริตแรงกล้าและความเป็นมืออาชีพขั้นสุดค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ศาลา2วัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16:00 นพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นและสวดพระอภิธรรมเวลา 18:00 นค่ะหลังจากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13และ14กันยายนในเวลา 18:00 นก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15กันยายนเวลา 15:00 นข่าว3สีก็ต้องร่วมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะคะ
1: และก่อนที่เราจะได้รับชมซีรีส์ตอนแรกนะคะกับ Please Love รักได้ไหมในคืนนี้ค่ะเมื่อเช้านี้2 3ลีน่าหนิวนะคะเขาได้มาเปิดตัวปล่อยคาราวานตุ๊กๆ กันตั้งแต่เช้าร
2: ถตุ๊กๆค่ะ
1: อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและหมิวค่ะกับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมซึ่งก่อนที่เราจะได้รับชมตอนแรกกันในคืนนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะลีน่ากับหมิวก็เดินทางมาที่อาคารมารีนอนแต่เช้าเลยค่ะพร้อมกับร่วมปล่อยตัวคาราวานรถตุ๊กๆกว่า50คันเลยค่ะที่พร้อมขับออกไปโปรโมทซีรีส์ทั่วกรุงเทพท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆค่ะซึ่งรูปที่ติดหลังรถตุ๊กๆหลายคนเห็นบอกแล้วว่าแซ่บมากแต่ว่าลีน่าหมิวบอกว่าซีรีส์มันแซ่บกว่านั้นอีกนะคะพร้อมบอกเลยว่าคืนนี้หลังซีรีส์ออกอากาศเตรียมโดนแฟนคลับแซวเลยอ่ะจะแซวขนาดไหนไปถามสองสาวกันดีกว่าค่ะ
6: ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆไม่เคยเห็นตุ๊กๆคันไหนที่มีหน้าเราอยู่แบบท้ายรถเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าโหนี่ตุ๊กๆทั้งสุขุมวิทแล้วหรือเปล่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่แบบทำตุ๊กๆมาให้พวกเราได้ชมกันน่ารักมากๆเลย
7: มีร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันก็รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนรวมพลังของแฟนคลับลีน่าหมิวทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฝั่งไทยหรือบ้านฝั่งอินเตอร์แฟนเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันจริงๆแล้วก็ชื่นใจที่ได้ลงมาเห็นทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็รวมถึงตุ๊กๆทุกคันค่ะ
6: ต้องยอมรับค่ะว่าคืนนี้มันจะมีความแซ่บแบบ 70% เพราะ EP 1มันเป็นเริ่มต้นเนาะมันอาจจะยังไม่ได้แบบว้าวซ่ามาก
7: เฮ้ยใช่หรือเปล่า
6: เธอแน่ใจหรือเปล่า
7: อันนี้คือสปอยหลบสปอยหลบสปอยชีก็เลยบอกว่าไม่แซ่บแต่ตามจริงแซ่บค่ะ
6: ไม่จักจี้พวกเราชอบมันเป็นฟีลเหมือนเชียร์มวย
7: แต่หนูเตรียมยาดมให้ตัวเองแล้วเตรียมแบบว่าคือรู้สึกว่าเราดูไปแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าซีนไหนที่แบบแฟนคลับจะต้องแบบยี่อย่างนี้แน่เลยเราก็จะแบบว่าปิดตาไม่รับไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเอาจริงบ้านหนูเตรียมตั้งแต่ก่อนรับเล่นเรื่องนี้ค่ะเตรียมตั้งแต่นั้นแล้วค่ะ
6: แต่ชอบนะชอบโดนแซวมันแบบมันน่ารักอ่ะ
1: เชื่อว่าคืนนี้ต้องมีฉากจิกหมอนแน่นอนแต่จะจิกขนาดไหนรอติดตามกันได้นะคะ Please Love รักได้ไหมนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
2: ระเบิดระเบ้อแน่นอนในค่ำคืนนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยค่ะนั่นก็คือที่หยดสมิงขาวขวางนั่นเองนะคะที่จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็มีตัวอย่างล่าสุดออกมาให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะ M Studio และช่อง3ค่ะปล่อยไฟนอลเทรลเลอร์นะคะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมชวนทุกคนติดตามภารกิจตามหาคนหายค่ะที่นำพายักษ์รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะและพรรคพวกเข้าสู่เขาขวางป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ก่อนต้องปะทะกับไอ้หงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนค่ะที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดพร้อมเปลี่ยนภารกิจครั้งนี้ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดสุดระทึกนั่นเองนอกจากนั้นนะคะตัวอย่างสุดท้ายยังเผยให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่หยดภาคแรกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะภาคนี้ยังเห็นว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาด้วยนั่นก็คือน้ำเพชรรับบทโดยน้องโบเมลดาซึ่งเป็นลูกสาวของจ่าประพันธ์ที่ร่วมเดินทางพร้อมกันนะคะพร้อมกับความขัดแย้งของกับผู้เป็นพ่อนั่นเองค่ะก่อนที่ทุกปัญหาระหว่างกันจะถูกท้าทายเมื่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจน่ากลัวเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดก็ได้ค่ะเตรียมสัมผัสความสยองแบบเต็มตาเต็มอารมณ์ได้เลยนะคะกับที่หยดสมิงเขาขวางในสัดส่วนภาพ1ต่อ90ต่อ1พิเศษเฉพาะ IMAX ค่ะพร้อมระบบ12 Channel Sound นะคะให้เสียงคำรามหลอนแบบว่าโกกหูเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออรอบทิศทางไปเลยด้วยฉากไล่ล่าในผืนป่าขนาดใหญ่ค่ะกับการเผชิญหน้ากับสมิงคลั่งพร้อมเปิดรอบพิเศษให้แฟนๆได้รับชมก่อนใครบนจอ IMAX นะคะในวันที่29กันยายนนี้ตั้งแต่รอบ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะและจะฉายในระบบ IMAX ตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง7ตุลาคม2569เท่านั้นค่ะย้ำกันอีกครั้งที่หยดสมิงเขาขวางรับรองว่าตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนนะคะก็จะฉายในโรงภาพยนตร์ค่ะให้ได้รับชมกันนะคะวันแรกวันที่30กันยายนนี้แล้วค่ะ
8: อย่าลืมไปสัมผัสประสบการณ์หลอนๆกันได้กับที่สมิงเขาขวางกันด้วยนะคะมาต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าหลังจากที่น้องลิซ่าเขาได้แบบฮัลโหลสวัสดีค่ะไปเรียบร้อยนะคะ คือแฟนๆทั่วโลกตอนนี้ก็คือทำชาเลนจ์กันกระหน่ำมาก ล่าสุดนะคะมีคนเปิดเผยว่าคนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยคือบอสใหญ่ฝ่ายครีเอทีฟของ The Backseat นะคะซึ่งตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะหลังจากที่ลิซ่านะคะปล่อยเพลงสวัสดีค่ะออกมาได้ไม่นานกระแสตอบรับคือดีมากเพราะเพลงนี้นะคะหยิบเอาคำทักทายของไทยเนี่ยมาใส่บีทที่พ็อปสุดเฟียสนะคะจนกลายเป็นไวรัลที่คนไทยเนี่ยแล้วก็คนทั่วโลกร้องตามแล้วก็ทำชาเลนจ์กันสนั่นโซเชียลค่ะซึ่งเบื้องหลังท่อนแร็ปสุดสับที่ติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยมีชื่อของแดนนี่ชาง Head of Creation แห่ง The Black Sea เป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญของความปังระดับ global นี้ด้วยโดยคุณแดนนี่เนี่ยนะคะดึงอินเนอร์ความขี้เล่นแล้วก็ดุดันของลิซ่ามาผสมผสานกลับกลิ่นอายฮิปฮอปตะวันตกค่ะพร้อมใช้คำที่เข้าปากร้องตามง่ายและสามารถหยิบแคปชั่นไปตั้งบน Instagram ทำคอนเทนต์ใน TikTok ได้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้แดนนี่เนี่ยซึมซับความเป็นไทยได้มากขนาดนี้เพราะว่าเขาอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพื่อทำหน้าที่ Head of Creation ให้กับ The Black Sea มานานกว่า3ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้แค่เขียนเนื้อร้องภาษาอังกฤษให้คล้องจองเท่านั้นนะคะแต่ยังร้อยเรียงความโมเดิร์นและกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยนะคะดั้งเดิมเข้าไว้กันอย่างลงตัวด้วยนั่นเองใครที่ติดตามวงการเพลงเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าคุณแดนนี่เนี่ยคือเป็นเจ้าของไลเซนเนื้อเพลงดังๆภาษาอังกฤษท่อนแร็ปดังๆที่แบบศิลปินระดับโกลบอลเขาร้องกันนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนฮิตๆของ Blackpink เองไม่ว่าจะเป็น How You Like That นะคะเป็น Pink Venom รวมถึงชัดดาวเองก็คือคุณแดนนี่นี่แหละเป็นคน
2: พูดแล้วก็แบบทายุไลท์ดัดขึ้นมาเออความปังที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้เองก็สับสนผลงานของน้องกันเยอะๆด้วยนะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการเพลงค่ะกับผลงานใหม่ล่าสุดนะคะของน้องบีมวรนันท์นั่นเองค่ะศิลปินสาวเสียงใสน้องบีมวรนันท์ค่ะจากค่ายมีเรคคอร์ดภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์ในเครือมิวสิกมูฟนะคะกลับมาพร้อมกับเพลงที่ขอเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญเพราะไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันน่ะน้ำตามันก็จะไหลออกมาไม่รู้ตัวคุณจอยเข้าใจไหมคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดผ่านสไตล์ป๊อปผสมผสานกลิ่นอาย R&B และซินค่ะเพิ่มมิติด้วยฟีลลิ่งยุค90ได้อย่างลงตัวจริงๆทั้งด้านเนื้อร้องและทำนองนะคะได้อารันมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความคิดผ่านถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาพร้อมด้วย2โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์อย่างพี่บุรินและคุณตะวรเศษค่ะและยังได้คุณโอ๊ตสุภกรนะคะมาร่วมเรียบเรียงนะคะผสานกับเสียงร้องของบีมวรนันท์ที่ค่อยๆได้ไต่ระดับอารมณ์ค่ะจากความนุ่มนวลไปสู่ความพรั่งพรูทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งความคิดที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ สามารถเข้าไปฟังเพลงห้ามน้ำตาจากน้องบีมได้แล้วนะคะผ่านทาง YouTube มี Records และทุกๆ Music Streaming Platform ได้เลยค่ะโอ้เศร้าแล้วเนี่ยอ่านข่าวก็เศร้าเองเลย
8: ไปฟังกันได้เพิ่มเติมเลยนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนเพลงของวง Weather Weather ค่ะไม่ควรพลาดกับรายการ168ชั่วโมงพวกเขาจะมาเปิดเผยนะคะมิตรภาพที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนมาทำงานร่วมกันด้วยค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจะพาทุกคนไปพูดคุยกับวง Better Better ค่ะศิลปินจากค่าย Spicy Disc ค่ะประกอบด้วยสมาชิก3คนคือดิวฟุ้งและแจ็คค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจากการรวมตัวกันเพราะความชอบของเพื่อนวัยเรียนจากนั้นก็เริ่มตั้งวงค่ะแล้วก็แกะเพลงฝึกแต่งเพลงด้วยกันตามภาษาวัยรุ่นที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีและจากมิตรภาพที่มองตาก็รู้ใจนะคะรวมถึงความผูกพันในวัยเรียนของเพื่อนสนิทนะคะที่มีแพชชั่นทางดนตรีร่วมกันกว่า15ปีนะคะทำให้พวกเขากลายเป็นวงดนตรีที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันนะคะเพลงป๊อปฟังสบายจนมีเพลงฮิตติดหูมากมายติดตามบทสัมภาษณ์นะคะที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันระหว่างเพื่อนทั้ง3คนได้ในรายการ168ชั่วโมงนะคะคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 5:55 นทางช่อง3แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube ค่ะ Search Group Official ค่ะ
2: ปิดท้ายกับศิลปินหน้าใหม่ที่เรามีการหยอดให้ได้เห็นกันแบบอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะกับหนุ่มน้อยที่รับรองว่าอนาคตไกลแน่นอนอย่างน้องพรีเมียร์ค่ะหลังจากที่ข่าวสามสีเนี่ยมีการนำภาพเบื้องหลังการซ้อมร้องซ้อมเต้นของน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะมาให้ชมกันไปบ้างแล้วหลายคนก็ลุ้นค่ะว่าเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะเปิดตัวเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการสักทีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะต้นสังกัดอย่าง Move Record และ Search Entertainment นะคะได้แอบสปอยตัวอักษรย่อออกมาให้ทุกคนได้เดากันแล้วว่านนวหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็ย่อมาจากอะไรนะคะซึ่งไม่ปล่อยให้รอนานค่ะเพราะเมื่อเช้านี้ได้เฉลยออกมาแล้วว่านนวย่อมาจากคำว่านอนน้อยวิทยาค่ะเอ๊ยยังไงเอาเป็นว่าอยากชวนทุกคนมาติดตามและเตรียมพร้อมกับการเปิดภาคเรียนใหม่ไปพร้อมๆกับน้องพรีเมียร์นะคะกับเพลงเดบิวต์อย่างนอนน้อยวิทยาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทางทุกๆช่องทางโซเชียลนะคะพิมพ์คำค้นหาว่า Premier Official Thailand TH ได้เลยค่ะ
8: ค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของ AI กันบ้างดีกว่าที่จะมาช่วยอัพสกิลนะคะพัฒนาอาชีพและเป็นการตลาดหาแรงงานให้ไทยได้ด้วยกลับมาติดตามกับคุณศิชปวีในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูレスปอนทีจี
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้ามกอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: ติดตามข่าว IT กับ Daily C3 นะคะทุกเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยน C จะเอามารายงานให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่ตอนนี้มาตั้งข้อสงสัยกันก่อนค่ะว่าโลกของการทำงานยุคนี้คำถามแรกไม่ใช่มีงานอะไรให้เราทำนะเป็นคำถามว่าคุณมีทักษะอะไรถึงจะไม่ตกขอบในยุค AIC มีแพลตฟอร์มน้องใหม่ตัวหนึ่งที่ไปแบบศึกษามาแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังกันแล้วกันนะคะจริงๆโลกเราก็มีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินค่ะ Plants.work แพลตฟอร์มตัวนี้เป็น AI พัฒนาอาชีพและตลาดแรงงานไทยค่ะมีการเปิดตัวไป4เดือนแต่ผู้ใช้อ่ะ 20,000 คนแล้วค่ะความน่าสนใจแพลตฟอร์มนี้คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้พุ่งเป้าหางานแต่ว่าใช้ AI ช่วยปิดสกิลแกปหรือเช็คช่องว่างทางทักษะปรับเรซูเม่ตัวเองแล้วค่อยแมชงานที่ใช้ซึ่งตอนนี้กดสมัครงานสำเร็จไป 50% เลยนะฝั่งองค์กรเองก็มีโจทย์ใหม่นะไม่อยากจ้างแบบ full time ค่ะว่าราคาสูงแล้วบางทีความต้องการของสายอาชีพมันเริ่มเปลี่ยนไปอาจจะอยากได้คนเก่งระดับซีเนียร์มาแก้ปัญหาเฉพาะจุดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผู้พัฒนาอย่างสเกลก็เลยส่งโมเดลสเกลสควอดที่ผสมผสานผู้เชี่ยวชาญระดับกลยุทธ์ทีมปฏิบัติการแล้วก็ทีม AI Autonomous เข้าไปด้วยกันตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ค่ะที่ต้องการผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่แค่ซื้อชั่วโมงการทำงานนะคะ Plans.work ลองไปเล่นดูนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนึงเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอคือระหว่างทางมันก็ยังมีงานเกิดขึ้นตลอดเวลาการประชุมการเขียนอีเมลการส่งงานโดยที่เราไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนเลยมันจะสะดวกแค่ไหนหนึ่งในอุปกรณ์ที่เริ่มตีตลาดมากขึ้นก็คือแบรนด์จีนที่ชื่อว่า Plot นะคะตัวเนี้ยเริ่มทำหูฟังตัวใหม่ล่าสุดที่หน้าตาเหมือนกับหูฟัง AirPods แต่มี Active Noise Cancellation Case Chart เนี่ยใส่ eSIM มาในตัวจากการที่เราต้องมีโทรศัพท์มือถือเป็นหูฟังที่มี SIM เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงไม่งอสมาร์ทโฟนเคสตัวนี้ก็อัดเสียงได้ชัดเจนในระยะ5เมตรถอดเสียงเสร็จปุ๊บระบบ AI ค่ะนำส่งข้อมูลไปจัดการสรุปประชุมร่างอีเมลติดตามผลส่งต่อไปยังแอปอย่าง Gmail Google Calendar หรือ Slack อัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้ ChatGPT ทำได้อยู่แล้วนะคะแต่อุปกรณ์อ่ะก็เป็นเทรนด์ที่ทำให้เราเห็นว่าโอ้น้องเขาอัดเสียงประชุมได้ยาว6ชั่วโมงโทรศัพท์ได้ยืดยาว3ชั่วโมงแล้วใช้ร่วมกับเคสชาร์ตก็จะทำให้เสียงบันทึกรวมกันเนี่ยนานเกือบ25ชั่วโมงยุคนี้แม้กระทั่งการรีวิวสินค้าต้องรีวิวไปถึงปลายทางของคลาวด์ของการใช้ Data ในการเก็บข้อมูลอย่าเลือกเทคโนโลยีแค่เฉพาะฮาร์ดแวร์มันดีแล้วมันน่าใช้อย่างเดียวนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนทุกๆคนไปพร้อมๆกับให้สติทุกๆคนกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจและดุดันมากค่ะ
12: ขอบคุณคุณซีด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว34แล้วนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมต้องเรียนแบบนี้เลยจริงๆแล้ววันนี้ผมนัดจ่ายไทยทศมิตรเอาไว้นะฮะผมจะทำไอ้เจ้าการ์ดไอ้วันพีซของเขานะครับแต่ปรากฏว่าต้องขออภัยคุณจ่ายเมื่อวานก็เลยต้องโทรไปเลื่อนบอกจ่ายพี่ขอญาติจริงๆเพราะวันนี้ถึงมานั่งคุยเรื่องการ์ดวันพีซเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลบเรื่องนั้นอยู่ดีเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เหล่าผู้สาธารณชนเองเนี่ยไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องราวของหลวงพ่อโชตินะฮะตอนนี้เป็นอดีตไปเรียบร้อยเป็นสมีและเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับหลวงพ่อโชติเองเนี่ยคุณผู้ชมในอดีตเนี่ยนะฮะก็เป็นพระลูกวัดของวัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากนั้นเองท่านเองนะฮะได้มีการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทหารตำรวจวงการบันเทิงนักแสดงนักร้องขึ้นกับท่านเยอะมากคือนอกเหนือจากลูกศิษย์ลูกหาขึ้นท่านแล้วที่หลายคนตกใจเพราะท่านก็ไปขึ้นลูกศิษย์เหมือนกันมันก็เลยทำให้โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางกองปราบเองเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏไปพบครับว่านอกเหนือจากบุคคลมาร้องแล้วว่าทางฝั่งของตัวหลวงพ่อเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์สวาทกับสีกาแถมมีการยักยอกเงินวัดด้วยวันนี้ครับเราจะมาฟังที่มาที่ไปของเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมตำรวจถึงเข้าไปจับได้วันนี้นะครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของท่านพันตำรวจโทสมเดชสารบันนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กองบังคับการปราบปรามนะครับวันนี้มาพร้อมกับทางพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กองบังคับการปราบปรามครับทั้ง2ท่านสวัสดีครับแล้ววันนี้ครับเรามีพี่ตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์มานะครับสวัสดีครับและแน่นอนครับวันนี้นะครับมีอาจารย์จตุรงจงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการศิลป์ด้านพุทธศาสนามานะครับสวัสดีครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับวันนี้มหาหมีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับสวัสดีครับ
2: หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: พี่หมีหายแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนะ
2: ไม่เป็นครับ
1: อาจารย์เมื่อวานนี้หลังจากที่ออกอากาศไปเมื่อวานกลับไปตามเรื่องราวใช่ไหมเห็นก็บอกตอนนี้มีเงิน200กว่าล้านแล้วนะ
3: ยอดนะก็จำนวนยอดก็ไม่ได้เกินความคาดคิดนะครับเพราะว่าก็รอบของพระคมหน่วยงานท่านก็ดูแลได้อย่างดีครั้งนี้ก็ถือว่าดูแลได้อย่างดีครับค้นได้เต็มที
1: ่ครับ
3: ลุกได้ทุกหน่วยแล้วก็สามารถไปค้นหาจากตัวสีกาได้หลักฐานวัตถุพยานมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับ
1: ครับส่วนพี่ตุ๋ยเองก็เรื่องของเมื่อวานที่เราพูดคุยกันไปก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่ามีการยักยอกไปเนี่ยวันนี้น่าจะตอบได้มากขึ้นในกรณีของทางตัวสีกาเอ๋
5: ครับนะฮะว่ามีการสืบสวนต่อจากพนักงานสอบสวนที่เข้าไปสืบสวนหาเส้นทางการเงินไปไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มกว่านี้อีกหรือเปล่า
1: ครับ
5: ครับ
1: โอเคขอบคุณท่านรองทั้งสองท่านมากนะครับผมเรียกท่านรองได้ใช่ไหม
5: ครับ
1: นะฮะท่านรองครับที่มาที่ไปของคดีนี้มันเริ่มจากตรงไหนอะไรไงทำไมท่านถึงได้มีการไปจับทางสมีโชติได้ยังไงฮะเชิญเลยครับ
5: ก็ขออนุญาตครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้อง
5: น้ำเรียนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับ
5: สืบเนื่องมาจากที่มาที่ไปของคดีเนี้ยมันเริ่มต้นจากเพียงหนังสือร้องเรียน1ฉบับของ
1: มีคนร้องเรียนมาม
5: ีคนร้องเรียนมา
1: เป็นบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม
5: ครับก็เรียกว่าบัตรสนเทนะครับ
1: ครับ
5: ร้องเรียนเข้ามาที่กองปราบของ1เราเนี่ยคือพอเราดูหนังสือร้องเรียนเนี่ยเราแยกได้เป็น2ประเด็นนะครับแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าจะเอาวัดเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่เหมาะสมออกไปในเชิงชู้สาวนะครับในหนังสือร้องเรียนระบุชัดเจนแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเงินของวัดนะครับซึ่งครั้งที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพอได้รับหนังสือร้องเรียนแหละผู้บังคับบัญชาก็เลยมีการมอบหมายให้มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน
1: ที่ร้องมาตั้งแต่เดือน
5: กรกฎา
1: คมกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
5: ครับที่ผ่านมาเราได้รับสื่อร้องเรียนฉบับแรก
1: โอ้ที่ทำการเร็วมาก
5: นะครับฉบับแรกผู้บัญชาก็ได้สั่งการให้การตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทางรองกฤษดาเนี่ย
1: ครับ
5: ท่านเป็นรองผู้กับที่คุมหน้างานด้านสืบสวนนะครับ
1: ครับ
5: บังเอิญท่านเป็นลูกศิษย์อดีตลูกศิษย์นะครับอดีตลูกศิษย
2: ์ลูกศิษย
5: ์ของอดีตหลวงพ่อ
1: หลวงพ่อโชติเนี่ยแหละฮะ
5: ครับ
1: เอาเป็นลูกศิษย์เลยเหรอครับ
2: ก็เคยไปกราบไหว้ครับ
1: เหนือดวง
2: ใช่ครับ
1: มีไหมฮะ
2: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
5: นะครับ
4: แล้วไงฮะ
5: ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบข้อจริงตามข้อมูลในหนังสือเนี่ยเราใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักเกือบบวกลบเกือบเดือนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอีกฉบับนึง
4: ตามมาอีก
5: แต่ทีเนี้ย
4: คนเดิมมั้ยฮะ
5: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยหนังสือร้องเรียนฉบับที่2เนี่ยมาพร้อมกับแฟลชได
4: ร์อุ๊ยตายมาแล
5: ้
4: ว
5: แนบคลิปมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเราตรวจสอบคลิปจากแฟลชไดร์ที่แนบมากับพยานหลักฐานที่เรารวบรวมในระหว่างที่เรารับหนังสือร้องเรียนฉบับแรกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันแมทช์กันตรงกันนะครับแมทช์กันตรงกันทีเนี้ยเราก็รายงานให้ผู้บัญชาทราบว่าเรื่องเนี้ยนะครับมันแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยในส่วนของพระธรรมวินัยเนี่ยน่าจะมีความผิดชัดเจนละนะครับเรื่องบาราชิกเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอตามหนังสือโรงเรียนเนี่ยเรื่องบาราชิกเราก็โอเคละเรารายงานผู้บัญชาทราบไปแล้วในส่วนของสงฆ์เราก็เดี๋ยว
4: ขออภัยนะไอ้ทำใดนั้นส่งมานี่คือพอเปิดมานี่ตกใจไหมครับ
5: ถามว่ามันชัดไหม
4: มันคืออะไรเหรอครับในนั้นผมว่ามันชัดมากนะ
5: ตำใดอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นตำใดน่าจะมาจากกล้องวงจรปิดของวัด
4: เองนะ
5: ของวัด
2: ใช่
5: นะครับของวัดแต่ทีเนี้ยเราก็เอามาแมทกับพยานหลักฐานที่เราได้มาจากการสืบสวนของเราเองเพื่อตอบข้อร้องเรียนตามหนังสือนะครับ
4: ครับ
5: ปรากฏว่าโอเคพยานหลักฐานเนี่ยมันแมทกันเห็นภาพเห็นพฤติกรรมนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าโอเคน่าจะมีการปราชิกนะครับ
4: ก็คือเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันไป
5: ครับ
4: ลองขึ้นดูสิทีมงานเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะในทำได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
2: อันนี้ไม่อยู่ในทำได้พี
5: ่ไม่
4: อันนี้ไม่อยู่ในทำได้นะ
5: ใช่ใช่
4: อันนี้เราไปได้มาต่างหาก
2: อันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจ
4: ไม่เกี่ยวตำรวจนะอันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจนะบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้หลุดมาจากตำรวจไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนเลยนะอันนี้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจเลยว่าไม่ใช่นะแล้วที่ท่านได้มาเป็นแบบไหนเหรอครับ
2: ที่เป็นที่โต๊ะครับ
4: บนโต๊ะเอาเปิดนี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับหรือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีกใช่ไหม
2: ครับครับเป็นใช่ครับใช่ครับโต๊ะ
4: อันนี้นะแต่ยืนยันนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้มีคนเข้าไปเอาคลิปออกมาเองแล้วหลุดออกไปไม่ใช่นะครับคือเป็นพลเมืองดีเขาได้มีการนำคลิปเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการกระจายแพร่หลายกันก่อนแล้วก็ถึงส่งมาให้ตำรวจ
5: ครับ
4: ต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนจะมาเข้าใจว่าตำรวจส่งไปหรือเปล่าหรือหลุดจากตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลย
5: ครับ
4: เชิญต่อเลยครับ
5: ทีเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าหนังสือร้องเรียนนะครับเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสม1เรื่องแล้วก็ในหนังสือเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตเกี่ยวกับเงินของวัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นนับ1ให้เราเจาะเข้าไปลึกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีการทุจริตจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็พอตรวจสอบเขาแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวข้องกับมูลนิธิของวัดเนี่ยมูลที่วันโชตนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อ
4: วันโชต
5: วันวันฮะ
4: วัน
5: วันวัน
4: วันเหรอ
5: วันฮะ
6: วันโชต
5: วันโชตโชตก็พ่อโชตโชตชื่อ
4: แล้ววันมาจากไหนฮะวัน
5: อันนี้ก็ยังไม่ทราบคือ
4: แกจะ
5: วันโชต
6: ขวัญหรือวัน
5: วัน
4: วัน
5: อ๋อหินบ่อแหวนไม่นากาศนอนหน
6: ู
5: ว
6: ัน
5: วันโชต
6: สวรรค์ว่าครับ
4: เออเหมือนสวรรค์น่ะเหมือนคำว่าสวรรค์วันโชต
5: วันฮะ
4: วันโชตได้มาจากไหน
6: อ๋อพุทธไทยสวรรค์
4: อ๋อพุทธไทยสวรรค์ออกก็เลยเป็นหวันโชต
6: ครับเป็นไปได้
4: หวันโชตแต่ว่าทีเนี้ยเป็นมูลนิธิเลยนะฮะ
5: เป็นมูลนิธิ
4: จดเมื่อไหร่ฮะ
5: จดเมื่อปลายปี8พ.ย.68นะครับจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาเมื่อพฤศจิกายน68
6: อ๋อผมเข้าใจแล้วอันนึงเป็นชื่อวัดหนึ่งชื่อท่านหวันคือสวรรค์โชตคือชื่อท่าน
4: อ๋อ
6: สวรรค์กับโชตก็เลยเป็นหวันโชต
4: หวันโชต
6: อาจจะนะ
4: คล้ายคำนะครับก็คือจดเมื่อประมาณปี68นี่เอง
5: ปลายปี68
4: ปลายปี68นะฮะ
5: ปลายปี68
4: ก็ไม่นานนะแป๊บเดียวเองอะ
5: แป๊บเดียวครับ
4: ครับ
5: ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อที่ทางตัวท่านเองเนี่ยก็รับสภาพว่ามูลที่เนี้ยยังไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ใช่มั้ยฮะยังไม่ครบหลักเกณฑ์2ปี3ปีอะไรก็ว่ากันไปนั้นนะครับปรากฏว่าผู้ที่มาบริจาคเงินให้วัดนะครับใช้วิธีการที่ว่าทางท่านเนี่ยใช้วิธีการเอาบัญชีของมูลที่เนี่ยให้ผู้บริจาคโอนเข้าไปแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรให
4: ้โ
5: อ้ครับ
4: ออกใบอนุโมนะ
5: ครับ
4: อ่าฮะ
5: เป็นตรงเนี้ยทางเดี๋ยวทางท่านมหามีน่าจะตอบได
6: ้ครับ
5: ความได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
4: ครับ
5: นะครับก็พอพบเป็นหลักฐานตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะชี้ชัด ความเสียหายที่เบื้องต้นเท่าที่เราตรวจสอบแล้วก็ประมวลเรื่องมาเนี่ยก็ประมาณ100ล้านบาทเศษนิดๆ100ล้านบาทเศษนะครับ
4: 100ล้านบาทเศษนะฮะ
5: ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการผู้บัญชาได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาเนี่ยให้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดําเนินคดีกับเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสแล้วก็หญิงคนสนิทเพราะว่าทางธุรกรรมเงินมีการไปเชื่อมกันสัมพันธ์กันนะครับจนนํามาสู่การออกหมายจับ
4: ครับ
5: เราได้ขออนุมัติศาลอาญาธุรกิจภาค1นะครับในการพิจารณาออกหมายจับแล้วก็หมายค้นแล้วก็มีการจับกุมตัวเมื่อวาน
4: ครับ
5: ซึ่งการจับกุมตัวเนี่ยมันก็แยกเป็น2ส่วนก็คือว่าทางพระธรรมวินัยเนี่ยทางสํานักพุทธจังหวัดนะครับของจังหวัดร่วมกับทางพระผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ที่มีชั้นยศเหนือกว่าของท่านเนี่ยก็ได้มาดําเนินการในส่วนตรงเนี้ยท่านก็ดําเนินการสืบไปนะครับสืบเสร็จกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเพราะว่าของแกเนี่ยข้อหาที่เราตั้งไปเนี่ยก็คือ147 157ฟอกเงินนะครับแล้วผู้หญิงก็จะโดนสนับสนุนนะครับก็ว่ากันไป
4: เอโดนสนับสนุนนะครับ
5: ครับ
4: คือหลักฐานไปถึงเอเนี่ยชัดเลยใช่ไหม
5: ถามว่าก็ในชั้นนี้ค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดเพราะว่าศาลท่านได้พิจารณาออกหมายจับให้มาแล้วนะครับ
4: นะครับในมุมของตัวพี่กฤษดาเองนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นตรงกับท่านเลยใช่ไหมฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตัวลูกศิษย์ของท่านเนี่ยครับมันแบ่งเป็นชั้นดีกว่าครับเป็นชั้นชั้น
4: เป็นชั้นด้วยเหรอ
2: ครับเป็นชั้นในชั้นกลางชั้นนอกอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีลูกศิษย์ชั้นในก็จะเป็นพวกลูกศิษย์ที่รับใช้อยู่ภายในวัดอยู่แล้ว
4: นะ
2: ครับลูกศิษย
4: ์ชั้นในนะอันนี้ชั้นในก็คือลูกศิษย์ในวัดนะ
2: ส่วนลูกศิษย์ชั้นกลางก็จะเป็นผู้มีตำแหน่งผู้มีเงินทองอะไรประมาณนี้คร
4: ับนี่คือชั้นกลาง
2: ชั้นกลางครับแล้วชั้นนอกเลยก็อาจจะเป็นคนทั่วไปที่มาไหว้เป็นประจำอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นส่วนผมนี่ก็จะอยู่ประมาณกลางๆไปทางนอกๆหน่อยก็คือผมเคยไปกราบไหว้ก็คือนานมาแล้วตั้ง 5-6 ปีที่แล้ว
4: ครับ
2: ก็เคยไปไหว้อยู่ครับ
4: ครับแล้วตัวท่านรองเองได้มีโอกาสเข้าไปสืบเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็ทางหนังสือร้องเรียนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางผู้กับก็มอบหมายให้ทางทีมของพวกผมเนี่ยเป็นคนทำนะครับซึ่งผมเป็นรองผู้กับที่คุมงานสืบอยู่แล้วก็เคยชุดผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทำเคสวัดพระบาทน้ำพุก็เลยได้เข้ามาทำเคสนี้ด้วยครับครับพอได้รับหนังสือโรงเรียนมาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็อ้าวพระอาจารย์อะไรเงี้ยครับก็เลยดำเนินการสืบสวนครับตามที่ท่านรองสมเด็จบอกไปครับของผมก็สืบสวนพอเราชี้ชัดแล้วว่ามันมีการผิดพระธรรมวินัยจริงเนี่ยมันก็เป็นมูลเหตุจูงใจนะครับให้มันไปกระทำความผิดทางอาญานะครับมีมูลเหตุจูงใจให้จะต้องมีการใช้เงินตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้ไปเป็นในส่วนของตัวรายงานของเราด้วยครับ
4: ผมขออนุญาตถามแบบนี้เมื่อกี้พูดมาเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุถ้าเกิดเราจะไปเทียบกันระหว่างวัดพระบาทน้ำพุกับทางวัดพุทธสวรรค์เนี่ยความแตกต่างมันจริงๆมันแตกต่างกันไม่มากเลยใช่ไหมฮะในการที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตร
2: ครับ
4: แต่ว่าไปโดนตรงนี้ใช่ไหม
2: ก็ในส่วนของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินโนเวชั่นยังไม่ได้ประกาศใช้มันเพิ่งใช้เมื่อต้นปีวันที่1
4: ครับ
2: ที่ผ่านวันหนึ่งมกราที่ผ่านมาเริ่มใช้ครับอินโนเวชั่นซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นการเขียนมือครับการเขียนมือซึ่งเคสพระบาทน้ำพุเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความยากในการสืบสวนเนี่ยในเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าตรงนั้นนะครับยากกว่าแต่ความผิดก็คล้ายรูปแบบคล้ายกันเป็นการใช้มูลนิธิซึ่งจริงๆแล้วผมมองแล้วว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เวลาการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติมันเกิดขึ้นในพฤศจิกาปี68ซึ่งมันเป็นหลังจากวันที่ พวกเราแถลงข่าวเรื่องวัดพระบาทน้ำพุไป ก็เป็นไปได้ว่าทางสมีโชติเนี่ยทางตัวเขาอาจจะมีการดูข่าวแล้วก็เกิดความกังวล
4: กลัว
2: ครับเกิดความกังวลก็อาจจะใช้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเพื่ออยากจะให้ตัวเองโปร่งใสสะอาดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
4: แสดงว่าเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีการจดเป็นมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการรับเงินมาแล้วโอนเข้าของเขาเลย
2: ครับตรงนี้อยู่ในเนื้อสำนวนอยู่แล้วครับ
4: อ๋อ
2: ครับ
4: เขาก็เลยพอเขาเห็นว่ามันมีข่าวของวัดพระบาทน้ำพุเขาก็เลยไปจดเพื่อให้เป็นมูลนิธินะฮะเพื่อที่จะมาสวมภายหลังว่าอ้าวทั้งนั้นต่อมาเนี่ยมาออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวออกใบอนุโมทนาแต่จริงๆถ้าเกิดสมีดูละเอียดจริงๆเนี่ยสมีจะไม่ทำแบบนี้เลย
5: ครับ
4: เพราะสมีขออภัยนะคือผมนำเสนอไอ้วงพระบาทน้ำพุเนี่ยหลายครั้งหลายขนหลายวันเลยที่สำคัญที่สุดที่เขาเกมกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินที่บริจาคมาให้วัดนะครับแต่ออกไปเป็นใบอนุโมทนาบัตร บางใบเนี่ยปั๊มตาวัดด้วย
6: ครับ
4: ถึงโดนจำได้ไหมพี่หมี
6: จำได้ครับ
4: เออนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเลยเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยถ้ามันไม่เข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันไปไหนพอเขาไปตรวจสอบแล้วเอาไปกระทบยอดกับทางไอ้ตัวใบอนุมัติบัตรอนุมัติบัตรเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเงินเนี่ยมันไปอยู่กับหลวงพ
6: ่อครับครับ
4: อันนี้เป็นที่มาที่ไป
6: ครับ
4: โอ้โหอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของงงเงินล่าสุดเห็นบอกว่า200กว่าล้าน
2: เป็นเงินสด140ที่เป็นตัวเจอจากที่วัดนะครับประมาณ140
4: ล้าน140
2: ล
4: ้านเขาบอกเมื่อวานเนี้ยทางกองปราบเองเนี่ยเอาเครื่องนับเงินไปนับจนเครื่องพังไป2เครื่อง
6: ครับ
4: จริงใช่ไหมฮะ
5: เครื่องเล็กครับ
2: เครื่องมันเล็กครับของเรามีคือเรายืมร้านทองแถวนั้นมาด้วยมาใช้แล้วก็ร้านเขาปิดเราก็เลยต้องเอาไปคืนเราก็เลยเอาเครื่องเล็กมาใช้มันพัง
4: ครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามด้วยตกลงโต๊ะกลมนั่นอ่ะที่ยึดมาเนี่ยจะเปิดประมูลไหมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: คือผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่ทางฝั่งของตัวในโชติทำเนี่ยเขาทำแค่2คนจริงๆแล้วเพราะตัวเส้นเงินเนี่ยมันอาจจะกระจายไปหาใครอีกหรือเปล่าอันนี้ทางกองปราบได้มีการตรวจสอบหรือยังครับ
5: คือขออนุญาตครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบก็จริงๆอ่ะก็มีบุคคลที่อยู่ในข่ายเนี่ยก็มากกว่า2แต่พยานหลักฐานที่มันชี้ชัดจริงๆเนี่ยตอนนี้ณตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไปนำเสนอศาลเพื่อขออนุญาตออกหมายจับเนี่ยมันยังบ่งชัดแค่2คนนะครับแต่หลังจากเนี้ยที่เราจับกุมแล้วเราก็มีการนำหมายค้นเข้าไปเพื่อยึดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจากสถานที่ที่เราเข้าค้นเมื่อวานเนี่ยเราจะได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลดูว่ามันมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่อย่างไร
4: มีในเครือข่ายหรือว่าคิดน่าจะมีไหม
5: ถ้าความรู้สึกจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าความรู้สึกเดียวกันกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คิดว่ายังไงก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องอยู่ที่ภายใต้พยานหลักฐานที่เราพบนะครับเพราะว่าจริงแล้วการดำเนินคดีมันก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับ
4: เวลาเซ็นเนี่ยเขาเซ็นกันกี่คน
5: เซ็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งวยากรนะครับ2คือท่านเจ้าวาดเพราะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานครับอำนาจเต็มจะมีอยู่2คนนี
4: ้ครับ
5: ครับก็ซึ่งเมื่อวานที่เข้าไปรวบรวมเนี่ยก็ได้ต้นขั้วของใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งต้นขั้วเนี่ยมันจะมีมาก่อนหน้าที่มันจะมี1ตุลาเนี่ยอันนี้จะเป็นเปเปอร์หมดครับ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: ชัดๆเลยนะฮะเงินในบัญชีของหลวงพ่อเองเนี่ยอดีตหลวงพ่อเนี่ยเงินเฉพาะเงินในบัญชีนะฮะมีเงินอยู่เท่าไหร่ฮะ
1: เท่าที่ตรวจพบหลายๆบัญชีของแกเนี่ยก็เสด็จน้ำนะตอนนี้ยอดกลมๆอยู่ที่ประมาณ290ล้านนะครับ
0: 290ล้านบาท
1: ใช่290
0: บัญชีอยู่ในบัญชีนะฮะอันเนี้ยของหลวงพ่อนะ
2: ใช่ครับหลายๆบัญชี
0: หลายๆบัญชีรวมแล้ว290ล้านบาท
2: ใช่ครับ
0: เงินสดที่ไปเจอเมื่อวานเท่าไหร่นะฮะ
1: ก็ประมาณ138ล้าน
0: อีก138ล้านบวก290เป็นเท่าไหร่แล้วนั่นน่ะ422ล้านนะ
3: 428
0: 428นะฮะ428ล้านนะฮะแล้วก็มีทองคำอีกเท่าไหร่นะฮะ
1: ทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับรวมถ้าช่างได้เนี่ยก
2: ็ประมาณพันกว่าบาทแต่มันมีทองคำที่เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยน้ำหนักมันเยอะครับน้ำหนักมันเยอะมันเยอะแล้วข้างใต้เนี่ยเขาเอาปูนปาเตอร์อัดไว้เราก็เลยอาจจะหามวลน้ำหนักที่แท้จริงไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยที่ลองตรวจสอบดูเนี่ยน่าจะน้ำหนักองค์ละประมาณกิโลกว่าๆถึง2กิโลครับอีกประมาณ7องค์ครับอีกถ้าประมาณ7ถึง10องค์ผมไม่แน่ใจตรงนี้ครับ
1: ที่ถามท่านว่าประมาณโลองค์ละโล4
2: ตรงนี้คือต้องไม่แน่ใจเพราะมันต้องหลอมก่อนมันถึงจะรู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับ
0: แต่เป็นทองพิสูจน์แล้วเป็นทองทั้งหมดเลยหรือเปล่า
2: เป็นสีทองแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ครับ
0: ไม่รู้ข้างในเป็นอะไร
2: ต้องไปยิงครับ
0: แต่ถ้าเป็นทองคำแท่งต่างๆนานาที่เจอเนี่ย
2: ก็อาจจะมี
0: พันกว่าบาท
2: อาจจะมีน้ำหนักประมาณ10กิโลครับ
0: พันกว่าบาท
2: ครับ
0: อาจารย์โอ้พันกว่าบาทเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ
2: อันนี้พันกว่าบาทครับ
0: พันกว่าบาท
2: แล้วก็บวกอีก10กิโลนะครับไอ้พันกว่าบาทนี่ก็คือพันกว่าบาทแล้วก็ไอ้ที่เป็นไอ้เป็นรูปพระพุทธรูปอีกประมาณ10กิโล
0: โอ้โห
1: ที่เอามาหลอมเป็นทอง
0: พันกว่าบาทนี่ก็ประมาณ70ล้านแล้ว
1: ครับพระพุทธรูปที่เห็นเนี่ยคือเป็นทองแต่ตรงแท่งที่ตั้งอาจจะไม่ใช่
2: ใช่ครับใช่ครับตัวนี้คืออย่างพระพุทธรูป4องค์ด้านหลังนะครับ4องค์ด้านหลังเนี่ยข้างอันนั้นจะมีน้ำหนักเยอะมากถ้าเราช่างตาช่างน้ำหนักมันเยอะแต่พอเรามาพลิกดูข้างใต้เนี่ยปรากฏว่ามันมีปูนปัตเตอร์อัดอยู
3: ่
2: ปูนปัตเตอร์อัดอยู่คราวนี้เราก็ลองเคาะปูนปัตเตอร์ออกแล้วก็ลองช่างไปเพียวดูเนี่ยมันน้ำหนักเกือบ2กิโลครับก็รวมๆตรงนี้ก็ประมาณเกือบ8กิโลในตีเป็นกี่บาทแต่ตรงนี้ก็ต้องลองคำนวณดูอีกทีนึง
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เอาคร่าวๆเลยนะเงินในบัญชี290ล้านนะครับบวกเงินสดที่เจออีกเมื่อวาน138ล้านนะฮะทองคำอีก 1,000 บาทผมตีแค่ 1,000 กว่าบาทอ่ะนะอีกประมาณสัก70ล้านเบ็ดเสร็จรวมประมาณสัก500ล้าน
2: ครับ
0: ตอนนี้500ล้านอันนี้คือยังไม่ได้มีการไปเช็คว่ามีการกระจายไปอยู่ตรงจุดไหนอีกนะฮะ
2: ครับ
0: ไปอยู่กับสีกาเท่าไหร่ไปอยู่กับบุคคลที่3อีกเท่าไหร่ที่4อีกเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปไล่ดู
2: ครับ
0: โอ้โหแต่ตัวท่านเองตอนนี้เท่าที่เจอณตอนนี้เนี่ย500ล้าน500ล้าน
1: ถ้าตีกลมๆณตอนนี้ก็ได
0: ้เงินที่เข้าไปเนี่ยขออนุญาตนะฮะเป็นเงินที่ขายวัตถุมงคลหรือเป็นเงินทำบุญฮะ
1: เท่าที่เราตรวจพบเนี่ยถ้าตีณตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าความเสียหายจากการทำบุญแล้วมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นประมาณสักร้อยล้านนิดๆเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูซิว่าในมูลค่าความทรัพย์สินที่ได้มา500ล้านเนี่ยมันมีใบอนุโมทนาบัตรหรือว่ามันมีอะไรที่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นด้วยหรือไม่นะครับ
0: ครับก็คือ1เนี่ยมาจากวัตถุมงคลที่มีการให้เช่าใช่มั้ยฮะ2คือบริจาคเข้ามาค่าน้ําค่าไฟค่านู่นนี่นั่น
1: คือถ้าเกิดว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลของท่านเนี่ยของท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นเกจิเป็นพระอาจารย์ที่ทางเซียนพระทางอะไรเนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยตั้งแต่ปี49ที่พ่อสร้างเหรียญอะไรนะเหรียญอะไร
0: เหนือดวง
1: ดวง
0: เหนือดวงตอนนี้เป็นเหนือโต๊ะไปแล้วครับท่าน
1: นะครับก็ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เราตรวจยึดตรวจพบเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนเพราะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาใช่ไหมครับคือเขาทำมาหาได้มาจากอะไรอันนั้นก็ต้องว่ากันไปม
0: ี
1: สิทธิ์ทำได้หรือเปล่ามันเหมาะมันควรหรือไม่อะไรยังไงอันนั้นต้องว่าอีกทีนึงว่าถามว่าก็ต้องดูนะครับว่าทางสงฆ์ห้ามหรือไม่ที่จะไปทำวัตถุมงคลเป็นพุทธภาณิชย์ทำไม่ได้ห้ามอาจจะไม่ผิดหรือเปล่
0: า
1: ต้องดูอีกที
0: ถามพี่หมีหรือพี่หมีได้นะ
1: ครับ
0: คือ ทางฝั่งของตัวทางท่านรองกำลังจะบอกแบบนี้ว่าเงินเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแยกกันออกไปแล้วต้องไปตรวจความผิดกันต่อ
3: ค
0: ือที่ท่านบอกก็คือว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของวัตถุมงคลอาจจะทำวัตถุมงคลขายแล้วเงินเข้ามาเป็นของท่านหรือเปล่าถูกไหมฮะท่านมองแบบนี้หรือเปล่าแต่ผิดหรือไม่ผิดอันนี้ตอบไม่ได้มหามีว่าไงฮะ
3: ประเด็นคือว่าท่านเป็นเจ้าวาดครับพี่หนุ่มครับถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ความที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยเขาให้แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีวัดชัดเจนทีนี้ในการทำวัตถุมงคลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำโดยวัดทำเองหรือว่ามีเซียนพระ

0: มาร่วมกันแล้วก็ทำเนี่ยนะแต่ทำเนี่ยชื่อวัดขึ้นนะครับชื่อวัดขึ้นมีชื่อท่านชื่อวัดนะฮะของวัดพุทธไทยสวรรค์เพราะฉะนั้นพอขึ้นชื่อวัดเนี่ยเหมือนกับเราเอาชื่อบริษัทไปใช้ในกิจการต่างๆทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นของวัดนะครับยกเว้นกรณีที่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับท่านทำในวันเกิดของท่านตั้งหากไม่เกี่ยวกับวัดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแยกบัญชีอย่างนี้ไม่ออกเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะแยกออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานอย่างที่ท่านลองพูดว่าความเป็นเจ้าพนักงานคือเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแยกเงินวัดกับเงินตัวเองออกได้ในกรณีที่ทำกิจการใช้คำว่ากิจการนะครับเพราะคำเนี้ยมันอยู่ในพรบสงฆ์มาตรา37อนุ1จัดกิจการและสาธารณสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีคำว่าจัดกิจการทุกอย่างมันคือกิจการแล้วพอมีขึ้นชื่อวัดมันเข้าข้อกฎหมายกิจการดังกล่าวผลประโยชน์รายได้ต้องเข้าวัดครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ละฮะอาจารย์มองเรื่องนี้ไง
2: เรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ย
1: เมื่อวานนี่เกรงใจลูกศิษย์เขามานั่งอยู่ด้วยนะเมื่อวาน
2: โอ้พี่ผมเกรงใจเยอะมาก
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่ากระทบหมดอะเซียนก็กระทบผู้หลักผู้ใหญ่กระทบตำรวจก็กระทบต้องทบกันหมดอะเรื่องพวกนี้ต้องให้ผมวิเคราะห์ผมมองว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่างานเนี้ยจุดตัดมันอยู่ที่อนุโมทนาบัตร
1: ครับ
2: ไม่ทำก็ได้ทันทีแรกถ้าคุณก็บอกไปซะว่าพระเครื่องที่จัดสร้างเหล่านี้เป็นของส่วนบุคคลเช่นผมสมมุติว่าผมเป็นเจ้าอาวาสผมให้พี่ตุ๋ยเป็นคนสร้างผมทำหนังสือเซ็นว่าให้นายตุ๋ยสร้างโดยนายตุ๋ยถวายเงินให้วัดมา500ล้านบาทนายตุ๋ยจะเอาไปพระเครื่องไปขายเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของนายตุ๋ยพอมันจะขาดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะอารมณ์เดียวกับเสียอู๊ดคดีของเสียอู๊ดสำเร็จเหนือหัวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่มีคดีตอนนั้นนะรอดก็ใช้วิธีนี้ดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นของคือผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดก็คือพระเครื่องมันเหมือนดอกไม้ธูปเทียนนะคุณนุ่
1: ม
2: ถ้าเราลงบัญชีให้มันเป็นดอกไม้ธูปเทียนซะน่ะมันก็จบทำไมจะต้องไปลงเป็นอยู่ในรูปของเงินบริจาคคือแล้วเรายิ่งไปดื้อถลายถลือกจะเอามาใส่ระบบบัญชีในรูปแบบมูลนิธิตามของกระทรวงมหาดไทยอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าทำไม่ได้มันก็จะไปมันไม่เข้าเกณฑ์อะสิ่งที่เขาทำมันไม่เข้าเกณฑ์ไม่ว่าไม่เข้าเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในการมูลนิธิไม่เข้าเกณฑ์ของสำนักงานผู้สารแห่งชาติแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีอีโดเนชันคุณหนุ่มเชื่อไหมวัดหลายวัดเดี๋ยวนี้เขาแอดวานซ์ถึงขนาดว่าอย่างปีบัญชีภาษีล่าสุดที่ผมยื่นเนี่ย
1: ครับ
2: อย่างดีคือดีวันดีคืนรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหมดเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายเงินผมไม่กี่บาทแล้วที่ตกใจกว่านั้นคือผมไปทำบุญวัดเทวราชกุญชรกับไปทำบุญวัดสามพระยาแม่งขึ้นหมดเลยแล้วให้ผมลดหย่อนได้ตรงนั้นเลยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราไปทำบุญที่ไหนบ้างโดยแค่สแกนเนี่ยสแกนเราจำไม่หรอกว่าเราไปวัดไหนเราสแกนอะไรอะแต่สรรพากรถ้าคุณยื่น e-filing เนี่ยยังไงคุณก็เห็นว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าคุณไปทำบุญวัดไหนบ้างดังนั้นฝากนะครับถ้าหลวงพ่อองค์ไหนก็ตามเหมือนอย่างที่เมื่อเช้าผู้บังคับการกองปราบปรามมันแถลงข่าวอะ เขาจะไม่เอาไว้นะครับเพราะท่านต้องระวังด้วยว่าของพวกนี้ท่านควรจะต้องฝึกในการลงบัญชีซึ่งเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องเงินทอนวัดแล้วไหมคุณลุงว่าพระเนี่ยต้องเข้าใจการลงบัญชีวัตถุมงคลก็ควรจะลงบัญชีเป็นรายได้อื่นๆหรือลงบัญชีรายได้เป็นจากการขายของบริจาคขายของที่ลึกไม่ควรจะเอามาลงแล้วออกอนุโมทนาบัตรเพราะถ้าคุณองค์บุคคุณก็สวยเพราะว่าคุณก็เป็นเงินผิดประเภทมันคือเงินทำบุญใหม่ถึงเช่นอธิบายยังไงดีล่ะมันก็เหมือนกับสมัยตอนที่แพรลี่รับสแกนตอนสมัยเขาเป็นพระ
1: ครับครับ
2: คือทุนต้องแยกว่าเงินส่วนตัวกับเงินวัดกฐินนี่คือเงินวัดพระป่าคือเงินวัดแต่พอเงินขายวัตถุมงคลเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นที่สีเทาแล้วคุณจะถ้าคุณจะเป็นคนบริหารการบัญชีคุณจะเอาไว้ในวัดหรือคุณจะเอาไว้ส่วนตัวซึ่งมันทำได้ทั้งคู่ผมเชื่อว่าพระในประเทศไทยเนี่ยมีเงินส่วนตัวในบัญชีหลักพันล้านผมถามเลยเจ้าคณะภาคไหนผมชี้แม่องค์ไหนมีเงินในบัญชีพันล้านอ่ะเขามีแล้วตำรวจทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะอะไรก็เขาบอกว่าเงินเขา
1: อ้าวอย่างนี้ถ้าเราไปแย้งได้ไหมสมมตินะเปิดมีมูลนิธิแต่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลย
0: ไอ้ตรงนี้คือจุดตัดที่ต้องอธิบายครับพี่หนุ่ม ที่ท่านรองท่านตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้นะครับเห็นด้วยนะครับก็คือว่าเอาให้ชัดก่อนระหว่างมูลนิธิกับวัดคือเดิมนะครับในปี2505เนี่ยพรบสงฆ์เนี่ยวัดเป็นนิติบุคคลตามมาตรา72ของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่หลังปี35เนี่ย เป็นกฎหมายมหาชนนะครับก็คือนิติบุคคลของวัดเป็นกฎหมายมหาชนแต่ทีนี้เนี่ยมูลนิธิในวัดเนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์มันแยกส่วนกันนะครับเนื่องจากว่ามูลนิธิสมาคมเนี่ยเขาทำงานตามวัตถุประสงค์มีคณะกรรมการชัดเจนถูกไหมครับแม้ประธานคณะกรรมการจะเป็นเจ้าวาดก็จริงแต่วัตถุประสงค์ต่างกันและเงินของมูลนิธิไม่ใช่เงินวัดเงินวัดไม่ใช่เงินมูลนิธิประเด็นสำคัญก็คือว่าในกรณีที่เขาเปิดมูลนิธิสมาคมขึ้นมาในวัดเนี่ยมินเมต่อการที่จะสมคบกันฟอกเงินกล่าวคือยังไงก็คือว่าในการเอาเงินวัดแล้วไปออกใบอนุโมทนาในนามมูลนิธิมันทำไม่ได้เนื่องจากว่าในการเปิดมูลนิธิสมาคมถ้าไม่ครบ3ปีไม่สามารถที่จะออกใบตอบแทนในลักษณะผู้บริจาคแล้วไปลดหย่อนได้ถูกไหมครับ
1: เปิดมาเมื่อปีปลายปีที่แล้ว
0: ใช่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้เนี่ยเขามีวิธีการง่ายๆโดยที่หลังจากเกิดกรณีสีกาคนดังเมื่อปี68เขาก็ชิงไปเปิดเพื่อที่จะเอาเงินไปเข้าสมมุตินะครับ แต่เขาลืมศึกษาไปว่าพอเปิดมูลนิธิเข้ามาเนี่ยการเอาใบอนุโมทนาวัดไปออกในนามมูลนิธิเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วทำเอกสารเป็นเท็จหรือปลอมขึ้นมาทำฉบับและเงินที่ไปเข้ามูลนิธิกับวัดมันเป็นลักษณะการเอาเงินไปฟอกเพื่อที่จะเอาไปเข้าบุคคลที่3หรือเจ้าวาดหรือใครก็แล้วแต่
1: ซึ่งจริงๆผมถามนี่เป็นความรู้จริงคือไอ้การเปิดมูลนิธิแบบนี้มันตรวจสอบได้จริงๆใช่ไหม
0: ตรวจได้ครับเพราะว่าเป็นเอกชน
1: มูลนิธิมันบิดได้ไหมมันบิดนู่นบิดนี่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็มีช่องมันไหม
0: ช่องมีแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะต้องมีส่งงบการเงินวัดเป็นนิติบุคคลแต่วัดไม่มีงบการเงินนะครับแต่มูลนิธิสมาคมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีรายรับรายจ่ายรับบริจาคเท่าไหร่เอาไปใช้เพื่อกิจการใดคุณต้องแจ้งปิดงบการเงินทุกเดือนมีนาของทุกปีถูกไหมครับแต่วัดไม่ต้องเพราะฉะนั้นการที่วัดแต่ละวัดเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วไปเปิดมูลนิธิแล้วเอาเงินเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นลักษณะของการเหมือนกับมีความพยายามที่จะฟอกเงินเอาเข้ามูลนิธิเข้าวัดเข้ามูลนิธิแล้วไปหาบุคคลใดบุคคลใดบุคคลใดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นขบวนการที่จะเข้าพรบปี42ก็คือพรบฟ้องเงินนะครับ
2: ครับคุณหนุ่มนะให้สั้นสุดนะง่ายๆเลยก็คือมูลนิธิสิ่งที่ควรทำไม่ใช่อนุโมทนาบัตรเดี๋ยวนี้นาทีนี้มูลนิธิควรทำคือหนังสือขอบคุณ
1: อ
2: นุโมทนาบัตรให้วัดวัดจะมีสิทธิ์อนุโมทนาบัตรดังนั้นเบิร์นถ้าตั้งใจจะบริจาคให้วัดเงินกระถิ่นเงินพระป่านั่นแหละออกคุณทำให้เลยเข้าวัดใช้ระบบอีโดเนชั่นนั่นอนุโมทนาบัตรออกได้แต่ถ้าจะในนามมูลนิธิสิ่งที่คุณทำได้นาทีนี้คือแค่หนังสือขอบคุณครับ
3: เมื่อกี้พี่หมีแกพูดเนี่ยผมมองว่านิติบุคคลแยกจากการวัดก็เป็นนิติบุคคล
0: ชัดเจน
2: ที่ถูกต้องครับใช่
3: ทีนี้พระท่านเองเนี่ยท่านได้เงินบริจาคคือส่วนตัวผมมองว่าอย่างท่านโชติอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะบอกก็ได้ว่าท่านได้รับเงินแหวนโดยตรงเข้ามาส่วนตัวซึ่งมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ
0: โดยข้อกฎหมายสงฆ์ทำไม่ได้ครับ
3: ทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: คืออย่างเงี้ยครับพรบสงฆ์ปี35แก้ไขเพิ่มเติมปี35นะครับในมาตรา31เขาให้วัดเป็นนิติบุคคลวัดที่มีวิสุงคามกับสำนักสงฆ์อันแรกก็คือเป็นนิติบุคคลเจ้าวาดเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้แทนในกิจการทั่วไปไอ้คำว่าผู้แทนเนี่ยจะบีบเจ้าวาดเลยว่าจะต้องดำเนินการจัดบัญชีวัดให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำในตัวบทก็คือ37อนุ1หน้าที่ก็คือจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดีไอ้คำว่ากิจการเนี่ยมันกว้างมากครับเช่นการจัดงานบุญงานกุศลงานนู่นงานนี่การทำวัตถุมงคลทุกอย่างเขาเรียกว่าจัดกิจการพอจัดกิจการเงินตรงนี้ไม่มีทางที่จะเข้าบัญชีเจ้าวาดได้เลยครับเพราะว่ากฎหมายตรงนี้บีบเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าวาดจะใช้เงินลำบากมากระยะหลังครับเพราะว่ากฎหมายตรงนี้มันจับครับผม
3: ที่ผ่านมาวัดคงไม่มีนักบัญชีถ้าวัดปรึกษานักบัญชีผมเชื่อว่าทุกอย่างที่
0: จะต้องออกมาชัดเจน
3: มันจะชัดเจนมาก
0: ใช่ครับ
2: จริงๆตอนคสช.เขามีนโยบายชัดนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องยื่นบัญชีให้กับสำนักพุทธแล้วไม่พอจริงๆเขาอยากให้เรามีผู้สอบบัญชีด้วยซ้ำแล้วจริงๆอ่ะการมี e-donation เนี่ยเราต้องการให้มีองค์กรที่3เข้ามาสอดส่องดูแลด้วยซ้ำไม่งั้นการบริจาคของผมหรือใครก็ตามที่บริจาคในปีบัญชีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าวัดทุกวัดที่คุณไปต่อให้คุณไปสแกนอะไรก็ตามมันขึ้นหมดครับ
3: แน่นอนเพราะว่าสัมภาระเขาควบคุม
2: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ก็ต้องถามเหมือนกันนะฮะเรื่องของกล้องวงจรปิดหลายคนสงสัยมากเลยว่าตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยไปเจอกล้องวงจรปิดกี่ตัวแล้วตอนที่ท่านเองเนี่ยไปทำกิจกรรมบนโต๊ะเนี่ยนะคือเห็นท่านกดอยู่ตลอดเวลาเขากดอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามดูครับจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะผมอะเข้าใจว่าท่านน่ะกำลังดูทางหนีทีไล่ระหว่างปฏิบัติกิจว่ามีใครเดินไปเดินมาแล้วดูกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวต้องมาถามว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้มหาหมีกำลังไปฉี่อยู่นะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วกันไม่วิ่งเข้ามาไม่ทันผมก็เกือบเข้ามาไม่ทันนะขออนุญาตถามทางฝั่งของท่านรองทั้งสองท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยประวัติที่มาที่ไปเนี่ยของทางฝั่งของตัวท่านโชติเนี่ยนะฮะคือท่านมีประวัติอะไรยังไงฮะก่อนหน้านี
9: ้ครับ
1: ท่านมีภรรยามาก่อนไหมท่านมีครอบครัวมาก่อนไหมฮะ
9: มีภรรยาครับเคยมีภรรยาครับที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ต้องบอกว่าประวัติของตัวสมีโชตนะครับก็เดิมทีนะครับเขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่แล้วมีการทำบุญนะครับไปทำบุญตามวัดต่าง
1: ๆแล้
9: ว
1: ก็ทำปากอย่างนั้นแหละครับธรรมะธรรมโม
9: แล้วก็ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระที่วัดพุทธสวรรค์เขาก็เป็นเด็กวัดอยู่ประมาณเดือนนึงก่อนที่จะมาบวชครับแล้วก็ภรรยาเขาก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เขาเนี่ยมีการคบหากันก่อนประมาณตอนเขาอายุประมาณ 35-36 ซึ่งคบกันแค่ประมาณ2ปีครับสั้นๆเขาคน2ปีสั้นๆแล้วเขาก็โดยก็ขอลาบวชก็ขอภรรยาก็ให้ลาบวชครับก็มาบวชแล้วก็มาบวชเป็นพระที่วัดพุทธสวรรค
1: ์เห็นบอกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง
9: เขาเป็นร่างทรงมาก่อนจากข้อมูลที่เราสืบสวนมาครับในห้องพักเก่าเขาครับห้องพักเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นบ้านเป็นลักษณะคอนโดครับก็ใช้เป็นสถานที่ร่างทรงครับแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกับร่างทรงอื่นๆด้วยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
9: ครับ
1: เป็นร่างทรงมาก่อน
9: ครับ
1: แล้วก็ถึงมาบวชแล้วได้เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ
9: ครับ
1: โอ้โหมีหน้าเขาถึงได้แบบว่าหลายคนก็บอกว่าเขาดูดวงเก่งคือใครไปใครมาก็จะได้รับกระดาษมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็ให้ไปเผา
9: ครับใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับ
1: แต่ท่านรองน่าจะเคยเผานี
9: ่ครับเคย
1: มีลูกศิษย์อยู่ยัง
9: ครับ
1: เผาไว้หลายใบนะ
9: เขาจะให้มาหลายใบครับ
1: เหรอครับ
9: ยิ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดยิ่งได้หลายใบ
10: สำเร็จไหมครับท่านรองที่เผาไปสำเร็จไหมครับ
9: ก็
1: เดี๋ยวท่านก็บอกจะได้เป็นท่านรองได้ไงแล้ว
9: ก็อาจจะสำเร็จด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเผาแต่ละใบก
1: ็
9: ต้องมีการทำความดีแล้วก็บุญตรงนี้อาจจะเกื้อหนุนอะไรเงี้ย
1: อ๋อเคยเป็นร่างทรงมาก่อน
9: ใช่ครับ
1: นะทีนี้ผมขออนุญาตถามแบบนี้ไอ้กรณีของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะคือในกุฏิเองเนี่ยกล้องวงจรปิดจะเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
9: เยอะครับมีเยอะมากครับกล้องวงจรปิดมีรอบวัดมีทั้งตัวกุฏิมีหลายสิบตัวนะครับตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยคือจะมีหลายสิบตัวเลยครับจะเห็นเกือบทุกมุมตั้งแต่รถวิ่งเข้าจากถนนนะครับก็คือมีเวลาก่อนจะถึงกุฏิเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยคือแกสามารถที่จะไหวตัวได้ทันเลยครับแล้วก็ท่านมีพฤติกรรมแปลกๆครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปไหว้ไปกราบไหว้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสถานที่ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยที่ท่านสมีโชติเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งให้คนเข้าไปไหว้เนี่ยจุดที่ก็นั่งเนี่ยนั่งปุ๊บเน
1: ี่
9: ย
1: นี่กล้องนี้นะ
9: ใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่ท่านสามารถดูได้ผ่านกล้อง
1: ท่านจะดูอยู่ตลอดเวลาว่าใครอะไรยังไงไปไหนมาไหนเยอะมากนะฮะกล้อง
9: อันนี้จะอยู่ในทีวีซึ่งจุดที่ท่านนั่งนะครับตรงข้ามจะเป็นทีวีประมาณ3ตัวซึ่งทีวีตัวนี้จะเป็นเรียลไทม์กล้องจอนปิดเลยแล้วก็นั่งให้พรลูกศิษย์ไปด้วยดูกล้องไปด้วยตาก็จะดูกล้องไปด้วยตลอดเวลา ครับลูกศิษย์ที่เข้าไปดูไปกราบไหว้ก็จะสังเกตเห็นครับว่าท่านจะดูกล้องตลอดเวลา
1: ทำไม
9: มันมีความระมัดระวัง
1: ทำไมท่านถึงต้องคอยดูตลอดเวลา
9: ตอนแรกเราก็ไม่สงสัยแต่ตอนนี้เราก็เริ่มพอจะจับใจความได้แล้วว่าก็อาจจะระแวงเรื่องที่ตัวเองทำไม่ดีครับ
1: จะดูว่าตำรวจจะมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเหรอหรือไง
9: ประมาณนั้น
1: คือถ้าสังเกตเนี่ยคือเอาตามที่ท่านรองบอกมาเนี่ยว่าท่านเองลูกศิษย์ลูกหาที่บอกท่านจะมองกล้องตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ท่านปฏิบัติบนโต๊ะนั่นแหละท่านก็ดูกล้องด้วย
9: น่าเชื่อว่าดูกล้องวงจรปิดครับ
1: เพื่อดูว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
9: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ่ะลองดูตามภาพ
2: นะ
1: ครับนี่นะฮะบึ๊บนะเห็นไหมล่ะเอาไปค้างนี่ฮะกอดกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยอันนี้เขาจุดเตาไฟทำไมฮะเนี่ย
9: อุ่นอาหารอยู่ครับเพราะว่าหน้าที่หลักของ
1: สีกา
9: คนนี้เนี่ยเป็นต้องมาอุ่นอาหารให้ตอนเช้า
1: แล้วเขาลืมปิดไฟเหรอครับ
2: คุณหนุ่มไม่เข้าใจโรงครัววัดอ
9: ่
2: ะผมพูดได้ไหมผมพูด
1: ได้พูดได้เลย
2: เขาเรียกว่าไฟล่อ
1: ไฟล่อ
2: เปิดไว้ไงหรือว่าจะใช้แก๊สก็หมุนข้างแก๊สไฟล่อเขามีหน้าที่ตั้งเอาไว
1: ้
2: จะแก๊สจะออกบางๆมีแค่จุดเดียว
1: ไอ้นี่ไฟล่อเหรอ
2: ใช่ไฟล่อไม่ได้ลามุกไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้อะไรสิ้นนะ
1: ไม่ผมเข้าใจ
2: ภาษาบ้านผมมาก
1: ผมเข้าใจไฟล่อคือมันจะต้องคาย
2: คือไม่ต้องไปยิงปืนบ่อยๆ
1: เวลาเปิดปุ๊บก็ปุ๊บขึ้นมาเลย
2: ใช่อยากจะใช้เมื่อไหร่ก
1: ็นี่คือไฟล่อ
2: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าทั้งรอบเซสชันนั้นจะไม่ทำอาหารแล้วก็ปิดไฟล่อปิดทุกอย่างให้หมดเพราะว่าแก๊สมันไม่มีคุณหนุ่มต้องเข้าใจว่าแก๊สอันนี้ไม่มีตัวจุดระเบิดในตัวมันจะใช้ปืนหรือใช้ไฟข้างนอกหรือถ้าคนแก่บางคนอาจจะจุดกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วโยนลงไปอ่ะ
1: เหมือนโรงครัวเหมือนโรงครัวใหญ่ๆเหมือนโรงครัวใหญ่ๆเขาจะมีไฟแบบนี
2: ้ดังนั้นไม่ได้ตลกนะครับไฟล่อจริง
1: ๆแล้วก็ล่อจริงด้วย
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะหมายถึงไฟล่อ
2: ไฟล่อครับ
1: โอ้ตายแล้วเนี่ยฮะแล้วท่านก็จะดูกล้องอยู่ตลอดเวลา
9: น่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับเพราะว่าท่านมีความระแวงตลอดเวลาแล้วถ้าใครที่เข้าไปกราบไหว้ก็จะเห็นเลยว่าท่านจะดูกล้องวงจรปิดที่ทีวีที่ติดตรงข้ามตลอดเวลาอยู่แล้วครับจะมีช่วงเวลาเดียวที่ไม่ดูก็คือช่วงทาน
1: ฉันมือข้างซ้ายท่านก็จะถือกล้องไว้แล้วก็มอง
2: ดู
1: ครับคือท่านก็มีความสามารถพิเศษนิดนึงนะคือเหมือนกับปากก็ประกบแต่ตาเนี่ยไม่ได้มองแล้วก็จะเหลือบมามองกล้องอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยทำได้ยังไงอะงงมากเลยอะ
10: สมาธิดี
1: ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีจุดหนึ่งไอ้ตรงนั้นมันคือตรงส่วนไหนฮะที่มีคล้องมีโอ่งนั่นอะผมงงมากเลยอะ
9: ครับส่วน
1: ที่ไอ้ทีมงานเปิดดูซิให้ท่านพี่ตำรวจดูนี่อันนี้ฮะคืออะไรตรงเนี้ยผมงง
9: อ๋อครับ
11: คลิปนี
9: ่เป็นคลิปที่อยู่ในบัตรสนเทศก็น่าเชื่อว่าเป็นภาพมุมหนึ่งของกล้องจอปิดของวัด
1: เดี๋ยวคลิปในบัตรสนเทศคืออะไรฮะ
11: ในที่
2: ตามใด
9: ใบร้องเรียน
1: อ๋อใบร้องเรียนนะ
11: คลิปมาพร้อมกับใบร้องเรียนฉบับที่2
1: ก็คืออันนี้
9: ใช่ครับใช่
1: อันนี้เป็นกล้องของวัดใช่ไหมฮะ
11: ครับ
9: เชื่อว่าเป็นกล้องของวัดเพราะมันมุมเดียวกับในตัวกล้องวัดเลยครับแล้วก็จุดกล้องตัวนี้ที่เราเข้าไปเราก็เจอตัวกล้อง CCTV ที่ติดอยู
1: ่
9: จะอยู่หน้าห้องนอนของเจ้าวาดหน้าห้องนอนเจ้าวาดเลยนะครับแล้วก็จะแพนไปทางโต๊ะห้องครัวถ้าจากคลิปก็จะเห็นแค่หัว
1: อะไรครับ
9: หัวคนคร
1: ับ หัวคน
11: คือที่เบอร์น่าจะเป็นโต๊ะกลมแล้วก็คือว่าผู้หญิงน่าจะนอนข้างล่างแล้วก็จะมี
9: ครับ
11: นอนทับข้างบน
9: ใช่ครับ
11: มันก็เลยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่ามันก็เลยมาแมทภาพเรื่องข้อมูลที่เรามีว่าโอเคเนี่ยคือจุดเกิดเหตุเนี่ยคือตรงเนี้ยท่านคู่นี้ก็คือคู่นี
10: ้ท่านครับเท่ากับกล้องวงจรปิดตามภาพที่เราเผยแพร่มาเนี่ยครับเป็นกล้องที่อยู่ในวัดของท่านเจ้าอาวาสเองไม่ใช่กล้องที่ดักถ่ายไว้ใช่ไหมครับ
9: เป็นมุมเดียวกับกล้องวัดเลยครับ
10: แปลว่าเป็นอาจจะเป็นกล้องอีกตัวนึงที่ไปอยู่ข้างๆกล้องของวัดท่านเจ้าว่าตั้งไว้เป็นไปได้ไหมครับ
9: เป็นไปได้ไหมตรงนั้นจุดถ้าจุดจากมุมที่จุดนั้นอ่ะเราเข้าไปดูเนี่ยมันต้องยิงติดผนังซึ่งมันเป็นไปไม่ได
10: ้ครับ
2: 416 1จอก็16ตัว
1: 11จอ16ตัวลองดูขอดูนับกล้องหน่อยที่ว่าทั้งหมดมันกี่ตัวเนี่ยอันนี้1นะผมมี1นะอ่ะ1 2 3 4 16นะนี่2 16อ่ะนะมีอีกไหม3 16 3เท่าไหร่ลอง
10: 42ครับ
11: 46 3
1: 48ไปอีกนะ
10: 48
2: ซ้ำแล้วป่ะ
1: มีซ้ำไหมมีซ้ำป่ะ
9: ซ้ำคร
1: ับ
2: ซ้ำแน่นะ
1: 60ตัว
2: 60ตัว
1: 60ตัว
9: ครับ
1: กล้อง60ตัว
2: มันมีเศษด้วยนี
1: ่มีเศษอยู่นี่กล้อง60ตัว
9: ถ้าย้อนไปภาพถนนก็จะเห็นเลยว่าท่านจะเห็นตั้งแต่ที่รถวิ่งเข้าเลยนะครับประทางเข้าวัด
1: โอ้
9: ทางเข้าวัดเลยทางเข้าวัดที่ทางเข้าวัดถนนเลยนะครับไม่ใช่ทางเข้าวัดข้างในซอยนะ
1: ข้างนอกเลย
9: ใช่ครับ
1: นอกถนนเลย
9: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับวัดด้วย
9: ใช่ครับก็คือถ้าเราวิ่งรถตำรวจวิ่งปุ๊ดปุ๊ดดูผิดสังเกตก
1: ็ท่านก็ไปแล้ว
9: อาจจะโดดลง
1: ไม่แล้วทำไมวันนั้นพี่เข้าไปได้ถ้าท่านไม่ได้ดูกล้องอยู่หรอทำไมถึงเข้าไปจับได
9: ้เราก็ใช้วิธีการแบบพุ่งเข้าไปเลยครับพุ่งปุ๊ดเข้าไปเลย
1: แล้วท่านอาจจะไม่ทัน
9: อาจจะเป็นจังหวะโชคดีที่ท่านกำลังฉันอาหารแล้วไม่ได
1: ้อยู่พอดีไม่ได้ฉัน
9: โชคดีครับอาจ
1: อยู่บนโต๊ะท่านก็ไปบนโต๊ะนี่อันนี้คือพี่ไปขอเข้าแล้วเขาให้เข้ามั้ยตอนแรก
9: เรามีหมายอยู่แล้วครับเราก็เข้า
1: อ๋อมีหมาย
9: ครับมีหมายค้นด้วยหมายจับด้วย
1: เนี่ยเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ตอนขอเป็นภาพใหญ่เลยฮะจะได้เห็นเนี่ยครับเข้าไปแล้วเนาะอ๋อนี่มีโล่งๆนี่เข้าไปแล้วแทรกเข้าไปแล้ว
12: เบาปากนี่แม่คน
1: อันนี้ที่เมื่อวานนัดเขาวาดรูปไปให้ดูนะอันนี้ทางที่จะเจอครัวแล้วแล้วข้างหลังนั่นสีกาใช่ไหมสีกาอยู่นู่นนะสีกาจะหนีนะ
9: ใช่ครับ
1: สีกาจะหนีนะนี่ท่านดูไทยรัฐเดลินิวอยู่นะแขวนอยู่นั่นน่ะท่านตกใจไหมครับตอนเข้าไป
13: ตกใจครับ
1: ท่านว่าไงบ้างครับตอนนั้น
13: ก็ถามมาเรื่องอะไรโดนอะไรก็ยังงงอยู
1: ่โดนอะไร
13: ทำไมเรื่องอะไรคือพอให้อ่านหมายก็โอเคเข้าใจว่าเป็นหมายทำไมแกโดนเรื่องอะไรใครเป็นคนแจ้งจะถาม
1: บอกใครเป็นคนแจ้งอ๋อบอกงี้ด้วยใครเป็นคนแจ้งแล้วทางพี่ตำรวจว่าไงกันนะ
13: ก็มันก็เป็นข้อมูลที่เราดำเนินการสืบสวนมานะก็ต้องสงวนไว้เพราะปกติเราก็จะไม่พูดถึงอยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
1: แล้วท่านขอฉันต่อก่อนไหมหรือว่าไม่ได้ฉันเลย
13: พอดำเนินการเสร็จเนี่ยพอแกเข้าใจสเต็ปหมดแกบอกยังไม่ได้ฉันเลยขอกินข้าวก่อนได้ไหมบอกได้
1: แต่ท่านก็ฉันท่านฉันลงด้วย
13: ครับก็ตามภาพ
9: อาหารดีครับน่ากินอยู
1: ่อาหารดีน่ากินอยู่แล้ว
9: ครับ
1: โอ้นี่นะบนโต๊ะนี่อ่ะลองดูอาหารดินี่เห็นไหมล่ะนี่ถ่ายมานะปลาเปลือหมูสับทอดนะน้ำพงน้ำพริกข้าวต้มนี่วันดีคืนนี้ก็จะมีกุ้งมีหอยนะ
2: เขามีแต่ข้าวต้มหอยฉันแล้วเมื่อเช้า
1: อ๋อหายไปแล้ว
2: ใช่
1: เป่าฮื้อดีกว่าเป่าฮื้อด้วย
2: ข้าวต้มตามทีหลัง
1: นี่นะแล้วมีพวกไก่เกยแถวนั้นไหมฮะก็เห็นท่านล้างหน้าแต่เช้าแล้วล้างหน้าไก่แต่เช้าเลย ตอนไปจับบุกก็ไปเจอหรือเปล่า
13: ครับท่านครับตอนที่เข้าไปเอาหมายจับเข้าไปแสดงหมายจับเพื่อจะควบคุมตัวเนี่ยพนักงานตำรวจมีการวางแผนไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีอะไรด้านนอกอย่างเงี้ยมีไหมครับ
9: อ๋อเรามีการดำเนินการแล้วตั้งแต่คืนนั้นแล้วครับเรามีการวางกำลังไว้หมดแล้วทั้งทางน้ำทางบก
13: โอ้หลักขนาดนั้นเลย
9: ครับเรามีการวางกำลังไว้หมดแล้วทางท่านผู้กับหนึ่งครับได้มีการสั่งการให้ดำเนินการตั้งแต่คืนนั้นเลย
13: ก็เป็นปกติแล้วเป็นมาตรฐานของกองปราบอยู่
9: แล้วครับ
13: ไม่ใช่ว่าเราจะไปเช้าไปวัดดวงว่าเป้าหมายเราอยู่หรือไม่อยู่อย่างเงี้ย
14: คือต้องล็อกไว้ก่อน
13: ต้องล็อกไว้ก่อน
9: ใช่ครับ
13: ใช่ครับ
9: ก็ติดกุฏิวัดก็ข้ามกำแพงมาก็ลงท่าเรือน้ำได้เลยก็เราก็กังวลเหมือนกันว่า
1: จะออกทางน้ำหรือเปล่า
9: ใช่ครับกังวล
1: ดักไว้หมดเลยน้ำเนิ่มเอาเรือดักไว้หมด
9: ครับก็มีกำลังดักไว้ครับ
1: โอ้ไม่รอดเนี่ยนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะเท่าที่ทราบมาคือเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นความลับแบบสุดยอดมากก่อนจะไปจับเพราะกลัวข่าวรั่วเพราะตัวท่านเองเนี่ยเส้นสายรอบตัวเหมือนกับตาสับปะรดทั้งลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าเป็นระดับแบบโอ้โหนักการเมืองนักการเมืองเป็นเซียนพงเซียนพระก็เลยแบบก็บอกซีเครตมากเลยเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะสักครู่เดียวนะครับ
15: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
16: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหา ในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
17: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
18: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ผู้ชมครับทางตำรวจเองได้มีการไปค้นบ้านของทางสีกาเอด้วยนะฮะปรากฏว่าไปเจอพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งรูปพรรณน้ำหนักรวมประมาณสัก90บาทนะฮะก็คิดเป็นเงินก็6ล้านกว่าบาทผู้ชมครับยังไปพบเงินสดกว่า3ล้าน5โทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดิน10รายการโอ้โหโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคํา6ใบใบซื้อขายทองคํา7ใบสลากออมสินอีก4ใบยึดหมด
9: ครับยึดมาก่อนครับเพื่อตรวจสอบ
1: ครับ
9: มันมีข้อหา
11: ฟอกเงินแล้วครับ
1: เป็นฟอกอ่ะเป็นข้อหาฟอกเงินแล้ว
9: ใช่ครับสมคบกันฟอกเงินก็เดี๋ยวรายงานให้ปปง.ทราบเพื่อให้ปปง.เขาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อครับ
1: ครับคือทีเนี้ยไอ้เส้นเงินที่มันจะกระจายต่อไปหรือเส้นเงินเส้นใหม่ที่จะมาเชื่อมโยงอันนี้มันเป็นเส้นที่แบบทำบุญเส้นอื่นๆที่มันจะไปพัวพันกับบุคคลภายนอกมีอีกไหมฮะอย่างเช่นผมขออภัยนะอันนี้ไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ว่าใครนะเซียนพระ
11: ครับก็คือต้องนำเรียนอย่างนี้ฮะว่าถ้าเส้นเงินหรือความสัมพันธ์หรือว่ามันมีประเด็นที่ไปพาดพิงถึงคนไหนยังไงนะครับขั้นตอนต่อจากนี้เราน่าจะต้องมีหมายเรียกนะครับหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลกับทางชุดสืบสวนสอบสวน
1: ท่านรองหมายถึงเซียนพระใช่ไหมฮะ
11: น่าจะมีนะครับ
1: น่าจะมีใช้คำว่าน่าจะมีเรายังไม่บอกทั้งหมด
11: ครับน่าจะมีครับเพราะว่ามันก็หนีไม่พ้นจากกระแสสังคมเนี่ยมันพลกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มออกมาละว่าใครน่าจะเกี่ยวข้องใครน่าจะรู้เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นทางที่ดีเนี่ยไม่ต้องรอให้หมายเรียกไปมาเลยนะครับมาเลยมาแสดงความสนใจมีอะไรเข้ามาเลยนะครับรู้ว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรก็ขอให้เข้ามานะครับที่กองปราบปรามเราได้เลย
1: คือเพราะฉะนั้นคือทางกองปราบเขาบอกเลยนะฮะบอกเอาง่ายๆตอนนี้เซียนพระมีแน่โดนเรียกแน่ๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่รู้ว่ามีการทำธุรกรรมทางด้านวัตถุมงคลหรือการเงินต่างๆนานากับตาโชดเนี่ยเข้ามาเลยก็ได้นะไม่ต้องรอเขาเรียกถ้าเรียกมาเดี๋ยวจะเขินถูกไหมฮะจะเข้าไปทางลับก็ได้หรืออะไรก็ได
11: ้ได้หมดเลยครับ
9: ครับ
1: ประกาศแบบนี้เลย
9: ครับ
19: ก็กรณีนี้ท่านกันไว้เป็นพยานไหมครับถ้ากรณีเขากลับมาให้ข้อมูลอย่างนี้เว้นแต่อะไรบ้างครับ
11: คือจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการกันเป็นพยานจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในชั้นของพนักงานส่วนมันต้องอยู่ที่ในนู่นชั้นเหนือของพนักงานอัยการต้องเข้าเงื่อนไขของท่านอัยการจริงๆนะครับต้องมาดูข้อจริงเป็นลายๆนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้ว okay. ว่าการที่คุณทำแบบเนี้ยคุณรู้หรือไม่รู้หรือมีส่วนร่วมรู้เห็นมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องดูนะครับเพราะว่าก็บางคนที่มีการพาดพิงถึงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีการให้ความร่วมมือเต็มที่โดยดีมันตลอดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามสิทธินะครับก็ว่ากันไปตามสิทธิ
1: ์ครับผมถามนิดนึงสิฮะคนที่แจ้งเรื่องทางฝั่งกองปราบมาเองเนี่ยเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วหรือว่าเขากดเครื่องหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมฮะคือมันมีเหตุอะไรไหมฮะ
11: ถามว่าคนแจ้งเนี่ยก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าที่มาของเรื่องนี้มันมาจากบัตรสนเท่บัตรสนเท่เนี่ยมันเป็นหนังสือที่ไม่ลงนามไม่ระบุตัวตนทำให้เราไม่ทราบว่าคือใครครับทำให้เราไม่ทราบว่าคือใคร
13: ถามว่าบางคนเนี่ยตอนกันเนี้ยตอนเนี้ยกระแสสังคมบอกว่าลูกศิษย์คนใกล้ตัวก็จะไปพยายามพุ่งเป้าไปเพ่งเล็งไปถึงว่าหาคนว่าใครเป็นคนแจ้งเรื่องนี้ใครเป็นคนส่งข้อมูลเรื่องนี
1: ้
13: ซึ่งจริงเนี่ยผมอยากให้คิดกลับกันว่าการที่เราจะไปกวานหาคนที่ส่งข้อมูลหรือบัตรสนเทศเนี่ยถามกลับว่าเหตุการณ์ตามบัตรสนเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดเรามองตรงนั้นน่าจะดีกว่าหรือเปล่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดมันผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดำเนินการมา1ก็โอเคว่าไปตามกระบวนการนี้ตอนนี้สเต็ปที่2 3 4เรากำลังจะเดินหน้าละเพื่อหาเงินหรือทรัพย์สินของวัดที่ถูกเบียดบังยักยอกเอาไปเนี่ยเอามาคืนให้กับวัดนะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน
9: ์ใช่ใครที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เอามาให้ดีกว่าดีกว่าไปควานหาอยู่ว่าคลิปใครปล่อยใครมาแจ้งใครมาหาลูกศิษย์อะไรกันครับประมาณนั้นผมว่าน่าจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร
1: ่คือแต่ถ้าดูจากทรงแล้วนะอาจารย์นะพี่หมีวิตุยคือผมว่านะคลิปที่ส่งมามันคือกล้องวงจรปิดของวัดเองนั่นแหละแสดงว่ามันจะต้องเป็น
0: คนใน
1: คนในที่สามารถเข้าถึงกล้องเหล่านี้ได
0: ้ครับ
1: คือไอ้กล้องชุดเนี้ย60ตัวเนี้ยคนเข้าถึงได้หลายคนมั้ยฮะ
13: จากข้อมูลที่เมื่อวานที่เราเข้าไปตรวจค้นเนี่ยก็สอบถามทางอดีตท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ว่าน่าจะมีประมาณต้อง 4-5 คน
1: 4-5 คน
13: นะครับอย่างต่ำถ้าทักตัวอย่างพี่หนุ่มบอกว่าอาจจะเป็นคนในหรือเปล่าก็ไม่กล้าฟันธง
1: ไม่กล้าฟันธง
13: ไม่กล้าฟันธงครับ
0: วิยาวัชกรมีกี่คนครับที่วัดเนี่ย
13: วิยามี1คนครับ
0: คนเดียวคณะกรรมการวัดมีใช่ไหมครับ
13: คณะกรรมการวัดก็มีฮะมี
0: แต่คนที่ลงนามเนี่ยก็คือมีแค่วิยาก
13: ับวิยาร่วมกับทางตัวท่าน
1: อย่างนี้วิยาก็ต้องโดนด้วยสิ
0: ครับเพราะว่าคนที่เอาเงินออกมาเนี่ยถ้าวิยาไม่เซ็นออกไม่ได
1: ้โดนแน่นอน
0: ใช่ครับถ้าวิยาวัชกรไม่เซ็นด้วยเนี่ยออกเงินออกไม่ได้ครับ
13: อันนั้นหมายถึงเงินออกใช่ไหมครับ
0: เงินออกครับ
13: เงินออกเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารพวกนั้นเพราะว่าเราเพิ่งยึดแล้วก็ตรวจค้นเมื่อวานนี่ผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นเรื่องการเซ็นใบอนุโมทนาบัตร
0: อ๋ออันนั้นต้องมีวิยากับเจ้าว่า
13: ใช่ใช่
0: แต่วันนี้ในการเบิกบัญชีวัดทุกอย่างในการอนุมัติเนี่ยต้องมีวิยาเป็นหลักครับ
13: อาการที่ว่า
20: คือวิยาต้องเป็นผู้ถือตาตั้งนะฮะได้รับตาตั้งอยากจะเอาวาดมาดังนั้นก็ถือเป็นเจ้าพนักงาน
1: เพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้เลย
20: เลี่ยงไม่ได้
1: เลี่ยงไม่ได้โดนแน่ๆ
20: ต้องไปให้คำตอบเผื่อพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว
13: การทำธุรกรรมการเอาเงินออกจากบัญชีของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจสอบลึกลงไปขนาดนั้นเพราะว่าเอกสารเราเพิ่งได้เมื่อวานกว่าจะกลับกันมาก็เกือบสว่าง
0: นะครับตามหลักต้องเซ็น3คนนะท่านไม่ใช่2ใน3นะ
13: นั่นคือการเอาเงินออกจากวัด
0: การเงินออก
1: โอ้โหบันเทิงมากเลยถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่อง
13: ครับ
21: อันนี้ทางท่านตั้งคณะทำงานเลยใช่ไหมครับ
9: ก็มันอยู่เล็กๆครับ
13: จริงๆอาจจะเป็นคณะเล็กๆซึ่งจะเป็นคณะที่เคยผ่านเคสของวัดพระบาทน้ำพุมา
0: ครับ
13: นะครับก็เลยพอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีความเข้าใจในแล้วก็มีความทราบสเต็ปว่าต้องไปตรงไหนอะไรยังไง
21: มองคดีออก
13: มองคดีออกวางลูกคดีออกครับ
1: ครับเห็นว่าเรื่องนี้การที่จะลงไปจับเนี่ยปิดข่าวแบบโอ้โหแบบเรียกว่าห้ามแบบแป้งพลายแบบคือเป็นซีเครทมากเลยใช่ไหม
13: ก็เป็นมาตรฐานของ
9: กองปราบของปราบอยู่แล้วครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับว่าเราทำงานเราเงียบอยู่แล้วครับเราไม่กระตุกกระตากอยู่แล้วครับ
1: คือผมขออนุญาตถามเพื่อความรู้นะฮะสมมติว่าอย่างท่านเองอยู่กองหนึ่ง
13: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอย่างกองหนึ่งเองเนี้ยสมมติว่าจะไปจับใครสักคนหนึ่งเราจะปิดเฉพาะคือเราจะรู้แค่เฉพาะกองหนึ่งถูกไหมกองอื่นๆเนี้ยเราจะไม่เปิดไปเลย
9: ในกองหนึ่งเองก็ไม่รู้ครับก็รู้เฉพาะแค่ตัว
1: กองหนึ่งเองก็ไม่รู้
9: แล้วลูกน้องยังไม่รู้เลยครับที่ไป
13: เพราะว่าก็คืออย่างนี้อย่างที่นำเรียนว่าเรียนเนื้อดวงเนี่ยเป็นคนที่เล่นทั่วไปนักการเมืองก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาเราก็มีลูกน้องเราบางคนเนี่ยก็เล่นเพราะฉะนั้นเราต้องทำ
1: อดีตผู้บังคับบัญชาเราก็มี
13: อันนี้ขออย่าไม่เอานะครับทีนี้เราก็เลยตีกรอบว่าเนี่ยมันจะแพร่งพายไม่ได้นะครับทำงานมันก็ต้องมีความลับเพราะถ้าเกิดแพร่งพรายไปแล้วมันเสียหายต่อรูปคดี
1: คือเอาตรงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครที่อาจจะขึ้นไปตำแหน่งที่สูงแล้วเราไปรายงานหรือเขารู้ขึ้นมาแล้วเขาอาจจะไปบังโดยการส่งข่าวไปว่าให้หลบนะให้ระวัง
9: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
9: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บเป็นซีเครท
9: เพราะว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเราไม่ได้กังวลว่าเขาจะไปช่วยเหลืออะไรแล้วเรากังวลว่าเขาจะไปแจ้งให้เขารับทราบแล้วก
21: ็
9: รู้ตัวก่อนแล้วก็ไหวตัวทันแล้วทรัพย์สินต่างๆมันก็จะถูกโยกย้ายออกไปเราก็จะตามหายากขึ้นทำงานยากขึ้นครับในการหาพยานหลักฐานด้วยมันก็จะยากขึ้นอีกอย่างใบต้นขั้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเขารู้ก่อนเขาเอาต้นขั้วทั้งหมดไปทิ้งเราเข้าไปตรวจค้นไม่เจออะไรมาเลยเราก็จะได้แค่ความผิดตามอินโดนีเซียตามปี69ความผิดที่เป็นต้นขั้วเราก็จะหาไม่เจอเลย
1: ถามจริงครั้งนี้รู้กี่คนเข้าไปจับ
3: 5คน
4: 5 6คนถ้าตั้งแต่รับเรื่องบาสนเทมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเนี่ยไม่เกิน5คน
22: ครับ
4: ไม่เกิน5คนแต่ถ้าเกิดว่ารู้จริงๆเลยเนี่ยก็วันที่เราได้หมายจับมาแล้วได้หมายจับหมายค้นก็คือเย็นวันที่9
22: ครับ
4: จะมีการเรียกลูกน้องประชุมกำชับมอบหมายภารกิจ
22: ก็คือมอบหมายคืนนั้นแล้วก็ให้ไปเลย
3: แล้วก็ไปเลย
22: ไปเฝ้าเลย
3: ต้องยึดโทรศัพท์หมดมั้ยฮะ
22: ไม่ถึงกับ
4: จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรา
3: เชื่อใจกัน
4: เชื่อใจกันแล้วครับ
3: ครับรู้5คน
23: ครับ
3: 5คนที่รู้เรื่องนี
23: ้ครับ
3: แล้วแบบบุ้มกำบัญชาบางท่านก็ไม่ทราบด้วยซ้ำ
22: ครับ
3: ลูกน้องบางคนก็ไม่ทราบด้วยซ้ำคือเก็บแบบปิดเลยอ่ะ
22: ครับ
3: โอ้โหไม่งั้นอาจจะหลุดได้
4: แล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยการตรวจสอบข้อจริงในการทำเคสทำคดีเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าในชั้นของตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทางของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหม
23: คร
4: ับต้นทางนะครับเราจะมีการทำโมเดลที่เรียกว่าสืบสวนคู่กับสอบสวนเคสนี้ก็เหมือนกันเคสนี้ชุดสืบกับชุดสอบเนี่ยก็จะทำงานควบคู่และขนานกัน
22: ใช่ครับพอส
4: อบสุดท้ายเนี่ย
22: หลักฐานอะไรก็
4: เราทำรายงานสืบเสร็จเนี่ยเราต้องส่งมอบต่อส่งไม้ต่อให้กับทางพนักงานสอบสวนซึ่งเขาจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอหรือไม่กับข้อหานี้กับพฤติกรรมนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีหน้าที่ไปโอเคถ้าเกิดว่าเขาว่าพอแล้วเขาจะไปขอศาลศาลก็จะเป็นคนพิจารณาว่าโอเคเพียงพอไหมมันก็จะเป็นการง่ายในการคดีไปถึงจำนวนของพนักงานการ
23: แปลว่าทำงานเร็วด้วย
4: ครับ
23: อย่างนี้เร็วด้วย
4: คดีเราที่ถูกวางโมเดลมาเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยท่านพลตำรวจโทจิรวัฒน์ภูริเดชท่านดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหนึ่งท่านตั้งโมเดลนี้ไว้ว่าสืบสวนต้องไปคู่กับสอบสวน
22: ครับ
4: คดีที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นกองปราบทับนั่นก
22: ็ร้อยเปอร์เซ็นต์
4: ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์
23: จะได้ทันระยะเวลาของกฎหมายที่มีอำนาจ
4: ก็เวลาเราส่งสำนวนไปเนี่ยอัยการจะได้ไม่ต้องตีกลับหรือส่งกลับมาให้สอบเพิ่มอีกไปทำนู่นทำนี่มาเราจะได้ไปที่ท่านในข่าวเดียวกัน
3: ครับที่ผมถามนิดนึงเนี่ยฮะตาโชธเนี่ยนอกเหนือจากเอแล้วมีคนอื่นอีกไหมฮะที่แกสอยไปเนี่ยตอนเป็นพระนะฮะผมถามตรงไปตรงมา
4: ตอนเป็นพระใช่ไหม
3: ฮะมีไหม
4: ตอนเป็นพระ
3: จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีไหม
4: ฮะตรงนี้ขอสังวนไว้นิดนึงครับเพราะว่าตอน
3: แสดงว่ามีถ้าไม่มีถ้าไม่มีตำรวจต้องบอกไม่มีครับแต่ถ้าตำรวจพูดมาบอกอ๋ออันนี้ขอสังวนไว้ก่อนนะครับอยู่ในทางมี
4: อยู่ระหว่างสืบสวน
22: สืบสวน
3: อยู่ระหว่างสืบสวนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีถ้าไม่มีตำรวจจะบอกไม่มี
23: เชื่อว่าน่าจะมีย
4: ังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ความเป็นธรรมแล้วพยานหลักฐานมันถึงใครเนี่ยเราเอาหมดเราไม่เว้นนะครับเราเอาหมด
3: คร
4: ับ แต่ถ้าเกิดไม่ถึงไม่มีเราก็คือเราก็ว่ากันตามพยานหลักฐานถ้าเกิดมันไม่เพียงพอแล้วเราดันไปสุดท้ายยกขึ้นมามันก็นะครับเสียมาตรฐาน
3: ไอ้โต๊ะตัวนั้นเอากลับมาทำไมครับ
4: คืออย่างนี้ฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโต๊ะนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโต๊ะ
3: คนอยากรู้เยอะมากเอากลับมาทำไม
4: ดีฮะจะได้เป็นการชี้แจงนะครับคืออย่างนี้ฮะวัดนี้เป็นวัดอารามหลวงนะครับเป็นโบราณสถานนะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับพอคลิปเนี่ยหลังจากที่เราเข้าปฏิบัติการไปเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับเผยแพร่ออกไปเนี่ยทั้งคนในวัดนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธเองเนี่ยก็ได้มาคุยกันร่วมคุยกันว่าอย่างเงี้ยโต๊ะตัวเนี้ยถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้ละนะครับเราก็ควรต้องมูฟต้องย้ายออกไปคําถามต่อมาคือว่าแล้วจะไปไหนแล้วจะไปไหน
3: ไปไหนครับ
4: สำนักพุทธก็ไม่มีที่เก็บก็จริงก็ที่อื่นก็ไม่มีที่เก็บ
23: ครับ
4: จบที่เราก
22: องปราบรับจบ
4: นะครับกองปราบรับจบให้
3: แล้วกองปราบไปไว้ไหนฮะ
4: ก็ยังอยู่ที่กองปราบอยู่เลยครับ
3: เอามาประมูลไหมอ
4: ันนี้จริงๆเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ
3: าจารย์เอาไหมล่ะ
23: สนใจครับอ
3: าจารย์อยากได้ของขลัง
23: ทนทาน
3: ชอบมาก
23: ขึ้นไป2คนโดยไม่หัก
4: ก็อยากจะ
3: แรกๆของขลังหลังๆของแข็งไงเอาไปตั้งไว้เนี่ย
4: ครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยึดเพราะว่ามันไม่ใช่ทรัพย์ในคดีนะครับมันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้ได้ใช้ได้มาในการทำความผิดนะครับไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนนะครับเป็นความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก
22: ความรอบ
4: เราไม่อยากให้เอาตรงเนี้ยมาเล่นเป็นประเด็นเพราะตอนนี้ก็แพร่โซเชียลแล้วตรงนี้ไปถ่ายไปชุดเช็คอินไปนู่นนั่นมีการตัดแต่ง AI ไปมันบานไปกันใหญ่
3: ครับใหญ่แล้วตอนนี้คนหาซื้อโต๊ะแบบนี้เยอะมากขายดีมากนะครับ
22: ถ้ายังอยู่เนี่ยเกรงว่าถ้าเกิดว่าอนาคตต่อไปเปิดให้เข้าไปกราบไหว้องค์พระ
3: ถ่ายรูปแต่โต๊ะ
22: ใช่ครับก็จะมีคนเข้าไปทำคอนเทนต์แปลกๆซึ่งอาจจะทำให้พระพุทธศาสนามันเสียชื่อเสียง
4: มันจะได้รับความกระทบไป
22: ได้รับ
4: ผลกระทบ
22: ใช่ครับสู้เอาออกไปเลยดีกว่า
23: ตำรวจมองขนาดนี้เลย
22: ใช่ครับมองเราคือเราคุยเรามองแล้ว
23: ไม่ได้มองแค่รูปคดีอย่างเดียว
22: ใช่
4: จริงๆเรามองครับอย่างที่ท่านทนายบอกเนี่ยคือเรามองตั้งแต่เราเห็นว่าโอเคมีการทำความผิดเกิดขึ้นละมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับการมีเพศสัมพันธ์ถามว่าผิดไหมไม่ผิดถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นประชาชนทั่วไปพวกเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสวยงามนะครับเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แ
5: แต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ละ
6: เป็นพระด้วย
5: ครับมันไม่ได้ละ
6: เป็นพระแล้วไปกินศรีกาบนโต๊ะ
5: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองเราใช่ไหม
22: เป็นเสาหลัก
5: มันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการรายงานผู้บัญชาระดับสูงขึ้นไปเราจะไม่ตัดสินใจทำอะไรโดยพลการ
6: ไม่แล้วกองปราบจะไปเก็บไว้ที่ไหนอะกองปราบจะไปเก็บไว้ที่ไหน
22: อันนี้ก็ยังเก็บไว้ที่ห้องประชุมยังไม่ได้
5: ยังอยู่ครับ
6: แล้วนี่ต้องไปตรวจดีเอ็นเออะไรไหมครับที่โต๊ะ
5: ไม่ครับเพราะจริงๆก็อย่างที่นำเรียนว่ามันไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้ได้ใช้ได้มานะครับไม่ได้เข้าไปในสำนวนเลย
22: ไม่เกี่ยวคดี
5: นะครับก็จะได้ตอบคำถามไปในทีเดียวเลยว่าเรายึดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้ยึดนะครับแต่เป็นการบริหารความรู้สึกนะครับเป็นการบริหารความรู้สึก
6: อยากได้นะครับ
22: ใช่ครับ
6: เนี่ยอยากได้นะดูทรงนะเนี่ยอาจารย์จตุรงค์อยากได
23: ้เป็นการปกป้องพระพุทธศาสนา
5: ครับผมอยากให้มองประเด็นนั้นมากกว่า
0: แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องมันต้องพฤติกรรมนะอาจารย์นะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยมันมีหลักงี้ว่าคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับสมมติว่ามันแยกกันเรื่องไม่ทำวินัยนั้นจบไปแล้วใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของวัดพอทรัพย์สินของวัดโบราณเนี่ยถ้าไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันไม่ดีกับที่ตรงนั้นมันตกตรงไหนมันก็จะไหม้เขาต้องพาธิกรรมก็คือซื้อหมายความว่ารักษาการเจ้าวาดรูปใหม่ที่มาเนี่ยจะต้องพาธิกรรมให้กองปราบต้องไปทำบุญสักนิดหน่อยแล้วก็เอาของมาเก็บไว้หรือจะเอาไปไหนก็แล้วแต่เพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นทรัพย์สินวัดนะไม่ใช่ของเจ้าวาด
23: หรือจบคดีกองปราบอาจจะส่งคืนวัด
5: ก็ยังเป็นประเด็นที่ตกค้างกันอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในส่วนของการตรวจค้นเนี่ยก็ยังไม่คอมพลีทยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการฟรีซสถานที่ไว
6: ้
5: ครับมีการแจ้งทางวยาไว้ว่าเมื่อมีการแต่งตั้งรักษาการแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีการมาประสานกัน
22: มาติดต่อเรื่องต่ออ
5: ย่างเคสที่ท่านมหามีพูดเนี่ยก็อาจจะต้องมีนำ
0: พาธิกรรมก็คือซื้อไว้ครับซื้อไว้5บาท10บาท100บาทเป็นพอเป็นพิธีแต่ว่าเขาต้องทำเพราะว่าถ้าของวัดของสงฆ์ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกโบราณเขาบอกว่าชิบหายตรงนั้น
6: อุ้ยตายแล้ว
0: เขาโบราณเขาว่าจริงๆนะครับ
6: ต้องเอาเงินไปทำบุญวัดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับต้องพาธิกรรมต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อขายซื้อขายคือถ้าวัดไม่ใช้เนี่ยเขาต้องสละสงฆ์ต้องสละทรัพย์สินตรงนั้นเพราะว่าคือจะเป็นทรัพย์ที่มันไม่เป็นมงคลยังไงก็แล้วแต่มันก็คือทรัพย์วัดโบราณเขาบอกบาทแต่ไปตกที่บ้านที่อะไรเนี่ยชิบหายกันหมดเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแต่มองว่าเป็นเอาไปเก็บไว้เพื่อคุณค่าทางจิตใจอะไรต่างๆเจ้าวาดรูปใหม่จะต้องประชุมสงฆ์แล้วก็พาธิกรรมก็คือขายทิ้งให้หน่วยงานแล้วอะไรเขาทำได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นของที่ไม่เป็นมงคลแล้ววัดเนี่ยต้องสวดอุบาทเพราะว่าโบราณเขาต้องสวดอุบาท
6: สวดอุบาทก็คือไล่เสนียตะไล
0: ใช่ครับอุบาท7อย่างนะอุบาทไฟอุบาทอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับถ้าสมภารเจ้าวาดแพ้ผู้หญิงอย่างนี้นะครับเกิดเหตุอย่างเงี้ยในอนาคตสมภาร7รุ่น8รุ่นก็จะเป็นอีกต้องมีสักรุ่นนึง
6: ผู้หญิงไม่ถึงสมภาร
0: ก็คือถ้าเกิดปฐมบาราชิกอย่างเงี้ยครับโบราณก็ถือ
6: เค้าเรียกว่าแพ้ผู้หญิง
0: ใช่
6: แพ้ผู้หญิง
0: อันนี้โบราณก็ถือแล้วครับเค้าเรียกว่ามันจะตกเป็นปูมวัดถ้าไปดูปูมวัดต้องเคยมีมาก่อนถึงมาเป็นรูปนี้แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะกระโดดข้ามไป2รุ่น3รุ่นในอนาคตก็จะเป็นอีกโบราณเค้าจะสวดอุบาทครับอุบาทไฟอุบาทน้ำคือเหมือนมีไฟลุกที่บ้านอย่างเงี้ยเค้าต้องสวดอุบาทมีคนตายในบ้าน
6: ถามมหามีอย่างงี
0: ้ครับ
6: อันนี้ผมขอโทษนอกผมนอกเรื่อง
0: ที่
6: ผมอยากรู้จริงในไหนมหามีพูดไอ้เรื่องแบบนี้มาแล้วว่าโอเคแบบไอ้เรื่องโต๊ะเต๊ะเนี่ยมันต้องซื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวมัน
0: พาธิกรรม
6: ผมอยากรู้ว่ากรณีที่ตะโชดเนี่ย ไปทำแบบเนี้ยคือไปออรัลเซ็กเนี่ยนะฮะคือเอาหน้าเนี่ยไปขยุกขยุยอยู่ตรง ตรงระหว่างขาสีกาเนี่ย ตามที่เราได้เห็นตามภาพที่เราเคยก่อนหน้านี
0: ้
6: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเนี่ยตอนนั้นตีห้าครึ่งถ้า8โมงครึ่งลูกศิษย์เข้าแล้วท่านก็ไปเป่ากระหม่อมให้อย่างเงี้ย
0: ครับ
6: สิริจังไรไหม
0: สิริมงคลหายไปจากเราคือมนุษย์เราเนี่ยจะมีสิริก็คือสีถ้าเราเป็นชาวพุทธเราถือคุณพระ
6: นึกออกใช่
0: เรามีสิริอยู่บนหัวแต่ถ้าใครเอาของต่ำไปเป่าสิ่งนั้นนะสิริก็จะหายไป
6: แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ย
0: ไม่รู้กี่คน
6: ไม่รู้กี่คน
0: ครับ
6: เอาตีห้าครึ่งเนี่ยท่านมาแล้วปั๊บเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
23: มาเป่า
6: เสร็จปุ๊บแปดโมงครึ่งเก้าโมงพุ่ง
23: ชื่นใจ
6: โอ้โห
0: สิริมงคลหายไปครับพี่หนุ่มฮะ
23: เท่ากับว่าเราจะไม่ได้รับสิริมงคลจากท่านเลยหรือว่าตัวเราไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: เราจะไม่ดีกับเราถ้าเรา
23: จะไม่ดีกับเราด้วย
0: อันนี้นี่ผมพูดตามโบราณนะครับโบราณเขาบอกว่าสิริบางคนเนี่ยเขาถือครูบาอาจารย์คือถือคุณพระเขาจะไม่ให้ใครเป่าหัวเลยถ้าไม่ใช่ครูบาตัวเองไม่ให้เป่าแล้วบางครั้งเนี่ยบางครั้งเขาเป็นคนที่เป็นคนทรงหรือเป็นคนที่ถือพูดผีปีศาจหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ถือคุณพระเนี่ยแต่เราถือคุณพระมาเป่าหัวเราเนี่ยสิริมงคลไม่อยู่กับเราโบราณก็ถือครับอันนี้พูดเรื่องความเชื่อนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อ
6: โอ้โหแล้วคิดดูดิฮะแล้ว
7: แกน่าจะมีไอ้ลักษณะแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะ2ปี3ปีได้ไหมกับสิก้าคนนี้กับเอ๋เนี่ย
22: ถ้าจากตามปรากฏตามคลิปวิดีโอที่ได้มาเนี่ยมันคลิปที่เป็นคลิปของตัววัดเนี่ยมันเป็นวันที่5เมษาปีนี
23: ้เมษา
7: ครับ
22: ครับ5เมษาแต่คลิปที่เป็นบนโต๊ะเนี่ยมัน17กรกฎาค
7: มปีนี
22: ้ครับปีนี้เหมือนกันซึ่งมันคนละวันกันแสดงว่าก็อาจจะมีการทำ
7: หลายครั้งแล้ว
22: หลายครั้งแล้ว
7: หลายครั้งแล้วแต่ว่าในซึ่งในอดีตเนี่ยคือสีกาเนี่ยมาอยู่แถวเนี่ย2ปีแล้วถูกมั้ยฮะ
22: สีกาอยู่ที่นี่มา20ปีแล้ว
7: 20ปี
22: ครับ
23: แต่ว่าคนนี้ใช่มั
7: ้ยเมื่อวานนี้คุยกับทางตะเวใช่มั้ยตะเวกับตะนัทเนี่ย
23: เขาบอก10ปี
7: เขาบอกว่า2ปี
23: 2ปี
7: เขาบอกเพิ่งมาอยู่2ปีพี่ตุ๋ยจำได้อา
20: จารย์พี่เวพูด
23: 2ปี
7: ค่ะพี่เวพูด2ปีพี่ตุ๋ย
23: พี่หนุ่มต้องดูว่าคนไหนด้วยนะเพราะว่าที่ยิงเพราะว่าคุณนัทบอกมี4คนหรือเปล่า
20: ใช่
23: คุณนัทบอกมี4คน
22: ต้องดูว่าคนไหนด้วย
20: ดูว่าคนไหน
7: โอ้ตายแต่อันเนี้ยน่าจะมาอยู่ที่นี่20ปีแล้ว
22: ครับจากข้อมูลการสืบสวนอยู่มานานมากครับ
23: นานมาก
22: นานมากแล้วแต่อาจจะความสัมพันธ์ทางเชิงชู้สาวอาจจะเพิ่งเริ่มไม่
7: เพราะเมื่อวานน่ะผมแย้งกับทางคุณเวกัสไปเนี่ยบอกว่าชาวบ้านเค้าบอกเหมือนว่าเป็น10ปีที่มาอยู่เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่พระจะเป็นเจ้าอาวาสอีกนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งคุณเวเขาค้านเลยบอก2ปีเชื่อผมดิผมไปที่นี่ตลอดผมมาเป็น10ปีไม่เคยเจอเพิ่งจะมาเจอเมื่อ2ปีก่อนเขาว่างั้น
22: ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางสีกาคนนี้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นไหนเขายังเป็นลูกศิษย์ชั้นนอกๆกลางๆครับใช่ครับอย่างแต่ก่อนเขามีธุรกิจของเขาก็ค่อนข้างมีฐานะก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ชั้นกลางๆที่เข้ามาครับ
7: ทีนี้ผมถามหน่อยแล้วไอ้เรื่องวัตถุมงคลทำไงกันเนี่ยตอนนี้อาจารย์ คือเขาบอกยังขังอยู่เซียนพระบอกยังขัง
20: ก็เซียนพระหลายท่านก็บอกว่ายังขังครับแต่ก็บางคนเขาก็ไม่เอาแล้วอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจเลยครับอย่างถ้าใครเห็นน้องเอลิสเนี่ยสวยๆเนี่ยน้องเอลิสประกาศเลยว่าเอลิสรับซื้อคืน 100% ตามพี่นัทก็คือหมายถึงว่าพี่นัทก็รับซื้อคือ 100% น้องอลิสก็รับคืน 100% เหมือนกันแต่ท่านอื่นผมไม่รู้นะครับแล้วแต่คนแต่น้องที่จะมีน้องคนสวยนั่นแหละที่บอกประกาศเลยว่ารับซื้อคืนใครที่ไม่สบายใจซื้อจากอลิสไปก็เอามาคืนน้องได
7: ้แล้วรุ่นนี้ง่ายมากเลยนะฮะธรรมดาเช็คแท้แล้วก็เช็คขอบตัดแต่เนี้ยเช็คขอบโต๊ะรู้เลย
20: แต่ในกลุ่มจตุคามรามเทพที่เป็นกลุ่ม Facebook นะครับก็มีบางคนกดราคาอย่างเช่นบวกค่าจานให้ร้อยเดียวสมมุติว่าใครที่มีได้แบบมีร้อยจานก็บวกขึ้นมาแค่ร้อยเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าถามผมนะครับใครไม่เอาผมเอานะครับแต่ผมไม่ซื้อใครไม่เอาผมเอาผมเอามาถือไว้ก่อน
7: นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟนอินหาอีกหนึ่งลูกศิษย์ที่เคยเข้าไปแล้วเมื่อเช้าเขาโทรมาบ่นให้ผมฟัง
20: ว่า
7: เดี๋ยวลองฟังเขาเอง
20: โอเค
7: แจ็คแฟนฉัน
20: อีกแล้ว
7: ต่อสายให้แจ็คหน่อยจันเดี๋ยวจันลองฟังดูต่อสายหาแจ็คนะแจ็คเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์เอาขึ้นภาพแจ็คสิเนี่ย
20: ไอ้ยา
7: โอ้โหอย่างนี้เลยแล้วเห็นที่กระหม่อมไหมฮะเห็นหัวไหมเจิมแล้วเป่า
20: โอ
7: ้แล้วข้างหลังที่ผมป้ายหน้าแดงๆไว้ข้างหลังสุดนั่นน่ะ
20: สีกา
7: สีกานั่นสีกาเนี่ยฮะอันนี้คือแจ็คเนี่ยไปคือวันนั้นแจ็คเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปหาพระนะ
22: ท่านจะฉีดน้ำหอมให้ด้วยครับ
7: ท่านฉีดน้ำหอมให้ด้วยใช่ไหม
22: ใช่
8: เคยโดน
22: ไ
8: หม
22: เคยโดนครับ
7: น้ำหอมอะไรฮะ
22: ก็น้ำหอม CK น้ำหอมอามานี่น้ำหอมอะไรแพงๆครับท่านจะมีอยู่ข้างตัวอยู่หลายอันเลย
20: อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าใครไปบูชาองค์จตุคามเนี่ยก็จะมีน้ำหอมวางข้าๆองค์จตุคามเลยเราบูชาท่านเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็พ่นที่องค์จตุคามอันนี
7: ้
20: เป็นปกติแต่พ่นให้โยมอันนี้ก็ผมก็เพิ่งทราบว่าทำ
22: ให้ด้วยครับพ่นให้
7: ครับสวัสดีแจ็คนะสวัสดีนะครับ
10: สวัสดีครับพี่หนุ่มกันชัยครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับ
20: คุ
10: ณตำรวจครับ
7: แจ็คเป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางตาโชตเหรอ
10: ใจเย็นๆครับพี่ผมไปพี่ไหนเราคุยกันว่าเราจะปฏิปดอกันเลยครับคือผมได้มีโอกาสไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ไปไหว้พระก็มีพระแม่ธรณีแล้วก็รวมถึงไปไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่หนุ่มตามประชาชนทั่วไปเลยครับพี่ที่แบบว่าที่วัดเนี่ยเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของคนที่เขานับถือนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตามหลักความเป็นจริงนะครับ
7: ครับแล้วไงอ่ะ
10: แล้วก็มันมีรูปที่ผมไปไหว้
7: ลงนะเป่ากระหม่อม
10: ลงนะแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านเจิมหรือยังหรือเคลือบแก้วหรือยังอันนี้เราไม่รู้แต่หมายถึงว่าวันนั้นน่ะคือเราอ่ะ ก็เอาตรงๆคือไปไหว้พระเสร็จปุ๊บก็มาแล้วเขาก็ทำเหมือนที่พี่เซียนพระเขามาบอกอ่ะไอ้เขียนยันอ่ะพอเขียนยันเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมมาตกใจคือเขาอ่ะมาดูดวงให้ผมเขาบอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยระวังเป็นไข่ดันนะผมก็เลยตกใจพี่นุ่มผมตกใจตาโชดอ่ะตาโชดบอกว่าไอ้เนี่ยระวังเป็นไข่ดันผมก็เลยเครียดมากพี่ผมไม่กล้ามีอะไรกับผู้หญิงเดือนนึงเพราะผมกลัวว่าผมจะเป็นอะไรผมโทรหาหมอไข่ดันน่ะว่าแบบเฮ้ยหมอเนี่ยผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามาทักผมทีว่าเขาเป็นไข่ดันแต่พอผมเห็นข่าวเมื่อวานแล้วอ่ะผมก็เลยแบบโอ้โหแม่งเต็งเลยอ่ะเรื่องราวประมาณนั้นนะครับวันที่เจอเขาครับ
2: ไม่แต่ตอนนี้คือแจ็ครู้ไหมว่าธรรมดาแจ็คก็ไปกับมดดำบ่อยเนาะไปแบบไปวัดนู้นวัดนี้ไปเจิมกระหม่อมไปอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
10: ครับคือจริงๆแล้วเราไปในลักษณะที่ว่า
2: ทำรายการ
10: ถ้าเอาตรงๆคือเราไปรายการแล้วเราไปเผยแผ่บารมีวัดที่เราก็ทำตามโปรเซสทั่วไปอะครับพี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังคาแต่ละจุดมันรั่วที่วัดไหนบ้างอันนี้เราไม่รู้จริงๆพี่ถ้าเรารู้เราคงไม่ไปครับแล้วก็รวมถึงเราเชื่อว่าจริงๆตัววัดเองหรือตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองอะผมว่าท่านอาจจะยังไม่เกี่ยวแต่อาจจะเป็นบุคคลเหมือนที่หลายๆคนพูดนะครับพี่หนุ่ม
2: ครับแต่ว่าแจ็ครู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ของที่เคยลงไว้มันน่าจะไปหมดแล้วล่ะหลังจากที่ท่านเป่าไปให้นั่นอ่ะ
10: โอ้ไปตั้งแต่เขาทักผมไข่ไอระวังไข่ดันแล้วครับพี่พอท่านเป่าผมมาเห็นท่านดันตรงโต๊ะนี่ผมก็นอยเลยพี่เพราะว่าทักผมไข่ดัน
2: อ
10: ่ะผมก็เอาตรงๆพี่ผมก็มนุษย์คนนึงธรรมดาที
2: ่ไม่แล้วที่สำคัญคือแกเป็นสายเบิร์นด้วยไงแกสายเบิร์นด้วยไงแล้วแกเป่าหัวแจ็คอ่ะ
10: ไม่ผมไม่รู้เขาเบิร์นหรือไม่เบิร์นพี่หมายถึงว่าผมแค่เขาผมแค่เขาเอานิ้วแตะเฉยๆนิ้วแตะไอ้อะไรอ่ะไอ้แป้งอ่ะไอ้แป้งมาแตะแล้วเขาก็
2: แล้วแจ็คไม่เห็นเหรอแกเอามือไปที่ไหนก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนขึ้นโต๊ะอ่ะ
10: ไม่ใช่วันนั้นพี่ไม่ใช่เหตุการณ์ตีห้าที่พี่พูดเมื่อกี้ไอ้นั้นมันนาน
2: รู้เหรอตอนเช้านั้นก็อาจจะก่อนจะเข้าไปก็ได้แจ็ค
10: พี่เราอ้าวพี่แต่ประเด็นคือผมไม่เอาตรงผมก็ไม่ได้ไปเช่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าผมก็แค่แบบว่าเขาเรียกอะไรวะพี่แต่ผมมีน้ำมนต์เถอะน้ำมนต์แก้ได้ละ
8: คุณแจ็คตอนนั้นไปมีกลิ่นผิดสังเกตอะไรไหมฮะจากมือที่เจิมหรือจากปากที่เป่ามีกลิ่นอะไรที่มันเค็มผิดสังเกตไหมครับ
10: ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับเพิ่งมารู้เรื่องตอนพร้อมๆกับคนทั่วไปเลยลูกพี่ว่าท่านแบบอยู่บนโต๊ะแล้วก็แบบอะไรเงี้ยตื่นมาก็ตกใจพี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เหมือนเราก็ทำงานของเราไปแล้วเราตื่นเช้ามาเราก็ตกใจว่าเฮ้ยวัดนี้นี่ว่าที่ทักกูไข่ดันน่ะแบบโกรธมาก
2: เออ
10: เลยไม่กล้าแบบโทรหาหมออ่ะเหมือนนอยกับเหตุการณ์เนี้ยแบบว่าคุยกับเพื่อนบอกเชื่อกูจะเป็นเพราะว่าแบบเดินออกมาก็จับไข่ตัวเองแบบว่าแบบไม่เฮ้ยมันมาทักอะไรกูอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยน้อยอ่ะพี่เหมือนคนน้อยอ่ะเหมือนพี่มีคนมาทักพี่บอกว่าเฮ้ยระวังนะมึงแบบไข่มึงจะดันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าไปทำอะไรกับใครอย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะน้อยเลยอ่ะ
2: อ่ะโอเคแจ็คขอบคุณมากนะเป็นประสบการณ์เนาะ
10: อันนี้ถ่ายรายการอยู่ใช่ไหมพี
2: ่ถ่ายอยู่โอเคนะ
10: พี่ช่วยผมด้วยนะ
2: อะไร
10: หมอไข่ดันต้องเข้าแล้วตอนนี
2: ้โอเคนะแจ็คนะ
10: ได้นะพี่แล้วพี่เพ่เขาเจอเปล่าพี่เพ่เขาเจอไหม
2: ไม่เอาพี่กลัวพี่ไม่ค่อยชอบอย่างนี้
10: แต่มีผู้ใหญ่ให้ผมมาองค์นึงองค์ใหญ่มากพี่เอาไหม
2: จริงเหรอเฮ้ยเห็นแจ็คไปเช่ามาเหมือนกันไม่ใช่เหรอ400,000แล้วแจ็คไปเช่ามา
10: ไม่ได้เช่าเขาให้มาพี่เขาให้มาผู้ใหญ
2: ่แลกกับการทำงานของมึงไม่ใช่เหรอ
10: ไม่ก็เหมือนแบบผู้ใหญ่เขาเมตตาไงพี่เขาบอกว่าเอาไว้บูชาแต่ผมก็มองในมุมอีกแบบไงพี่หนุ่มว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บุคคลก็ว่ากันไปตามอะไรเงี้ยครับลูกพี
2: ่เ
10: พราะว่าราคาตั้งกระแลงอยู่ก็น่าจะอุ้มไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
2: โอเคขอบคุณนะแจ็คนะ
10: พี่ช่วยผมด้วยนะไม่ทิ้งกันนะ
2: ขอบคุณครับ
10: โอเคจ้า
2: พระนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เห็นว่าเขาแบบมีหลายคนที่ถือไว้พี่ถือไว้ไหม
22: ผมเคยมีครับแต่ว่าพอเห็นหนังสือเห็นคลิปกูก็ไปเลยครับ
2: ทิ้งเหรอ
22: ไปปล่อยครับ
2: อ๋อพี่เอาไปปล่อยแล้ว
22: ปล่อยแล้วครับ
2: อ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ทิ้งไปเลยพี่ไปปล่อย
22: ของมันมีราคาก็เลยไปปล่อยก่อนครับเพราะรู้แล้วว่าถ้าข่าวออกมันตกแน่นอนครับ
2: พ
12: พี่นะพี่นะพี่รู้ก่อนนะว่าพี่จะจับแล้วพี่เอาไปปล่อยก่อนแล้วพี่ค่อยไปจับนะ
14: จั่วลงเลย
12: พี่นะพี่ใจร้ายมาก
15: ใจร้ายมากอ่ะ
12: พี่ใจร้ายมาก
16: ไม่รู้ว่าแผงพระไหนก็ขออภัยด้วย
12: โอ้โหอ
15: ดีตผู้บังคับบัญชาครับชื่อกฤษดานะครับท่านนี้เอาไปจัดการได้เลยนะครับ
12: โอ้โห
15: แล้วมีอดีตผู้บังคับบัญชาโทรมาโวยวายครับหลังรู้ความจริงแล้วอ่ะเฮ้ยมีของอยู่ในมือนะทำไมทำอย่างนี้กูเนี่ยมีดุไหมฮะ
14: ไม่มีคร
12: ับ ไม่มีนะ
16: มีแซวครับว่ามีพี่เซียนพระที่รู้จักก็มีไลน์มาแซว

0: เป็นทรงเจ้าด้วยเลยอย่างเงี้ยครับก็ทำพระมาครับแล้วก
1: ็แล้วเรื่องอื่นมีอีกไหมฮะเรื่องสีกงสีกาพี่เคยได้ยินไหม
0: ก็มีแต่ข่าวเล่าลือนะครับก็มีข่าวเล่าลือเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรแต่ว่า
1: แต่ไม่เคยเห็นคลิป
0: ยังไม่เคยเห็น
1: ก็ไม่ได้ดูแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูแล้วครับ
2: เป็นไงครับประทับใจไหมคร
0: ับก็เชื่ออย่างข่าวเล่าลือแล้วครับ
2: เขาลือกันว่ายังไงล่ะอยากรู้จริงๆรายละเอียดเขาลือยังไง
0: ครับก็ลือไปตามเรื่องนะครับสองคนบ้างสามคนบ้างแล้วแต่ครับ
2: ฮะ
0: ก็ไม่เข้าใจ
2: สองคนบ้างสามคนบ้างหมายถึงอะไรฮะ
0: ไม่หมายถึงว่าที่มาพัวพันมาอะไรต่างๆนั่นนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวลือนะครับเป็นข่าวลือเราก็ไม่ได้เห็นข้อเท็จจริง
1: ครับนะคือถ้าเรื่องของความผิดอันเนี้ยทางฝั่งของพี่หมีมองไงเรื่องของพระรูปนี้
0: คือต้องแยกกัน2 ส่วนครับก็คือเรื่องพระธรรมวินัยกับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยก็คือว่าท่านยอมสึกไปละก็โอเคแต่ที่จริงเนี่ยการสึกเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ผมได้ฟังอาจารย์จตุรงค์ก็คือว่าสึกเนี่ยที่จริงไม่ต้องเปล่งวาจาสึกก็ได้เพราะว่าถ้าพระเนี่ยท่านปราชิกเขาเรียกว่าปราชิโกโหติสังวาโสก็คือว่าเหลือแต่เพศความเป็นพระเหลือแต่ผ้าเหลืองที่จริงก็แค่ดึงผ้าออกเลยแต่ว่าในกระบวนการของตำรวจเนี่ยต้องเอาให้มั่นคันให้ตายก็คือว่าต้องเปล่งวาจาสึกด้วยแต่ที่จริงไม่ต้องเป่งก็ได้นะครับก็คือหลักก็คือพระที่ปราชิกไม่ต้องเป่งวาจาสิกลาสิกขาไม่ต้องเพราะว่าสิกขาบทไม่มีในตัวแล้วแต่ว่าท่านทำพิธีเป็นสักขีพยานแล้วก็จบจะได้ไม่มาบิดผิวที่หลังว่าไม่ได้เป่งวาจาสึกนะกลับมาบทใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องพระธรรมวินัยก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งมาตลอดครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดซ้ำซากนะครับพี่หนุ่มซ้ำซากก็คือเรื่องพระมีเพศสัมพันธ์กับสีกาเสร็จแล้วก็พอจบกระบวนการไปก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่มีการดำเนินคดียกเว้นของรูปเนี้ยหรือรูปอื่นท่านเป็นเจ้าพนักงานด้วยเป็นเจ้าวาดด้วยครับท่านก็เลยโดนแต่ว่าถ้าท่านไม่ใช่เจ้าวาดถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยอย่างมากก็สึกคาลาเพศกันไปที่จริงตรงเนี้ยมีความพยายามในการที่จะรื้อฟื้นกฎหมายหลายตัวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยความผิดฐานปฐมพระราชิกเนี่ยที่จริงเป็นความผิดอาญานะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัชกาลที่6เพิ่งมายกเลิกโดยพระราชบัญญัติอธิกรณ์ปฐมพระราชิกปี63ก็คือยกเลิกให้เป็นเรื่องของอธิกรณ์สงฆ์สมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าในกฎหมายอัยการลักษณะผัวเมียสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมาตรา44เขาบอกชัดว่า1ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็คือปรับโดยพระราชกฤษฎีกาโทษปรับแต่ว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ไม่มีสามีเนี่ยก็คือให้เอาไปโบยแล้วก็ไปขัง25ที50ทีแล้วก็เอาไปเป็นตะพุ่นย่าช้างส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เอาไปโบยเหมือนกันแต่ว่าลักษณะกฎหมายเดิมเนี่ยมันรุนแรงไงครับพอรอ6ท่านมาท่านก็เลยยกเลิกพอยกเลิกปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีมันก็มีความพยายามในการที่จะรื้อฟื้นหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องปรามส่วนเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็อย่างที่พนักงานสอบสวนท่านทำก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของปปช.เนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนกองปราบดำเนินคดีก็จริงแต่รวบรวมพยานหลักฐานจับไปทุกอย่างต้องเสนอเรื่องตามกระบวนการของปปช.แล้วดำเนินการแล้วในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจุดที่มันจะอันตรายก็คือว่าพอไล่เส้นเงินไปทั้งหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นเจอกระบวนการใหญ่โตมโหฬารในการที่จะมาเบียดบังเงินของวัดเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสื่อมจากที่คนเขามองว่าวัดเนี่ยเป็นพุทธพาณิชย์หรือวัดต่างๆเนี่ยใช้เงินโดยการฟอกผ่านเจ้าวาดผ่านสีกาผ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยจะขึ้นหรือลงยังไงก็แล้วแต่มองมุมไหนก็แล้วแต่มันมีแต่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยควรจะต้องมีกฎหมายในการที่จะป้องปรามไม่ให้เจ้าวาดก็ดีพระก็ดีแล้วก็สีกาก็ดีเนี่ยกระทำความผิดเหล่านี้นะครับเพื่อไม่เกิดความเสียหาย
1: นะครับคือจริงๆเมื่อวานนี้ผมเห็นแท็กพลันยูเขาลงข้อความใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็ตามถามอยู่เหมือนกันใช
2: ่
1: ไหมทำไมฮะอาจารย์ไปเห็นอะไรเข้ามา
2: ก็เห็นว่าแท็กเนี่ยดูมีความคุ้นเคยกับอดีตเจ้าอาวาสไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่เหมือน
1: ตาโชตนะไม่ใช่ตาโชตนะ
2: หลวงพ่อหวนอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อหวนแต่ปรากฏว่าแท็กพยายามอธิบายว่าหลังจากหลวงพ่อหวนมรณภาพแท็กก็ไม่กลับไปเหยียบวัดพุทธไทยสวรรค์อีกเลย
1: เหมือนกับรู้อะไรบางอย่าง
2: เหมือนกับรู้อะไรบางอย่างผมก็ยังสงสัยว่าอะไร
1: ลองต่อสายหาแท็กพลันยูหน่อยสิเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างอ๋อเขาบอกแบบนั้นเลย
2: เขาบอกแบบนั้นนะว่าเขาไม่กลับไปเหยียบอีกเลย
1: อ๋อ
2: เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
2: อันนี้ผมขออนุญาตถามนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมฮะจะมีเยาวชนโดนดำเนินคดีไหมครับเพราะเห็นมีสื่อบางสำนักรายงานว่าแม่เด็กเอาสินทรัพย์บางอย่างไปไว้ในชื่อของเยาวชน
1: อุ้ย
2: หรือว่าเรามองว่าเยาวชนไม่ได้มีเจตนาไม่ได้รู้การกระทำทำโดยพละการโดยแม่
3: ต้องดูคือการกระทำ

0: เป็นเครื่องชี้เจตนา
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้มันอยู่ในประเด็นในสำนวนแต่ก็พบว่าพูดได้นะครับเด็กถ้าเรามองตาม common sense ไม่น่ารู้นะครับคนที่จัดการคือผู้ใหญ
2: ่
0: ไม่อยากเอามาไว้ในชื่อของตัวเองนะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุจากอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ดันเอาไปไว้ในชื่อลูกนะครับถ้าลูกเนี่ยไม่มีการกระทำก็ถือว่าไม่มีเจตนา
2: ครับ
0: ไม่รู้ไม่ผิด
3: คือเมื่อคืนผมสงสารเด็กไหมเราเมื่อคืนเนี่ย
2: สงสารเด็ก
3: ทัวร์ลงเด็กทั้งน้องกอสองคนกับน้องนออีกหนึ่งคน
2: คือต้องบอกคุณผู้ชมผ่านทางนี้เลยนะครับว่าเด็กเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะ
3: จริงๆครับ
2: คืออย่าไปว่าเขาคือลูกของสีกาเอ๋เนี่ยนะคืออันต้องแยกเขาไว้นะคือถ้าจะว่าจะด่าก็เฉพาะแค
3: ่แม่กับพระนะฮะเด็กอย่าไป
2: คือเอาตรงๆแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเด็กไปโรงเรียนยังไงแล้ว
3: ใช่ฮะ
2: เอาตรง
3: ๆแล้วเหมือนกับว่าตอนที่พวกท่านคุมตัวไปอ่ะเหมือนยังไม่ได้ปิดเฟซบุ๊กไงกลายเป็นว่าคนก็ไปคุยประวัติกันก็เห็นหมดเลยว่า
2: เห็นหน้าเด็ก
3: จบอะไรมาเด็กเป็นประธานนักเรียนที่ไหนเด็กทำอะไรอย่างคนกลางเนี่ยคนกลางจบปท.3มาอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็คือโอ้หรือคนเล็กเป็นประธานนักเรียนนี่คือแบบน่าสงสารมากเมื่อคืนแล้วแบบทัวร์ก็ลงกันฉ่ำ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคนที่ดูรายการหนกระแสอยู่ตอนนี้เอาเฉพาะแค่ใน YouTube เนี่ย 270,000 คนเนี่ยเอาแค่นี้นะรวม TikTok ด้วยตอนนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ TikTok เท่าไหร่นะแสนกว่าคนFacebook เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะฝากทุกคนเลยนะบอกอันนี้ช่วยกันหน่อยนิดนึงแล้วกันว่าอยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงกับเด็กๆเหล่านี้หน่อยคือลูกของทางตัวสีกาเอ๋เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะคืออย่าไปเอาเรื่องไปให้เขาอ่ะอย่าไปเปิดเผยตัวตนของเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าเด็กอ่ะนะฮะคือถ้าจะด่าแม่กระทำความผิดหรือไม่ดีว่าไปตามแม่คือณวันนี้คุณลองคิดดูดิว่าเด็กไม่กล้าไปเรียนแล้วนะ
3: แล้วก็ล็อกโปรไฟล์ไปแล้วด้วย
2: โอ้โหแบบน่าสงสารนะนี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนผมแทนอาจารย์หน่อยช่วยกันหน่อยนะฮะก็ฝากไปช่วยกันห้ามๆกันหน่อยกันละกันตอนนี้อยู่ในสายกับแท็กพลันยูนะฮะสวัสดีครับแท็กครับ
4: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสด
2: ีครับขอโทษนะโทรมาตอนที่กำลังทำรายการพอดีเลยแท็ก
4: ได้พี
2: ่เห็นแท็กไปลงข้อความไว้บอกว่าตั้งแต่หมดหลวงพ่อหวนไม่เคยเข้าไปเหยียบอีกเลย
4: ไม่พี่
2: ใช่ไหม
3: เสียงดังฟังชัด
4: ใช่ครับพี
2: ่ทำไมเพราะอะไร
4: คือมันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายครับพี่ตั้งนานแล้วพี่เรื่องนี้มันตั้งนานแล้วนะพี
2: ่มันยังไงฮะ
4: มันจะมีฝักหนึ่งก็คือหลวงปู่หวนอีกฝั่งหนึ่งก็พี่โชคของเราเนี่ยครับพี
2: ่
4: ครับแล้วก็ฝั่งหลวงปู่ของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบพัฒนาช่วยเหลือฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งอย่างที่เห็นนะครับพี
2: ่ทำพระ
4: ทำ
2: สายมู
4: ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะฝั่งนั้นครับพี่
2: อืม
4: ผมก็เลยหลังจากหลวงปู่ท่านมรณะไปผมก็ไม่เหยียบแล้วพี
2: ่ครับ
4: ครับ
2: ไม่ไปอีกเลยใช่ไหม
4: ไม่ไป
2: ตอนน
4: ั้
2: นไปพบพฤติกรรมอะไรไงบ้างอะแท็ก
4: คือเอาตรงนะพี่ฝั่งนู้นน่ะผมอยากให้พี่ๆลองไปตรวจสอบพวกอะไรรู้ป่ะพวกลิ้วล้อต่างๆนานาพวกเด็กวัดเขาอะที่เดินกลางที่เดินแอคอาร์สนุปด็อกอยู่นะพี่ กลางจริงแล้วประเด็นคือมีป้ายด้วยนะหมาดุในวัดหมาดุเลี้ยงหมา10กว่าตัวบางแก้วใครเข้าไปโดนกัดนะ
2: เหรอ
4: พี่มาเฟียมาในนั้นฝั่งมาเฟียพี่ลองไปตรวจสอบดูสิ
2: โอ้โห
4: ผมพูดอย่างนี้เลยแบบคนยุทยาเขารู้กันพี่เด็กยุทยาเขารู้เขาไม่ไปเลยพี
2: ่เหรอ
4: แล้ว
2: มีอะไรอีกมีข้อมูลอะไรอีกบ้างแท็ก
4: พี่เพียวข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงไหนพี่พี่ผมต้องถามพี่ก่อน
2: เอาที่พูดได้
4: เอาที่พูดได้ผมประมาณนี้ก่อน
2: พี่อ๋อพี่พูดได้ประมาณนี้ก่อนมันมีลึกกว่านั้นอีกนะ
4: มันมีลึกกว่านั้นพี่แบบยามค่ำคืนมีรถตู้ส่งผ่านต่างๆนานาพี่ยามวิกาลอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเดี๋ยวเชิญทั้งที่กองปราบเลยนะ
4: อะไรนะพี่
2: เดี๋ยวเชิญที่กองปราบเลย
4: ผมไม่ว่างพี่ผมกำลังกินข้าวมาอยู่ครับพี
2: ่ไปให้ข้อมูลหน่อย
4: โอ้อย่าเลยครับพี่
2: แต่ว่าก็มีคนพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อหวนที่เป็น
3: อดีต
2: เจ้าอาวาสเนี่ยท
4: ่
2: านเนี่ยพัฒนาวัดแล้วก็มีเงินบริจาคนู่นนี่เข้ามาเนี่ยทีนี้ไอ้เงินก้อนนี้เราต้องย้อนกลับไปตรวจสอบไหมฮะทางท่านรองว่าเงินอันนี้จากหลวงพ่อหวนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหน
0: ครับก็ขออนุญาตครับคือข้อมูลเท่าที่เราตรวจค้นเข้าไปตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยไปเป็นกุฏิเดิมที่ของหลวงปู่หวนเนี่ยโดยมีพยานหลักฐานจากวยากรเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยทำเป็นระบบมากมีการรายงานสำนักพุทธจังหวัดถูกต้องมีการออกใบอนุโมทนามีการโอนเงินเข้าบัญชีวัดถูกต้อง
2: หลวงปู่หวนนะฮะถูกต้องหลวงปู่หวนถูกต้องหมด
0: ถูกต้องเลยครับถือว่าแบ่งแยกกันให้เห็นชัดเจนระหว่าง
1: อ
0: ดีต
1: และของส่วนตัว
0: ปัจจุบัน
1: มันอยู่คนละวิหารกัน
0: คนถ้าบริหารจัดการดีเนี่ยต้องไปดูต้นแบบของหลวงปู่หวน
2: หลวงปู่หวนแต่ทีนี้เงินเก่าแล้วฮะเงินเก่าของท่านเจ้าอาวาสรูปเก่าแล้วพอมารูปใหม่เข้ามานี่เงินตอนนั้นไปอยู่ไหน
1: บัญชีแล้วยัง
0: มีการเปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วก็มีการปรับใช้มาใช้บัญชีใหม่ของวัดแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่นำเรียนว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยเราเพิ่งได้เมื่อวานจากการตรวจค้นเราก็ต้องมีการเจาะเข้าไปดูนะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับว่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะฮะเป็นไปได้ว่าเงินของอดีตหลวงปู่หวนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าวัดเสร็จแล้วจะถูกถอนแล้วมาอยู่ในบัญชีของตาโชติเนี่ย
0: ไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะสเตทเมนต์เราเช็คได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการถอนมีการทำธุรกรรมเนี่ยมันต้องมีการลงรายมือชื่อร่วมกันในการเอาออกนะครับยิ่งบัญชีวัดเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายลำบากมันถึงเป็นที่มาในการไปเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นเพื่อเอาเงินไปเข้าตรงนู้นเพื่อความสะดวกในการเอาออกมาใช้นะฮะเงินบัญชีวัดเนี่ยเอาออกลำบากนะครับ
1: ยาก
0: เพื่อความบริสุทธิ์โปร่งใสเนี่ยนะครับ
2: ครับแท็ก
4: ครับพี
2: ่แล้วหลังจากนี้จะไปวัดอีกไหมวัด
4: ด
2: ู
4: ก่อนครับพี่ว่าใครจะเป็นหลวงพ่อพี
2: ่ตอนนี้รู้สึกจะมีการแต่งตั้งรักษาการแล้ว
3: ท่าการร้องครับจะคุณว่าท่าการ
2: ถ้าเป็นท่าคุณท่าการร้องใช่ใช่หลวงพ่อเบิ้ม
4: โอเคหลวงพ่อเบิ้มโอเคพี่หลวงพ่อเบิ้มโอเค
2: หลวงพ่อเบิ้ม
4: หลวงพ่อโอเคผมไปสืบประวัติมาแล้วท่านโอเคครับพี่
2: โอเคได้ครับแท็ก
4: ครับพี
2: ่แท็กขอบคุณมากเลยนะ
4: ยินดีครับพี่หนุ่มครับ
2: คุณครับแท็กพลัญญูนะฮะก็บอกเลยบอกว่าตั้งแต่หลวงปู่หวนท่านมรณภาพไป
3: ไม่เหยียบ
2: อีกเลยเพราะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วคือตอนหลวงปู่หวนเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาแต่ในมุมกลับกันบอกว่าทางตอนที่ตาโชติอยู่เองเนี่ยมีเรื่องทำแต่ไอ้เรื่องเนี่ยเหรียญเรื่องสายมูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้อ้าวโอเคมีอะไรจะคุยกันอีกไหมพี่หมดไหม
5: ผมก็ไม่มีครับก็มีแต่ดูพนักงานสอบสวนจะขยายผลถึงไหนแต่ว่าผมว่าไม่จบอยู่แค่นี้แล้วครับก็น่าจะเยอะกว่านี้ก้อนใหญ่อยู่ครับครับผม
1: ครับก็มีประเด็นเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดในเรื่องของการเอาชื่อคนอื่นมาครอบครองทรัพย์สินเม
2: ื่
1: อกี้ที่พูดถึงน้องไปก็มันมีมูลเหตุอยู่ก็เนื่องจากว่าตัวสีกาเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
2: อ๋อคือมีหมายจับอยู่แล้วหมายจับเดิม
1: มีหมายจับใช่ครับมีหมายจับแต่ปรากฏว่าหมายจับใช่ครับแต่หมายจับในระบบเนี่ยครับในระบบในที่เรากดดูระบบของตำรวจเนี่ยปรากฏว่ามันมีหมายเหตุท้ายว่ามีการถอนคำร้องซึ่งพอมันเป็นมีการถอนคำร้องเนี่ยเราจะเช็คให้ขาดว่าหมายเนี่ยยังแอคทีฟหรือเปล่าแอคทีฟก็คือหมายความว่ายังสามารถจับกุมได้ไหมเนี่ยเราจะต้องเช็คไปที่พนักงานสอบสวนโดยตรงซึ่งการนี้การเช็คไปทางพนักงานสอบสวนเราทำไม่ได้เพราะว่าคดีนี้เรายังรู้กันอยู่แค่ 4-5 คนเพราะว่าเรากำลังสืบสวนคดีนี้อยู่ถ้ามีการเช็คประวัติหมายเข้าไปเขาจะมีการตื่นตัวเราก็เลยอาจจะยังแล้วพอดูประวัติเขาเนี่ยเขาเป็นบุคคลล้มละลายเขาไม่สามารถมีทรัพย์สินได
2: ้
1: ครับแล้วเขาเพิ่งปลดไปไม่นานเอง
6: เพิ่งปลดก็น่าจะถือว่าถือได้แล้วถ้าปลด
0: ครับถือได้พี่จะถือว่าตอนต้องค่อยๆถือเนี่ยซื้อบ้านหลังนึงก็ของตัวเองอีกหลังของตัวเองด้วยน่าเชื่อว่าน่าจะผิดสังเกตก็เลยอ่ะเอาไปใส่ชื่อคนอื่นก่อนอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สองหลังซื้อสองหลังเลย
0: ครับ
1: สองหลังครับ
2: โอ้โหแล้วทองเงินอีก3ล้านกว่าบาทหรือไงนะ
0: ครับเงินสดที่พบที่บ้านเนี่ย3ล้านกว่าบาทเกือบ4ล้านแล้วก็ทองคำ
2: ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลย
1: ครับก็อยู่ที่ตู้พระตรงนั้นเลยครับตรงกุฏิครับ
2: โอ้เนี่ยมันน่ากลัวนะคือจริงๆแล้วอ่ะบอกเลยว่าพอมันมีกรณีแบบนี้คืออย่างสีกาคนนี้พี่หมีอาจารย์พี่ตุ๋ยคือแกไม่ได้ทำงานทำการอะไรแต่กลับมีเงินใช้จ่ายแบบมือเติบซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พลเมืองดีเนี่ยเขาร้องไปด้วยถูกไหมฮะว่าตัวสีกาเองก็
1: ขึ้นมาผิดปกติใช่ครับ
2: ใช้เงินผิดปกติมีเงินไปซื้อบ้านนู่นนี่นั่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำงานอะไรแต่กลับมีเงินไปซื้อบ้านสองหลังหลังเป็นล้านแล้วก็แต่งตัวอู้ฟู่ใช้เงินอู้ฟู่อันนี้มันก็เลยผิดสังเกตเขาก็เลยไปตรวจสอบว่าอ้าวมีพฤติกรรมเรื่องราวของไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธิในวัดไหมมูลนิธิได้มีการออกมาถูกต้องหรือเปล่าตรวจสอบถูกต้องไหมนะเงินที่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วมีใบอนุโมทนาบัตรถูกต้องหรือเปล่าเงินเข้าสู่วัดไหมมันผูกเชื่อมโยงกันได้หมดเลย
6: ก็ผมเชื่อว่าสุดท้ายที่พี่หนุ่มพูดเขาก็คงชี้แจงไม่ได้หรอกครับว่าเงินได้มาโดยสุจริตยังไง
2: ถูกไหม
6: ครับ
5: แล้วเรื่องนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์จะต้องเข้มงวดกวดขันนะครับพี่หนุ่มที่จริงเนี่ยบางครั้งจุดเล็กๆที่คนพระในสมัยโบราณท่านทำไว้ที่จริงมันเป็นจุดที่ดีนะครับเช่น ถ้าพูดไปมันก็จะมันไกลในสมัยรัชกาลที่4ครับท่านออกประกาศฉบับหนึ่งครับห้ามพระรับแขกผู้หญิงในกุฏิห้ามเด็ดขาดเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวห้ามมีพระราชอาญาตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจผมอ่านผมยังขำเลยนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทำไมถ้ามีประกาศคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรให้เข้มงวดกวดขันไม่งั้นจับศึกเลยครับแม่ก็เข้าไม่ได้พี่สาวน้องสาวเข้ากุฏิไม่ได้เลยก็เลยเป็นที่มาของพระในคณะธรรมยุทธเวลาจะรับแขกเนี่ยท่านจะรับแขกนอกกุฏิอยู่ศาลาแล้วเปิดกว้างไม่รับหูรับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาแล้วครับว่าในการที่คณะสงฆ์จะต้องเข้มงวดกวดขันกับพระภิกษุสามเณรเองครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงกับพระอยู่ใกล้กันมันก็นำไปสู่เชื้อไฟนำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าในการทำวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยมีมติมหาเถรสมาคมบอกว่าไม่อยากให้พระภิกษุสามเณรในประเทศไทยเนี่ยทำวัตถุมงคลเกอไม่ต้องทำเยอะละให้ไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้ลดพุทธภาณิชย์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีมติออกมาแล้วเนี่ยควรจะมีสภาพบังคับครับเพราะว่าควรจะเข้มงวดกวดขันเรื่องผู้หญิงกับเรื่องเงินมันก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาอีกครับพี่หนุ่ม
2: ใช่อาจารย์แล้วครับ
3: ผมเป็นห่วงทีมพนักงานสอบสวนครับ
2: ครับทำไมฮะ
3: เป็นห่วงว่าถ้าท่านไปเจอแบบพระผู้ใหญ่จัดๆเจออดีตผู้บังคับบัญชาโตๆหรือไปเจออดีตนักการเมืองถ้าเกิดสมมติมีเอี่ยวท่านกลัวไหมครับว่าเขาจะให้ท่านเลิกยุ่งกับคดีนี้
1: ไม่กังวลครับ
0: ไม่มีไม่มี
1: กองปราบเรามันทำงานเป็นเอกเทศอยู่แล้วครับ
2: เป็นอิสระเป็นเอกเทศ
1: ครับ
3: ชัวร์นะครับไม่มีแบบเอ้ยมึงมายุ่งกับ
2: หมายถึงต่อไปในอนาคต
3: เนี่ยเดี๋ยวสมมติไปเจอแล้วไปเจออย่างเช่นอาจไม่ยุ่ง
2: อาจารย์พูดแบบนี้แสดงว่าต้องมีอีก
3: ก็จากที่ท่านเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการก็ดูทรงเหมือนจะมีอีกแต่เพลงจะไปทางไหนเท่านั้นแหละจะไปทางนักการเมืองจะไปทางอดีตผู้บังคับบัญชาหรือจะไปทางพระผู้ใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าทางไหนอ่ะก็ผมก็เดาสุ่มของผมไปเรื่อยแต่แค่กลัวพวกท่านอ่ะก็อยากให้กำลังใจทั้งท่านทั้งสองนะครับอยากให้ทำงานพดุงนิติรัฐนิติธรรมให้เต็มที่เพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับพระที่เขาจัดสร้างพระเครื่องด้วยว่าคนที่เขาทำถูกกฎหมายที่เขาเรียกทำถูกตามพระวินัยก็มีแต่คนที่เขาทำไม่น่ารักก็มีก็อยากให้ท่านผมกลัวไม่ใช่เราผมกลัวท่านจะแบบอ้าวเฮ้ยยุ่งอะไรกับเพื่อนกูไม่ยุ่งอะไรกับอาจารย์กูอะไรเงี้ยผมว่ากลัวอย่างนั้น
2: อ
3: ะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจริง
2: ๆครับพี่ตุ๋ยละ
6: เพราะคือผมเชื่อในการทำงานของทางกองปราบอยู่แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์จากคดีเดิมนะผมเชื่อว่าเขาเก็บหลักฐานชัดเจนมั่นคงแล้วก็โดยการทำงานน่ะคงไม่ต้องให้มีช่องว่างในกรณีที่ศาลจะไปยกฟ้องแล้วก็ทำงานคู่กันเนี่ยโอกาสที่จะหมดอำนาจการควบคุมตัวตามกฎหมายเนี่ยไม่น่าจะมีฉะนั้นก็น่าจะสั่งฟ้องได้ทันส่วนเรื่องที่อาจารย์จะลงบอกอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเส้นทางมันไปหลักฐานมันมีเนี่ยมันไม่รอดนะครับ
3: ก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของกองปราบต่อไปที่พึ่งของประชาชน
2: ครับ
1: สุดท้าย
3: ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนจะขออภัยครับสโลแกนหน่วยงานท่าน
2: โอเคนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ตุ๋นนะฮะ
5: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
7: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะกลับมาพบกับรายการ News From Home นะคะวันนี้ดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ยังรับหน้าที่เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงก่อนเข้าเรื่องเด็ดเย็นนี้วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แป๊บๆนี้11กันยายนแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเพิ่งฉลองปีใหม่กันไปแบบแมปนะคะนี่ก็มาเดือนกันยายนแล้วเอาล่ะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันรับปากอาจารย์ว่าจะไม่กวนพาอาจารย์ออกไปเรื่องอื่นนะคะอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรอาจารย์จะได้พูดเรื่องนั้นเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านฟังเขาก็คงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีเรื่องเยอะมากที่เราจะเลือกคุยแต่ว่าเรื่องที่ผมจะคุยนี่คือผลการทดสอบเด็กนักเรียนอายุ15ในระดับโลกก็คือว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยก็มีการเผยแพร่ผลการทดสอบนักเรียนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของการทดสอบนักเรียนนานาชาตินะที่ OECD เป็นผู้จัดแล้วก็จะประเมินทดสอบเด็กอายุ15ปีที่อยู่ในโรงเรียน91ประเทศที่เป็นสมาชิกของโครงการ PISA นะครับของ OECD นะ OECD ก็คือ Organization of Economic Cooperation and Development เป็นองค์กรที่ยุโรปจัดตั้งขึ้นแล้วก็ชาติต่างๆยุโรปก็เป็นสมาชิกแล้วตอนหลังชาติแอฟริกาเอเชียก็เข้าเป็นสมาชิกเป็นบางชาติ ประเทศไทยอยากจะเป็นสมาชิกอยู่แต่พยายามอยู่แต่ยังไม่ได้เข้านะแต่กรณีการทดสอบเด็กนักเรียนเพื่อหามาตรฐานการศึกษาของยุโรปกับชาติที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการทดสอบนักเรียนระหว่างประเทศหรือนานาชาติ Program for International Students Assessment เรียกย่อว่า PISA เรียกย่อว่า PISA เราก็จะเรียกทับศัพท์ว่า PISA เรียกย่อนะไปทับซ้อนกับคำว่า PISA หน้าแกงเขียวหวาน
1: แม่หน้าแกงเขียวหวานซะด้วย
2: ไอ้นั่น PISA นะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราจะไม่ออกนอกเรื่องไปกิน PISA กันแต่ว่าPISA 2025ก็จะออกมาหลังจากรอคอยมา3ปีคือการทดสอบในรอบ3ปีเขาทำจะทุก3ปี3ปีนะครับอันนี้มันก็10ครั้งแล้วแล้วทุก3ปีเนี่ยผมก็จะคอยดูว่าเด็กไทยอยู่ตรงไหนผมดูอยู่ทุก3ปีเพื่อจะดูว่ามาตรฐานการศึกษาของไทยที่ฝรั่งตั้งเกณฑ์ไว้ในนามของ OECD เนี่ยซึ่ง90ประเทศเนี่ยปีนี้91ประเทศร่วมทดสอบด้วยประเทศไทยขยับขึ้นไหมไม่ขยับอ่ะทุก3ปีที่ผมตามดูตั้งแต่หลายปีมาแล้วแต่ผมก็อยากจะรู้แต่ก็ไม่ขยับก็อยู่ในที่50กว่าอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางส่วนล่างเพราะมันมี80ประเทศคร่าวๆนะครับแต่ปีนี้ผลการทดสอบหรือ Program for International Students Assessment เนี่ยออกมาเมื่อวันอังคารนะครับก็สรุปว่าดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วก็ทางฝ่ายPISA Thailand ก็แถลงคุณสิริบูรณ์ผมก็เข้าไปหาอ่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ OECD นะแค่เสิร์ชว่า PISA 2025นะก็คือผลล่าสุดนะครับก็จะเห็นข้อมูลภาษาอังกฤษยาว 2-300 หน้าผมได้อ่านแล้วก็เลือกหน้าที่ผมต้องอ่านนะฮะแล้วรวบรวมทำกราฟิกสรุปข้อมูลมาแล้วก็ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไทยนะครับก่อนอื่นก็สรุปอย่างนี้ก่อนนะครับสรุปตัวเลขเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายๆคร่าวๆก็คือว่าProgram for International Student Assessment คือการประเมินเด็กในโรงเรียน91ประเทศ91ประเทศที่ร่วมโครงการรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะ
1: ฮะ
2: เด็กในโรงเรียนอายุ15อยู่ชั้นไหนไม่สำคัญขอให้อายุประมาณ15ปีประเทศไปสุ่มตัวอย่างมาจากโรงเรียนหลากหลายให้ได้ sampling หรือตัวอย่างที่ขึ้นที่ลงที่สูงที่ต่ำให้เกลี่ยกันว่าเป็นตัวแทนเด็กไทยได้15ขวบนะฮะก็ 5,000 คนทุกประเทศก็ทำข้อสอบกัน3วิชานะคณิตวิทย์คณิตวิทย์แล้วก็ reading นะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านนะครับแต่ละข้อสอบเนี่ยก็จะมีปรนัยอัตนัย multiple choice A B C D กาเอาแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบโดยการเขียนเรียงความอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือว่ามี2แบบปรนัยอัตนัยประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านทั้งหมดเป็นภาษาของประเทศนั้นๆนะ ไม่ใช่จําเป็นภาษาอังกฤษ
1: เด็กไทยก็ภาษาไทย
2: เด็กไท
1: ว
2: ย
1: ่
2: ภ
1: า
2: าง ษา
1: ั้
2: ไ
1: น
2: ทยแต่ข้อสอบกลางเนี่ยออกมาเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วเรามาแปลเอาน
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: แปลแล้วก็ OECD เขาจะมีกรรมการตรวจว่าไอ้นี่แปลเป็นไทยผิดถูกก็มีคนไทยที่เก่งๆทำงานให้ก็จะตรวจดูนะครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อให้ได้มาตรฐานไม่เบี้ยวกันนะแล้วสามารถทําข้อสอบเพิ่มเติมได้ถ้าจะวัดอะไรอย่างอื่นถ้าเขาอนุมัตินะครับ
1: ค่ะ
2: บางประเทศอย่างเช่นเยอรมันก็ไม่ค่อยชอบวิธีของ OECD ก็ทักท้วงแล้วแก้ไขก็ต้องทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งแล้วในสุดเขาก็ยอมแต่ถ้าไม่ยอมมาตรฐานนี้จะเอาไปใช้ก็ไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: แต่หลักมันคือว่าเขาบอกว่าเพื่อจะให้รู้แนวคิดว่าโลกทุกวันนี้นะทั้ง100 กว่าประเทศเนี่ย91 ประเทศเนี่ยเขาคิดแบบนี้มันมีสามวิชาคณิตวิทย์ทักษะการอ่านนะซึ่งอธิบายง่ายๆเท่าที่ผมตามดูแล้วท่องขึ้นใจคือว่าคณิตศาสตร์ทำให้คนพูดง่ายก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจนะพูดง่ายเลยที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์ให้มนุษย์มีเหตุผลให้เด็กมีเหตุผลนะทักษะการอ่านให้มนุษย์เข้าใจสิ่งที่เห็นเรียบเรียงเรื่องเล่าได้อะไรแบบเนี้ยก็เหมือนอ่านเอาเรื่องสรุปก็คือว่าแล้วมันจะมีอีกวิชาหนึ่งปีนี้ก็คือการคิดคำนวณทักษะการคำนวณเขาเรียกว่า computational skill แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะการคิดคำนวณอีกวิชาหนึ่งแต่ว่า3 วิชาหลักเนี่ยสรุปบนจอไม่รู้อ่านได้ป่ะตัวเล็กๆนะครับแต่ผมสรุปให้ฟังคือว่าคณิตศาสตร์ที่1ของโลกก็คือจีนที่2สิงคโปร์ที่3มาเก๊าที่4ไทเปไต้หวันที่5ญี่ปุ่นที่6ฮ่องกงที่7ใต้ที่8เอสโตเนียที่9สวิตเซอร์แลนด์ที่10อังกฤษนะเอาแค่ท็อป10นะครับที่10วิทยาศาสตร์ก็จีนเช่นเดิมจีนสิงคโปร์
1: เอเชียนี่ท็อป6ท็อป7เลยนะอาจารย์คือเจ็ดประเทศแรกนี่คือเอเชียหมดเลยเนาะ
2: คือเอเชียนะมันเก่ง
1: เออ
2: ย่
1: เ
2: า
1: ช
2: ง
1: ี
2: ป
1: ย
2: ระหลาด
1: จ
2: ม
1: ี
2: หัศ
1: น
2: จ
1: อ่
2: ระ รย์เอเชียนี่เก่งประหลาดมหัศจรรย์แต่เดี๋ยวผมค่อยวิจารณ์เขาอีกทีนะครับก็คือว่า
1: ค่ะ
2: ถ้าสายก็จีนสิงคโปร์มาเก๊าไทเปญี่ปุ่นเอสโตเนียเกาหลีใต้อังกฤษแคนาดาออสเตรเลีย
1: ก็ยังเป็นจีนท็อป5เอ้ยยังเป็นเอเชียท็อป5สำหรับวิทยาศาสตร์
2: ทักษะการอ่านนะครับทักษะการอ่านก็จะเป็นสิงคโปร์จีนไทเปแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีมาเก๊าวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ไอร์แลนด์เอสโตเนียนิวซีแลนด์อังกฤษอเมริกาก็ไม่ติดนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่นี้เราดูแค่ท็อป10ท่านไปค้นเอาดูไปถึง91ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับพวกท็อป10ตอนนี้แล้วก็มาดูประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเนี่ย
1: ไปไกลจัง
2: แล้วผมก็ทำบนจอผมก็คือประเทศไทยผมเรียงตามลำดับโลกแล้วก็ตามลำดับอาเซียนนะครับเห็นว่าคอลัมน์ซ้ายสุดเนี่ยสิงคโปร์ที่2ของโลกที่1อาเซียนสาขาคณิตศาสตร์นะเวียดนามที่2ของอาเซียนสาขาคณิตศาสตร์แต่เป็นที่10ของโลก40ของโลกบรูไนที่3ของอาเซียนที่42ของโลกไทยแลนด์50
1: แปด
2: ของโลกเป็นที่4ของอาเซียนไทยแลนด์ก็อยู่กลางๆไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยก็อยู่แถวเนี้ยมัชฌิมปฏิปทานะครับมาเลเซีย
1: แหมคิดอย่างนี้เลยนะคะมาใช้คำบาลีเลยนะจ๊ะทางสายกลาง
2: ก็เห็นมีพระเป็นข่าว62มาเลเซีย62ของโลกเท่ากับที่5ของอาเซียนฟ
1: ิ
2: ล
1: ิ
2: ปปินส์ที่6นะเป็นที่74ของโลกเขมรที่7เป็นที่76ของโลกอินโดนีเซียที่8เป็นที่78ของโลกอีก2ประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าสำรวจลาวพม่านะครับไปวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิงคโปร์เวียดนามบรูไนไทยแลนด์มาเลเซียอินโดนีเซีย
1: ก็ลำดับก็อยู่ประมาณนี้นะคะ
2: เขมรฟิลิปปินส์แล้วก็วิชาอ่านทักษะการอ่านก็สิงคโปร์บรูไน
1: อ๋ออคทักษะการอ่านเวียดนามน้อยกว่าเราหน่อยนึงนะคะเนี่ยมาเลเซียขึ้นมา
2: แล้วก็ไทยแลนด์เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยผมประเมินด้วยประสบการณ์ส่วนตัวแถมนิดหนึ่งจะเอาไปใช้คิดก็ได้นะคือว่าเวียดนามก็สอนให้ท่องจำเยอะสอบเป็นชาร์ตเป็นยุคที่พวกเรารวมทั้งยุคคุณสิริบูรณ์ด้วยแหละยุคนี้ท่องจำอย่างเดียวคิดไม่เป็นนะอ่านก็อ่านเพื่อท่องจำแล้วก็สอบก็ก๊อปปี้ตามนั้นนะผมก็จะท่องบทกลอนได้นะสอน
1: ว่าแต่อาจารย์พูดจริงๆแล้วเวลาเราจำอะไรได้โดยเฉพาะเป็นโครงอะไรนะกับฉันโครงกรเนี่ยมันก็เท่ดีนะอาจารย์
2: นะในสภาได้เยอะเลยแบบโอ้โห
1: เท่ดีนะอาจารย์จําได้แล้วแบบโอ้โหสมัยเด็กน้อยกลอนรัชกาลที่2อะไรยังจําได้อะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยเท่
2: ผมว่าน น
1: ะ
2: ะ
1: กับเห
2: โลก
1: เรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: โลกมันต้องผสมผสานท่องจําบางอย่างเอาไว้พูดขึ้น
1: สุน
2: ใจ
1: ทรี
2: ทำโครงงานสําคัญแล้วต้องก็ต้องท่องจำนะ
1: ใช่ใช่
2: แต่ท่องจําแล้วต้องคิด สมมติเรามา
1: ถู
2: พู
1: ก
2: ดใหม่ผมเป็นสมาชิกในรัฐสภาสวสสรเนี่ยผมจะเห็นเพื่อนบางคนเขาก็จะท่องจําบทกลอนเอ้ยมันก็เท่ดีถ้าบ่อยๆมันก็ฝืด
1: ใช่ถ้าเยอะไปก็ไ
2: ร
1: ม
2: ู
1: ่
2: ้จักใช้
1: ก็
2: รู้จักใช้
1: ดูล
2: เพ
1: ิ
2: ราะ
1: เก
2: ว่า
1: ไม่ขออภัยเดี๋ยวจะไปหาว่ามันเป็นคําเปรียบเทียบนะก็จะแบบดูแบบอะไรนะใช้พรรณนาโวหารเกินไปร้องไล่ลําเกินไปอันนี้เป็นคําเป
2: แต
1: ร
2: ่
1: ียบ
2: ว่
1: เ
2: า
1: ทียบจะไปหาว่าดู
2: แต
1: ถ
2: ่
1: ูก
2: ว่า
1: คน
2: ถ้าเรา
1: เป็นลิ
2: ไม่
1: เก
2: รู้จัก
1: อ่
2: ค
1: ะ
2: ิดเนี่ย
1: ค่ะ
2: คะแนนท่องจําเราก็จะดีผมเนี่ยแห
1: ค
2: ละ
1: ่ะ
2: ไม่รู้จักคิดหรอผมได้คะแนนดีในชั้นเรียนบ้านผมนะไป
1: ค่ะ
2: อยู่ประเภท80%ในแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้จักคิดหรอกกว่าจะรู้จักคิดก็เขียนอะไรก็ไม่เป็นได้แต่หนึ่งอาบน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งสองนอนให้พอในที่อากาศถ่ายเทได้ดีอะไรเงี้ยจะท่องบัญญัติสิบประการ
1: บรรดาสิบประการเด็ก
2: ส
1: เอ
2: ุ
1: ้ย
2: ข
1: เด็กดี
2: สุข
1: เ
2: บ
1: ด็
2: ัก ญ
1: เอ
2: ญ
1: ้
2: ั
1: ย
2: ติ
1: เด็กดียังร้องได้เลยนะอาจา
2: ได
1: รย์
2: ้เด็กเอ้
1: ใช
2: ย
1: ่
2: เด
1: ไ
2: ็
1: ห
2: ก
1: ม
2: เขาให้ความรู้เรายังดอยเร่งศึกษามาเติบใหญ่เราจะได้รู้ชาเป็นอะไรยอดเรื่องเอาสาตัวรอดเป็นยอ
1: ไ
2: ด
1: ม่
2: เอก
1: อาจารย์ร้องกันคนละเพลงกับหญิงแล้วเด็กดีเด็กเด็กเด็กเด็กสิบประการใช่ไหมคะเด็กเอ้ยเด็กดีอ๋อมันมีหลายเวอร์ช
2: อั
1: ัน น
2: นี้
1: น
2: อั
1: ะ
2: น
1: ค
2: นี
1: ะ
2: ้กลอนดอกซอย
1: เด็กกระดอกซ้อยใช่
2: ตากเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งศึกษาก็ไม่เคยได้คิดอ่ะแต่รู้ว่าต้องขยันเรียนขยันเรียนเรียนไปเถอะเอาคะแนนดีๆจะได้เรียนต่อประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะจบนะก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขในนามของอาเซียนไทยแลนด์จะมีเว็บเพจอาเซียนไทยแลนด์อยู่เสมอ
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ะครับก็ไปค้นดูได้นะก็จะแถลงโดยสรุปก็คือว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์432คณิตศาสตร์407การอ่าน392การแก้ปัญหาเชิงคำนวณ476อันนี้เป็นคะแนนที่เขากำหนดไว้ว่าควรจะสูงกว่านี้นะครับการทดสอบเนี่ยต้องสูงกว่านี้ก็สรุปว่าเรายังต่ำเกณฑ์นะ
1: ค
2: เร
1: ่ะ
2: ายังต่ำเกณฑ์แต่เราดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราแย่เลยดีขึ้นสองสามตำแหน่งนะครับผมก็ทำตารางสรุปให้เห็นว่าคือเวลานักการเมืองแถลงเนี่ยก็บอกว่าดีจังเด็กไทยเก่งขึ้น
1: ค
2: ม
1: ่
2: ั
1: ะ
2: นไม่จริงนะเด็กไทยเก่งขึ้นใช่แต่ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานต่ำของ OECD มัน
1: ค่ะ
2: เวลาพิซซ่าไทยแลนด์แถลงเนี่ยดีเขาเป็นนักว
1: ค
2: ิ
1: ่ะ
2: ชาการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงบอกว่ามันยังต้องแก้เยอะมันต่ำเกณฑ์แต่พอนักการเมืองดีใจจังผมให้ดูก่อนจบก็คือว่าเด็กๆและผู้ปกครองจะได้เข้าใจว่าที่มันดีขึ้นก็คือลำดับมันเพิ่มขึ้นนะคณิต
1: ค่ะ
2: ศาสตร์ไม่เพิ่มนะยังอยู่ที่58ของโลกใน91ชาติไม่ได้เพิ่มขึ้นคณิตศาสตร์ก็แปลว่าต่ำเกณฑ์เหมือนเดิมนะ
1: ค่ะ
2: ชาติอื่นอาจจะขึ้นแซงเรานะครับเสร็จแล้วก็วิทยาศาสตร์เดิม58ดีขึ้น5จุดนะ5ตำแหน่งก็เป็นที่53คุณ
1: ค
2: ส
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: ริ53ใน91อ่ะมันดีเหรอแล้วมันก็ต่ำเกณฑ์มาตรฐานกลางก็ไม่ดีใช่ไหม
1: ค
2: แต่
1: ่ะ
2: ดีกว่าเดิมพูดง่ายๆเราเคยเป็นคนไม่เก่งเราเก่งขึ้นอีกนิดนึงแต่เวียดนามขยับเลยเราไปอีกเราก็ตามเขาไม่ทันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราจะตามทันเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นแหละนะครับ
1: แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอาจารย์ให
2: โอ
1: ้
2: เค
1: มีอะไรได
2: reading
1: ้บ้าง
2: reading เราดีกว่าหน่อยนึงนะครับ reading เนี่ยเราเคย64เราเป็น59แล้วเรามาดูคะแนนอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าที่เท่าเดิมคะแนนก่อนหน้านั้นเรา394ตอนนี้เราได้407ดีขึ้นเหรอแต่ก็เท่าเดิมตำแหน่งเท่าเดิมก็แปลว่าทุกชาติดีขึ้นไงเ
1: คร
2: า
1: ่ะ
2: จะเลือกแถลงถ้าเป็นการเมืองเราบอกให้เด็กไทยดีขึ้นจาก394เป็น407ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็บอกให้เด็กไทยไม่ดีขึ้นอยู่ที่58เท่าเดิมแล้วแต่เราจะเลือกพูดนะ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เด็
1: ค
2: ก
1: ่
2: ไ
1: ะ
2: ทยดีขึ้นแล้วกันนะแต่อย่าไปเที่ยวคนอื่นนะอยู่ในระดับต่ำเกณฑ์เพราะฉะนั้นคะแนนวิทยาศาสตร์409เป็น432ตัวเด็กลูกหลานเราอ่ะดีขึ้นแต่
1: ค
2: ลู
1: ่ะ
2: กหลานชาติอื่นเขาดีกว่านะฮะ
1: อืม
2: แต่เราดีขึ้น5จุดก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็สุดท้ายนะครับ reading 379เป็น392ถือว่าเยอะนะ
1: ค่ะ
2: ก็ดีขึ้น5จุดเหมือนกัน5ลำดับนะจากที่64เป็นที่59ถ้าดูตามใจผมก็คือว่าเหมือนคุณสิริบูรณ์อ่ะการอ่านเด็กไทยดีขึ้นนะ
1: ค่ะ
2: อุแต่มันแปลกแล้วทำไมเล่นมือถือกดปุ่มอะไรกันเนี่ยดีขึ้นในตัวของลูกหลานเราเองจากลูกหลานเราเมื่อ3 ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แต่เป็นการสุ่มตัวอย่างเด็กลูกใครก็ไม่รู้5,000 คน
1: ค่ะ
2: เป็
1: อาน จ
2: ว่
1: า
2: าร
1: ย์ถามไม่
2: ดี
1: รู้
2: ขึ้
1: ส
2: นแ
1: ง
2: ล้ว
1: ส
2: ก
1: ัั ย
2: น
1: ไปเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าจริงๆมันต้องเนาะมันต้องดูคุณภาพโดยรวมของประเทศจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ให้ใช้ในการพิจารณาพัฒนาตัวเองกันบ้างนะคะอาจารย์หมดเวลาเสียด
2: คร
1: า
2: ับ
1: ยไ
2: โ
1: ว
2: อ
1: ้เด
2: เ
1: ี
2: ค
1: ๋ยวต้องคุยกันต
2: ไม
1: ่
2: ่
1: อ
2: เป็น
1: น
2: ไ
1: ะ
2: ร
1: คะอาจารย์
2: ให้
1: ค
2: ไป
1: ่ะ
2: อ่าน
1: นี
2: เ
1: ่
2: พิ
1: ข
2: ่
1: อ
2: ม
1: บ
2: เ
1: พ
2: ต
1: ริ ะ
2: ม
1: คุณ
2: ให้ไปอ่าน
1: ได
2: เพิ
1: ้
2: ่มเติ
1: ค่
2: ม
1: ะ พิซซ่า2025วันนี้ข
2: ค
1: อบ
2: ร
1: พ
2: ั
1: ระ
2: บ
1: คุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ
2: เอ
1: ข
2: า
1: อบพ
2: ห
1: ร
2: น
1: ะ
2: ้
1: ค
2: า
1: ุณค่
2: เป
1: ะ
2: ปเปอโรนี
1: เอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำด้วยอยากเห็นกราฟิกอะไรใดๆที่อาจารย์เตรียมมาเข้าไปชมในช่อง YouTube ได้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: นี่ออส
1: อะไร
0: บอกมาตามตรงดีกว่านายแต่งงานแล้วหรือยัง
1: ยัง
0: โหไม่อยากเชื่อเลยอ่ะ
1: จริง
0: ๆทำไมยังไม่ยอมแต่งงานหรือว่าพอนายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยค้นพบตัวเอง
1: ค้นพบตัวเองอะไรฮะ
0: ก็ค้นพบตัวเองเป็นตุ๊ดไงล่ะ
1: ยี่บ้าเอ้ยยักษ์ร้าดิเธอมหาวจะเป็นตุ๊ดเหรอ
0: เอาก็ใช่หรือเปล่าล่ะ
1: มันคงจะจริงของเธอจ้าเพราะตอนนี้ฉันเริ่มเป็นสาวแล้วล่ะ
0: ไอ้ออสนี่นายเป็นตุ๊ดจริงๆเหรอวะ
1: บ้าว่าไง
0: เฮ้ยว่าไงวะ
1: ฉันเป็นผู้ชายโว้ย
0: เฮ้ยลองอกไปทีนึง
1: นี่ยินดีด้วยนะที่เธอมีลูกโตแล้วอ่ะ
0: นี่นายยังไม่บอกฉันเลยว่านายไปบ้านฉันได้ยังไง
1: เออฟังให้ดีนะฉันจะเล่าให้เธอฟังเดี๋ยวนี้เรื่องก็แค่นี
0: ้อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: เออฉันเพิ่งได้ยินจากปากของลุงนพว่าเธอ
0: ฉันทำไมเหรอ
1: ช่างมันอยากพูดว่ะ
0: นี่ไอ้ออสนี่นายว่ามาเลยนะอย่ามาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้เดี๋ยวฉันคิดมากนอนไม่หลับอีก
1: เออแต่ว่าฉัน
0: ว่ามาพ่อฉันพูดอะไรฮะ
1: ลุงนพเขาเพียงแต่พูดว่าเธอกำลังจะอยากกับแฟน
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยอยากทำไมวะ
0: บ้านายนี่ก็ถามแปลกฮะเข้ากันไม่ได้ก็ต้องอยากสินายนี่ไม่น่าถามเลยโธ่
1: แล้วเธอไม่รักเขาเหรอ
0: ก็รักสิ
1: อ้าวรักแล้วอย่าทำไมเท่าที่รู้แฟนเธอเขาก็รักเธอมากนี
0: ่นายรู้ไงว่าแฟนฉันน่ะรักฉันมากหวานบอกนายหรือไง
1: ใช่หวานบอกงั้นจริง
0: หวานจะไปรู้อะไรฉันนอนเตียงเดียวกับแฟนฉันฉันรู้ดีกว่าใครๆหรอกยะ
1: เฮ้ยฉันว่าเธอน่ะหูเบาเชื่อเพื่อนมากกว่าวะ
0: อ๋อนี่นายหาว่าเพื่อนฉันอิจฉาฉันยุแยงตะแคงรั่วหรือไง
1: มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: นี่นายรู้ไหมเพื่อนฉันคนนี้คือใคร
1: ก็ใครเล่าอย่าบอกนะว่าฉันรู้จักด้วย
0: ใช่แล้วนายน่ะรู้จักดีเราเป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆแล้วล่ะ
1: ใครวะ
0: ก็ยายอิ๋วไงล่ะ
1: เฮ้ยอะไรนะเธอว่าใครนะ
0: ยายอิ๋วเพื่อนของเราไงล่ะ
1: โธ่ยายอิ๋วที่ชื่อสีสมรน่ะเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้ยเธอไปเชื่ออะไรยายอิ๋ววัน
0: ทำไมอ่ะ
1: ลายนั้นมันจอมอิจฉาริษยาเลยนะ
0: นายรู้ได้ไง
1: โธ่ฉันรู้จักกันแล้วกันนะยี่อิ๋วอะเคยทำให้เพื่อนฉันแตกคอกับแฟนเข้ามาแล้วคนหนึ่งพอเพื่อนฉันแยกทางกับแฟนยี่อิ๋วก็เดินควงกับแฟนเพื่อนฉันแต่สุดท้ายแฟนเพื่อนฉันก็เลิกคบยี่อิ๋วแล้วก็มาขอคืนดีกับเพื่อนฉันแต่ว่ามันสายไปซะแล้วเพราะเพื่อนฉันตัดสินใจแต่งงานใหม่กับฝรั่งไปแล้วไปซื้อสวนอยู่ที่หัวหินแล้วด้วย
0: เฮ้ยเรื่องจริงเหรอออส
1: ก็จริงอะเดเธอเชื่อฉันนะอย่าไปเชื่อคนอย่างยายอิ๋วเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะเธอจะต้องเสียใจไปจนวันตายเลย
0: เฮ้ยแต่ว่าแฟนฉันน่ะ
1: แฟนเธอเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฉันว่ายายอิ๋วมันอยากจะเอาแฟนเธอมาทำสามีแน่นอนผู้ชายมีฐานะอย่างนั้นใครไม่อยากเป็นแฟนเล่าฮะ
0: คือว่า
1: ลองคิดดูดีๆนะผู้ชายดีๆหากันไม่ได้ง่ายๆนะตรา
0: ก็นายไงล่ะ
1: นี่ยะตราเธอมีลูกมีผัวแล้วจะมาเอาอะไรกับฉันอีกฮะ
0: ฉันเซ็งให้นายไม่ได้หรือไง
1: เฮ้ยของเก่าไม่รับเซ็ง
0: นี่ไอออสนี่นายหาว่าจะเป็นของเก่าหรือไงวะ
1: เอ้าก็รู้ไม่จริงโลก
0: พอไม่ต้องพูดละ
1: เนี่ยฉันว่าจะไปเยี่ยมเธอโรงพยาบาลอ่ะ
0: ฉันจะออกจากโรงพยาบาลพุธนี้แล้วนะ
1: เอองั้นฉันไปเยี่ยมที่บ้านแล้วกัน
0: อุ๊ยจะมาจริงๆเหรอ
1: จริงขอเคลียร์งานนิดหน่อยหาเวลาว่างไปหาเธอได้แน
0: ่ก็เอาสิว่างเมื่อไหร่ก็มาได้เลย
1: เอางี้บอกที่อยู่มาเลย
0: เตรียมจดเอาไว้นะจดเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยแล้ว
0: นายต้องมาให้ได้นะ
1: คือหน้าแน่สิฉันต้องไปแน่ไม่เกินอาทิตย์หน้าหรอกคาดว่าอาจจะเป็นวันเสาร์นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
0: ถ้ามาก็บอกฉันล่วงหน้าสักวันนะจ๊ะ
1: ทำไมวะเธอจะทำอะไร
0: ก็จะเตรียมอาหารต้อนรับไง
1: ไม่ต้องเลย อย่าทำให้ยุ่งยากฉันน่ะอยู่ง่ายกินง่าย
0: โอ้ยหลังบ้านน่ะมีหญ้าขนกินได้ไหมล่ะฮะ
1: ก ินมันก็เดียวยายตราตกลงตามนี้นะใกล้ๆอย่าโทรบอกอีกที
0: จ้า
1: หายไปไวนะ
0: จ้า
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้า

0: ฮัลโหลบ้านธนินทรค่ะ
1: นั่นแม่เจือหรือ
0: ค่ะโทษค่ะใครคะนั่น
1: ฉันแม่ของลูกตาน่ะ
0: อ๋อคุณแม่เหรอคะ
1: จ้า
0: คุณแม่สบายดีหรือเปล่าคะ
1: ฉันสบายดีแม่เจือล่ะสบายดีหรือเปล่า
0: สบายดีค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่กับคุณผู้หญิงที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะอาการผ่าตัดดีขึ้นหรือยังคะ
1: ก็ดีแล้วล่ะ
0: เหรอคะ
1: อืม
0: ถ้างั้นคุณผู้หญิงก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วสิคะคุณแม
1: ่ก็ทำนองนั้นนั่นแหละแม่เจือจ๊ะ
0: คะคุณแม่
1: พ่อนินอยู่บ้านหรือเปล่า
0: อ๋ออยู่ค่ะคุณแม่จะคุยกับคุณผู้ชายเหรอคะ
1: ใช่ช่วยตามให้ฉันที
0: ค่ะคุณแม่รอเดี๋ยวนะคะอีฉันจะขึ้นไปตามคุณผู้ชายให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ
1: เร็วๆล่ะฉันแอบโทรมาหาพ่อนินไม่อยากให้ลูกสาวฉันรู้เรื่องน่ะ
0: ค่ะค่ะจะรีบตามคุณผู้ชายมาคุยโดยเร็วที่สุดเลยค่ะ
1: ขอบใจมากแม่เจือ
0: ค่ะค่ะรอแป๊บเดียวนะคะคุณแม่
2: สวัสดีฮะแม่
1: สวัสดีพ่อนิน
2: แม่โทรมาหาผมมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับ
1: แม่อยากจะบอกพ่อนินว่าพรุ่งนี้หมอจะให้ลูกตากลับบ้านแล้วนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พ่อนินพอจะมีเวลาปลีกตัวมารับแม่ตาได้หรือเปล่าแต่ถ้างานยุ่งมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวแม่ตาเขาก็คงจะขับรถกลับเองนั่นแหละเพราะว่ารถของแม่ตาก็จอดไว้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วที่โทรมาก็เผื่อพ่อนินมาได้แม่น่ะยังไม่อยากให้แม่ตาใช้สายตามากในตอนนี้น่ะเพราะว่าใบหน้าเพิ่งจะผ่านการสัญญกรรมมาถ้าโดนแดดแรงๆก็อาจจะเกิดฝ้าได้นะจ๊ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับผมไปได้ฮะ
1: แล้วเรื่องรถของแม่ตาที่จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลล่ะจะทำยังไงดี
2: เดี๋ยวให้ลูกน้องตามไปขับกลับมาเองครับ
1: รบกวนพ่อนินแล้วล่ะนะ
2: อ๋อไม่ได้รบกวนอะไรนะครับแม่ไม่อยากคิดมากนะฮะ
1: จ้าขอบใจมากนะ
2: พรุ่งนี้ผมจะไปแต่เช้ามืดเลยครับ
1: จ้าถ้าอย่างนั้นแม่จะรอที่โรงพยาบาลแต่จะยังไม่บอกแม่ตาให้รู้หรอกนะ
2: ดีแล้วฮะเจ้าจะบอกตาตอนนี้หรอกเพราะรายนั้นน่ะคงไม่อยากให้ผมไปสักเท่าไหร่หรอกฮะ
1: จ้าพ่อนินถอนใจนะมีเรื่องอะไรหนักใจหรือเปล่า
2: ผมไม่ค่อยสบายใจเรื่องที่มันใกล้เข้ามานะแม่
1: เอ๊ะเรื่องอะไรเหรอ
2: ตราเคยพูดกับผมว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาจะขอหย่ากับผมทันทีนะแม่
1: อย่าไปใส่ใจกับคำพูดของแม่ตาเลย
2: แต่เธอเอาจริงนะครับ
1: แม่ไม่ยอมเราไม่ยอมแม่ตาจะทำอะไรได้ล่ะฮะ
2: แต่ว่า
1: เชื่อแม่สิแม่ตาก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นเองนั่นแหละที่สำคัญพ่อนินก็อย่าไปคล้อยตามก็แล้วกันนะรู้ไหม
2: ผมจะพยายามนะครับแม
1: ่ดีมากจ้ะบอกตามตรงนะแม่เองก็ไม่อยากให้เราสองคนต้องแตกหักกันหรอกอย่าลืมสิว่าเราสองคนน่ะมีลูกด้วยกันแล้วที่สำคัญลูกๆ ก็โตแล้วด้วยจวนจะจบการศึกษามีงานทำกันแล้วจะมาหมางใจกันตอนนี้น่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะจริงไหม
2: ปู่ก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับแม
1: ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าแม่ตราจะพูดยังไงก็ไม่ต้องไปฟังเข้าใจไหม
2: ฮะแม
1: ่เอาละเท่านี้ก่อนนะแม่แอบโทรหาพ่อนินไม่ให้แม่ตารู้หรอกนะ
2: ฮะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีลูก
3: พ่อจะไปรับแม่เหรอฮะ
2: อืม
3: ผมอยากไปด้วยจังเลยฮะ
2: ก็รอติดเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ใช่ฮะ
2: งั้นเราก็ไปไม่ได
3: ้ขอลาป่วยได้ไหมฮะ
2: ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญหยุดพร่ำเพรื่อไม่ได้เข้าใจไหม
3: อืมเข้าใจฮะ
2: พ่อจะไปรับเองอ่ะเดี๋ยวแม่เรากลับมาก็เห็นเองนั่นแหละ
3: แม่หน้าตาจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าฮะ
2: พ่อก็ไม่รู้
3: อืมผมว่าหน้าเดิมของแม่ก็สวยอยู่แล้วนะฮะไม่น่าไปทำศัลยกรรมเลยฮะพ่อถอนใจเหมือนพ่อไม่ค่อยแฮปปี้ที่แม่ไปทำศัลยกรรมเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แม่เรานะเขาไม่เคยปรึกษาพ่อเลยสักคำเดียวแล้วจะให้พ่อแฮปปี้เขาไปได้ยังไง
3: พ่อไม่อยากให้แม่ทำ
2: แน่นอนหน้าตาดีๆไปทำให้เสียโฉมทำไมพ่อแต่งงานกับแม่เนี่ยนะไม่ได้หวังจะให้แม่เราไปทำหน้าใหม่หรอกนะเวลานอนด้วยกันนอนกับเมียหน้าใหม่ลูกพ่อจะคิดยังไง
3: แล้วพ่อคิดยังไงฮะ
2: นอนกับคนหน้าใหม่ที่ไม่ใช่แม่เราบางทีพ่ออาจจะเห็นเป็นคนอื่นก็ได
3: ้ไม่หรอกพ่อคงไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกฮะ
2: ช่างเถอะกลับมาก็เราเห็นเองอะนะเรื่องก็คงจะไม่ได้นอนด้วยกันแล้วมั้ง
3: หมายความว่ายังไงครับพ
2: ่อก็หมายความว่าแม่เขาต้องการหย่ากับพ่อน่ะสิ
3: พ่อนี่พ่อจะหย่ากับแม่จริงๆเหรอฮะ
2: ไม่ใช่พ่อแต่แม่เราต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายต้องการหย่า
3: แต่ว่าพ่อฮะ
2: อะไรฮะ
3: พ่อไม่หย่าสักอย่างแม่จะทำอะไรพ่อได้ล่ะฮะ
2: แล้วเจ๊พ่อรังแม่เราว่าทำไมฮะเมื่อแม่เราเขาหมดรักพ่อแล้วนี่นา
3: ไม่จริงฮะ
2: ไม่จริงยังไง
3: ก็ไม่จริงที่แม่หมดรักพ่อนะสิฮะ
2: เราจะไปรู้อะไร
3: รู้สิฮะพ่อผมรู้ดีว่าแม่รักพ่อมากไม่งั้นแม่คงไม่ไปทำศัลยกรรมหน้าหรอกฮะแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสวยที่สุดสามารถกรองใจพ่อไปจนวันตายตั้งหากล่ะแค่นี้พ่อก็ไม่เข้าใจแม่อีกเหรอฮะ
2: ไม่จริงหรอกไม่จริงไม่เข้าใจผิดแล้วล่ะ
3: ผมเข้าใจผิดยังไงฮะ
2: ก็เข้าใจผิดว่าแม่เราก็ทำเพื่อพ่อน่ะสิ
3: จริงๆนะฮะ
2: เชื่อพ่อสิที่แม่เรากระเสือกกระสนไปทำศัลยกรรมหน้าใหม่ก็ต้องการหาสามีใหม่นะหาผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าพ่อหล่อกว่าพ่อรวยกว่าพ่อยังไงล่ะ
3: แต่ผมไม่เชื่อหรอกฮะว่าจะมีผู้ชายคนไหนรักแม่มากกว่าพ่อรักแม่นะฮะพ่อรักแม่มากที่สุดแล้วในโลกเนี้ย
2: น่าเสียดายเหลือเกิน
3: น่าเสียดายอะไรเหรอฮะ
2: ก็น่าเสียดายที่แม่เรามองไม่เห็นความรักที่พ่อมีให้กับแม่เรานะสิลูก
3: พ
0: ่อ อ้อตื่นแล้วเหรอ
4: แม่ไปไหนมาคะ
0: ก็ลงไปเดินเล่นข้างล่างมาน่ะ
4: ลงไปเดินเล่นเหรอคะ
0: ใช
4: ่ตรากันนึกว่าแม่ไปไหนจะไปไหนทำไมไม่รอให้ตราตื่นมาก่อนล่ะคะ
0: ทำไมล่ะมีอะไรหรือ
4: ไม่มีหรอกค่ะแต่ตราตื่นมาไม่เห็นแม่ก็อดเป็นห่วงแม่ไม่ได้นึกว่าแม่เป็นอะไรไปนะคะ
0: โอ้ยอย่างแม่จะเป็นอะไรได้ล่ะไม่เห็นหรือไงแม่น่ะแข็งแรงออกอย่างนี้ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกอย่าห่วงนักเลยนะ
4: แม่เตรียมของเสร็จหรือยังคะพรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะ
0: มีอะไรให้เตรียมล่ะฮะ
4: ก็ของใช้ของแม่ไงล่ะ
0: แม่ไม่มีอะไรสักหน่อย
4: เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวไงล่ะคะ
0: ของแม่ก็อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องเตรียมอะไรนี่นาง
4: ั้นก็แล้วไปค่ะแล้วของพวกนั้นล่ะคะแม
0: ่พวกกระเช้าที่คนเขาเอามาเยี่ยมเรานั่นน่ะเหรอ
4: ค่ะ
0: ก็ค่อยๆทยอยเอาขึ้นรถวันพรุ่งนี้ก็ได้
4: แม่จะเอากลับไปกรุงเทพด้วยเหรอคะ
0: ก็ใช่นะสิของฝากพวกนั้นของดีๆทั้งนั้นแม่ตาจะให้เอาไปทิ้งหรือไงดูสิแต่ละกระเช้าเครื่องดื่มชั้นเลิศทั้งนั้นซุปพวกนั้นกล่องละตั้งหลายตังเชียวนะพวกกาแฟเอ่ยโอวัลตินเอ่ยแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายของแพงๆทั้งนั้นน่ะทิ้งได้ยังไง
4: ตราจะให้แม่น่ะเอาไปให้พยาบาลนะคะ
0: อุ๊ยทำไมให้พวกนางพยาบาลที่ให้ไปก็เยอะแยะแล้วกระเช้าผลไม้ก็เอาแจกแจงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: งั้นกระเช้าผลไม้ที่วางอยู่นั่นแม่ก็ช่วยยกไปแจกนางพยาบาลให้หมดก็แล้วกัน
0: ไม่ให้ไม่ได
4: ้ทำไมล่ะแม
0: ่ก็แม่จะเอากลับไปบ้านที่บ้านมีหลานสองคนช่วยกินแกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนกินแม่ก็กินแม่บ้านคนใช้ก็กินได้เหมือนกันยกให้พวกนางพยาบาลหมดทำไม
4: แม่อย่างกนักเลยนะ
0: แม่ไม่ได้งกแต่แม่ให้ไปเยอะแล้วพวกผลไม้นี้นะมีประโยชน์ทั้งนั้นทั้งแอปเปิ้ลเอ่ยซาลี่เอ่ยลูกพลับเอ่ยองุ่นเอ่ยแล้วดูนี่สิมะม่วงเขียวเสวยลูกโตโตแก่จัดๆซะด้วยสิรอให้มันงอมนะอร่อยอย่าบอกใครเชียวล่ะเฮ
4: ้แม่นี่งกจริงๆเลย
0: ช่างแม่เถอะนะแม่จะเป็นคนขนกลับบ้านเองทั้งหมดอ๋อแม่ตรา
4: ค่ะแม่
0: เราอยู่เฉยๆนะเกิดพยาบาลเข้ามาในห้องนี้เราอย่าเที่ยวหยิบโน่นจับนี่ไปให้นางพยาบาลอีกล่ะรู้ไหม
4: รู้แล้วนะ
0: ถ้าเรายังให้นางพยาบาลอีกแล้วก็แม่จะไม่พูดกับเรา
4: โธ่แม่นะ
0: แม่นะพูดจริงๆนะแม่ไม่ได้ขู่ไม่เชื่อก็ลองดูสิ
4: เอาเถอะนะในเมื่อแม่เสียงแข็งอย่างเนี้ยตราจะไปกล้าแจกใครอีกล่ะคะ หวงของกินซะน่าเกลียดชะแม่เนี่ย

0: ฮัลโหล
1: แม่เองนะ
0: อ้าวว่าไงฮะแม
1: ่ว่างหรือยังล่ะฮะ
0: ว่างฮะมีอะไรฮะ
1: แม่วานไปรับหนูหวานที่สวนคุณนพหน่อย
0: ให้ไปรับหวานไปไหนฮะ
1: รับมากินข้าวที่บ้านน่ะแม่ให้แม่บ้านเขาเตรียมกับข้าวไว้พร้อมแล้วล่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไปรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: เดี๋ยวสิฮะแม
1: ่มีอะไรหรอหรือไปไม่ได้กระทันหันอย่างนั้น
0: ไม่ใช่ฮะ
1: แล้วไงล่ะ
0: แม่เล่นวิธีเนี้ยเกิดผมไปไม่ได้กับข้าวของแม่ที่เตรียมเอาไว้ก็ไม่ต้องเป็นหมันเหรอฮะ
1: แม่น่ะมียานวิเศษอย่างรู้จ้า
0: แม่ แม่ยังตลกได้เหรอฮะเนี่ย แม่นะแม
1: ่ตกลงไปรับหนูหวานได้ใช่ไหมล่ะ
0: ผมไปรับได้อยู่แล้วล่ะฮะแต่ไม่รู้ว่าหวานเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือไม่ก็หวานอาจจะไม่อยากไปกินข้าวบ้านเราก็ได้นี่ฮะแม
1: ่ไม่หรอกนะยังไงซะหนูหวานก็ต้องมากินข้าวที่บ้านเรานั่นแหละ
0: ดูแม่ออกจะมั่นใจเหลือเกินนะฮะเนี่ย
1: นอนแม่ต้องมั่นใจสิจ๊ะ
0: แม่รู้ใจหวานแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: เอานะแม่ว่าหนูหวานต้องมาก็ต้องมาสิจ๊ะ
0: งั้นก็ได้ฮะพอจะไปรับเดี๋ยวนี้เลย
1: ให้แม่โทรไปบอกให้หนูแต่งตัวรอเราดี
0: ไหม ไม่ต้องหรอฮะแม่
1: ทำไมล่ะ
0: ก็เมื่อกี้แม่บอกเองไม่ใช่หรือว่ามั่นใจมากยังไงหวานก็ต้องมาถูกต้องไหมฮะ
1: พูดเหมือนแดกดันแม่ยังไงก็ไม่รู้เนาะ
0: ไม่ได้แดกดันนะฮะมันจริงนี่นา
1: เอาเหอะเอาเหอะไม่โทรก็ไม่โทรยังไงก็ขอให้หนูหวานมาให้ได้ก็แล้วกันนะ
0: แหมเป็นภาระของผมเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: โอ้โหแม่ก็ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: นั่นใครอะน่า
2: เขาค่ะคุณเป็นใครคะ
0: ฉันออส
2: อาจารย์ออสหรือท่านนั่นอาจารย์ออสจะคุยกับคุณลุงเหรอคะ
0: เปล่าจะคุยกับคุณหวานหน่อย
2: คุณหวานเหรอคะ
0: จ้าอยู่หรือเปล่า
2: อยู่ค่ะอาจารย์รอเดี๋ยวนะคะเราจะไปตามมาคุยด้วยค่ะ
0: เข้าใจมากจ้ะ
2: ค่ะรอเดี๋ยวนะคะ
0: จ้า
3: ฮัลโหล
0: พี่เองนะหวาน
3: สวัสดีค่ะพี่ออส
0: สวัสดีจ้า
3: พี่ออสมีอะไรเปล่าคะ
0: ก็นิดหน่อยอะ
3: อะไรคะ
0: คือว่าแม่ให้พี่ไปรับหวานมาทานข้าวที่บ้านนะจ้ะ
3: เดี๋ยวนี้เหรอคะ
0: ใช่จ้า
3: คือ
0: หวานไม่ได้หรือจ้า
3: ไม่ใช่งั้นหรอกค่ะ
0: งั้นอะไรล่ะหวานไม่สบายใจที่จะไปทานข้าวบ้านพี่เหรอ
3: เปล่านะคะ
0: รังเกียจหรือจ๊ะ
3: หวานไม่กล้ารังเกียจพี่ออสหรอกค่ะ
0: ถ้างั้นมีอะไรหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีก็แสดงว่าไปไหนใช่ไหม
3: แต่หวานยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค
0: ่
3: ะ
0: โธ่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกอาบน้ำแต่งตัวหน่อยเดี๋ยวก็พอแม่พี่ไม่มีพิธีรีตรองอะไรหรอก
3: จะเอางั้นเหรอคะ
0: จ้า
3: แล้วพี่ออสจะมารับหวานตอนไหนอะคะ
0: ตอนนี้พี่เพิ่งออกจากโรงเรียนนะคิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงสวนของหวานแล้วล่ะจ้ะเตรียมตัวรอพี่ได้ไหมจ๊ะ
3: ค่ะก็ได้ค่ะ
0: โอเคเอานี่หวาน
3: ค่ะ
0: ลองชวนลุงนพด้วยนะเผื่อลุงนพอ่ะจะยอมไปทานข้าวที่บ้านพี
3: ่ค่ะหวานจะลองชวนดูค่ะแต่ไม่รับปากนะคะว่าพ่อจะยอมไปด้วยหรือเปล่า
0: จ้ะงั้นเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกัน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ
4: โอ้ยพ่อไม่ไปหรอก
5: ทำไมอ่ะพ่อไม่อยากไปเจอป้าอรสาหรือไง
4: ไม่ใช่ไม่อยากเจอ
5: แล้วไงอ่ะ
4: ก็อาจารย์ออสน่ะเขาชวนลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่อาจารย์ออสน่ะให้หวานชวนพ่อไปด้วยต่างหากล่ะ
4: อาจารย์ออสน่ะเขาก็ชวนไปตามมารยาทเท่านั้นแหละลูกเอ้ย
5: พ่อรู้ได้ไงอะคะ
4: เออเอาเถอะนะพ่อรู้ก็แล้วกันน่ะ
5: แต่ว่า
4: เชื่อพ่อสิคุณอรสาน่ะคงอยากจะให้ลูกน่ะไปกินข้าวบ้านคนเดียวนั่นแหละ
5: อะไรทำให้พ่อคิดอย่างนั้นนะคะ
4: พ่อรู้เอง
5: พ่อมั่วแล้วล่ะ
4: เอาเถอะมั่วก็มั่ว
5: ตกลงพ่อไม่ไปใช่ไหม
4: ไม่ไปนี่แล้วรีบไปอาบน้ำเถอะนะเดี๋ยวจานออสน่ะจะมารับแล้วไม่ใช่เหรอ
5: ค่ะ
4: งั้นก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะย่าจานน่ะเข้ามานั่งรอเราเด็ดขาดเป็นผู้หญิงให้ผู้ใหญ่มานั่งรอน่ะมันไม่ดีรู้ไหม
5: รู้แล้วล่ะค่ะจะรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้แหละ
6: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย
7: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3 ก๊ก 3 ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
9: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ด

ทุกคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ถาเว้ย
1: ค่ะลุง
0: นี่ลงมานี่หน่อยสิ
1: ค่ะจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะลุงมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: เราเตรียมกับข้าวแล้วหรือยังล่ะฮะ
1: กำลังเตรียมอยู่ค่ะ
0: ทำอะไรมั่งเย็นนี
1: ้แกงส้มชะอมชุบไข่ทอดค่ะ
0: อย่างเดียวเหรอ
1: มีหมูแดดเดียวทอดด้วยค่ะเดี๋ยวว่าจะตำน้ำพริกกะปิลวกผักจิ้มสักจานนะคะ
0: น้ำพริกกับผักลวกเอาไปก่อนนะไม่ต้องทำหรอก
1: อ้าว
0: แล้วหมูแดดเดียวก็ทอดพอกินกัน2คนก็พอแล้วนะ
1: เอ๊ะเย็นนี้มีใครไม่อยู่กินที่บ้านเหรอคะลุง
0: หวานไง
1: คุณหวานจะออกไปกินข้างนอกเหรอคะ
0: อ๋
1: อใช่แล้วใช่แล้ว
0: อะไรอะไรใช่แล้วใช่แล้วเอออะไร
1: ก็ตะกี้เนี้ยอาจารย์ออโทรมาขอคุยกับคุณหวานค่ะ
0: เหรอ
1: ค่ะแสดงว่าอาจารย์ออสอ่ะจะต้องโทรมาชวนคุณหวานออกไปทานข้าวข้างนอกแน่ๆเลยค่ะเยี่ยมจังเลยค่ะคุณลุง
0: เยี่ยมยังไง
1: อ้าวก็เยี่ยมตรงที่ว่าในที่สุดคุณหวานก็เอาชนะใจของอาจารย์ออสยังไงล่ะคะคุณลุง
0: เราคิดอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะเอ๊ะหรือว่าคุณลุงไม่คิดอย่างเพาหรือคะ
0: เอาเหอะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะก็จะดีมากเลยละ
1: ลุงแอบลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: แอบลุ้นอะไร
1: อ้าวก็แอบลุ้นให้พวกเขาอ่ะลงเอยกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่
1: แหมใจตรงกับเพาเลยล่ะ
0: เราเองก็แอบลุ้นให้พวกเขาน่ะชอบการเลี้ยงนางเพาเหรอ
1: ค่ะลุ้นจนตัวโก่งเลยล่ะ
0: ขนาดท่านเชียว
1: จริงๆนะคะลุง
0: อะไรเหรอนี่มีอะไร
1: ลุงรู้หรือยังคะว่าอาจารย์ออสอ่ะกับคุณตาพวกเขา
0: อะไรพวกเขาทำไมเหรอทำไมมีอะไร
1: ไม่รู้จริงๆเหรอคะ
0: ฉันรู้แต่ว่าลูกตากับอาจารย์ออสน่ะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนอยู่ม.ต้นก็เท่านั้นเองอ่ะนี่หรือเรารู้อะไรมาอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ค่ะเผาอ่ะรู้มากกว่านั้นจริงๆค่ะ
0: เรารู้อะไรว่ามาสินางเผา
1: ก็คือว่า
0: ว่ายังไงฮะจะพูดไหมเหรอ
1: แต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะพูดไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะค่ะ
0: ไม่มีก็พูดมาฉันอยากรู
1: ้แต่ว่าน
0: ี่ๆๆๆอย่าทิ้งท้ายฉันคิดนะฮะจะโดนไม่ใช่น้อยนะอ้าวว่าไป
1: คืออย่างนี้ค่ะคุณลุงเผาอ่ะรู้มาว่าเมื่อก่อนน่ะตอนคุณตรากับอาจารย์ออสยังวัยรุ่นกันอยู่นั้นน่ะพวกเขาอ่ะรักกันค่ะ
0: หือนางเผา
2: แม่คิดดีแล้วล่ะ
3: คิดดีเรื่องอะไรอีกล่ะ
2: ก็ที่แม่ให้แม่ครัวทำกับข้าวต้อนรับหวานอะไรนั่นน่ะ
3: ทำไมต้องคิดด้วยล่ะหนูหวานไม่ใช่คนอื่นคนไกลสักหน่อย
2: อ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นบ้านของลุงนั่นน่ะเป็นคนบ้านเดียวกันกับแม่แล้วอีกหน่อยแม่คงต้องย้ายไปอยู่กับลุงคนนั้นในสวนนั่นแล้วละมั้งเนี่ย
3: ตะปอด
2: แม่รักกับพ่อลูกชายแล้วก็ลูกสาวสองคู่สองวัยแต่งงานพร้อมๆกันทั้งคู่ดีไหมเนี่ย
3: ตะปอดหยุดเดี๋ยวนี้นะพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าร
2: ู้สิ
3: เลอะเทอะสิ้นดี
2: เลอะเทอะเหรอแม่คิดทำอะไรทำไมผมจะไม่รู้แม่ไม่อยากไปกับผมเพราะถูกตาต้องใจกับลูกคนนั้นและอีกอย่างแม่ก็อยากให้ลูกสาวของเขามาดองกับลูกชายของแม่จริงหรือเปล่าล่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เราจะทำไมฮะ
2: แม
3: ่ว่ายังไงล่ะเราจะว่ายังไง
2: แม่ผมพูดเล่นนี่แม่จริงเหรอฮะ
3: ไม่แม่ไม่เคยพูดเล่นกับเราเลยนะแม่เอาจริงด้วยนะ
2: โอ้แม
3: ่แม่เองก็อายุปุ่นนี้แล้วถ้าจะมีใครสักคนมาเป็นเพื่อนตอนแก่ก็คงจะมีความสุขไม่น้อยไม่ต้องเหงาเฉาใต้ตอนแก่ยังไงล่ะ
2: แม่ครับผม
3: คอยดูนะแม่จะทำให้เราดู
2: แม่แน่ใจเหรอว่าลูกคนนั้นเป็นพ่อไม่เขาอาจจะมีเมียอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้เมียเขาอาจจะอยู่กรุงเทพกับใครก็ได้แม่

0: อย่าทำเล่นๆนะเดี๋ยวโดนเมียลุงเขาถอนงอกตอนแกจะอายไปทั้งบางที่จะบอกให้ครับ
1: เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าคุณนบยังมีภรรยาอยู่และทุกวันนี้พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่เราไม่เจอภรรยาของคุณนบนั่นก็เป็นเพราะว่าภรรยาของเขาไปดูแลลูกสาวคนโตที่โรงพยาบาลที่พัทยานั่นเองที่เราพูดกับตะป๊อดก็เพราะต้องการยั่วอารมณ์ตะป๊อดเท่านั้นเองแต่ใจจริงแล้วเราไม่อาจคิดลึกกับคุณนบได้หรอกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันก็ดีมากแล้วล่ะมีเพื่อนที่เข้าใจกันตอนแก่แค่นี้ก็น่าจะช่วยต่อลมหายใจให้ยืดยาวต่อไปได้ไม่น้อยเลยล่ะ
0: แม
1: ่อะไร
0: แม่เชื่อผม
1: ไม่แม่ไม่เชื่อเราเด็ดขาดแม่เชื่อตัวเองก็พอแล้วล่ะ
0: แต่แม่อาจจะพลาดตอนแก่ก็ได้นะ
1: ช่างแม่เถอะ
0: ทำไมแม่ถึงอยากมีคู่ชีวิตตอนแก่ล่ะครับ
1: แม่ยังไม่แก่สักหน่อย
0: นี่ถ้าแม่ไม่แก่ในโลกนี้ก็คงจะหาคนแก่ไม่ได้แล้วล่ะมั้งเนี่ย
1: นี่ตะป๊อดอย่ามาว่าว่าแม่แก่นะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย
0: งั้นผมขอโทษฮะแต่แม่ต้องยอมรับความจริงนะครับ
1: แม่น่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอให้แม่มีความรักที่สดใสปิ๊งปังแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วล่ะ
0: มา
1: คอยดูนะตะป๊อด
0: เดี๋ยวคอยดูอะไรฮะ
1: แม่จะให้ออดอ่ะลงเอยกับหนูหวานส่วนแม่ก็จะลงเอยกับคุณนบเราจะจัดงานแต่งงานสองคู่พร้อมๆกันในวันเดียวกันไปเลย
0: โอ้ไปกันใหญ่แล้วคุณแม่แม่อย่าทำอย่างนั้นนะฮะ
1: แม่จะทำใครจะทำไมแม่มันเป็นความสุขของแม่นี่นะ
0: แม่คิดดูให้ดีนะครับแม่
1: เราจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะมาอะไรกับแม่ล่ะเราอ่ะไม่ได้อยู่กับแม่สักหน่อยไม่ต้องมาห่วงแม่เอาไว้หรอกมันเป็นโอกาสอันดีของแม่ที่แม่จะมีชีวิตคู่ใหม่แล้วล่ะ
0: ดีเมื่อแม่ไม่เชื่อผมก็ตามใจแม่อยากทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยพรุ่งนี้ผมจะบินกลับออสเตรเลียแล้ว
1: เชิญแม่ไม่ลังเอาไว้หรอกอยากไปตอนไหนก็ไปเลย
0: แม่
1: เดี๋ยวเราจะไปไหนอะฮะ
0: ไปไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่เห็นหน้าใครในบ้านนี่ไง
1: แต่ป๊อดแต่แม่อยากให้เรารู้จักหนูหวานว่าที่น้องสะใภ้ของเราเอาไว้นะ
0: ไม่ผมไม่อยากรู้จักใครทั้งนั้นนะแม่เชิญแม่รู้จักไปคนเดียวเ
1: ถอะแต่ป๊อด
0: ไม่แล้วผมไปแล้ว
2: คุณแม่คะว่าไงปิ๋วคุณป๊อดไปไหนคะ
1: ไม่รู้งอนฉันเลยขับรถออกไปแล้ว
2: งอนเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องไร้สาระอย่าไปสนใจเลยแล้วนี่ตั้งกับข้าวตั้งโต๊ะหรือยังล่ะฮะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณออดมาถึงแล้วเหรอคะ
1: จั่วแล้วล่ะ
2: นี่อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวอยู่ดูแลอาหารการกินในห้องอาหารด้วยกันละกันนะเพื่อข้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมแม่ปิ๋วจะได้จัดการได้ทันที
2: ค่ะแล้ว
1: แล้วอะไรล่ะ
2: แขกพิเศษของคุณแม่ล่ะคะ
1: หนูหวานน่ะเหรอ
2: เธอชื่อหวานเหรอคะ
1: ใช่
2: เธอรุ่นเดียวกันกับคุณออดงั้นเหรอคะ
1: รุ่นน้องไม่กี่ปีหรอก
2: อ๋อเหรอคะ
1: อืมอ้าวเสียงรถตาออดเข้ามาบ้านใช่ไหมอ่ะ
2: โอ้น่าจะใช่ค่ะ
1: แม่ปิ๋วออกไปดูทีซิ
2: ค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะคุณออดจริงๆด้วย
3: อ๋อป้าปิ๋วหวานเพื่อนฉันจ้ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะป้า
3: ป้าปิ๋วนะเป็นแม่บ้านพี่มาตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดละมั้งป้าปิ๋วรับใช้แม่มาตั้งนานแล้วเห็นว่าก่อนที่แม่พี่จะแต่งงานด้วยซ้ำไปใช่ไหมป้า
2: ใช่ค่ะอีฉันน่ะรับใช้คุณแม่ตั้งแต่อีฉันยังอายุน้อยๆตอนนั้นน่ะคุณแม่เป็นสาวสวยมากเลยล่ะค่ะ
4: เหรอคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แม่อยู่ในบ้านหรือจ้ะป้า
2: ค่ะ
3: หวานแล้วไปในบ้านกันเถอะจ้ะ
4: ค่ะพี
3: ่แม่ฮะผมมาแล้ว
1: อ๋อ หนูหวานมาด้วยหรือเปล่าเหรอลูก
3: มาด้วยสิฮะ
4: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: หวัดดีจ้าดีใจจังที่หนูหวานมาทานข้าวที่บ้านป้าเนี่ยให้แม่บ้านเตรียมกับข้าวไว้ให้เยอะแยะเลยนะยังนึกอยู่เลยว่าถ้าหนูหวานไม่ว่างมาแล้วล่ะก็กับข้าวกับปลาที่ทำเอาไว้จะต้องกลายเป็นหมันไม่รู้จะหาใครช่วยกินแล้วล่ะ
4: หวานก็ต้องมาค่ะคุณป้าอุตส่าห์เตรียมอาหารรอหวานขนาดนี้แล้วขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ดีกับหวานเหลือเกินหวานเกรงใจจังเลยค่ะ
1: อุ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าป้าน่ะยินดีเสมอนะจ๊ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: แม่ฮะ
1: หืมอะไรเหรอลูก
3: เราจะกินข้าวกันเลยไหมฮะ
1: เอาสิจ๊ะแม่ปิ๋วตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เออแล้วพี่ป๊อดล่ะฮะ
1: ออกไปข้างนอกแล้วล่ะ
3: อ้าวออกไปไหนกันตอนเนี้ย
1: ไปเมื่อตอนพักใหญ่นี้เองแหละ
3: อืมแล้วพี่ป๊อดไม่รู้เหรอฮะเราจะมีแขกมาทานข้าวนะ
1: รู้แล้วล่ะ
3: แล้วไงฮะก็มีธุระสำคัญอะไรไปทำนะฮะ
1: ไม่รู้สิ
3: เอ้า
1: ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเขาเลยเราไปกินข้าวของเราดีกว่าไปจ้าหนูหวานไปทานข้าวกับป้านะจ๊ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พี่ป๊อดเหรอฮะ
5: มีอะไร
3: พี่อยู่ไหนอ่ะ
5: อยู่ร้านอาหารถามทำไม
3: เอ้านั่นพี่ไปกินข้าวนอกบ้านเหรอ
5: ใช
3: ่พี่ไม่รู้หรือไงว่าแม่ให้ป้าปิ๋วเตรียมกับข้าวไว้เยอะแยะเลย
5: รู
3: ้แล้วไงล่ะฮะ
5: กินไม่ลง
3: หมายความว่าไงฮะ
5: หมายความว่าฉันไม่สบอารมณ์กับการกระทำของแม
3: ่พี่ป๊อด
5: แม่กำลังทำอะไรอยู่นายรู้ไหม
3: อะไรฮะ
5: แม่คิดจะมีรักกับลุงอะไรนั่น
3: พี่ป๊อดพี่เอาอะไรมาพูดอ่ะ
5: ก็ความจริง
3: ไม่จริงหรอกฮะ
5: นายรู้ได้ไงว่าไม่จริง
3: ผมรู้ก็แล้วกันนะ
5: แต่แม่บอกฉันว่าแม่จะแต่งงานกับลุงคนนั้นแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าแม่ใช่นายแต่งงานลูกสาวของลุงนั่นด้วย
3: แม่บอกพี่หรือไง
5: ก็ใช่
1: ออดทำอะไรทำไมยังไม่มากินข้าวอีกลูก
3: ครับครับไปแล้วฮะแม่พี่ป๊อดแค่นี้ก่อนนะแม่เลยไปกินข้าวแล้วสวัสดีพี
4: ่แม่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอ้าวค่าหมอจ่ายแล้วหรือมีคนจ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ใคร
4: ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
6: พ่อนินน่ะเหรอ
4: ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามาจ่ายล่วงหน้าเอาไว้แล้วไม่รู้จะเอายังไงสิเนี่ยไม่ได้ให้จ่ายให้สักหน่อยยุ่งไม่เข้าเรื่อง
6: เขาจ่ายให้ก็ดีแล้วยังจะไปว่าเขาอีกเขาน่ะเป็นผัวเราก็สมควรจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนี่นา
4: แต่ตราไม่ต้องการนี่นาตรามีปัญญาจ่ายเองค่ะ
6: แล้วเงินที่แกจะจ่ายเองมันไม่ใช่เงินของผัวแกหรือไงล่ะฮะ
4: แม่พูดดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ย
6: แม่ไม่พูดดีตรงไหนแม่ไม่ได้ด่าแกสักหน่อย
4: ผัวแกฟังแล้วน่าเกลียดมากเลยนะคะ
6: แกไม่ต้องมาทำเป็นดัดจริตหน่อยเลยนางตาแกน่ะเป็นเด็กท้องไร่ท้องนามาก่อนลืมกำพืชตัวเองแล้วหรือไง
4: ตราไม่ได้ลืมแต่การเป็นชาวทุ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดจาไม่เข้าหูนี่นา
6: คนบ้านนอกก็ต้องพูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นแหละ
4: เฮ้ยเอาเถอะตราขี้เกียจเถียงกับแม่ละรอไปสิคะ
6: เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะ
4: นี่แม่จะมานั่งรอใครล่ะเราจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะยังต้องเดินทางไปชั่วโมงชุนาไม่ใช่ใกล้ๆสักหน่อยจะได้มานั่งสบายใจอย่างเงี้ย
6: แม่เหนื่อยหิ้วข้าวของลงมาตั้งเยอะแยะ
4: ตราบอกแล้วไม่ใช่เหรอพวกกระเช้าที่คนเอามาเยี่ยมนั่นน่ะให้แจกพยาบาลไปให้หมดก็ไม่ยอมงกเอาไว้คนเดียวแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยทำไมล่ะคะ
6: ก็ของดีๆทั้งนั้นให้ทำไมเอากลับไปกินที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอ
4: ถ้างั้นน่ะก็เลิกบ่นเป็นหมีกินผึ้งได้แล้วล่ะค่ะ
6: ทำไมพ่อนินยังไม่มาสักทีนะชักช้าเดี๋ยวก็ไม่เจอกันหรอกน่าจะออกมาตั้งแต่เช้ามืดนะเนี่ย
4: แม
6: ่อะไร
4: บ่นอะไรคะ
6: เปล่าไม่ได้บ่นสักหน่อย
4: ไม่บ่นอะไรตราได้ยินแม่บ่นกับตัวเองอยู่นี่นา
6: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้บ่น
4: ไปเถอะค่ะไปนั่งพักในรถก็แล้วกัน
6: นั่งอีกสักหน่อยก็แล้วกัน
4: ไม่นั่งแล้วไปเดี๋ยวนี้เลย
6: แต่ว่า
4: แม่ตกลงจะไปไหมคะถ้าแม่ไม่ไปตราจะกลับคนเดียวป ล่อยให้แม่นั่งรถทัวร์กลับเองนะคะ
6: เดี๋ยวๆนี่นางตรารอแม่ด้วยเออนึกจะไปก็ไปไม่ยอมรอกันเลยเหรอนี่รอแม่ด้วยนะจะรีบเดินไปไหนล่ะฮะเฮ
4: ้ออ้าวแม
6: ่อะไร
4: รถตราลาอยู่ไหนอ่ะ
6: ก็จอดอยู่นั่นไงอ้าวไม่อยู่แล้วนี่นะ
4: ตอนแม่ยกของลงมาไว้ในรถแม่ไม่ได้ล็อกรถดีเหรอ
6: ก็ล็อกดีสิ
4: ล็อกดีแล้วรถหายไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยรถของตราอยู่ไหนอ่ะ
6: รถหายไปจริงๆเหรอลูก
4: ก็ไม่เห็นมีรถของตราจอดอยู่แล้วแม่ว่าหายหรือเปล่าล่ะคะ
6: ก็คือว่า
4: แม่จะต้องลืมล็อกประตูรถแน่ๆเลยงานนี้
6: ก็แม่จำได้ว่าแม่ล็อกเรียบร้อยแล้วนะ
4: ถ้าล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วมันหายไปได้ยังไงล่ะคะ
6: ก็จะไปรู้ได้ยังไงล่ะ
4: นั่นแหละแม่ลืมล็อกพวกโจรมันเลยขโมยไปได้สบายๆเลยอ่ะ
6: มันจะเป็นไปได้เหรอ
4: รถมันหายไปแล้วแม่ว่ามันเป็นไปแล้วหรือยังล่ะโอ้ยแล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะแม่เนี่ย
6: งั้นก็แจ้งความเร็วเข้า
4: แม่นะแม่สอพ อ. อยู่ไหนล่ะเนี่ย
7: ผมจะเดินหารถล็อก
4: อ้าวคุณมาได้ยังไงอ่ะ
6: พ่อนิน
8: สวัสดีครับแม่
6: สวัสดีจ้าดีจังที่พ่อนินมาแถมมาได้ตรงเวลาซะด้วยสิเนี่ยกำลังหาคนขับรถเพื่อจะกลับกรุงเทพอยู่พอดีเชียว
8: ผมตั้งใจจะมารับอยู่แล้วครับแม่
4: ใครใช้ให้คุณมาไม่ทราบ
8: ผมเป็นสามีคุณผมก็ต้องหน้าที่ให้ดีที่สุดสิไม่งั้นน่ะคุณก็จะหาว่าผมบกพร่องต่อหน้าที่เอาไปเป็นข้ออ้างเพื่อขอหย่าผมไม่ได้ไง
4: ไม่ต้องมาทำดีกับฉันยังไงกลับกรุงเทพฉันก็จะขอหย่ากับคุณอยู่แล้วล่ะ
8: เรื่องนั้นเราไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะแต่ตอนนี้คือรถผมก่อนดีไหม
4: ฉันจะขับรถของฉันกลับเองอย่า
8: เสียใจด้วยนะ
4: อะไรเสียใจอะไร
8: รถของคุณน่ะพอให้คนขับรถขับกลับไปแล้ว
4: ว่าไงนะคุณให้คนเอารถของฉันกลับไปแล้วเหรอ
8: ใช่แล้วตอนนี้ก็มีรถผมคันเดียวเท่านั้นล่ะที่คุณจะกลับกรุงเทพได้ไม่งั้นคุณต้องไปนั่งรถที่ขนส่งแล้วล่ะ
4: นี่คุณทำอย่างนี้ทำไมอ่ะ
8: ก็บอกแล้วไงว่าผมมารับคุณกลับเองไม่ทำอย่างนี้คุณยอมกลับกับผมเหรอไม่ฮะมาไปที่รถก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับตราหน่อยรถจอดอยู่นั่นประตูรถเปิดอยู่นั่นนะฮะ
6: จ้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้างั้นแม่ไปนั่งรอในรถก่อนนะตรา
4: เดี๋ยวแม่รอตราด้วย
8: อ้าวคุณจะรีบไปไหนผมไม่ได้จะคุยกับคุณนะ
4: แต่ฉันไม่มีเรื่องคุยแม่จะรีบไปไหนเล่าบอกให้รอตราด้วยไม่ได้ยินหรือไง
6: ก็เดินตามมาเร็วๆสิลูก
4: แม่นะ
8: ดื้อไม่มีใครเกินเลยจริงๆ
4: นี่แม
6: ่หืออะไร
4: แม่บอกมานะแม่เป็นคนโทรไปบอกเขาใช่ไหม
6: บอกอะไร
4: ก็บอกว่าตราจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ไงล่ะ
6: แม่ไม่ได้บอกสักหน่อย
4: ถ้าแม่ไม่บอกแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าตราจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แม่จะต้องโทรไปบอกเขาแน่ๆเลยอ่ะ
6: แม่ไม่ได้บอกก็เขาก็อาจจะโทรถามหมอเองก็ได้นี่นะอย่าลืมสิว่าตอนที่เขามาเยี่ยมลูกเมื่อวันก่อนเขาก็เข้าไปคุยกับหมอมานะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันเขาจ่ายล่วงหน้าไปแล้วก็แสดงว่าเขาเตรียมการทุกอย่างพร้อมๆแต่เนิ่นๆแล้วล่ะ
4: ไม่ใช่แม่แน่นะ
6: ไม่ใช่
4: ถ้าใช่ตราจะไม่คุยกับแม่เลยค่อยดูสิ
6: โธ่แม่ตรา
8: เอาคุณ
4: อะไร
8: มานั่งข้างหน้ากับผมนี่สิ
4: ไม
8: ่ทำไมอ่ะ
4: ฉันจะนั่งกับแม่ข้างหลัง
8: แต่ผมไม่ใช่คนรถของคุณนะ
4: ฉันไม่สนใจอยากหาเรื่องมารับฉันเองทำไมอ่ะก็จงเป็นคนขับรถจะให้เข็ดไปเลย
8: ผมบอกให้มานั่งข้างหน้า
4: หน้าฉันโดนแดดแรงๆไม่ได้ไม่เข้าใจหรือไงคืนนั่งข้างหน้าแดดส่องมาทางกระจกรถหน้าเต็มๆไม่รู้เหรออ
8: ืมงั้นก็ได้อ่ะผมนั่งคนเดียวก็ได้
4: ดีออกรถได้โชเฟอร
8: ์คุณ
6: เมตตา

0: ฮัลโหลบ้านคุณธนินทร์ค่ะ
1: ไม่เจอเลยนั่นน่ะ
0: ค่ะลุงเหรอคะ
1: เออฉันเอง
0: ลุงจะคุยกับคุณผู้ชายเหรอคะ
1: เปล่าง
0: ั้นลุงมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ฉันจะโทรมาถามดูว่าลูกสาวฉันน่ะกลับมาถึงบ้านหรือยัง
0: ยังค่ะอีฉันก็เตรียมอะไรต่อมีอะไรเพื่อรอคุณผู้หญิงอยู่ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะแต่ลุงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะ
1: ทำไม
0: คุณผู้ชายน่ะอาสาไปรับคุณผู้หญิงเองเลยน่ะสิคะ
1: จริงเหรอ
0: จริงสิคะเนี่ยคุณผู้ชายออกจากบ้านไปพัทยาแต่เช้ามืดเลยแล้วค่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: อ้าวแล้วพ่อนินน่ะไม่ทำงานหรือไงวันนี
0: ้คงจะหยุดได้กับมังคะเรื่องนั้นน่ะอีฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะ
1: อืมไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
0: ลุงมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีอีฉันทำแกงเขียวหวานค้างเอาไว้นะคะคุณผู้หญิงอ่ะชอบทานแกงเขียวหวานมากตั้งใจจะทำแกงเขียวหวานปลากรายให้คุณผู้หญิงทานเช้าเนี้ยที่ตลาดสดน่ะมีขนมจีนสูตรโบราณมาขายด้วยค่ะ
1: โอ้ดีดีดี
0: เอางี้นะคะคุณลุง
1: เอาไง
0: เดี๋ยวคุณผู้หญิงกลับมาถึงบ้านอีฉันจะบอกให้โทรกลับไปหาคุณลุงดีไหมคะ
1: เออดีดีดี
0: เอาตามนี้นะคะ
1: เออตามนี้ก็ได
0: ้งั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
1: อืม
0: หวัดดีนะคะ
1: เออหวัดดี

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแววในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะช่วงนี้เนี่ยกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุยกันกับธุรกิจที่มาแรงนะคะหลายคนจะชอบแบบโอ้มีความใฝ่ฝันอยากจะแบบมีคาเฟ่สักคาเฟ่หนึ่งไปแบบว่าเปิดเพลงสบายๆนั่งชิลๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆนะคนทำธุรกิจนี้เนี่ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าถามอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าภาพรวมนะคะถ้าเราดูประเทศไทยเนาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจคาเฟ่เนี่ยค่ะจะเป็นคาเฟ่ชากาแฟหรืออะไรใดๆก็ตามธุรกิจนี้เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันนะอาจารย์มันยังแบบมันเป็นเรทโอเชียนจริงๆอย่างที่เขาพูดกันไหมคะ
2: อันนี้เรียนเลยว่าถ้าเอาตามสถิตินะครับเอางี้ก่อนเลยกันจะบอกว่าการลงทุนคือความเขาบอกอะไรนะการลงทุนคือความเสี่ยงสุนทรียญาณใช่ไหมครับการเปลี่ยนใหม่การลงทุนคือความเชื่อโปรดใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห
1: ์ความเชื่อนะความเชื่อต้องเอาวิทยาศาสตร์เอาหลายสิ่งหลายอย่างมาผนวกกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ว่าวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ก็คืออะไรนะครับก็คือว่าเรามาจับตัวเลขกันก่อนว่าคือต้องบอกแบบนี้นะก็พยายามสตัดดี้ย้อนหลังไปครับว่าประมาณ 5-6 ปีเนี่ยมีหลายสำนักมากนะครับออกมาประเมินสถานการณ์โอกาสธุรกิจทางด้านการเปิดร้านชากาแฟเนี่ยว่ามันอยู่ในภาวะอิ่มตัวอิ่มตัวแปลว่าเปิดเพิ่มไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่เชื่อไหมครับว่าโดยทฤษฎีกับทางปฏิบัติมันสวนทางกัน
1: ค่ะ
2: มันมีการแหกกฎกันเกิดขึ้นทีนี้ในสิ่งที่ตัวเลขคีย์วัตบอกวิทยาศาสตร์บอกว่ามันตลาดมันอิ่มแล้วอ่ะมันได้ประมาณปีรวมๆแล้วประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าตลาดใหญ่ๆทั้งเป็นแบรนด์ที่แบบโดยคอร์ปอเรทนะครับอย่าง Amazon ที่เป็นแบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็แบรนด์อันไทยแล้วก็อีก 2-3 แบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างชาติซึ่งเราก็คุ้นเคยดีนะจะเป็น Starbucks หรือว่าTom Burton อะไรที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะครับแต่ตัวเลขมันกลับขยับเติบโตได้อะครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อเมื่อบวกกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันแปลว่ามันยังมีช่องว่างการตลาดที่ทำให้แบรนด์มันเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยถ้าเกิดเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงกันครับว่าถ้าเกิดพอเราบอกว่าอ้าวก็แต่ละแบรนด์เนี่ยมาจากความพร้อมความยิ่งใหญ่ของการลงทุนแต่ก็มีหลายแบรนด์ครับอย่าง Coffee 122ครับ
1: โอ้อันนี้ดังมากเลยอาจารย
2: ์ใช่นั่นก็มาจากเชียงรายเปิดสาขาเล็กๆอยู่ทาวน์อินทาวน์ตอนนี้น่าจะมี 5-60 สาขาแล้วทำตัวเล็กเป็นหลักฐานครับผม
1: ค่ะ
2: มันเลยทฤษฎีกับความเป็นจริงมันก็อธิบายยากอยู่เหมือนกัน
1: คือนั่งมองคนที่จากก้าวเข้าสู่ธุรกิจแม้กระทั่งเพื่อนบุกเองนะคะจันก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหชาเขียวเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแต่ก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวสดๆร้อนๆเลยที่ Habitat อย่างเงี้ยแล้วถามว่าเอ้ยเปิดแล้วขายได้ไหมอู้ปรากฏว่าคนก็มาซื้อเยอะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็มีคนที่เป็นเจ้าตลาดใหญ่ๆอ่ะอยู่เนาะจันนั่นหมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือมันมีทั้งคนที่ปิดไปเปิดตัวแล้วก็ยังขายได้ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความแตกต่างเนาะอาจารย์อะไรที่มันจะเป็นความแตกต่างของคาเฟ่ที่เปิดได้คาเฟ่ที่อยู่รอดคือเปิดได้แล้วอยู่ให้รอดอ่ะมันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วมันแตกกลยุทธ์ออกมาประมาณ 4-5 ข้อหลักๆแต่ว่าถ้าพูดรวมๆก่อนนะอาจารย์คิดว่าเหตุผลหลักมันต้องมาจากความละเอียดนะครับมันเป็นงานละเอียดอ่ะมันไม่ได้เป็นงานหยาบคำว่างานละเอียดหมายความว่ากว่าจะเปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรพิเศษของร้านเองการเซต personality ของแบรนด
1: ์
2: การออกแบบตัวเมนูพิเศษซึ่งมันต้อง differentiate นะครับ
1: คือ
2: ต้องเรียนแบบนี้ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งที่เป็นบวกนะแต่ฝั่งที่เป็นลบอ่
1: ะ
2: มันมีคนเปิดแล้วก็ล้มหายตายจากไปจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะต้องไปดูที่ DVD นะว่าคนจดธุรกิจประกอบการธุรกิจเป็น coffee shop เป็นร้านกาแฟเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่ปิดตัวเนี่ยอาจจะมีความละเอียดไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาครับ เพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจนั้นนะครับว่าทำการบ้านมาดีแค่ไหนและเขาวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรครับผม
1: นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์คะวันนี้ถ้าในมุมมองของ SME เนาะจริงๆแล้วเวลาจะทำธุรกิจอะไรมันต้องมีปัญหามาก่อนเริ่มแรกอย่างถ้าเป็นธุรกิจร้านกาแฟวันนี้เท่าที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสหรือไปมองแล้วเล็งเห็นเนี่ยนะคะปัญหาร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในประเทศไทยแล้วแบบมันทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าส่วนใหญ่ที่ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมโดยรวมของเราแบบเอเชียนะจริงๆจะว่าแบบไทยก็ไม่เชิงคนโซนเราเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ได้ค่อยมีความคือเราจะเป็นคนที่มีความคอมโพมัยสูงแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันเราเลยกลายเป็นชอบกลยุทธ์ที่เรียกว่ามีทรูสตราทีจี
1: ้
2: ใครทำอย่างไรดีเราเลยทำตามด้วยมันเลยออกมาเป็นเหมือนกันหมดไงเพราะมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเป็นจุดตายเพราะว่าจุดที่ไม่แตกต่างมันทำให้กลายเป็นจุดตายได้เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องมาบริโภคร้านเราในเมื่อใกล้ๆกันก็มีเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันแบรนด์ก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ราคาก็เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้อันนั้นมันไม่มีจุดขายพอไม่มีจุดขายมันก็เลยทำให้ไปไม่รอดเว้นแต่ว่าบังเอิญนะครับไม่ได้มีจุดขายเลยแต่ว่าคุณเนี่ยแจ็คพอตได้โลเคชันหรือทำเลที่ดีซึ่งอันนี้จะเชื่อมเลยครับเมื่อครับอาทิตย์ที่แล้วที่พูดถึงนะครับมันก็มีนะบางคนก็บอกไม่เห็นต้องแตกต่างเลยก็ขายได้ แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าความแตกต่างมันไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ
1: ์
2: ตำแหน่งที่ยืนของสินค้าเองก็คือทำเลที่ตั้งก็มีผลครับ บางคนแบบได้อยู่ในอาคารสำนักงานที่แบบโอ้โหมีลูกค้าจำนวนมากแล้วบังเอิญตึกนั้นก็กลายเป็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยไม่ค่อยมีคู่แข่งประมาณนั้น
1: ทำเลนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์อย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องทำเลกันแต่ว่าถ้าเป็นร้านกาแฟอันนี้มันต้องเข้าใจเลยว่าคือกาแฟมันต้องออกอะเนาะแล้วอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าออฟฟิศก็ต้องมีแยกไปอีกนะอาจารย์ว่าแบบแล้วเสาร์อาทิตย์อะถ้าคุณไม่มีคนในออฟฟิศเลยคุณขายใครอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย์เนาะมันก็ต้องแบ
2: บ
1: มีเรื่องของการตั้งราคาเรื่องของแก้วจำนวนแก้วต่อวันที่จะรับได้แล้วถ้าหักลบเสาร์อาทิตย์ไปคุณอยู่ได้ไหมกับค่าเช่าที่คุณจะต้องแบกรับอยู่อะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วบางครั้งต้องเรียนว่าปัญหาเล็กๆเลยที่อาจารย์เห็นเลยนะอย่างแบบโอเคถ้าอยู่ในอาคารสำนักงานตอนที่ไม่มีคนมาทำงานเขาปิดอยู่แล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งผ่านในอาคารตรงแถวสาทรก็เห็นว่าร้านแบรนด์ใหญ่ก็ปิดแต่ประเด็นคือบางทีตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆเช่นร้านกาแฟคนดื่มหลักๆจะดื่มเช้าถูกไหมครับอาจารย์ไปเจอบางร้านนะครับ9โมงเพิ่งเปิด10โมงเพิ่งเปิดแปลว่าชั่วโมงขายคุณหายไปแล้วอ่
1: ะ
2: อันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกที่แบบมันเลยทำให้พลาดนะครับแทนที่จะได้จำนวนแก้วอย่างที่คุณปุ๊กว่ามันก็หายไปครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้ปุ๊กเห็นนะคะว่าร้านกาแฟเยอะเนาะแล้วก็ร้านชาก็เยอะจะเป็นชาเขียวชาไทยอะไรเพียบเลยทีนี้อาจารย์เราอะมีทั้งร้านในต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็ของเราอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างชาแก้วกาแฟที่มาจากเชียงรายเนาะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าคือถ้าเราจะอยู่ให้ได้แล้วไปให้รอดอะพวกกาแฟที่เป็นแบบจุดขายเด่นๆของเราเลยอะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะเป็นspecialty coffee เป็นพวกเฉพาะพิเศษอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทำให้ร้านเราสามารถยืนหยัดอยู่ในRed Ocean ได้ไหมคะ
2: ครับอย่างนี้ดีไหมครับเพราะว่าเตรียมข้อมูลไว้ว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็น4คาถาหัวข้อหลักว่าทำไงที่เราจะทำธุรกิจใหม่หรือทำอยู่แล้วเราจะอยู่รอดนะครับที่ดีทุกอย่างเป็นได้นะบางคนบอกทำมาตั้งหลายปีตัวเลขก็ยังแบบขายสมมติว่าขายได้วันละ200แก้วก็อยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าเอาติดกระถางเนี่ยอันแรกคือว่ายังไงต้องแบบวางตำแหน่งแบรนด์ให้มันชัดนะครับอันนี้ยังไงต้องเป็นหัวใจเลยว่าทำไงที่ตำแหน่งแบรนด์ของเราแล้วต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าตัวนี้มันเขาเรียกว่าอย่างวันทูเขาวางว่าเขาเป็น everyday coffee นะต้องมีตำแหน่งว่าเขาจะทำอย่างไรขายใครอันที่สองคือภาพลักษณ์ยังไงก็ต้องมีครับสร้างตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยการสร้างตัวเพอร์โซนาของแบรนด์เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าใครเหมาะกับเราแล้วเราเหมาะกับใครนะครับที่สามยังไงก็ยังมีหัวใจปัจจัยเรื่องทำเลนะทำเลนี้ อาจารย์พูดรวมเหมือนคราวที่แล้วน
1: ะ
2: ทำเลร้านจริงจะทำเลบนออนไลน์เพราะทุกวันนี้การสั่งออเดอร์บนเดลิเวอรี่ก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับcost control ล่
1: ะ
2: cost control แล้วก็ quality control ทำไงที่ควบคุมคุณภาพและต้นทุนได
1: ้
2: บางร้านอาจจะต้นทุนดีมากเลยแต่ quality ไม่ได้ด้วยมันต้องหาจุดที่มันมาแตกกันจนเจอไอ้4ตัวหลักเนี่ยครับมันจะทำให้อยู่รอดได้แล้วก็ค่อยมาเติมว่าเราเข้าใจ behavior ของคนมากแค่ไหนสังเกตง่ายๆนะโอกาสเติบโตเนี่ยเรารู้ว่าวันนี้เนี่ยคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้มาที่ร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟเดียวเขามาใช้เป็น third place เพื่อใช้เราทำอาชีพอีโคโนมีกันเยอะขึ้นนะครับเราทำอาชีพอิสระดังนั้นออฟฟิศไม่ต้องมีออฟฟิศก็คืออยู่ร้านกาแฟเพราะนั้นเราทำให้ร้านเราเป็นออฟฟิศเขาได้ไหมแล้วเราจะบริหารยังไงที่จะเขาเรียกอัพเซลด้วยนะบางร้านก็แบบปวดหัวว่าโอ้โหน้องนั่งทั้งวันเลยอ่ะแบบกาแฟ 50-60 บาทอย่างเงี้ยมันจะสเปซมันก็หายไปก็ต้องมีวิธีการในการจัดเซตทำโปรอะไรต่าง
1: ค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วเนี่ยคนที่จะทำร้านกาแฟเนาะที่กำลังคิดว่าโอ้ยจะต้องมีโปรเจกต์ใหม่แล้วอยากจะทำธุรกิจเนี่ยต้องฟังอาจารย์เพราะว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ความเขาเรียกว่าเรื่องของราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนจะถามว่าอุ้ยเวลาเรามีกาแฟที่เราจะขายอ่ะแล้วทำเลก็ดีลูกค้าก็ดีเลยก็ดีบางคนบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขากินกาแฟระดับราคาที่เท่าไหร่แล้วควรจะขายกาแฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ราคามันมีผลต่อการเดินเข้าไปของคนหรือว่าลูกค้าที่จะแบบอยู่กับเราไหมคะ
2: ครับมีเยอะมากเลยครับเพราะว่าไพรซ์เนี่ยอังยิงครับหลักมาตรฐาน 4P มันก็ยังคงคลาสสิกอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไพรซ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยมันก็กลับมาย้อนว่าถ้าเราsegment product เราได้อยู่ในตลาดกลุ่มไหนแล้วเราวางคาแรคเตอร์มันได้ชัดแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เราแมทช์ได้นึกออกไหมครับถ้าคนจ่ายกาแฟแก้วละ50กับ200อ่ะ expectation มันต่างกันเยอะเลย200เขาอาจจะต้องการตั้งแต่ตัวแก้วที่ถือไปอ่ะครับ packaging อะไรก็แล้วแต่นะจนแบบมีช่วงยุคนึงอ่ะที่คนเขาก็แบบฮ่าๆมากเลยว่าถือแก้ว Starbucks ก็ต้องแบบโลโก้ต้องหันออกนะ
1: ต้องให้เห็นนางเงือกด้วยนะ
2: ค
1: ่ะ
2: แต่ไอ้พูดแต่4Pแล้วขออนุญาตเพิ่มอีกอันหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดใครได้จะได้จุดแตกต่างเลยคือ4Pคือการทำ personal branding ทุกวันนี้มีหลายร้านนะครับขายได้เพราะบาริสต้าขายได้เพราะคนขาย
1: โอ้อาจารย์พูดอีกพอดีว่าปูกับเพิ่งไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอาจารย์คือในเมืองพัทยามันใหญ่มากเลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าที่เป็นหนองใหญ่ซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไกลมากอาจารย์คือมันต้องออกจากเมืองพัทยามันนิดนึงเนาะแล้วอยู่แถวโซนเข้าไปฝั่งในตรงข้ามกับบ้านสุขาวดีอาจารย์มีน้องบอกว่าพี่มาร้านกาแฟนะร้านเนี้ยมันลับมากลับจนไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าร้านคือไม่มีใครรู้เลยว่าคือร้านกาแฟแล้วตรงตามที่อาจารย์พูดเลยค่ะคือทำเลอ่ะอยู่ค่อนข้างไกลแล้วตัวอาคารนะคะอาจารย์เขาเป็นอาคารที่แบบปิดทึบโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาขายอะไรป้ายอาจารย์ป้ายก็เล็กนิดเดียวเหมือนกับว่าคือเป็นแผ่นไม้เล็กๆเล็กมากๆเขียนไว้นิดหน่อยนะคะแล้วปรากฏว่าเดินเข้าไปอาจารย์ช็อตแรกที่เปิดประตูค่ะเราก็โอ้ยไข่มันจะมาเนาะโอ้โหอาจารย์คนแน่นเลยนะคะคนแน่นเลยในนั้นแบบบรรยากาศตรงแต่งแบบโอ้โหก็แบบบรรยากาศชิคๆแบบคนชอบกาแฟแต
2: ่
1: ความพิเศษของเขาที่นี่นอกเหนือจากกาแฟที่แน่นอนว่าเชื่อว่าทุกร้านอ่ะคัดสรรมาอย่างดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะอาจารย
2: ์
1: บาริสต้าหล่อมากหล่อทุกคนเป็นหนุ่มๆ4คนยืนเป็นแผงเลยค่ะอาจารย์โอ้โหแล้วแบบทุกคนตะลึงแล้วพอไปดูลูกค้าในร้านนะคะสาวๆเยอะมากอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้มันต้องมีจุดขายนะว่าเราจะทำยังไงแล้วมันทำให้รู้เลยค่ะอาจารย์ว่าต่อให้เขาอยู่ลึกแค่ไหนอะถ้าคุณมีจุดขายที่ชัดเจนอะคนเขาก็ไปหาคุณ
2: ใช่ครับ
1: เป็นอะไรที่นี่อาจารย์พูดมาแล้วเห็นภาพโนมันชัดเจนมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอทำธุรกิจในยุคนี้นะอาจารย์สมมติว่าคนที่อยากจะเปิดจริงๆอ่ะอาจารย์มีคำแนะนำไหมว่าถ้าคุณ จะเราจะมั่นใจกับการทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่สมมติว่าถ้าเราอ่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละแล้วเราต้องลงทุนแล้วเราอ่ะจะมั่นใจได้ไงว่าอาชีพเนี้ยเราควรลองเริ่มดูแล้วไปต่อดูมันมีอะไรที่เป็นตัวที่แบบจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจแต่ละครั้งบ้างไหมคะ
2: ที่จริงใช้ใช้ความรู้เก่าหรือสูตรสมัยเรียนหนังสือเลยก็ได้นะครับถ้าใครเป็นนักกิจกรรมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีบริษัทจำลองถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: โคลนมาเลยครับถ้าเราจะเปิดร้านเนี่ยสมมติว่าเราจะทำร้านเราออกแบบแบรนด์ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับและจำลองหาพื้นที่ที่หนึ่งอาจจะบ้านเรียนก็ได้ครับแล้วเอาเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนเนี่ยให้ได้สักสมมตินะอย่างน้อยๆสุดเนี่ยสักประมาณ50คนไม่ได้ต้องมาพร้อมกันนะจะทีละ5คน10คนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามสถานที่อำนวยแล้วก็ทำเขาเรียกเป็นโฟกัสกลุ่มแล้วก็ทำเติร์ดตรงนี้เลยแต่พยายามเน้นว่าอย่าเอาแต่เพื่อนนะเอาเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ห่างออกไปหน่อยเพราะงั้นบางทีเพื่อนก็อวยกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการติชมกันก่อนเหมือนเวลารัฐบาลออกกฎหมายเลยครับยังไงต้องมีการทำประชาพิจารณ
1: ์
2: ต้องให้คนเขามาบอกว่าชอบไม่ชอบอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรให้ความคิดเห็นเราซึ่งส่วนใหญ่อะไม่ค่อยทำซิมูเลชันพวกนี้กัน อยากทำก็แบบคิดเอาใจตัวเองที่ตั้งแล้วก็เปิดเลยพอเปิดเลยบางทีเอาพุ่งตรงนะบางคนแบบสกิลการชงกาแฟแล้วแบบสมมติว่าเปิดร้านแล้วเจ้าของร้านมาเป็นบาริสต้าเองเนี่ยยังเป็นมือสมัครเล่นแต่พอเราโดดไปเปิดเป็นร้านมันคือต้องเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับรสชาติไม่นิ่งคั่วกาแฟไม่ดีความหอมไม่เกิดคนที่กินประจำที่เป็นคอกาแฟเขาไม่ชอบหรือแม้กระทั่งบางครั้งต้องบอกพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเข้าร้านกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นตลาดใหม่นะไม่ได้ชอบดื่มกาแฟเลยครับแต่เป็นสายทำคอนเทนต์อย่างคุณปุ๊กว่าครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายร้านเลยครับแบบเขาไวฟ์ร้านเขาดีมากเขามีบาริสต้าสวยหล่อดูดีคนไปทำคอนเทนต์ร้านสวย
1: คร
2: ับก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดแต่ว่าพอเราทำซิมูเลชันเนี่ยเราจะได้อธิบายแนวทางของธุรกิจเราเนี่ยเพื่อจะได้ถามหาทิศทางก่อนว่าคนที่ได้มีประสบการณ์แล้วอ่
1: ะ
2: เขาจะชี้ถูกชี้ผิดให้เรายังไงมีคำแนะนำว่าควรปรับปรุงแบบไหนราคาเหมาะไหมเมนูควรมีความแตกต่างพิเศษอย่างไรแม้ทั้งต่อให้เมนูเดียวกันนะครับชื่อเรียกคนเขาครีเอทออกมาให้ไม่เหมือนกันก็ดูน่าสนใจครับผม
1: อันนี้ลองต้องลองดูก่อนเนาะลองลงมือทำดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หาคนใกล้ๆตัวซึ่งต้องเป็นคนที่หวังดีกับเราด้วยนะไม่ใช่เขาเกลียดเราบอกอุ้ยไม่อร่อยบอกเออเปิดเลยดีมากดีมากเปิดไปจริงๆไม่ได้
2: ร
1: ัก
2: มากรักมากก็ไม่ดีเกลียดมากก็ไม่ได้ครับต้องเอาคนแบบว่าหลากหลายที่แบบมีค่ากลางหน่อย
1: นะคะเพราะว่าร้านกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนจะชอบพูดกันนะอาจารย์พูดแบบติดเล่นจริงติดเล่นหรือจริงก็ไม่รู้ว่าบอกว่าเอ้ยถ้าเกลียดใครนะแนะนำเลยบอกเปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟเปิดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับทำไม่ได้แต่อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังวันนี้ว่าอย่างน้อยอ่ะคุณต้องมีความพิเศษมีความแตกต่างคุณต้องเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆแล้วจุดของร้านจุดขายที่มีความแตกต่างเนี่ยมันต้องเป้าหมายต้องชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ครับต้องมองเห็นหน้าตาลูกค้าเราเลยอ่ะต้องนิยามได้เลยเป็นคนประเภทไหนสไตล์ไหนแต่งตัวยังไงใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: มีวิธีอย่างไร
1: ค่ะเนาะเป้าหมายชัดเจนแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เราต้องการอ่ะจะมาตามที่เราได้มีความชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกนะคะได้เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับแฟนๆรายการไหมคะสำหรับสัปดาห์นี
2: ้ก็คงฝากที่โปรยตั้งแต่ต้นนะครับว่าการลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันคือความเชื่อแล้วมันก็บวกมาทั้งความเสี่ยงก
1: ็
2: โปรดใช้วิจัยยาและวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และที่สำคัญนั่นคือว่าอย่าลืมใส่ DNA ความเป็นตัวเองลงไปเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นได้อย่างแท้จริงแล้วเราไม่ต้องเสแสร้งแล้วเอาความเป็นตัวของเราบางคนมีความดิบก็ใส่ดิบไปเลยพูดถึงดิบอาจารย์ไปขอนแก่นเนี่ยมีร้านกาแฟชื่อ Godfather ครับ
1: โอ้ Godfather นี่นั่งนึกถึงหนังเลยอาจารย์
2: เข้าไปแบบมนุษย์ทุกคนในอาจารย์เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยตัวแต่ว่าก็อยากจะแบบเหมือนในหนังนะเข้าไปแล้วดูเท่ๆอย่างเงี้ยครับเขาก็ออกแบบเขาก็เอายุ้งเหมือนกับโรงสีข้าวเก่ามาทำอะครับก็ออกมาเป็นแบบ industrial loft coffee แบบดูดีเลยครับ
1: โอ้นี
2: ่คาแรคเตอร์สำคัญ
1: เนาะชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ตัวตนของเราเองแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เขาชอบในสไตล์แบบเราอ่ะจะมาหาเราเองใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมใช่ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณค่ะ าน
1: คุณผู้ฟังมันดุเดือดจริงๆนะดุเดือดเลือดพล่านแต่ถามว่าในความดุเดือดเนี้ยคนยังเปิดร้านกาแฟเปิดร้านชากันอยู่ไหมเปิดนะคะเยอะมากมีทั้งในของประเทศเองทั้งของต่างประเทศเองแต่ทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ยืนยาวเราถึงจะอยู่รอดได้ก็อย่างที่อาจารย์อภิชาติเล่าให้ฟังเลยว่าคุณต้องชัดเจนในตัวตน DNA มันต้องชัดเจนว่าเราคืออย่างนี้แบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็รักษาคุณภาพให้ดีด้วยนะคะทำให้มันมีมาตรฐานมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพของจริงอะแล้วมันจะอยู่ได้ทำเลก็มีส่วนสำคัญเนาะบวกลบคูณหารให้ดีทำเลที่คุณอยู่ถ้าแบบไม่ใช่ย่านออฟฟิศที่คนจะต้องมาทำงานดื่มกาแฟจะให้ลูกค้าต้องขับรถมาหามันมีไหมอะไรไหมอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: คิดจะเช่าชุดนึกถึง Tiana Rental นะคะเขาพร้อมจะเนรมิตสาวๆทุกคนให้เป็นเจ้าหญิงด้วยราคาสบายกระเป๋ากว่าจะมาถึงวันนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้พาไปรู้จักกับคุณธิดารัตน์แสนกล้าหรือว่าคุณสกายนะคะเป็นเจ้าของเทียนานั่นเองค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณปู
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
7: ค่ะ
1: วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องธุรกิจเนาะ Tiana Rental ต้องถามถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจเช่าชุดสำหรับสาวๆเนาะเนรมิตให้สวยในวันที่เราจะไปงานโอกาสพิเศษอะไรใดๆจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงคะ
7: ตอนนั้นจุดเริ่มต้นของสกายคือหาชุดไปออกงานเองไม่ได้ค่ะคือมันไม่มีไซส์เราแล้วก็ตอนนั้นเพิ่งอายุ19เลยไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปเช่าก็เลยเริ่มที่จะตัดเองแล้วก็ใส่ชุดที่ตัวเองตัดออกไปงาน
1: ไม่ถึงเราตัดเองเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: เราไปเรียนทางด้านการตัดเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรหรือว่ามีความรู้ในด้านนี้หรือว่าชอบหรือว่าอะไรยังไงคะ
7: คือไม่ได้เรียนแบบโดยตรงเลยค่ะคือสกายจบช่างไฟมาแต่ว่า
1: จบช่างไฟเดี๋ยว จบช่างไฟแต่มาตัดผ้าเอ๊ะมันยังไงแปลว่าต้องชอบจริงๆเหมือนเป็นอะไรที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะคือเป ็นการ์ตูนที่ชอบตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็เลยแบบเหมือนลองแกะแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบสไตล์ที่เราชอบแล้วก็ลองเอามาเย็บดูแต่พอได้ทำเป็นชุดจริงๆมันก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูค่ะ
1: จำได้ไหมว่าชุดแรกเลยอ่ะที่เราแบบเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตัดชุดเองเลยไปงานชุดมันเป็นแบบไหนยังไงคะคุณสกาย
7: เป็นชุดราตรีสีฟ้าค่ะที่แบบสกายอินสปิเรชันมาจากเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า
1: เป็นสีฟ้าที่แบบจะต้องไปเต้นรำกับเจ้าชายต้องมีเกล็ดแก้วด้วยไหมไม่มีนะ แต่ว่าเป็นสีฟ้าแล้วตัดเองแล้วปรากฏว่าชุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณสกาย
7: ตอนนั้นคลิปแมสมาค่ะลงโซเชียลไปน่าจะประมาณ6ล้านวิวมั้งค่ะที่ลงไปแล้วก็เหมือนมีคนติดต่อมาขอให้ตัดให้หรือว่าให้เช่าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
7: เลยเริ่มเป็นธุรกิจนี้ขึ้น
1: พี่ปุ๊กเลยอยากดูเลยอันนี้คือลงไว้ใน TikTok ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ฟัง TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรคะเทียนา
7: ชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะชื่อสกายหมายถึงใน TikTok ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะพี่ปุ๊กจัดหาเลยพี่ปุ๊กอยากดูชุดนั้นใช้ชื่อสกายนี่คือสะกดด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษคะ
7: ภาษาไทยหมดเลยค่ะคุณปุ๊กเสิร์ชเป็นชื่อสกายที่แปลว่าท้องฟ้าได้เลยค่ะ
1: เด
7: ี๋
1: ยวนะแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กแป๊บนึงนะสกายที่แปลว่าท้องฟ้าอุ้ยเจอแล้วโอเคแล้วปักหมุดอันนี้ไว้ด้วยอันแรกไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะอุ้ยมันมีคลิปแมสเป็น5ล้าน 5.7 ล้าน 3.3 ล้าน5ล้านหรือเปล่าหรือว่า 5.7 ล้านที่แบบ
7: จำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะเป็นภาพที่หนูตัดเองอะค่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กดูแป๊บนึงเมื่อแฟนชวนไปงานราตรีถูกต้องไหม
7: ใช
1: ่
7: ค
1: ่
7: ะ
1: 5.7 ล้านอุ้ยแล้วแบบชุดสวยมากคุณผู้ฟังใครที่อยากเห็นนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปที่ว่าคือน้องสกายก็ทำให้เห็นเลยว่าตัดเย็บยังไงเอาอะไรมาทำอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังดูดิวิตาแล้วโหสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยส่วนในเพจของเราเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้เห็นนะคะแต่เนี่ยแหละคือชุดที่ตัดเองกว่าจะตัดชุดนี้เสร็จต้องถามก่อนว่าใช้ระยะเวลานานไหมคะ
7: เกือบ5เดือนเลยค่ะ
1: โหเกือบ5เดือนแต่ทำเองแล้วปักเปิกอะไรเองหมดเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมันเป็นทำงานแบบทำด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ใช้จักรมันก็เลยนานนิดนึงอะค่ะ
1: โหเย็บมือแล้วมันออกมาสวยมากเขาเรียกว่าอะไรดีอะสวยเลยอะเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็เลยทำให้คลิปนี้แมสแล้วชุดเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
7: ก็หลังจากที่ลงไปค่ะมีคนติดต่อเข้ามาขอให้แบบตัดชุดให้เขาสำหรับวันงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราแบบไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะขอเป็นลองทำไปก่อนแล้วถ้าเขาชอบหรือว่าถูกใจอย่างเงี้ยสามารถเลือกในแบบที่เรามีไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นที่พอเริ่มที่จะทำตัวคุณสกายเองต้องไปเรียนอะไรแบบเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าโอ้ชุดมันก็ยากเหมือนกันนะหรือว่าทำด้วยความชอบล้วนๆเลย
7: ก็มีศึกษาเพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะเริ่มมาใช้จักรเป็นเริ่มแบบว่าเย็บตะเข็บเลือกผ้าอะไรเงี้ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นในเรื่องนี้เพราะว่าก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำงานเสริมตรงเนี้ยไปด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นสเต็ปที่เราทำให้เราแบบก้าวข้ามไปได้ไวอะค่ะ
1: ความยากของการตัดชุดพวกนี้มันอยู่ที่อะไรคะ
7: อยู่ที่แพทเทิร์นค่ะสงสัยว่าอยู่ที่แพทเทิร์นการล็อตที่เราเลือกแพทเทิร์นกับตัวผ้าอย่างเงี้ยให้มันแมทกันรู้สึกว่ามันยากมาก
1: เราต้องไปเรียนการแบบออกแบบแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้มาด้วยไหมคะ
7: ด้วยค่ะ
1: เนาะเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบพื้นฐานสำคัญเนาะการตัดแบบวาดโครงแพทเทิร์นผ้ามันจะออกมายังไงเนาะอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะก็มีตอนแรกๆอะค่ะก็ยังไม่มีทุนไปเรียนก็ไปเรียนเอาตามแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมีสอนเยอะมากเลยค่ะจริงๆเราหาความรู้จาก YouTube ได้เยอะมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายเงินเป็นหมื่นๆแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นของเจ้าสาวเนาะมันอาจจะต้องมีความเป๊ะก็เลยลงเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยให้เจ้าสาวเขามั่นใจมากขึ้นเนี่ย
1: คุณสกายเก่งมากอะพี่ปุ๊กถามหน่อยได้ไหมคะว่าตอนครั้งแรกอะพอเริ่มมีคนมาให้ทำอะวันนั้นอะเรามองธุรกิจนี้ยังไงเราแบบฝันเอาไว้ใหญ่แค่ไหนว่าธุรกิจของเราจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนั้นเคยวาดฝันเอาไว้ไหมคะ
7: ตอนนั้นชอบชอบการ์ตูนเจ้าหญิงเนาะเป็นความฝันของเด็กๆผู้หญิงก็อยากได้แบบว่าอยากเห็นคนใส่ชุดของตัวเองในงานที่งานสำคัญของเขาอะค่ะอย่างสกายชอบดิสนีย์มากๆชอบบาร์บี้ตอนนี้ก็มีงานของดิสนีย์ที่ได้เห็นชุดของตัวเองไปอยู่ร่วมงานนั้นด้วยก็มีนักร้องมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านใส่ชุดของเราไปในงานดิสนีย์อะค่ะ
1: คือเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตผู้หญิงให้สวยดั่งเจ้าหญิงในวันพิเศษอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจที่เราจะต้องแบบทำให้เติบโตถึงขั้นแบบว่าได้กำไรมหาศาลแต่แค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำมันด้วยแบบด้วยความชอบจริงๆค่ะ
1: จากวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะ
7: ประมาณ4ปีค่ะกำลังเข้าปีที่5ค่ะ
1: โอ้ต้องย้อนกลับไปเลยชื่อของเราเนาะชื่อแบรนด์ของเราชื่อร้านของเราชื่อนี้มีที่มาจากอะไรคะ
7: ชื่อเทียนามาจากเจ้าหญิงเทียนาเลยค่ะ
1: ชอบเจ้าหญิงเทียนาเพราะอะไรคะ
7: คือเจ้าหญิงเทียนาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงมาตั้งแต่แรกค่ะเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวของดิสนีย์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านของตัวเองค่
1: ะมันเหมือนเราอะไรแบบนั้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะก็เลยเอาสตอรี่นี้มาเป็นชื่อร้าน
1: ค่ะก็เลยเป็นเทียนาเรนทัลก็คือการเช่าแหละธุรกิจเช่าชุดเนาะทีนี้ชุดเนี่ยคนเริ่มรู้จักเอาล่ะมีคลิปไวรัลเนาะปังไปแบบโอ้โห 5.7 ล้านวิวนะคะแล้วลูกค้าที่มาโอ้โหร้านเรามีหน้าร้านไหมมีหรือว่าเป็นออฟไลน์หรือเป็นออนไลน์อย่างเดียวหรือว่ายังไงคะ
7: ช่วงแรกๆอะค่ะสกายยังไม่มีทุนเพราะตอนเพิ่งอายุ19ก็
1: เ
7: ล
1: ยเ
7: ปิดเป็นออฟไลน์ไปก่อน
1: ค่ะ19มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วซึ่งไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจด้วยแต่ว่าเริ่มลงมือและทำและเรียนรู้นี่คือสำคัญเนาะเราก็ทำตามศักยภาพที่เรามีใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เปิดแบบเป็นออฟไลน์ไปก่อน
1: ค่ะ
7: แล้วพออยู่ตัวเริ่มมีทุนก็เริ่มเช่าที่เล็กๆเอาไว้ให้ลูกค้าลองชุดค่ะก็สักประมาณปีกว่าก็เริ่มเหมือนคุณอุ่นไดมอนด์เกนเอาชุดไปใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะแมสก็เลยได้มีโอกาสขยับขยายไปอยู่เป็นตึกแล้วค่ะตอนนี
1: ้คุณอุ่นเอาชุดไหนไปใส่คะ
7: พี่อุ่นเอาสีขาวไปใส่ในงานรับรางวัล TikTok Award อะค่ะตอนนั้น
1: ก็เลยแบบอุ๊ยก็มีคนด้วยความที่ว่าคุณอุ่นก็ดังเนาะทำแบบหลายอย่างดังมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเซเลบคนหนึ่งของเมืองไทยอะไรเงี้ยคนก็อุ๊ยใส่ชุดจากร้านไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีการตามรอยเราก็เลยได้แบบได้อนุส่งจากตรงนั้นไปด้วยวันนี้ที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนยังไงคะ
7: ตอนนี้ปัจจุบันร้านเทียนาตั้งอยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย45ค่ะ
1: ค่ะลูกค้าในกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเทียนาเรนทัลเนาะคือใครคะ
7: กลุ่มแรกๆเลยก็จะเป็นเด็กมหาลัยเด็กมัธยมที่มีงานพรอมงานแสดงอย่างนั้นนะคะ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ใช่หลังๆก็เริ่มมาเป็นเจ้าสาวมากขึ้นเพราะว่าเริ่มนำเข้าชุดจากแบรนด์ของเวียดนามเข้ามาเริ่มโกอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เลยปรับตลาดให้เป็นของเจ้าสาวมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้มีเปิดสตูถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยค่ะ
1: แต่ละชุดที่เราลงทุกวันนี้ก็คือยังมีทั้งชุดที่นำเข้ามาแล้วก็ชุดที่เราลงมือทำเองถูกต้องไหมคะ
7: ใช่ค่ะก็จะยังมีชุดที่สกายทำเองอยู่แต่ว่าหลังๆมาด้วยความที่สกายทำงานประจำด้วยรับราชการด้วยก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาแบบไปนั่งตัดเย็บชุดเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นทีมของเราที่ตัดเย็บชุดอะค่ะแล้วก็นำเข้าจากเวียดนามมา
1: ค่ะนะคะคือเรียกได้ว่ามันมีหลายอย่างเนาะคือชุดหนึ่งเนี่ยอย่างที่ชุดเราตัดเองเรายังใช้เวลาทั้ง5เดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มาตัดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยคงไม่ไหวใช่ไหมคะก
7: ็
1: ต้องมีหลากหลายทีนี้สไตล์ของร้านชุดเราเนาะชุดร้านเราจะเป็นปัจจุบันนี้มีสไตล์อะไรยังไงบ้างคะ
7: ก็ตามคอนเซปต์ร้านเลยค่ะคือยังไงก็ต้องเป็น
1: เจ้าหญิงมีเจ้าหญิงอยู่ในร้านแต่คือร้านเราอ่ะที่มีความพิเศษคือเราไม่ได้ออฟไลน์อยู่แค่หน้าร้านเรามีลงคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยเนาะใน TikTok ส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่เราทำมันเป็นเรื่องของอะไรยังไงบ้างคะ
7: ตัว TikTok กับ พวกคอนเทนต์ทุกอย่างที่ลงโซเชียลจะเน้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าหญิงกับการดึงคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนที่มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างเจ้าหญิงมันจะมีเยอะมากที่เราชอบดูกันตอนเด็กๆก็จะดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาเป็นแต่ละคลิปเพื่อให้ลูกค้าที่มีความชอบคาแรคเตอร์การ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยได้เข้ามารวมอยู่ที่เทียน่า
1: ที่มีคนสนใจละต้องถามเลยว่าเช่าชุดเนี้ยเลทราคาเนาะโอ้ชุดด้วยความเป็นเจ้าหญิงด้วยล่ะคนบอกโอ้แพงแน่เลยราคาเอาพี่ปุ๊กถามก่อนถ้าสมมติว่าต้องตัดชุดแบบนี้จริงๆอะราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
7: ถ้าเป็นราคาเริ่มต้น

0: ได้เลย
1: เนาะแล้วมันดีด้วยเราคือจะไปงานใหม่ก็เช่าใหม่ไม่เห็นจะต้องแบบใส่ชุดเดิมใช่ไหมคะไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บเสื้อผ้าในตู้เราด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาสูงสุดในร้านนะคะคุณบุ๊กจะไม่เกิน 6,000 นี่คือรวมของเจ้าสาวรวมลักชัวรี่ทุกอย่างจะไม่เกิน 6,000 เลยค่ะ
1: จริงเหรอชุดเจ้าสาวนี่ไม่เกิน 6,000 เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดมากอะเพราะว่าชุดเจ้าสาวนี่มันแบบดีเทลรายละเอียดอะไรเยอะมากเนาะบางร้านเขาเช่ากันเป็นแบบคือสตาร์ทคือหลักหมื่นอะประมาณอย่างนั้นแต่อันเนี้ยไม่ต้องเช่าเลยธุรกิจนี้4ปีที่เราทำมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ด้วยความที่เราทำด้วยความชอบอะค่ะมันก็เลยมันเหมือนมันมีความจริงใจกับลูกค้าลูกค้าเขาก็เลยเข้ามาด้วยเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นผลดีกับเราลูกค้าก็ต่อเดือนก็หลายคนเลยค่ะบางทีคิวเต็มทั้งเดือนก็มีค่ะ
1: โอ้กำลังจะถามเลยว่าคือแต่งงานมันไม่ได้แต่งกันแบบบ่อยเนาะงานก็ไม่ได้จัดกันบ่อยความถี่ของการมาเช่าก็คือมีทุกเดือนเหรอคะใช่ไหมคะ
0: คือมันต้องแต่งเป็นพาร์ทนะคะเวลาคนจะแต่งงานมันจะมีถ่ายพรีเวดดิ้งมีวันจริงใช่ไหมคะอย่างบางคนอ่ะเขาไปจองแพ็กเกจที่มันราคาเป็นหมื่นๆแล้วมันไม่สามารถแยกแบบสมมติบางทีเราไปเช่าชุดที่เป็นแพ็กเกจแล้วอยากถ่ายพรีชุดนี้เราอยากใส่วันจริงชุดนี
1: ้
0: แต่พอมันรวมกันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบชุดนี้เราไปเอาชุดแยกจากร้านอื่นมาสกายก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาไม่ได้อยากจะจ่ายเยอะ อยากแบบว่าถ่ายรูปครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากเสียตังค์เยอะอยากเสียแค่ 2,000 มันก็เลยมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่าพอเขาเห็นปุ๊บเขาโอเคกับราคาเขาก็เอาไปถ่ายรูปเลยอะค่ะ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้เข้าใจเลยเห็นภาพเลยแล้วก็พอดูพิธีการเนาะคือโอเคสมมติว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนกันยาสมมติว่าอยากจะแต่งมกราช่วงนี้หน้าฝนอะไรคนบอกโอ้ยเขาไม่แต่งงานกันหรอกแต่เขาก็จะมีแบบถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อจะเก็บภาพกันเอาไว้ก่อนหรือว่าช่วงฤดูกาลแบบหน้าหนาวเอ้ยช่วงนี้ถ่ายรูปสุดคือเพราะฉะนั้นการเช่าชุดมันมีทั้งปีใช่ไหมคะ
0: ก็มีตลอดทั้งปีเลยค่ะตอนนี้สกายทำมาตลอด4-5 ปียังไม่มีเดือนไหนขาดทุนเลยค่ะ
1: อืมโอ้โหแต่ความยากนะถ้าดูความยากในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยสำหรับคุณสกายเองแล้วมองว่าอะไรมันคือความยากที่สุดสำหรับการที่เราจะมาอยู่ในธุรกิจซึ่งพี่ปุ๊กมองว่าธุรกิจเนี้ยคนทำเยอะมากเลยเนาะเราเป็นหนึ่งในนั้นอะไรที่ยากสุดสำหรับเราคะ
0: รู้สึกว่าตอนที่ทำแรกๆเป็นความโชคดีที่ช่วงนั้นเป็นโควิดเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็ธุรกิจนี้มันยังไม่ได้แมสมากขนาดนั้นนะคะแต่พอทำมาสักประมาณปี2ปีร้านเริ่มแมสเริ่มมีร้านเช่าชุดมากขึ้นความยากก็คือภาพจำของร้านค่ะก็เลยเริ่มสร้างแบรนดิ้งให้ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงก็ต้องนึกถึงเจ้าหญิงต้องนึกถึงเทียนา
1: แล้วมันคือชัดเจนอะเป้าของเราคือชุดใส่แล้วเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมประมาณนี้เนาะใส่แล้วคุณเป็นเจ้าหญิงแน่นอนเป็นเจ้าหญิงของใครสักคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ถ้าอยากเป็นเจ้าหญิงในวันพิเศษในวันสำคัญปัจจุบันนี้การบริการเราให้ครอบคลุมแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ก็มีบริการเช่าชุดค่ะแล้วก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะพรีเวดดิ้งจะพร้อมให้ถ่ายในสตูสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตึกของเราที่สุขาภิบาลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมาที่เดียวจบได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนาะอย่างชุดเราจำเป็นต้องมีกำลังสงสัยเลยว่าชุดเนี่ยมันเข้ามาในร้านมันเยอะๆๆๆมากๆเลยแล้วแต่ละคนไซส์ก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็คือต้องมาเย็บเข่าเย็บออกอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะ
0: ตรงนี้เป็นปัญหาหลักของสกายก็เลยเปลี่ยนทุกชุดให้กลายเป็นสารหลังหมดเลยค่ะคุณปุ๊กคือมันจะปรับได้เหมือนเชือกรองเท้า
1: อ๋อไม่ต้องมานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็คือเรียกได้ว่าคือมีสายเหมือนพวกไอ้เสื้อโคเซ็ตที่แบบดึงได้อะไรแบบนั้นคุณจะหุ่นไซส์ไหนมาจากคุณใส่ชุดเราได้แน่นอนแล้วพอดึงเชือกปุ๊บสวยพอดีตัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเนาะเพราะว่ามานั่งเย็บเข้าเย็บออกก็ไม่ไหวแล้วชุดมันก็จะไม่สวยด้วยเนาะมันจะพรุนมันจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันจะมีความเป็นรูมีความแบบเป็นพรุนพรุนอย่างที่แจ้งเลยอะค่ะ
1: แล้วชุดเราจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไปแสวงหาไปนำเข้ามาเหมือนกับต้องไปเอาคอลเลกชันใหม่ๆอะเนาะมาบ่อยไหมคะ
0: ก็มีทุกเดือนเลยค่ะเดือนนึงจะ

0: เข้ามาไม่ต่ำกว่า10ชุดอะค่ะ
1: แล้วไอ้ชุดเก่าๆมีแบบเลเอาไปขายบ้างไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเอาเข้าแล้วมันก็แบบอยู่เยอะมากเลยมันก็ตอนนี้มีกี่ร้อยชุดแล้วคะเนี่ย
0: โอ้ตอนนี้น่าจะประมาณ200กับ300ชุดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โหมหาศาลมากชุดเยอะมากเลือกกันละลานตา
0: แต่ว่าชุดเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไร reuse คือเอามาแกะแพทเทิร์นทุกอย่างออกแล้วประกอบเป็นชุดใหม่ผสมกับผ้าตัวใหม่คือจะทำให้ตัวหนึ่งเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
1: คือคำว่าเก่าจะไม่มีอยู่ที่นี่พอถึงระยะเวลาหนึ่งเราจะมาฟื้นคืนชีวิตเขาด้วยการแบบประดิษฐ์นะคะเติมนั่นแต่งนี่ถอดนู่นก็ได้ชุดใหม่แล้วก็เก๋ไปอีกแบบก็ยังมีอายุต่อไปอีกยาวนานอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เทียน่าเรนโทลนะคะอยู่ในใจของลูกค้าทุกคนคืออะไรคะ
0: ความเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวค่ะคือเคยมีลูกค้าบอกว่าเหมือนเป็นร้านนางฟ้าแม่ทุนหัวที่ในการ์ตูนนางฟ้าแม่ทุนหัวจะเสกชุดให้เจ้าหญิงทุกคนอย่างนั้นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนเขามีความสุขในวันสำคัญของเขาเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้วันของเขาอะมันคอมพลีทมากขึ้นลูกค้าที่บางทีแต่งงานแล้วมีออกงานก็กลับมาอีกก็มีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ลองไปใช้บริการกันได้อ่ะสุดท้ายฝากร้านหน่อยจะไปใช้บริการเทียน่าเรนโทลนะคะต้องไปที่ไหนหรือว่าใช้บริการได้ผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็สามารถติดต่อจองคิวเข้ามาได้ที่ line@tiana.rental ค่ะแล้วก็หรือว่ามาที่หน้าร้านก็จะอยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย45ค่ะ
1: ค่ะสามารถไปใช้บริการกันได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เนี่ยจากทำชุดให้ตัวเองใส่เพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อชุดคุณผู้ฟังไม่มีเงินไปเช่าชุดทำเองเลยตัดเองเลยแต่อันนี้ก็ต้องใจชอบด้วยเนาะแล้วชุดของเขาอะเป็นเจ้าหญิงนะคุณผู้ฟังใครมีโอกาสได้เข้าไปดูในแฟนเพจของน้องแล้วนะคะถ้าในแฟนเพจพิมพ์คำว่าเทียน่า TIANA เทียน่าเช่าชุดแต่งงานชุดราตรีชุดเจ้าหญิงเข้าไปดูได้นะคะใน TikTok ก็เทียน่า .rental นะคะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้อันนี้จะเป็นเพจร้านกับ TikTok ร้านแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของน้องเขาเองจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดชุดเนี้ยก็สกายที่แปลว่าทองฟ้าภาษาไทยเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะมีพี่สาคุณสุสนามีพี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะมีคุณวีวีนอยมีคุณนัทคุณนัทบอกป่วยนานนะคะคือจริงๆแล้วว่าก่อนเข้ามาไม่ได้เป็นอะไรคือปุ๊กไม่ได้เป็นหวัดเนื้อต้องบอกจริงก่อนนะเป็นภูมิแพ้แล้วอากาศในห้องส่งอ่ะจะเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเย็นแบบเย็นมากๆอ่ะเย็นสุดๆแตกต่างจากข้างนอกพอเข้ามาพออากาศมันสวิงปุ๊บคนเป็นภูมิแพ้จะเข้าใจกันว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะน้ำมูกก็จะไหลมาแบบนันสต็อปสั่งไม่ได้นะคะแต่พอออกไปนะทุกคนหายเป็นปกติเหมือนเดิมอากาศคุมไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วก็ฝากรายการเล็กๆของปุ๊กเอาไว้ด้วยนะคะไปกับปุ๊กในทุกแพลตฟอร์มเช่นกันจะเป็น YouTube TikTok หรือว่าFacebook นะคะกับเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนอาหารการกินโลคอลท้องถิ่นที่คนในชุมชนนั้นๆกินปุ๊กจะพาคุณไปนะคะเวลาปุ๊กไปที่ไหนเพื่อนๆก็เหมือนมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะไปไหนไปกันไปกับปุ๊กเนาะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาละวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: อ สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความตายที่ไม่น่ากลัวคืนหนึ่งกลางดึกท่ามกลางความเงียบสงัดทั่วไปในบริเวณบ้านและที่ใกล้เคียงข้าพเจ้าหยิบหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วเกิดทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศเรื่องชีวิตหลังความตายของต่างประเทศมีมากบางตอนของเรื่องเมื่ออ่านแล้วเกิดความรู้สึกตื่นเต้นเพราะเมื่อได้คิดได้พิจารณาแล้วเกิดความประหลาดใจที่เหตุการณ์มาตรงกับพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วในบุพเพนิวาสานุสติญาณมาเชื่อมต่อกันได้ในยุคปัจจุบันนี้อย่างมหัศจรรย์ข้าพเจ้าขอยกข้อความบางตอนในหนังสือเล่มหนึ่งมาไว้ในที่นี้ซึ่งพูดถึงชาวต่างประเทศที่เจริญแล้วว่าปัจจุบันนี้มีผู้เชื่อในทฤษฎีตายแล้วเกิดใหม่ผู้สนใจล้วนแต่ชั้นปัญญาชนจำนวนมากมายได้รับการศึกษาชั้นสูงไม่ใช่คนแก่สมัยโบราณนักปรัชญาเรืองนามของกรีกเช่นเพลโตแทคคอรัสและชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำมีจำนวนมากเช่นโชเปนฮาวเออร์วิลเลียมไทยอิเมอร์สันต่างเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดในหนังสือเล่มนั้นเขียนคล้ายคำพยากรณ์ว่าเมื่อถึงศตวรรษที่20เวลานั้นโลกเราจะมีผู้เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดมีจำนวน2ใน3ของพลโลกทั้งหมดทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงตัวเองอายุคงไม่ถึงเวลานั้นไม่มีโอกาสจะได้พิสูจน์ความจริงในคำทำนายอดคิดไม่ได้ว่าถึงเวลานั้นชาวโลกคงจะอยู่กันด้วยความสงบสุขทั่วไปคนชั่วจะมีน้อยคนดีจะมีมากหนังสือเล่มที่กล่าวนี้ท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาได้กรุณามอบให้เวลานั้นท่านเป็นประธานกรรมการอำนวยการสภายุวะพุทธิกะสมาคมแห่งชาติข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่7มกราคม2521เมื่อก่อนก็เพียงอ่านแล้วก็ผ่านไปเพราะยังขาดความสนใจแต่เวลานี้เกิดความสนใจขึ้นมาการศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนานั้นเรียนได้ทุกรุ่นทุกวัยไม่จำกัดเวลายิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้สิ่งลี้ลับลึกซึ้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาก็จะรู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีแต่ความร่มเย็นชุ่มชื่นทางใจเกิดความสงบเพลิดเพลินในชีวิตที่ไม่สามารถจะพรรณนาออกมาได้ใครปฏิบัติได้แก่ผู้นั้นคืนนั้นได้อ่านเรื่องชีวิตกับความตายนี้ด้วยความสนใจที่ว่าต่อไปจะมีพลโลกเชื่อว่าตายแล้วกลับมาเกิดอีกในเศษ2ส่วน3ของพลโลกทั้งหมดแต่พวกนักวิทยาศาสตร์ยังคงพิสูจน์ไม่ถึงว่าตายแล้วกลับมาเกิดนั้นไม่ใช่ว่าทุกชีวิตจะต้องกลับมาเกิดเป็นคนเสมอไปเพราะมีกรรมด้วยกันทุกคนแล้วแต่กรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วมีทั้งไปเกิดทางสุขคติและทุกขคติไปเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเพราะทุกคนอยู่ใต้กฎแห่งกรรมคืนนั้นข้าพเจ้าเพลินอยู่กับหนังสือจนดึกกว่าจะเข้านอนต่อจากนั้นมาจะเรียกว่าบังเอิญแต่ทางพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่ผลที่เกิดจากเหตุเราทำอะไรไว้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดผลตามขึ้นมาภายหลังแต่เรื่องนี้ก็แปลกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521คุณประสิทธิ์ได้เดินถือหนังสือนิตยสารต่างประเทศเข้ามาในบ้านมอบให้ข้าพเจ้าแล้วบอกว่าผมได้ไปเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วพลิกอ่านดูเห็นเป็นเรื่องเหมาะสมกับการเขียนของคุณทอจึงได้ซื้อมาฝากวงเล็บเปิดนี่ก็เห็นได้ว่าผลที่เกิดจากเหตุเมื่อข้าพเจ้าสนใจในเรื่องเช่นนี้วงเล็บปิดข้าพเจ้ารับไว้แล้วกล่าวคำขอบคุณเห็นเป็นหนังสือ Newsweek นิตยสารอเมริกันออกเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2521หน้าปกทำเป็นรูปนาฬิกาทรายมีความหมายที่ลึกซึ้งเมื่ออ่านดูข้อความภายในเล่มเห็นว่าเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายข้าพเจ้าก็มอบให้ลูกๆเป็นผู้ช่วยแปลถอดเป็นภาษาไทยออกมาเพื่อจะฝึกแปลไปในตัวและเพื่อจะได้อ่านทั่วๆกันจะได้รู้ว่าฝ่ายปัญญาชนผู้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์แล้วเขามีความรู้สึกอย่างใดเขาค้นคว้าไปไกลแค่ไหนนี้เป็นแขนงหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในอเมริกาในปัจจุบันนี้ข้อที่ข้าพเจ้าประหลาดใจสนใจในคำพยากรณ์ในหนังสือของอาจารย์สมพรเทพสิทธาที่มอบให้ข้าพเจ้านั้นคล้ายจะมีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้โปรดอ่านข้อความในหนังสือนิตยสาร Newsweek ข้อความบางตอนดังต่อไปนี้หลังจากสำรวจแล้วแสดงให้เห็นว่าประชาชนพลเมืองของอเมริกาในปัจจุบันนี้ 70% มีความเชื่อแล้วว่าตายแล้วกลับมาเกิดอีกเมื่อตายแล้วกลับฟื้นยังมีชีวิตหลังความตายอยู่มีหนังสือจำนวนที่พิมพ์ขายเกี่ยวกับการพิสูจน์และประสบการณ์ของคนที่ใกล้จะตายการที่วิญญาณล่องลอยออกจากร่างและประสบการณ์เรื่องอื่นๆทางจิตแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจกระหายอยากได้ข้อพิสูจน์ชนิดใดทางใดก็ได้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนส่วนน้อยก็ยังคงมีทีท่ายังเชื่อไม่ค่อยสนิทนักรัฐบาลก็ยังไม่ตกลงที่จะให้เงินในการค้นคว้าวิจัยก็มีนักวิทยาศาสตร์และจิตแพทย์ต่างพากันมีความเชื่อเรื่องนี้มากขึ้นต่างให้ความสนใจในการพิจารณาปรากฏการณ์เหล่านี้ผู้ที่มีความเชื่อแน่ใจไม่มีข้อสงสัยในชีวิตหลังการตายผู้หนึ่งผู้นั้นคือจิตแพทย์หญิงซึ่งเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อเอริซาเบธดูเบลรอสเธอเป็นผู้ที่ใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหวังที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงความจริงเรื่องชีวิตหลังความตายให้ผู้ที่ใกล้จะตายรู้ความจริงว่าความตายไม่ใช่เป็นสิ่งน่ากลัวเหมือนอย่างที่มีผู้เข้าใจเป็นจำนวนมากเธอได้กระตุ้นให้ประชาชนสนใจในประสบการณ์โดยบันทึกรายงานเรื่องการท่องเที่ยวของจิตวิญญาณของคนไข้ที่เจ็บหนักกำลังจะจบชีวิตลงเธอเริ่มงานตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1967หมอรอส ได้ตัดสินใจทำการค้นคว้าสืบสวนด้วยตัวเองตลอดมาเธอได้เล่าว่าจิตวิญญาณของเธอได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้พบวิญญาณอื่นๆซึ่งพวกวิญญาณเหล่านั้นได้เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายได้รับการเยี่ยมเยียนจากคนไข้ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วในการเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่งเมื่อ9ปีก่อนมอรอสได้ขอให้วิญญาณของแมรี่สวอตซึ่งเพิ่งตายไปไม่กี่วันเขียนบันทึกสั้นๆเกี่ยวกับเพื่อนที่รู้จักให้ร่วมกันเซ็นชื่อและส่งให้เธอหมอได้เล่าว่าวิญญาณเหล่านั้นต่างก็ยอมทำด้วยความยินดีประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่รายงานกันแพร่หลายออกไปนั้นเกิดขึ้นจากผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งว่ากันตามหลักการได้หมดลมเสียชีวิตไปแล้วและกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกพวกที่ฟื้นขึ้นมานี้ได้เล่าว่าได้ยินเสียงกระหึ่มและพวกเขาก็มีความรู้สึกตกลงไปในกล่องอุโมงค์ซึ่งมืดและลึกมากเมื่อมาถึงข้างล่างวิญญาณของพวกเขาได้อยู่ภายนอกร่างของตนเองเขากำลังจ้องดูสถานที่เกิดเหตุหรือห้องฉุกเฉินถึงแม้จะได้ยินเสียงคนอื่นๆเขาพูดกันแต่เขาไม่สามารถติดต่อกับผู้ใดได้เสียงที่เขาพูดเขาถามไม่มีใครได้ยินร่างจิตวิญญาณของเขาก็ไม่มีใครเห็นเขาไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นตัวได้ยินเสียงเขาพูดและเขาได้ยินพวกแพทย์และพยาบาลพูดอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ฝ่ายเดียวในอีกกรณีมีชายผู้หนึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ร่างของเขาถูกรถชนฟุบนอนเหยียดยาวกลางถนนเขาได้เล่าว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างเขาลุกขึ้นมาเพื่อเดินไปต้อนรับคนที่ตรงมาเพื่อช่วยเขาแต่คนเหล่านั้นก็ผ่านเขาไปโดยไม่สนใจในตัวเขาและตรงไปยังร่างของเขาที่นอนฟุบสิ้นสติอยู่บนถนนเสื้อผ้าชุ่มโชกเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดสีแดงแต่ไม่มีใครสนใจตัวเขาเลยต่างก็มุ่งอยู่ที่ร่างของเขาอย่างกุลีกุจอด้วยจิตเป็นมนุษยธรรมเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้วงเล็บเปิดข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงคิดว่าคงเป็นบันทึกของวิญญาณรายงานให้จิตแพทย์เอริซาเบธดูเบลรอสทราบเมื่อกลับฟื้นคืนชีวิตนี่เป็นความเข้าใจของข้าพเจ้าเพราะข้อความในหนังสือไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนหรืออาจเป็นผู้แปลยังเข้าไม่ถึงศัพท์ที่เขาใช้อันลึกซึ้งผิดถูกข้าพเจ้าขออภัยด้วยวงเล็บปิดตามรายงานของผู้ที่ใกล้จะตายซึ่งได้เก็บรวบรวมขึ้นโดยจิตแพทย์เรมอยเอมูดี้ในเรื่องที่ขายดีในอเมริกาเวลานี้ชื่อชีวิตหลังการตายเมื่อวิญญาณของผู้ที่หมดลมแล้วจิตวิญญาณได้ล่องลอยออกจากร่างในไม่ช้าก็พบกับวิญญาณของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วซึ่งติดต่อกับเขาได้โดยไม่ใช้คำพูดและแล้ววิญญาณพวกนี้ก็จะหลีกทางทำให้เห็นภาพชีวิตของเขาในอดีตชาติในวงเล็บระลึกชาติได้และเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่วิกฤตเขาจะมองเห็นรั้วกั้นเขตถ้าหากเขาข้ามไปก็จะเป็นเหตุไม่ให้จิตวิญญาณของเขากลับเข้าร่างเดิมเมื่อตายแล้วฟื้นขึ้นมาหลายคนได้รายงานว่าเขาเหล่านั้นไปสู่ความสงบจนไม่อยากที่จะกลับมาสู่ในโลกมนุษย์เข้าสู่ร่างเดิมอีกว่ากันตามเหตุผลแล้วประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการแสดงหลักฐานยืนยันที่แน่นอนถึงการรอดชีวิตกลับมาได้หลังจากตายไปแล้วดร.มูดี้พูดว่า แต่ขณะเมื่อข้าพเจ้าได้ทำให้คนไข้กลับฟื้นขึ้นมาข้าพเจ้าสามารถที่จะให้ความมั่นใจแก่พวกเขาได้ว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวได้มีคนนับพันที่ผ่านประสบการณ์อย่างเดียวกันรู้สึกว่าพวกเขาจะโล่งใจอย่างมากหมดกังวลและหวาดกลัวและได้ผลต่อการมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่หวาดกลัวต่อความตายอีกต่อไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์มอนโรในรัฐเวอร์จิเนียนักธุรกิจและนักประดิษฐ์โรเบอร์เอมอนโรได้อ้างว่าส่งคน 1,400 คนไปท่องเที่ยวโดยวิญญาณออกจากกายเนื้อมาเป็นเวลานานกว่า7ปีเขาได้เขียนหนังสือเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อวิญญาณออกจากกายเนื้อของตัวเขาเองรวมทั้งการไปเยือนเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตเพื่อนคนนั้นได้มาบ่นภายหลังว่ามอนโรได้มาปรากฏตัวโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยร่างของเขาแขวนอยู่บนอากาศเหมือนผ้าชีฟองบางๆสีเทาและเมื่อเร็วๆนี้มอนโรกล่าวว่าเขาได้ส่งตัวเขาและนักสำรวจคนอื่นๆไปยังระบบความจริงอื่นๆซึ่งบางครั้งเขาสามารถติดต่อโดยไม่ใช้คำพูดกับมนุษย์อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารของเรามอนโรได้กล่าวว่าในการเดินทางของเขาเริ่มด้วยร่างของเขาสั่นอย่างอธิบายไม่ได้และแล้วจิตวิญญาณของเขาก็แยกออกจากร่างไปชั่วครู่หนึ่งและล่องลอยไปติดเพดานในห้องนอนปัจจุบันเขาช่วยพวกสำรวจอื่นๆโดยใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่เขาสร้างขึ้นซึ่งใช้ในการบันทึกเสียงต่างๆช่วยทำให้จิตวิญญาณแยกออกจากร่างได้พวกนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาที่มอนโรได้สอนให้จิตวิญญาณล่องลอยไปตามที่ต้องการคือคูเบลโรสเขากล่าวว่าในขณะที่ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าได้ล่องลอยไปตามเส้นนอนวงเล็บเปิดผู้เรียบเรียงคิดว่านอนแบบคว่ำหน้ามองดูพื้นโลกทั่วไปวงเล็บปิดด้วยความเร็วของเสียงเขาหมุนตัวกลับไปทางขวาวนรอบภูเขาใหญ่ๆและไต่ขึ้นไปบนภูเขาเขาเล่าในขณะที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าฉันรู้ดีว่ามันได้ไปในที่ที่ไม่เคยมีใครเคยไปฉันรู้สึกว่าอยู่เหนือมนุษย์ในระยะ6ปีมานี้มอนโรได้กล่าวว่าเขาได้ช่วยให้คนไข้หนักกำลังจะตาย30คนให้จิตวิญญาณออกจากร่างแต่มีเพียง5คนเท่านั้นที่กลับมาเล่าให้ฟังถึงชีวิตใหม่จากประสบการณ์ของเขาเองครั้งหนึ่งที่เขาได้ออกจากกายเนื้อเขาได้พบชายผู้เสียชีวิตแล้วผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาต้องมาทำงานที่นี่ไม่ได้ต่างจากที่ที่เขามามอนโรได้เปิดโรงฝึกคนเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ไม่มีทางหายให้สามารถท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาจะไปสู่เมื่อเขาสิ้นชีวิตลงถึงแม้ว่ายังไม่มีทางที่จะพิสูจน์ประสบการณ์ของการที่จิตวิญญาณออกจากร่างนักจิตวิทยาคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและสามารถบำบัดผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ให้มีจิตใจสงบหายความหวาดกลัวในเรื่องของความตายดร.สจ๊วตทแวมโลแห่ง Manager School of Psychiatry ในโทปิก้าแคนซัสรายงานว่าคนไข้สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ด้วยการเปิดเทปเสียงของมอนโรและมุ่งเข้าสู่สภาพออกจากร่างโดยวิธีนี้มอนโรกล่าวว่าคนไข้สามารถเตรียมตัวที่จะตายจากกายเนื้อทำให้ความกลัวตายน้อยลงและสามารถที่จะใช้เวลาวาระสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมิตินี้ให้เป็นประโยชน์ก่อนตาย เมื่อข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงได้อ่านแล้วทำให้นึกถึงครั้งเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2513เมื่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้พวกลูกหลานมาเฝ้าปฏิบัติป้อนข้าวป้อนน้ำบางวันแม่หลับไปเป็นเวลานานพอแม่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าจิตใจสดชื่นอิ่มเอิบแจ่มใสแม่เล่าให้ลูกหลานฟังว่าแม่ได้ไปพบสิ่งที่สวยงามพบราชวังที่แวดล้อมอยู่กลางสถานที่เจริญตาแม่เห็นแล้วทำให้จิตใจของแม่มีความสุขสบายเบิกบานสดชื่นอย่างประหลาดและรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงแม่พบสวนดอกไม้ที่ออกดอกสวยงามทั่วไปแม่เพลิดเพลินในสิ่งที่สวยงามไม่มีในโลกมนุษย์แม่บอกว่าไม่อยากจะตื่นเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่ความเศร้าหมองจิตใจไม่สดชื่นแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องทำให้ลูกหลานลำบากต้องอดหลับอดนอนพยาบาลแม่สังขารของแม่อยู่ในสภาพเป็นทุกข์ทรมานอย่างหนักแม่บอกว่าอยากจะหลับต่อไปอย่างมีความสุขเวลาพูดนั้นแม่มีสติไม่หลงลืมผิดกับคนแก่ธรรมดาแม้เสียงจะค่อยแต่ก็ชัดเจนเมื่อเล่าถึงประสบการณ์เวลาหลับแต่แล้วแม่ก็ได้หลับตลอดไปสมตามความปรารถนาของแม่ไม่ต้องตื่นขึ้นมารับความทุกข์ยากลำบากทรมานสังขารอีกต่อไปเพราะแม่ได้หมดลมจบชีวิตลงเมื่อเวลา 16:20 นของวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2514วงเล็บเปิดเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเขียนไว้แจกในงานศพของแม่มาแล้ววงเล็บปิดในเรื่อง Life After Life ในนิตยสาร Newsweek บัดนี้ได้เรียบเรียงจบลงไปแล้วข้าพเจ้าอยากจะสรุปท้ายเรื่องในความรู้สึกของชาวต่างประเทศที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เจริญแล้วเรียกว่าชั้นปัญญาชนย่อมจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อครั้งสมัยก่อนนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์หัวเราะเยาะว่าพวกที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณและเรื่องกลับชาติมาเกิดเป็นพวกงมงายโดยไม่มีเหตุผลเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่บัดนี้เขาเชื่อผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อก่อนศาสตราจารย์ดร.เอียนสตีเวนสันเริ่มค้นคว้าในเรื่องเด็กกลับชาติมาเกิดและระลึกชาติได้ก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดพากันมองดูดร.เอียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตลกงมงายแต่เมื่อได้พิสูจน์และเห็นผลนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็ต้องขอโทษที่เคยดูถูกและมาขอแสดงความยินดีในผลงานของท่านที่ได้ประสบความสำเร็จนี้เป็นชั้นปัญญาชนเมื่อรู้ว่าเข้าใจผิดเพราะเข้าไม่ถึงสิ่งลี้ลับแต่เมื่อมีผู้ค้นคว้าเกิดผลสำเร็จเขาก็มารับผิดที่เคยดูถูกผลงานมาก่อนและก็แสดงความยินดีที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่พอใจข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อไหร่คนในบ้านเราจะมีความรู้สึกจิตใจสูงเช่นนี้บ้างข้าพเจ้าได้ออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเพื่อให้ท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งทึกทักว่าเป็นของไม่จริงคำพูดนั้นเราพูดได้ง่ายๆโดยไม่สนใจในเหตุผลผิดก็ไม่ต้องขอโทษผิดกับผู้เจริญแล้วพวกเรารู้กันแล้วว่าหลักการปฏิบัติของพวกนักวิทยาศาสตร์นั้นเขาจะต้องศึกษาใคร่ครวญด้วยตนเองไม่ใช่เรียนแต่หลักการเพียงแต่รู้ผลเท่านั้นยังไม่พอ จะต้องทดลองค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองจนกว่าจะพิสูจน์ให้ได้แก่นแท้ของต้นเหตุปรากฏตามหลักที่เขาเชื่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้อ่านในเรื่อง Life After Life ซึ่งแปลและเรียบเรียงมาจากนิตยสาร Newsweek ท่านควรนำมาเปรียบเทียบเหตุผลในสิ่งลี้ลับเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามานานแล้วในเรื่องจิตวิญญาณออกจากกายเนื้อเที่ยวทักกับคนโน้นคนนี้แต่ไม่มีใครสนใจเพราะเขาเหล่านั้นเป็นมนุษย์กายเนื้ออยู่คนละภพไม่ได้ยินเสียงและเขาไม่เห็นร่างวิญญาณของผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณซึ่งข้าพเจ้าเคยรู้ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมากมายท่านที่สนใจศึกษาอภิธรรมชั้นสูงแล้วเรื่องเช่นนี้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเมื่อท่านได้อ่านแล้วอยากให้ท่านใช้สติปัญญาหาเหตุผลเปรียบเทียบเหตุการณ์เกิดขึ้นคนละมุมโลกแต่ได้มาตรงกันเป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพิ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าผิดหรือถูกคำถามตอบระหว่างปอการุณยวนิชกับทอเลียงพิบูลปอผู้สนใจตั้งปัญหาฝากมาถามคุณทอว่าเวลานี้การเชิญงานศพมักจะใช้คำนำหน้าชื่อผู้ตายที่สูงอายุว่าคุณแม่จุดจุดจุดนั่นคุณพ่อจุดจุดจุดนี่มีจำนวนไม่น้อยผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ถูกไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบัตรเชิญคนทั่วไปควรจะใช้นำหน้าชื่อว่านางหรือนายมีผู้อ้างกับผมว่าคุณจะให้ผมเรียกอย่างไรในเมื่อผู้นั้นไม่ใช่พ่อแม่ของผมเรื่องนี้คุณทอมีความเห็นอย่างใดการใช้คุณพ่อคุณแม่แทนนายหรือนางในบัตรเชิญงานศพจะผิดหรือถูกควรหรือไม่ควรมีผู้อยากทราบทอผมอยากจะพูดตามความรู้สึกของผมอาจจะมีผู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้บังเอิญหนังสือที่ผมพิมพ์แจกงานศพของแม่ผมนั้นใช้คำนำหน้าว่าแม่เพราะผมเรียกว่าแม่มาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยเรียกคุณแม่เลยจนแม่ตายจากไปผมคิดว่าทุกคนไม่อยากเรียกพ่อแม่บังเกิดเกล้าของตนว่านายหรือนางนำหน้าบัตรเชิญก็เหมือนแทนตัวเราผู้เป็นลูกผิดกันเพียงบอกเชิญด้วยหนังสือไม่ได้บอกด้วยปากเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ไม่แตกต่างอะไรกันเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆเขาไม่มีบัตรเชิญแม้แต่ในปัจจุบันตามชนบทหลายแห่งที่รู้เขาไม่นิยมพิมพ์บัตรเชิญถ้าผู้ไม่ได้รับเชิญเขาจะคิดว่าเลือกที่รักมักที่ชังฉะนั้นตามชนบทเขายังนิยมบอกต่อๆกันคงไม่มีใครคนไหนที่เป็นลูกจะไปบอกด้วยปากว่าจะเผาศพนายนั่นนางนี่ในเมื่อผู้ตายเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวสมัยก่อนคำว่านางหรือนางสาวยังไม่เกิดคำว่านางคู่กับนายเพิ่งมาเกิดเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหญิงที่เป็นโสดก็ให้นำหน้าชื่อว่านางสาวสมัยก่อนเขานำหน้าชื่อของหญิงสาวว่าอําแดงปัจจุบันคำนี้ไม่มีใครใช้เลยเป็นคำที่ตายไปแล้วฉะนั้นการที่มีผู้นำเอาคำว่าคุณพ่อหรือคุณแม่มาใช้ในบัตรเชิญงานประชุมเพลิงเราจงใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนที่จะเชื่อสำหรับความรู้สึกของผมว่าไม่ผิดขอให้ใช้เหมาะสมที่สมควรใช้ตามกาละจะนับว่าเป็นประเพณีของคนไทยเราที่ลูกหลานยกย่องนับถือให้เกียรติแก่พ่อแม่ผู้ตายนี่เป็นความเห็นของผมแต่ผู้อื่นอาจเห็นไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้ปอถ้าคุณทอเห็นว่า การพิมพ์บัตรเชิญเผาศพใช้คำนำหน้าชื่อผู้ตายว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ผิดกลับเห็นว่าเป็นการให้เกียรติแล้วผมอยากทราบว่าคุณทอมีเหตุผลอะไรชี้แจงที่สามารถจะแก้ความข้องใจที่มีผู้ไม่เห็นด้วยเมื่อมีคนวิจารณ์ลงความเห็นว่าไม่ควรผมอยากทราบเหตุผลของคุณได้ไหมทอความจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนักพอสามารถจะอธิบายเหตุผลตามความเข้าใจของผมคำว่าพ่อหรือแม่นั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของเราของลูกๆพวกเราชาวไทยคนสมัยโบราณที่นับถือศาสนาพุทธทั่วไปเรายกย่องพ่อแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดทั้งรักและเคารพเพราะเป็นผู้บังเกิดเกล้าผู้มีพระคุณเลี้ยงเราด้วยความทนุถนอมรักใคร่ใกล้ชิดจนเราเติบใหญ่สมัยผมเป็นเด็กผมเห็นแม่ผมยกย่องหลายท่านที่แม่เรียกว่าคุณพ่อและเรียกคุณแม่นับว่าให้เกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ถูกเรียกทั้งๆที่เราไม่ได้เกี่ยวดองเป็นญาติกันเลยที่ผมจำได้ก็มีจำไม่ได้ก็มีคนสมัยก่อนนั้นเขายกย่องคนดีมีศีลธรรมเป็นผู้มีอาวุโสเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงความรักและเคารพท่านผู้มีคุณสมบัติที่ดีมีศีลธรรมคุณงามความดีเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีปฏิบัติตนเที่ยงธรรมอยู่ในศีลในสัตว์ควรแก่การเคารพยกย่องบูชาเทียบเท่าพ่อแม่ของคนในหมู่บ้านทั่วไปหากมีการตายสมมุติเช่นแม่ของคุณสมัยก่อนมีการบอกข่าวงานศพคุณจะบอกเพื่อนบ้านอย่างไรจะไปบอกเชิญเผาศพนางจุดๆๆเช่นนี้หรือในเมื่อคุณเป็นลูกเมื่อเป็นแม่บังเกิดเกล้าของคุณคุณลองพิจารณาหาเหตุผลดูการออกการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญเขาจะเรียกคุณพ่อคุณแม่อะไรสำหรับความรู้สึกของผมว่าก็ไม่ผิดหาควรจะตำหนิควรแก่การยกย่องการ์ดนั้นแทนคำพูดของเราผู้เป็นลูกเชิญเขาไปในงานศพพ่อแม่ของเราตั้งหากไม่ใช่พ่อแม่ของผู้อื่นและผมคิดว่าผู้ตำหนิก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่มีประสบการณ์ประเพณีเก่าๆปอเดิมผมก็เห็นพ้องกับคนที่เขาเห็นว่าไม่ควรใช้บัตรเชิญงานศพเรียกผู้ตายว่าคุณพ่อคุณแม่แต่เมื่อฟังเหตุผลเข้าแล้วผมก็ออกจะเห็นด้วยทางคุณทอและอยากทราบว่ามีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมทอผมอยากจะชักตัวอย่างซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีเหลือพอจะชี้ให้เห็นบ้างเช่นพระที่ท่านบวชแล้วท่านก็ประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมมีอายุหน่อยเราก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อและทุกคนก็เรียกท่านว่าหลวงพ่ออย่างสนิทสนมเพราะเหตุใดทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เป็นพ่อของเรานี่ก็เพราะท่านมีศีลธรรมประกอบกรรมดีคุณคิดว่าเราเรียกท่านเช่นนี้ผิดหรือถูกเขาเรียกมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วสมัยก่อนผู้ที่ไม่ได้บวชแต่มีศีลมีสัตว์จิตใจสูงด้วยความเมตตากรุณาเขาก็เรียกกันว่าคุณพ่อตลอดทั้งบางทั้งตำบลให้เกียรติสูงเท่าพ่อบังเกิดเกล้าแต่ก็มียกเว้นบางคนที่เรียกอย่างจำเป็นจำใจเพราะความกลัวก็มีเหมือนกันเช่นเรียกพวกนักเลงโตนักเลงหัวไม้ว่าเจ้าพ่อเป็นต้นหรือพวกนักโทษเรียกพัสดีหรือผู้คุมว่าคุณพ่อนั้นก็เพราะมีความกลัวจึงยกเว้นอย่าพูดเลยปอเท่าที่พูดมานี้ผมก็พอจะมองเห็นแล้วคิดว่าเรื่องของคนสมัยก่อนมีดีมากมีอะไรอีกที่ผมยังไม่รู้เรื่องเหมือนเส้นผมบางภูเขาเพราะประสบการณ์มีน้อยทอยังมีคำเก่าหรือคำโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ เราไม่ค่อยจะได้ยินคำว่าผัวดีเหมือนพ่อเมียดีเหมือนแม่สมัยก่อนทางวัดมีการทำบุญมักจะมีการรับศีลหรือเทศก็มีผู้ประกาศให้รู้มัคคนายกมักขึ้นต้นว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญรับศีลและกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับซึ่งในปัจจุบันนี้นานๆเราก็ยังได้ยินได้ฟังคำว่าพ่อแม่ทั้งหลายสักครั้งหนึ่งคำนี้ผมได้ยินแต่ครั้งเด็กๆยังไม่จากเราไปยังได้ยินอยู่บ้างที่มัคคนายกมีอายุมากแล้วและไม่มีพ่อแม่อยู่ในที่นั้นแต่เขายกย่องคนที่มาทำบุญฟังเทศฟังธรรมในวัดนั้นต้องมีคนดีมีจิตใจที่ควรแก่การเคารพยกย่องนี่เป็นเหตุผลที่ผมมีความรู้สึกเช่นนี้ใครจะเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านผู้นั้นผมยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อเด็กๆผมได้ติดตามแม่ไปบ้านนอกเมื่อขึ้นจากเรือแล้วแม่ก็ไม่รู้ทางเหมือนกันแต่สมัยก่อนถือว่าทางอยู่ที่ปากแต่สมัยปัจจุบันจะใช้กับคนอยู่ในกรุงนั้นยากเพราะมีไม่น้อยบ้านอยู่ใกล้เคียงติดกันก็ยังไม่รู้จักกันแต่ชนบทเขารู้จักกันทั้งตำบลไปบ้านนอกเมื่อไม่รู้ที่อยู่ก็ถามเขาตลอดไปเมื่อรู้ชื่อเสียงรู้ตำบลแล้วจะต้องหาถูกครั้งนั้นเมื่อแม่กับผมเดินดาวไปตามถนนดินก็พบชายสูงอายุกำลังฟันดินดูท่าทางเป็นที่น่าเคารพนับถืออยู่ห่างถนนพอพูดกันได้ยินเห็นเด็กสองคนกำลังกัดจิ้งหรีดอยู่ไม่ไกลจากชายขุดดินมากนักแม่ร้องถามว่าพ่อจ๋าบ้านกำนัน

สมัยก่อนรู้สึกเป็นของธรรมดาผู้ถูกยกย่องให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นการยกย่องที่สูงสุดของประเพณีไทยกษัตริย์ไทยสมัยโบราณประชาชนยกย่องเป็นพ่อเมืองเป็นเกียรติสูงเช่นพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนอะไรอีกมากมายนี่เป็นประเพณีโบราณยกย่องความดีมีเกียรติสูงเท่ากับพ่อบังเกิดเกล้าของผู้เรียกรู้สึกเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวในความสามัคคีเห็นอกเห็นใจอย่างฉันพี่น้องการใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่ในบัตรเชิญงานศพถ้าพิจารณาประเพณีดั้งเดิมของไทยผมคิดว่าท่านเหล่านั้นทำถูกคุณลองใช้ความคิดพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งว่าควรเชื่อตามที่ผมพูดหรือไม่สำหรับผมเห็นว่าเป็นการถูกต้องตามประเพณีดีแล้วไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนคิดว่าผู้ที่เห็นว่าผิดคงจะเป็นคนถือตัวสักหน่อยจึงมองไปอีกแง่หนึ่งโดยไม่พิจารณาเหตุผลปอผมรู้สึกเห็นด้วยในเมื่อพวกบุตรหลานเขายกย่องผู้ตายซึ่งเป็นพ่อแม่ทั้งบัตรเชิญก็แทนตัวแทนคำพูดของเจ้าภาพอยู่แล้วเป็นการสมควรยิ่งปัญหาข้อนี้ยุติลงในข้อควรคิดขอขอบคุณเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02

0: 0874-9755
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: 106อาสากับทีมทนายความ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับเอาละฮะวิทยากรประจำรายการเราครับทนายปีชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเมื่อกี้ทางทีมงานโทรไปคิดว่าเป็นเจ้าหนี้เหรอครับอาจารย์เลย
2: ใช่เลยไม่กล้ารับนะฮะบางทีเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะโทรมาบางทีเป็นบริษัทประกันบ้าง
1: ใช่ครับ
2: อะไรบ้างบอกว่าเนี่ยเรามีหนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะแจกหมด
1: ครับอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมก็มีบางท่านที่ประสบการณ์คล้ายๆอย่างที่อาจารย์ว่าโทรไปอะไรล่ะถามว่าคุณไปเปิดบัญชีอนุญาตให้เปิดบัญชีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องศึกษานะฮะติดตามการเปลี่ยนแปลงเท่าที่อันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยทางทีมงานเขาให้ข้อมูลมานะฮะทุกวันจันทร์เนี่ยเวลาตั้งแต่ประมาณ9:45เนี่ยนะฮะช่วงท้ายของรายการคุยกันเช้านี้ของคุณนิติน่าเนี่ยจะเรียนเชิญทางปอทเนี่ยมานะครับอาจารย์เพื่อจะให้ข้อมูลอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยทางอะไรล่ะทางพี่มิตรทั้งหลายเนี่ยมีกลเม็ดเด็ดพายอะไรในการที่จะมาล่อลวงเหยื่อนะฮะก็ใครที่สนใจก็ติดตามดูนะฮะจะได้ทันสถานการณ์ว่าเอ๊ะการเขาจะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการล่อลวงหรือว่าโกงออนไลน์นั้นอย่างไรนะครับอาจารย์ยังไงก็
2: เห็นผลยังว่าพรบว่าโดยทุกกรรมทางเทคนิคเราประกาศใช้ปี2544
1: ครับ
2: แต่เราใช้จริง10 มกราคม 2566เป็นไงกี่ปี
1: 54
2: 22ปี
1: ครับ
2: ผ่านไปแล้วถึงมาใช้ไงถูกมั้ยถึงออกพระบัญญัติว่าโดยวิธีบัตรทางเอกรัวกรรมทางเทคนิคที่มาครับส่วนราชการทุกคนต้องห้ามไปเสพการใช้เห็นมั้ย
1: ครับ
2: พอเราพัฒนาช้าเราตามพวกมิจฉาชีพทันมั้ย
1: ก็
2: ตัวละการหลายถึง
1: อาจจะช้ากัน91นะ91อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่91คุณคิดดูปี44แล้วเพิ่งมาใช้ปี66 22ปีเขาไปไกลแล้ว
1: กฎหมายอาจจะตามไม่ทันกับเทคโนโลยี
2: กฎหมายมันตามทันแต่คนมันตามไม่ทันองค
1: ์
2: กรทั้งหลายก็ตามไม่ทัน
1: นะฮะ
2: จริงไหมเอาเรามันล่าช้าเขาเลยหลอกเราแบบสบายเลยเห็นป่ะนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าเขาเรียนรู้มาก่อนเราตั้ง22ปีเนี่ย22ปีแห่งความหลังอ่ะ
1: ครับอาจารย์มีสายคุณผู้ฟังคุณพันทัศน์นะฮะเรื่องขายฝากสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่าน
1: ครับที่เคยถามมาใช่ไหมครับ
3: อ๋อเคยครับเมื่อวันก่อนก็ถามเรื่องที่ว่าที่ดินเวลาลังวัดแล้วมันก็หายไปแต่ครั้งนี้มันมีปัญหาใหม่อันนี้ผมสงสารเจ้าของที่เธอก็จะเลยโทรมาปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านว่ามีพอที่จะช่วยเหลือกับเจ้าของที่คนนี้ได้หรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
3: คือพอดีว่าเพื่อนผมเขาจะซื้อที่ดินตรงลาดบุรีผืนสองก็มีสองผืนเนี่ยจะซื้อผืนเดียวนะฮะปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาไปขายฝากเอาไว้กับนายทุนเจ้าหนึ่งแล้ววันขายฝากเนี่ยนายทุนรายเนี้ยเขาไปให้เจ้าของที่ดินคนนี้เซ็นสัญญาซื้อจะซื้อจะขายอีกฉบับหนึ่งซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปเขาเป็นคนซื่อๆเขาไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปแล้วก็ที่ดินผืนนี้ทีแรกติดจำนองอยู่กับแบงค์มูลค่านี่แค่1,100,000 บาท
2: นี่แบงค์นี่ในทุนนอกระบบ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: หนึ่งล้านหนึ่งแสนจะใช่เด่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนอกระบบแล้วนี่แบงค์เท่าไหร
3: ่อ๋อไม่ใช่ฮะนี่แบงค์หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับอาจารย
2: ์เอาแล้วนี่นอกระบบ
3: แล้วก็นี่นอกระบบเนี่ยเขาไปถ่ายถอนมาแล้วก็เขาทำขายฝากเนี่ยรวมแล้ว
2: แสดงว่าเขาถอนจากแบงค์มาก่อนใช่ไหม
3: ใช่ถอนจากแบงค์มาก่อน
2: นี่แบงค์1.1 ล้านแล้วไปเข้าในทุนนอกระบบไว้ขายฝากไว้
3: ใช่
2: ในทุนต้องคิดดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ครับ
3: รายละเอียดเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ได้เอกสารอะไรจากในทุนเลย
1: ได้ไงต่อครับ
2: ผมเข้าใจแล้วคร
1: ับ
3: แล้วก็มูลค่านี่ทั้งหมดที่ไปทำขายฝากไว้กับในทุนเนี่ย2.5 ล้านแล้วก็เขาได้เงินสดมาแค่แสนกว่าบาทเอง
1: ฮะ
3: เนี่ยดูอาจารย์เนี่ยดูเขาถ่ายถอนจากแบงค์เนี่ย1.1 ล้านแล้วก็ไปขายฝากเนี่ย
1: ที่ดินเท่าไหร่ฮะ
3: เป็นหนี้ขายฝาก2.5 ล้านแต่ตัวเองได้เงินแค่แสนกว่าบาทเองตรงนั้นเป็นค่าใช้จ่ายค่าใน
2: เหลือ1 ล้านเนี่ย1 ล้านเขาไปจ่ายแบงค์เปล่าครับ
3: ไม่ไอ้1 ล้าน1เนี่ยถ่ายถอนจากแบงค์จ่ายเงินเรียบร้อยไปแล้ว ไอ้นั้นในทุน
2: เขาเอาเงินในทุนเดี๋ยวฟังดิคุณไปคิดงั้น
3: ครับ
2: 1ล้าน 100,000 เนี่ย1ล้านเนี่ยในทุนเขาไปจ่ายให้แบงค์ชำระหนี้ออกมาถูกต้องมั้ย
1: ใช
3: ่ใช่ครับ
2: แล้วเขามีส่วนเงินทอนอีกแสนกว่าบาทก็เราได้มา
1: อืมครับอ
2: ื
1: ม
2: แล้วอยู่ดีว่าดีไปขายฝากทำไมเนี่ยไม่เข้าใจอยู่แบงค์ก็ดีอยู่แล้ว
1: ดอกเบี้ย
3: เขาจะโดนยึดอยู่แล้วฮะอาจารย์เขาจะถูกยึดอยู่แล้ว
2: มันเลยยังขายฝากเลยกำหนดยัง
3: ขายฝากยังฮะคราวนี้ปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้เพื่อนผมจะไปซื้อที่ดินผืนนี้ปรากฏว่าไอ้นายทุนเนี่ยมันไม่ยอมรับสายจากเจ้าของที่เลยคือเขาตั้งใจให้หลุดแล้วก็เพื่อนผมก็โทรไปคุยกับนายทุนเขาบอกคุณอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าผมมีทำเอกสารจะซื้อจะขายกับเขาไว
2: ้ไม่ครบกำหนดเมื่อไหร่
3: ประมาณ4ล้าน
1: ครบกำหนดเมื่อไหร่ครับ
3: ครบกำหนด
2: ไทยขายฝากอ่ะ
3: นั่นน่าจะมีอีกหลายอีกหลายเดือนนะฮะพอดีผมยังไม่ได้ถามเขาไว้ยังพอมีเวลาอยู่ครับ
2: เดี๋ยวที่ล้านกว่าบาทเขาจะขายให้คุณเท่าไหร
1: ่4ล้าน
3: โอ้เขาบอก4ล้าน
1: ที่ดินเท่าไหร่
2: 4ล้านนะในทุนไม่ยอม
1: คือในทุนจะเอา4ล้านใช่ไหมคุณ
3: ในทุนจะเอา4ล้าน
1: แล้วคุณจะซื้อเท่าไหร่
3: ทำสายฝากไว้2ล้าน2ล้าน
1: เข้าใจเข้าใจแล้วคุณจะซื้อเท่าไหร
3: ่จะซื้อตามที่ทุนที่ว่าเขา
1: เข้าใจแล้วเข้าใจประเด็นแล้วอาจารย์
2: ไม่ซื้อ4ล้าน2ล้านกว่าบาทใช่ไ
1: หมซื้อจากเจ้าของที่ดินเท่าไหร่นะ2ล้านกว่าบาทเหรอ
3: เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาเอาไปขายฝากไว้
1: เข้าใจแต่คุณจะซื้อคุณจะซื้อกับทางเจ้าของที่ดินเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ
3: ราคาใช่ไหมฮะ
1: ใช
3: ่คือมันมี2ผืนนะอาจารย์ผืนแรกมัน 8.5 ไร่ทำขายฝากไว้ล้าน4อีกผืนนึง13ไร่ทำขายฝากไว้1ล้าน 100,000
2: แล้วเราซื้อแปลงไหนอ่ะเราซื้อ
3: แปลง 8.5 ไร่ไม่ซื้อแค่แปลงเดียว
2: เลยไม่ถึง4ล้านใช่ไหมคุณจะขายก
3: ็ซื้อไม่ถึงฮะ
2: แสดงว่าคุณจ่ายเขา2ล้านกว่าบาทเขาสามารถไถทั้ง2แปลงได้ถ้าตามราคา
3: ใช่
2: ใช
3: ่ใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ยอมเขาจะรอให้มันหลุดไปก่อนแล้วก็จะขายแพงๆตอนนี้จะถามอาจารย์ว่าตรงนี้เราช่วยอะไรเขาได้บ้างฮะ
1: อาจารย
2: ์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจ่ายดอกเบี้ยบ้างไหมหรือว่ายังไงแล้วขายฝากเนี่ยหรือ
3: ดอกเบี้ยผมว่าเขาน่าจะหักไปแล้วนะฮะอาจารย
2: ์หักล่วงหน้าไปคืออาจารย์จะดูไม่คุณไปถามเขาให้ชัดเจนก่อนว่า
3: ได้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจดไว้ว่าถามเขาว่า
2: เวลาขายฝากเนี่ยเขามีการจ่ายดอกเบี้ยไหมหรือว่าหักดอกล่วงหน้าแล้วไปจ่ายทีเดียวในวันไทย
3: ได้
2: ดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ก็ยังผลเดียวตอบแทนถ้าเกิน115ก็เป็นโมฆะ
3: โอ้รายละเอียดเขาไม่ให้อะไรไว้เลยไงอาจารย์คุณเป็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย
2: ไม่ใช่มันไม่ยากคุณบอกมันเป็นยากอะไรคุณก็ไปที่สำนักงานที่ดินไปคัดดูดิเอกสารในสารบบ
3: ไปคัดที่ดินนะฮะ
2: คัดโฉนดมาแล้วคัดเอกสารในสารบบมาว่ามันจำนองขายฝากอะไรกันยังไงบ้างเข้าใจยัง
3: อ๋อครับ
2: ถ้าเขามีขายฝากแล้วมีการทำนิกรรมอีกซ้อนอีกสำหรับบัตรเป็นนิกรรมอำพรางแต่ถ้าเขาเป็นการกู้ยืมสมมติเขากู้ยืมเงินเดือนกันแต่ให้ทำสัญญาขายฝากอำพรางการกู้ยืมเงินคือเขาจะมีจ่ายดอกเบี้ยทุกอันนั่นเนี่ยก็เป็นนิกรรมขายฝากเป็นโมฆะต้องว่ากันตามสัญญากู้ยืมเงินเข้าใจยัง
3: โอ้ครับ
2: ส่วนเขาทำสัญญาซื้อขายเขาเร
1: ีย
2: กว่าซ้อนขันสัญญาอีกก็เป็นโมฆะอยู่แล้ว
3: โอ้ครับครับครับ
1: อาจารย์นั่นกันผมถามเขาจะทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ทำไมอาจารย
2: ์ก็เขาอยากได้ไง
1: พอถึงเวลาปุ๊บบอกว่าคุณ
2: ราคาดีหรืออะไรเงี้ยเข้าใจยัง
1: พอถึงเวลาว่าคุณไม่เอาจริงๆวันถึงวันนั้นที่
2: ถ้าเขามีเงินมาถ่ายปุ๊บก็ถ่ายไม่ได้เพราะมันมีสัญญาจะซื้อขายไว้อีกจริงไหม
1: แต่ว่าเราก็เอาเจตนาของผู้
2: ต้องไปหาทนายที่เก่งเรื่องคดีเรื่องอสังหาทรัพย์ครับเรื่องที่ดินนะ
3: อาจารย์นะผม
2: เรื่องนี้กับ
3: ผมเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วที่ว่าลูกนี่สามารถพอต้องการไถ่ถอนแล้วก็สามารถที่จะแจ้งในทุนได้เลยเนี่ย
2: คืออย่างงี้จริงๆเราไปวางสำนักงานวางทรัพย์เลยได้นะแล้วใครเขาโอนให้แต่นี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เงินเขาไงพวกคุณไม่มีคุณคนซื้อไงไปวางแล้วฟ้องจริงไหม
3: ใช่
2: ทีนี้คุณจะกล้าวางไม่2ล้านหกอ่ะ
1: จะให้แบบ
2: แล้วคุณยังไม่ได้ที่กลับคืนมา
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: จะไปฟ้องร้องทีนี้คุณก็คงจะต้องไปลงทุนให้เขาอ่ะหาทนายฟ้องคดีให้เรื่องว่าฟ้องขอเพิกถอนน่ะนิติกรรม ขายฝากนี่ทำสัญญาจะซื้อขายให้เขาบังคับให้เขารับถ่ายถอนนะครับ
4: อ๋อครับครับครับ
2: คือยังไม่ต้องวางเงินนะแต่เสนอว่า1ให้รับขายฝากให้รับถ่ายถอนแล้วก็เสนอจะจ่ายเงิน2ล้าน6ถ้าศาลตัดสินแล้วเราชนะคดีก็โอเคก็ได้ไปนะครับ
4: โอ้งี้ก็ต้องหาทนายใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช
4: ่ครับครับ
2: ต้องฟ้องไปทีเดียวนะฟ้องใครเพิกถอนนี่กรรมเขาเรียกว่าขายฝากเป็นโมฆะแล้วเพิกถอนนี่กรรมเรียกว่าซื้อจะซื้อจะขายอ่ะเป็นโมฆะด้วยนะเพิกถอนทีเดียวนะแล้วเขารับรับการไถ่ถอนอ่ะนะ
4: ครับ
2: เข้าใจว่านี่การพังเป็นโมฆะอาจารย์เดาว่ามันน่าจะเป็นการกู้ยืมเงินน่ะ
4: ครับ
2: นะกู้ยืมเงินแล้วถ้าเขามีหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทางยังดีหรื
4: ออ๋อได้ฮะเดี๋ยวผมจะได้ถามเขาก่อนนะฮะว่ามี
2: อะไรก็ยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษาใหม่ได้ไม่เป็นไรนะยินดี
4: ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทั้งสองท่าน
2: ยินดีแถวไหนนะ
1: ราชบุรี
4: ราชบุรีครับ
2: อ๋อราชบุรีทีมทหารด้วยนะหน้าที่ทหารเยอะต้องระวังนะ
1: เออเออเออ
4: ครับครับ
1: โอเคได้ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มติดตามมาคุยกันดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็ลืมบอกไปนะฮะว่าวันนี้เราไปจบที่16นาฬิกานะครับฉะนั้นก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะหมายเลข024127668นะครับ024127668นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับแต่จริงๆที่เรื่องที่เตรียมไว้ก็อยากคุยแต่ขอคุยนี้เติมอีกนิดนึงนะอาจารย์ก็เราทำขายฝากไม่ใช่การจำนองนะมันก็แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลากำหนดในการที่จะต้องไถ่ถอนแล้วไม่มีการไถ่ถอนเนี่ยเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาไปโอนเป็นของตัวเองได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ถูกต้องนะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยอาจารย์เคยสู้คดีนะ
1: ครับ
2: ให้นะคืออย่างนี้แหละจะฟ้องเป็นหนี้กรรมอำพรางเป็นโมฆะถ้าระหว่างทางมีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดก็เป็นการกู้ยืมเงินถูกต้องไหม
1: เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ฉะนั้นคุณตกลงกันทำสัญญากู้แต่คุณทำสัญญาขายฝากเนี่ยอำพรางการกู้ยืมเงินก็สัญญาขายฝากเป็นโมฆะก็ต้องว่ากันการกู้ยืมเงินแล้วส่วนถึงเวลาเขากำหนดเราไม่ไถ่ถอนมันก็ยังไม่เป็นของเขาเพราะว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินไม่ใช่เจตนาแท้จริงเป็นเรื่องการขายฝากครับ
1: อันนี้กรณี
2: นี้จะเพิกถอนหนี้กรรมการขายฝากแล้วไว้ว่ากันเรื่องกู้ยืมเงินนะครับ
1: แต่กรณีนี้เนี่ยเขาคือเขาทำ
2: มันมีสัญญาซ้อนอีกสัญญาเข้าใจพวกนี้คงเป็นผงเป้งมาเกิดอ่ะหรือแม่งก็โดโฉหรือแม่งก็อะไร
1: วางแผนขนาดวางแผนขนาดนั้นใช่ไหมอาจารย์วางแผน
2: เองเขาเรียกว่าอะไรนะเองใครไทยจำนองเองมีเงินมาไทยขายฝากปุ๊บ
1: นะได้ก็บอกว่า
2: เจอสัญญาจะซื้อขายจะต้องเป็น
1: แกไม่ได้ขายฝากฉันแกวางว่าจะซื้อจะขายจากฉันเท่านั้นเองรอเวลา
2: ทำสองสัญญาด้วยอย่างเงี้ยเข้าใจยัง
1: เข้าใจละมีหน้า
2: แต่ต้องฟ้องควบไปนะให้ศาลเห็นว่ามันพฤติกรรมไม่ดีไง
1: ครับแต่พอมันเป็นลักษณะคุณอย่างของคุณพันทัศน์ถามมาเงี้ยตัวเจ้าของที่ดินจริงเองเนี่ยเขาไม่มีสตังค์พอที่จะไปสู้คดีไม่สู้คดีก็ไปไถ่ถอนเนี่ยคนที่จะซื้ออย่างเราเนี่ยก็ค่ำๆกึ่งๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเงินไปให้เจ้าของที่ดินก่อนก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ที่ดินมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินที่ต้องไปฟ้องหรือสู้คดีเองก่อนเพื่อให้ได้ที่ดินมาถ้าเกิดจะขายอยากจะได้สตังค์จากเราอะไรในลักษณะ
2: นี้นะครับคือโดยหลักคดีที่ดินพวกนี้ทรัพย์สินพวกนี้อย่าใช้ทนายมือใหม่นะมือถึงหน่อยก็ที่เกี่ยวกับ property อ่ะสังหานะการแนะนำ
1: ซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้อยู่ในมือของคนที่จะขายจริงๆก็อย่าเพิ่งจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้น
2: ก็ถูก
1: รู้สึกใจวิวนะ
2: ฟังจากอยากได้เกินไปอ
1: ่
2: ะ
1: พอมันมีอละความอลามอยากได้เนี่ยอุ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ถึงเวลาเขาไปดูในรายละเอียดปุ๊บโอ้มันมีความซับซ้อนอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะมีโอกาสที่เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยยากหรืออาจจะได้ไม่ครบด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาส
2: เป็นไปได
1: ้นะครับอ่ะก็โทรไปได้นะฮะ024127668นะครับ024127668นะครับระหว่างรอสายก็ขออนุญาตเปิดประเด็นที่เราเตรียมกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องดูเหมือนว่าจะเป็นมหากราบละนะอาจารย์เขาต้องออกเสียงไงมหากราบสิไม่ใช่มหากราบมหากราบนะฮะเรื่องของคุณปูมันธนานะครับแล้วก็ทางนี่เราพูดได้เป็นปากแล้วเพราะเป็นข่าวเยอะละแล้วก็คุณลูกหมีกับคุณลิลลี่เหงียนซึ่งตอนหลังเนี่ย ไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยโหมีข่าวเข้ามาทุกวันแต่เอาล่าสุดที่เขามีการออกมาแถลงข่าวคุณปู่มาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้อยู่พอสมควรนะครับอาจารย์แต่มันก็มีประเด็นอยู่บางประเด็นนะฮะที่ยังสงสัยก็ยังอยากจะได้ถามในเรื่องของข้อกฎหมายว่าเอ๊ะมันคือยังไงนะมันคำพูดอย่างนี้เนี่ยผมเอาคำที่เหมือนเป็นคำของอาจารย์ประมาณนะฮะที่เป็นทนายความไม่ฝากคุณปู่เนี่ยก็พูดผมว่าเออนี่ดูมีที่น่าอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายอาจารย์ประมาณบอกงี้ฮะบอกว่าหากคุณปู่เนี่ยจ่ายลูกหมีเนี่ย 1.4 ล้านแต่มันมีคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอะไรก็ตามที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งว่ากันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็แปลว่ามันจะไม่จบที่นี่ 1.4 ล้านเยียวยาด้วยการชำระว่ามันจะไม่จบนี่ 1.4 ล้านเยียวยาด้วยการชำระหนี้แต่ชื่อเสียงจะเยียวยาด้วยวิธีไหนที่มันไม่ใช่เรื่องเงินพอจะจ่ายเงินแล้วก็จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลต่ออีกต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้การเป็นหนี้เงินแค่2ล้านหรือ 1.4 ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ต้องหาวิธีการเยียวยาเพื่อให้พวกคุณไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องทะเลาะกันต่อนะอาจารย์มันจะโยนยังไงอาจารย์อย่างนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมัน
2: คือเกี่ยวกับการเป็นหนี้เนี่ยอย่าลืมนะไอ้เรื่องนี้นะอาจารย์เข้าใจใครเป็นผู้ก่อต้องดูก่อน
1: ครับ
2: การเชื่อลูกหนี้เป็นผู้ก่อคุณไปยืมหนี้เขาก็ผิดแล้วถูกต้องไหมสองเป็นยืมหนี้แล้วไม่จ่ายเขาอีกผิดซ้ำสองไห
1: ม
2: นะแล้วยืมหนี้เขาไม่จ่ายไม่พอเนี่ยนะยังบอกเขาว่าไม่หนีจ่ายแน่จริงไปฟ้องเอาผิดซ้ำสามไหมยืมเขาไม่พอไล่ยืมคนอีกทั้งหมดเป็นกี่สิบยี่สิบลายเนี่ยเป็น16ล้านเนี่ยเป็นไง
1: ที่อาจารย์เรียกว่าคณะผ้าป่าเนี่ยนะ
2: คณะผ้าป่า16ล้านเนี่ย
1: ครับ
2: นะทีนี้อย่าว่าอาจารย์เดียวคุณด้วยดิจะได้ไปด้วยกันไง
1: จับ
2: ไปทอดผ้าป่าด้วยกันใช่ไหม
1: จับมือไปด้วยกันใช่ไหม
2: คืออย่างนี้ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ก่อให้เกิดเนี่ยเป็นหนี้จริงเนี่ยถามว่าต่อให้คุณไปฟ้องกับเขาเนี่ยจะมีประมาทอะไรมันมีเหตุนะคุณปูเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราคุณหารก็เป็นดาราเป็นคนนักการเมืองเนี่ย มันสู้ได้นะปอยา393เขายกเว้นให้อยู่แล้วสืบได้แล้วก็อีกอย่างนะคุณเป็นคนสาธารณะแล้วพวกนี้เขาออกไปแฉเพื่ออะไรปกป้องส่วนที่เสียของตนตามครองธรรมไหม
1: เป็นไปตามคำทำนองครองธรรมที่เจ้าหนี้จะต้องรักษา
2: เองไม่จ่ายข้าไม่รู้จะทำไงฟ้องเองข้าก็ไม่ได้ตังค์ดูเองบอกไม่หนีไม่จ่ายจะไปเอาอะไรกับมันจริงไห
1: ม
2: จะไปเอาชีวิตก็อะไรอยู่จริงไห
1: ม
2: มันผิดกฎหมายก่อนอย่างไรก็ออกสื่อแล้วกันกดดันซะหน่อยจริงไหม
1: ครับ
2: อย่างน้อยก็อาจจะวางหมากไว้ให้สามีเขาเด้งออกมารับก็เข้าทางจริงไหม
1: หรือว่าคนที่
2: คุณหารสามีเขาเด้งออกมารับนี่เป็นไงให้สถาบันทันทีถูกต้องเลยตั้งบริษัทมาไปหาหนี้สินบอกใครมีคุยกับบริษัทผมได้เลยเนี่ยจบไหม
1: อันนี้แหละ
2: ถือว่าสามีให้สถาบันเลยนะ
1: ครับถ้าเกิด
2: 1490อนุ4เลยอ่ะ
1: ทำไมอาจารย์ถึงมาดูประเด็นนี้ว่าเอ๊ะพอสามีให้สัตยาบันเนี่ยมันเป็นข้อดีหรือข้ออ่อนสำหรับคุณปู่หรือว่ามันมีข้อดีสำหรับเจ้าหนี้ยังไงอาจารย
2: ์ก็อาจารย์เข้าใจว่าเอาคุณฟ้องคนเดียวกับฟ้อง2คนไหนดีเข้าท่ากว
1: ่
2: า
1: อ๋อเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการกู้หนี้ยืมส
2: ินเขาก็บอกสามีเขามีร้านจอดรถให้เช่าจริงไหมมีทรัพย์สินเยอะนี
1: ่ฮะ
2: คุณรู้ด้วยเหรออ้อนนี่คุณรู้เหรอ
1: ก็เห็นก็พูดอย่างนั้น
2: จริงไหม
1: แต่
2: คุณอาจจะมีสามีเขาอาจจะมีก็ได
1: ้
2: จริ งไหมอ๋อ
1: แสดงว่าก่อนหน้าถ้าเกิดเราไปสู้ในประเด็นว่า
2: ถ้าคุณเป็นสามีแบบคุณหารคุณต้องทำตัวสงบเสงี่ยมทำไม่รู้ไม่ซีดขุบปากไว้เงียบไปมีแต่ตายช่างหัวมันดีไหม
1: ไม่ได้แต่พูดถึงการเป็นหนี้เนี่ยถ้าเกิดสามีไม่ทราบจริงๆเนี่ยมูลหนี้หรือการฟ้องหนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่เฉพาะตัวภรรยาไหมอาจารย์
2: ถูกต้องเป็นหนี้ส่วนตัวไงโดยสามีไม่ได้ไปเซ็นเป็นพยานไม่รู้เห็นยินยอมเนี่ยจู่ๆเองไปสร้างหนี้ของเองอ่ะข้ารู้เรื่องไปไหม
1: ไม่รู
2: ้เยอะแยะไปอาจารย์มีลูกความอ่ะผัวทำธุรกิจกระโดดตีผัวไม่สุภาพสามีทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะสร้างถนนสร้างทางสร้างถนนสร้างนี่ของราชการแต่เมียทำอะไรธุรกิจคนละอย่างเลยเมียทำการเบ้นบ้างน
1: ะ
2: ทำเยอะแยะหมดคนละทางคนงานเมียจัดสรรที่ดินเนี้ยขายคนละทางเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเรียกไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยธุรกิจใครธุรกิจมันถูกต้องไหม
1: อาจารย์สมมติอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเคสอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยไม่เปิดช่องนะแต่แล้วก็พูดว่ามันมีข้อต่อสู้ได้ว่าทางคู่สมรสเนี่ยอาจจะไม่รับไม่ชำระหนี้ด้วยหรือไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อนหนี้นี่ทำได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ทำได้เราก็ทำไปไม่รู้วิธีไม่ใช่แอนอกไปรับเหมือนคุณหารเนี่ยจริงไห
1: ม
2: เออแล้วรับบริษัทจัดหารเนี่ยนี่เข้าข่ายทันทีว่าสามีให้จัดสถาบันทันทีคู่สมรสให้สัตยาบันทันทีหรือพาเมียไปกู้เนี่ยขับรถไปให้เนี่ยหรือพาเมียไปเจรจาด้วยอย่างเงี้ยเขาจะยังหรือเวลาเขามาทวงเนี่ยบอกไม่ไรเดี๋ยวผมจัดการให้อย่างเงี้ยถือว่าสามีเนี่ยแม้ด้วยวาจานะก็ถึงพิการให้สัตยาบันนะสัตยาบันไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือนะแค่เอ่ยเอื้อนด้วยวาจานะเมียคุณเดชาไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยจู่มาทวงเดชาเดชาบอกไม่ไรเดี๋ยวผมจัดการให้นี่เรียบร้อยนะแต่ด้วยวาจานะ
1: เขาก็จะฟ้องผมให้ผมฟ้องผมด้วย
2: รวมกิจด้วยทั้งผัวทั้งเมีย
1: ทั้งสามีปัญญาในการที่จะให้มารับสภาพนี่จัดการชำระนี่ซะ
2: ทวงคุณเดชาเดชาบอกไม่ไรผมจัดการให้เมียผมเองเนี่ยเรียบร้อยไหม
1: มีใครคนประท้วงเดชาเดชาบอกใครอ่ะไม่รู้จัก
2: เอออย่างนั้นโอเครอดตัวไป
1: เอ๊ะใครคนนี้ไม่รู้จักนะครับผมไม่เคยอะไรเลยอยู่บ้านผมด้วยเหรออะไรครับ
2: เห็นภาพใช่ไหมสถาบัน1490อนุ4เนี่ยเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับเกิดคู่สมรสให้สัตยาบันกับเจ้าหนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบในนี้นั้นด้วยนะฮะ
2: ถูกต้องถ้างั้นถ้าเราเป็นคู่สมรสต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนมึงจะว่าอะไรไปทวงกันเองไม่เกี่ยวใช่ไหมที่กูยังไม่เห็นค่าให้ค่ารู้เรื่องเลยเข้าใจยัง
1: แหมนอนอยู่บ้านเดียวกันไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเหรออะไร
2: เว้นแต่นี่นั้นเข้าไปใช้ในเพื่อกิจการในครอบครัวเช่นค่าเทอมลูกเนี่ยลูกเรียนนานาชาติเนี่ยถูกมั้ย
1: ครับ
2: เทอมปีงเทอมเป็นล้าน2ล้านเนี่ยถึงอย่างงี้โอเคในครอบครัวนี่เป็นหนี้ร่วม
1: เพราะยังไงก็ต้องทราบใช่มั้ยเพราะว่าสามีปัญญาการ
2: ต่อให้ทราบไม่ทราบก็เป็นหนี้ร่วมหนี้กิจการในครอบครัว
1: เพราะโหลูกเราอ่ะ
2: สามีเป็นกงสีเนี่ยนะครอบครัวทั้งบ้านเป็นกงสีใครก็รู้เป็นเจ้าของโรงงานน้ำปลาเนี่ย
1: uh-huh.
2: ปลาร้าอยู่ห้อนี้เนี่ย
1: uh-huh.
2: คุณเอากู้ไปเพื่อไปใช้กิจการในครอบครัวเนี่ยปลาร้าเนี่ย
1: uh-huh.
2: น้ำปลาคุณเนี่ยเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยคุณก็ต้องรู้สิ
2: เป็นนี่ร่วมนี่ครอบครัวนะ uh-huh. นี่สมรส
1: ครับก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปด้วยกันนะฮะ
2: ใช่นะ uh-huh. หรือบางทีพ่อแม่ป่วยเงี้ยนะ uh-huh. ก็ไปใช้ในกิจการครอบครัวพ่อแม่ของสามีภรรยาเนี่ยอันนี้ก็เป็นนี่ร่วมนะ
1: ครับก็เห็นมันมีกิจกรรมบางกิจกรรมนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสามีภรรยาต้องทราบในเรื่องนี้แต่ว่าโอเคถ้าเกิดธุรกิจส่วนตัวบางอย่างเนี่ยบางคนมี
2: กู้ไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรใช้ในกิจการครอบครัวนี่ก็เป็นหนี้ร่วมนะคร
1: ับ ที่รักเธอเอารถกันซื้อรถคันใหม่มาผมไม่รู้เรื่องเอ๊ะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ถูกต้องเอาเองได้ใช้ด้วยเนี่ยเสนอหน้าด้วยเนี่ยจริงไหมนั่งไปนั่งมาด้วยเนี่ยจริงไหมบ้านเองก็ได้อยู่กับเขาด้วยเนี่ยจริ งไหม
1: ครับ
2: มีเครือข่ายอยู่ในเงินเจ้าหนี้ทั้งนั้น
1: อ
2: ะจริงไห
1: มอาจารย์ในลักษณะอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการกู้ยืมแต่ถ้าเกิดในลักษณะสถาบันการเงินอย่างเงี้ยสามีภรรยาต้องรับผิดชอบด้วยมั้ยอย่างกรณีอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ว่าสมมุติว่าไปเอารถไปซื้อรถมาเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่มีความสามารถในการจ่ายไปทำรถเสียบ้างอะไรบ้างเงี้ยจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยสามีภรรยาต้องรับทั้งคู่ใช่มั้ยอาจารย
2: ์คือโดยหลักนะถ้าเป็นหนี้ในครัวเรือนน่ะในครอบครัวต้องรับผิดชอบแต่ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ไม่กล้าฟ้องหรอกคู่สมรสอีกฝ่ายเว้นแต่เขาเซ็นยินยอมหรือให้สถาบันหรืออะไรเงี้ยเข้าใจยังเพราะมันสุ่มเสี่ยงไงเกิดเขาไม่ใช่เขาเล่นงานเราตายดิไหม
1: ว่าแจ้งความเท็จหรือว่าฟ้องเท็จอะไรเงี้ย
2: เขาไม่รู้เรื่องถูกต้องส่วนใหญ่เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทธนาคารทั้งหลายไปนั้นหลายก็จะไม่ฟ้
1: อง
2: คู่สมรสด้วยเว้นแต่มีหลักฐานชัดอ่ะ
1: ครับมา
2: ภรรยาสามีให้ทำสื่อยินยอมมาจริงไหมอย่างนั้นว่าภรรยา
1: เพราะอย่างกรณีอย่างรถยนต
2: ์ร่วมเขาประกันร่วมเลยแล้วเข้าใจยังอย่างเงี้ย
1: อย่างสถาบันการเงินหรือว่าfinance อย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเหมือนนะว่าฉันได้ไปดูตลอดเลยนะว่าเธอสามีภรรยาใช้รถคันนี้เป็นประจำ
2: ต่อให้รู้ว่าเป็นคู่สมรสมีทะเบียนสมรสแต่สามีเขาไม่เซ็นยินยอมหรือไม่ทำหนังสือให้ความยอมมาเนี่ยเขาฟ้องเขาไม่ได้
1: ครับก็สุ่มเสี่ยงไปที่เขาจะ
2: ไปเบิกความเท็จว่าสามีภรรยาเขาให้ความรู้เห็นยินยอมให้สถาบันหรือมันอย่างเงี้ยเขาฟ้องกลับไหม
1: ใช่
2: เดี๋ยวศาลยกฟ้องมาว่าสามีเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงไหม
1: ทีนี้โดนแล้วนะทีนี้ขอคืนได้คืนบ้างอะไรบ้าง
2: ตรงไหนแบงค์เขาจะไม่ฟ้องคู่สมรสด้วยถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าร่วมคนกู้ร่วมคนค้ำหรือมีสื่อยินยอมชัดเจนนะครับ
1: ครับโอเคได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราหมดเวลานะครับ106อาสากับทีมทนายความกลับมาพรุ่งนี้นะฮะ 14:30 นาทีนะครับวันนี้ผมเดชารินทพลและทนายปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังตรงนี้ครับสวัสดีครับ
5: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง พบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ
1: ผมเอกครับคุณผู้ฟังสบายดีนะครับ
2: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับ
2: พี่เอกสบายดีไหมครับ
1: สบายดีครับ
2: หลังจากห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์ซึ่งก็ถ้าเกิดคิดถึงกันก็จะนานหน่อยแต่ถ้าไม่คิดถึงกันก็จะอุ๊ยทำไมเจอกันอีกแล้วแต่คิดว่าน่าจะ
1: ต้องคิดถึง
2: กันสิครับ
1: ก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะก็แต่ว่า
2: เจตนาสำหร
1: ับ เราอยากให้ท่านเข้าใจ
2: เพื่อเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เรียกว่าซาบซึ้งนะครับพอเวลาเราไปมองแล้ว
1: ครับ
2: เราซาบซึ้ง
1: ข้อมูลต่างๆก็อย่างที่บอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกรวมแล้วที่เราได้มาก็ออกมาจากเอกสารนะครับที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามานะครับ
2: ครับ
1: ดังนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาฟังรายการของเราในยามค่ำคืนขนาดนี
2: ้ครับ
1: นะครับก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราฟังแล้วเรามีความสุขเนาะมันเงียบอ่ะบรรยากาศมันเงียบนะครับผมก็เลยพยายามนำเรื่องราวที่สำคัญต่างๆบ่าเราขานให้ทุกท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากๆจริง
2: ๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัดพระแก้ววังหน้า
1: วัดบวรสถานสุทธาวาสนะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตของวังหน้าปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครนั่นเอง
2: รวมถึงสถาบัน
1: พัฒนศิลป์หรือวิไลนศิลป์เก่า
2: ครับก็คือมันบริเวณใกล้ๆกัน
1: ใช่ครับอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน
2: ครับก็คือเป็นบริเวณของวังหน้าใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็เล่าติดค้างเอาไว้จากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องภายในพระโบสถ์ของวัดพระแก้ววังหน้ามีไล่เรียงกันมาจนถึงจุดสำคัญก็คือตั้งแต่เริ่มจากองค์พระประธานในพระโบสถ
2: ์ครับ
1: ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพุทธสี่หิง
2: ครับ
1: และก็เกี่ยวกับเรื่องของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์
2: ครับในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
1: และก็เรื่องของภาพเกี่ยวกับเทพเทวาในศาสนาพราหมณ
2: ์ครับ
1: แล้วก็จนเรากำลังจะเดินออกจากพระโบสถ์เนี่ยก็สะดุดตาตั้งแต่ตอนเข้าแล้วตอนออกเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะกราบสักการะเรียกว่าขอพรก่อนออกมาดังนั้นตรงกลางเนี่ยคืออะไรก็คือที่เราพูดก็คือ
2: เราไป
1: กล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: อยู่ตรงกลางของพระโบสถ์เลย
2: ก็ให้ไปสังเกตดูก่อนบางคนไม่สังเกตไงบางคนจะไปไหว้พระอย่างเดียวแล้วก็ไม่สังเกตว่าเอ้ยมันมีกล่องอะไรสี่เหลี่ยมนะซึ่งจริงเขาไม่ได้ตั้งไว้เฉย
1: ๆจริงๆกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถามว่าสร้างครอบอะไรไหมต้องใช้คำว่าไม่ได้ครอบอะไรเพราะว่าตรงพื้นนั้นเป็นพื้นปกติตรงกลางของพระโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเป็นพื้นปกติ
2: แ
1: ต่มีสิ่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับสร้างเรียกว่าสร้างขึ้นมาทับบริเวณนั้นนะครับทับบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้เราไปเหยียบนะครับไม่ให้เราไปเหยียบโดนตรงจุดนั้นกล่องนั้นไม่ได้สร้างครอบ
2: ครับ
1: แต่เป็นสร้างเอาตรงตำแหน่งตรงจุดที่มีความประสงค์ไม่ให้ไปเหยียบนะครับอันนี้ให้เข้าใจก่อน
2: แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องสำคัญ
1: โอ้สำคัญครับ
2: ความใจความสำคัญหรือความสำคัญของจริงๆอ่ะไม่ใช่อยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมแต่อยู่ที่พื้นนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วครับก็
2: แล้วพื้นนั้นคืออะไรทำไมถึงต้องมีกล่องอะไรมาบังเอาไว้หรือมาสร้างกันคนให้ไปทับ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพิธีสำคัญครั้งหนึ่งของอดีตของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่มีนามว่าคุณแม่สองชาตินะครับก็ได้เข้าไป
2: ท่านเป็น
1: ศิลปินแห่งชาติทางด้านนาฏศิลป์นะครับแล้วก็ท่านอายุครบร้อยพอดีก็เลยไปสวดเขาเรียกว่าชัยมงคลอันนี้นะประมาณนี้ครับให้กับท่านมีอายุแข็งแรงอ่ะ
2: ชื่อคุณแม่อะไร
1: คุณแม่สองชาติชื่นสิริครับศิลปินแห่งชาติทางด้านนาฏศิลป์ท่านเป็นนาฏศิลป์รุ่นแรกของกรมศิลปากรที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตนั้นนะนะครับผมก็เคยไปเห็นที่นอนของท่านในเขตในวังหน้าด้วยปัจจุบันก็เป็นเก่งจีนอยู่บริเวณด้านในอะครับผมก็ได้มีโอกาสพากัลยาณมิตรไปดูด้วยว่าคุณแม่เคยได้ฟังแม่สมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยท่านเคยมานอนอยู่ที่นี่นะครับมาด้วยแล้วก็ท่านก็เติบโตอยู่ในบริเวณนี้นะเรียนเนี่ยง่ายๆเรียนอยู่ในบริเวณนี้แล้วท่านก็เลยพอช่วงวัยท่านครบร้อยปี ก็ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีสำคัญนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเนาะมาทำพิธีสำคัญในพระอุโบสถของวังหน้านี
2: ้
1: ผมก็เลยได้ถูกรับเชิญไปด้วยในงานนี้ซึ่งไม่กี่ท่านที่ได้เข้าไปก็เลยได้ข้อมูลนะครับคุณแม่ก็คือเล่าให้ฟังกับคนสนิทนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะว่าท่านก็ให้ข้อมูลมาด้วยพี่ชื่อเราเรียกท่านว่าพี่ชัดคุณชัชวาลเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะตอนแรกก็เลยได้มีการพูดคุยกันออกรายการมาว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเด็กน่าจะศิลป์นะครับเวลาจะลำเนี่ยหรือเพลงช้าเพลงเร็วหรือเวลาหน้าพาดอะไรก็ตามเนี่ยภายในพระบทสวดนั้นน่ะจะเป็นที่ต่อเพลงสำคัญต่อเพลงคือการสอนจากครูสู่ลูกศิษย
2: ์
1: นะครับก็จะเป็นเพลงสำคัญสำคัญหน้าพาดคือเพลงสำคัญชั้นสูงนะครับก็จะลำกันเต็มโบสถ์ตำแหน่งนั้นเนี่ยพอไปเหยียบโดนเด็กเนี่ยก็จะถูกแบบเหมือนมีองค์ประทับเกือบทุกครั้ง
2: คือบริเวณด้านหน้า
1: พระประธาน
2: ปางห้ามสมุทรเนี่ย
1: จะมีตรงกลางโบสถ์เลยอ่ะตำแหน่งกลางโบสถ์เลยอ่ะ
2: ถ้าใครไปเหยียบปุ๊บ
1: คือได้ลำเนี่ยมันลำเต็มโบสถ์แต่คนไปอยู่ตรงนั้นทีไรก็จะต้องโดนเอาง่ายๆเหมือนถึงว่าองค์ประทับองค์ลงอ่ะทุกครั้งทุกครั้งจนเป็นที่เล่าลื
2: ออ
1: ันนี้เล่าลือกันเลยนะครับแทบทุกครั้ง
2: ก็คือเหมือนมีอะไรเข้าตัวมา
1: ก็หาสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่มันเป็นตำแหน่ง
2: เข้านี่คืออะไรสลบลงไปเลยหรือว่า
1: ผมก็ไม่รู้อาการเป็นไงก็น่าจะเป็นอาการที่หลากหลายที่เราไม่ได้จดบันทึกเอาไว้เนาะแต่ให้รู้ว่ามีอาการที่ผิดปกติไปจากคนอื่นๆนะทุกครั้งที่มีการทำพิธีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะเอาง่ายๆนะครับดังนั้นนายธนิตอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากร
2: ครับ
1: ผมเคยได้รับงานครั้งหนึ่งผมเคยเป็นอ่านโครงศิลปสุภาพนะครับรับรางวัลแล้วท่านธนิตอยู่โพเนี่ยท่านเป็นผู้ประกาศนะครับในการเปิดงานนี้ด้วยผมก็เลยได้เคยอยู่เห็นท่านพอดีนะครับท่านในยุคท่านเนี่ยท่านก็เลยหาวิธีการแก้ไขโดยทำยังไงก็ไม่รู้ก็เลยปรึกษาลือกันละมั้งครับก็คงเอาวัสดุชนิดนึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ก่อนเนี่ยเป็นไม้นะครับเอาเป็นไม้เนี่ยมาสร้างทับเอาไว้เพื่อไม่ให้คนไปเหยียบอีกนะครับต่อมาก็ดัดแปลงเป็นทองเหลืองแล้วปัจจุบันเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ถูกเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมซ้อนทับขึ้นมาอีกแล้วบนกล่องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนที่หยอดเงินน่ะนะครับที่หยอดปัจจัยอ่ะนะครับแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่ได้มี
2: อันนั้นก็คือท่านนิดท่านก็เลยบอกหาวิธีแก้ปัญหา
1: หาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอื่นขึ้นอีกนะครับก็เลย
2: ทับก็อาจจะทำเป็นแบบกล่องรับบริจาคไป
1: ก็เลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นที่ว่ากันว่าเคยเป็นที่ตั้งพระบรมศพของบุคคลสำคัญนะครับบุคคลสำคัญในที่นี้ก็คือใครก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรวนาหิตคือพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ครับ
1: เสด็จสิ้นพระชนเสด็จสิ้นพระชนเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังจริงๆเนี่ยด้วยตอนนั้นคงจะสิ้นพระชนหลายพระองค์นะ
2: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลยเจอเลยการที่จะสร้างพระเมรุมาตรให้มันใหญ่โตเนี่ยสมัยยุครัชกาลที่5เนี่ยท่านก็บอกว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณ
2: ก็เลยใช้บริเวณนี้
1: ก็เลยใช้พระอุโบสถวัดตะแก้ววังหน้าเนี่ยเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญในพิธีบรมศพ
2: ครับ
1: ก็เลยตรงกลางนั่นแหละก็คือตรง
2: เป็นที่ตั้ง
1: พระบรมศพนะครับแล้วก็ทีนี
2: ้แสดงว่าเป็นที่ตั้งของบรมศพของหลาย
1: พระองค์
2: พระองค
1: ์ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตอนที่จะเอาง่ายๆถวายพระเพลิงเนี่ย
2: ครับ
1: คือเขาสร้างยื่นออกไปทางประตูทางเข้านั่นแหละท่านทิศเหนือและยื่นออกไปตั้งเป็นเพเมรุมาต
2: รครับ
1: นะครับพี่ถวายพระเพลิงอ่ะนะครับอยู่ข้างนอก
2: แต่เวลาสวดศพหรือ
1: แต่เวลา
2: ต
1: ั้
2: งศพก็คือบริเวณนี้
1: ก็คืออีตรงกลางตรงนั้นแหละนะครับบริเวณตรงกลางตรงนั้นดังนั้นน่ะเขาบอกว่าตอนที่ส่วนที่สร้างยื่นออกไปสำหรับพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยออกมาทางด้านทิศเหนือของพระโบสถ์ทิศเหนือคือทิศที่ท่านเข้านะครับเป็นพระเมรุมาตรดังนั้นเนี่ยมีหลายพระองค
2: ์
1: นะครับหนึ่งนั้นคืออ่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรวนาหิตสยามกุฎราชกุมารองค์แรกของประเทศไทย
2: ครับ
1: องค์ที่สองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลังกร
2: ก็คือพระสังฆราชอ
1: ดีตสมเด็จพระสังฆราช
2: ก็ที่วัดนี
1: ้ครับที่วัดที่โบสถ์ที่โบสถ์นี้และยังมีอีกองค์นึงครับที่สำคัญ
2: ครับ
1: ก็คือสมเด็จพระบรมราชมาตามหายิกาคือกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูรชื่อจะยาวมากแต่ถ้าพูดย่อคือทูลกระหม่อมแก้ว
2: คร
1: ับ พอพูดทูลกระหม่อมแก้วท่านอาจจะยังไม่บังอ้อคือถ้าพูดคำว่าพระอภิบาลคือพระพี่เลี้ยงของรัชกาลที่5พระองค์เจ้าหญิงละม่อมอ่ะ
2: ครับก็คือเป็นพระพี่เลี้ยง
1: พระพี่เลี้ยงเป็นลูกร.3แต่มาเป็นพระพี่เลี้ยงในรัชกาลที่5ที่มาของวัด
2: แต่ละแต
1: ่วัดปรมัยยิกาวาส
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อโอเคครับแสดงว่าแต่ละองค์ที่เป็นศพพระบรมศพของแต่ละพระองค์เนี่ย
1: ที่สำคัญ
2: เนี่ยก็คืออยู่ตรงจุดที่เรา
1: เป็นที่ตั้ง
2: กลางนี่แหละ
1: เป็นที่ตั้งตรงกลางแต่ตอนถวายพระเพลิงเนี่ยตอนถวายพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยทำด้านนอก
2: ครับ
1: แล้วก็ผมก็ยังทันเห็นภาพผมไปค้นคว้าเนี่ยก็ทันเห็นภาพว่าประตูทางเข้าเนี่ยมุมประตูทางเข้าปัจจุบันคือป้อมยามเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเคยมีเจดีย์องค์นึงเป็นรูปทรงของพระธาตุพนมผมทันเห็นด้วยนะไม่ใช่ทันเห็นปัจจุบันนะเห็นจากรูปที่ศึกษาค้นคว้าเป็นองค์พระธาตุพนมเลยนะครับตั้งอยู่ก็ผมก็คิดว่าในยุคสมเด็จพระพุทธเจ้ามหาสักดิ์พลเสพเนี่ยที่พระองค์ทรงสร้างพระบรมศพพระแก้วเนี่ยเนาะท่านคงจะนิยมชมชอบของงานสถาปัตยกรรมของเจดีย์สำคัญต่างๆในประเทศไทยก็คงจะเอามาสร้างไว้ในเขตวัดนี้ด้วยแต่คงเห็นเหลือเพียงแค่องค์พระธาตุพนมเท่านั้นปัจจุบันตำแหน่งก็คือป้อมยามเข้ามาประตูทางเข้าอยู่ซ้ายมือ
2: องค์พระธาตุพนมที
1: ่ไม่มีแล้ว
2: องค์ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
2: ก็ไม่ได้บริเวณโดยรอบก็ไม่มี
1: พอเป็นยุคปัจจุบันวิไลนาศิลป์ก็คงทุบไปแล้วนะครับก็แต่ภาพเก่าๆเนี่ยถ้าใครไปค้นคว้าก็จะเห็นอยู
2: ่
1: น่าสนใจปัจจุบันเนี่ยครับถ้าท่านเข้าไปก่อนวันที่20 กันยายนเนี่ยท่านไม่ต้องตกใจมันเข้าไปได้หลายทางนะครับท่านสามารถเดินเลาะผ่านโรงละครแห่งชาติ
2: ครับ
1: เพราะถ้าเข้าด้านหน้าเนี่ยเขากำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู
2: ่
1: นะแต่เขาจะสร้างทางเด
2: ิน
1: เขามีทางเดินให้เราเดินแต่ว่าถ้าท่านเข้าทางประตูทางเข้าใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์พนครเนี่ยจะมีประตูทางเข้าทางโรงละครเล็กที่เรียกโรงละครเล็กถ้าเดินเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นอนุปรมราชานุสาวรีย์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู
2: ่
1: ท่านก็ไปเรียกว่าสักการะหรือขอพรท่านหน่อยเนาะศักดิ์สิทธิ์นะสมัยก่อนเนี่ยเวลาละครจะเล่นกลางแจ้งเพื่อไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยมาขอพรท่านนะครับมาขอพรท่านนะแล้วก็สามารถงานนั้นก็ผ่านล่วงไปด้วยดีนะครับผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วท่านก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับผ่านทางด้านหน้าทางโรงละครอย่างเนี้ยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วท่านเสร็จปุ๊บท่านก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับถ้าท่านหาไม่เห็นท่านถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ได้ว่าประตูทางเข้าไปวิไลนศิลป์ทางด้านไหนจะมีประตูเล็กๆ
2: ไปวัดพระแก้ววังหน้าบอกเขาเลยก็ได้คร
1: ับมีประตูเล็กๆครับเข้าไปด้านข้างพอเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นเลยนะครับสิ่งก่อสร้างเป็นรูปทรงแปลกตาจัตุรมุกในยุครัชกาลที่3เป็นศิลปะแบบประเพณีนิยมและพระราชนิยมผสมผสานกันนะครับอยู่ในตัวพระโบสถ์เลยโดดเด่นครับแต่เขาไม่ต้องตกใจเขาบูรณะอยู่ตอนนี้ข้างนอกอ่ะแต่ถ้าท่านเลี้ยวขวาไปนะครับเลยสันพระภูมิไปนิดนึงท่านก็สามารถเดินเข้าได้ตามปกติจริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์พระแก้ววังหน้าเนี่ยนะครับไม่มีความสำคัญมากอยู่แล้วแต่เมื่อท่านไปแล้วท่านอย่าลืมพลาดสิ่งหนึ่งนะครับที่จะขอเล่าในรายการนี
2: ้ครับคืออะไรครับ
1: คือท่านใดที่อยู่ในสายของสายมูนะครับที่นิยมไปชอบขอพรองค์พระพิฆเนศ
2: ครับ
1: ใกล้กันเลยครับพอเดินประตูเข้าไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าพระโบสถ์องค์พระพิฆเนศนะครับศักดิ์สิทธิ์มาก
2: เป็นพระพิฆเนศที่อยู่ในสถาบัน
1: วิไลน่าจะศิลป์นี้พัฒนาศิลป์นี้ครับแล้วเขาบอกเป็นองค์พระพิฆเนศที่มีเขาเรียกพลังงานมาก
2: จริง
1: มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
2: องค์พระพิฆเนศเขาก็เป็นตัวแทนของศิลปะอยู่แล้ว
1: ศิลปะครูบาอาจารย์ทางด้านศาสตร์ทางด้านศิลป์ความเทพประสิทธิ์ประสาท
2: แห่งศิลปะวิทยาการ
1: ใช่ครับแต่เขาเรียกว่างวงท่านน่ะนะครับปัดไปทางขวานะครับงวงท่านเนี่ยครับเราเห็นงวงท่านเนาะปกติเราเห็นงวงปัดไปทางซ้ายอย่างปราสาทนครหลวงใช่ไหมครับปัดไปทางซ้ายเราก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วอันนี้องค์งาไอ้งวงท่านปัดไปทางขวา
2: ครับ
1: นะครับผมก็ท่านไปไหว
2: ้ครับ
1: ขอพรได้แล้วก็แท่นท่านน่ะแท่นที่รองรับองค์พระพิฆเนศเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าท่านได้รู้ความเป็นมานะครับผมไปอ่านเจอ
2: ครับยังไง
1: เคยเป็นแท่นรองพระบรมราช ราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมาก่อน อยู่ที่เชิงสะพานพุทธนะครับ
2: ครับ
1: นะครับแต่เขาย้ายมาเป็นฐานรองของพระองค์พระพิคเนต
2: เพราะว่าทาง
1: สร้างใหม
2: ่ตรงเชิงสะพานพุทธนั้นสร้างใหม
1: ่สร้างใหม่ฐานเนี่ยสร้างใหม่นะครับคงจะเห็นว่าอาจจะมีขนาดไม่เหมาะหรือยังไงก็แล้วแต่สุดจะว่ากันไปนะครับ
2: ก็เลยมาไว้ที่นี
1: ่แล้วเอาฐานเก่ามาเป็นที่รองรับองค์พระพิคเนตองค์นี้คือสุดยอดนะครับของความนับถือของเด็กนาฏศิลป
2: ์
1: นะครับหรือข้าราชการกรมศิลปากรกองการศึกษากรมศิลปากรนะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยเรียนให้ทราบนะว่าผมก็ครูบาอาจารย์ก็ทำงานอยู่ในกองการสังคีตกรมศิลปาก
2: ร
1: ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมยังเรียกว่าวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเวลาเข้าไปต่อเพลงเรียนเกี่ยวกับเพลงผมเป็นร้องเพลงแต่เดิมด้วยนะครับอย่างที่พี่เดียวทราบก็ถ้าผู้ฟังหลายๆท่านที่ทราบผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในเนี้ยอยู่บ่อย
2: ๆ
1: นะแล้วก็ได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรองค์พระพิฆเนตนี้เป็นที่นับถือมากของบุคลากรทุกๆหน่วยงาน
2: ก็ลองเข้าไปดูกันครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปแล้วก็อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์หรืออีกหนึ่งที่ต้องไป
1: นอกจากโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าที่เราเรียกว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสแล้วก็คือองค์พระพิฆเนตนี่แหละเราจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวเนาะ
2: เอ๊ะผมสงสัยครับว่าพระอุโบสถเนี่ยหรือวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ย
1: สร้างสมัยรัชกาลที่3
2: สร้างขึ้นเพราะอะไร
1: สร้างขึ้น
2: มีเหตุ
1: แล้วใช่ครับจริงๆเนี่ย
2: สร้างมั้ยครับ
1: เมื่อมีวังเมื่อมีวังก็ต้องมีวัดใช่มั้ยครับ
2: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ยุครอ1ก็อาจยังไม่ได้สร้างเป็นกิจลักษณะพอมาสมัยรอ2ก็เป็นสวนซะดังนั้นพอรอ3ท่านก็คงในสมัยวังหน้าคือสมเด็จพระเจ้ามหาสาริพลเสพเนี่ยท่านคงมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่เราสามารถไปค้นคว้าเจอหลักฐานได้ท่านก็ไปเรื่องคือท่านสร้างเพื่อการแก้บนน่ะนะครับท่านไปตีเมืองเวียงจันทน์คงจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การไปปราบกบฏที่เวียงจันทน์เนี่ยเป็นผลสำเร็จ
2: คือไปรบครั้งนี้
1: เป็นผลสำเร็จ
2: ก็เลยเมื่อ
1: ถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะใช้พื้นที่นี้ในการสร้างโบสถ์สร้างวัดนะสร้างวัดแล้วก็สร้างโบสถ์นะนะครับพอท่านสำเร็จที่เวียงจันทน์ท่านเลยกลับมานะครับสร้างนะครับพระอุโบสถนะครับวังหน้าเนี่ยขึ้นแต่การสร้างเนี่ยพระองค์เนี่ยสมเด็จพระพุทธเจ้ามหาสักดิ์พลเสพเนี่ยท่านก็ตั้งใจจะสร้างแบบเป็นยอดมหาปราสาทให้นึกถึงปราสาทประเทศปิดรในวัดพระแก้วอ่ะนะครับที่เราเดินเข้าไปแล้วเราชอบไปยืนถ่ายรูปกันน่ะนะครับอยู่ติดกับอยู่ในฐานพระทีอ่ะนะยอดปราสาทแบบนั้นแหละแต่ทีนี้รัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยที่ประทับอยู่วังหลวงเนี่ยก็ทรงคัดค้านว่ามันไม่เคยมีธรรมเนียมนะว่าวังหน้าเนี่ยจะมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆให้เป็นยอดปราสาทเหมือนวังหลวงเนี่ยจะมาเทียมเนี่ยก็ไม่
2: ก็จะผิดธรรมเนียมไป
1: ผิดธรรมเนียมบอกกันว่าท่านก็น้อยพระทัยเหมือนกันสมเด็จพระเจ้าเนี่ยท่านก็น้อยพระทัยท่านก็เลยเปลี่ยนรูปทรงนะครับเป็นหลังคาทรงจตุรมุขอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ท่านก็สร้างพระธาตุพนมไว้ใกล้ๆด้วยนะแล้วก็ทีนี้
2: แสดงว่าท่านน่าจะแบบว่าคงไปที่ไปตีลาวนั่นแหละแล้วก็ไปผ่านภาคอีสาน
1: แล้วก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ให้เขาเรียกว่าพระชายา
2: ครับ
1: พระชายาของสมเด็จพระเจ้ามหาสาริพลเสพเนี่ยรู้เรื่องหนึ่งนะนำก่อนรู้สึกก่อนจะสิ้นก่อนจะที่วงโคตเนาะก่อนที่วงโคตก็ให้เอาพระไตรมั้งพระไตรในยุคก่อนผ้าห่มองค์พระเนี่ยมาให้พระองค์ท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าคือจะใกล้จะที่วงโคตรนะก็บอกว่าแสดงว่าผ้าก็ต้องมียุคนั้นแล้วถูกป่ะพระประธานนะว่าขอให้เอาพระเนี่ยไปห่มองค์คือยุคต่อไปใครก็ตามที่สร้างสำเร็จแล้วเนี่ยให้สร้างเสด็จนารมณ์เนี่ยต่อนำผ้าผืนที่เราอธิษฐานอยู่เนี่ยนำไปคล้องถวายพระประธานในบทพระแก้ววังหน้าหน่อยคือให้พระชายาท่านคือพระองค์เจ้าดาราวดีนะครับไปถวายหน่
2: อ
1: ยก็จงมาถึงในยุคของปี2394คือยุคของรัชกาลที่4พระปิ่นเกล้าอ่ะท่านก็มาบูรณะใช่ไหมครับบูรณะในพระบูชาหลังนี้ก็พอบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าในยุคร.4สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ก็เสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยนะนำผ้าผืนที
2: ่ก็คือผ้าไตร
1: ผืนนั้นน่ะนะครับที่สมเด็จพระเจ้ามหาศักดิ์พลเสกอธิษฐานไว้เนี่ย
2: ได้อธิษฐานแล้วได้
1: มาพระราชทานคล้องถวายพระประธานเป็นนะครับจนเสร็จสมบูรณ์น่ะ
2: เออครับอ๋อแล้วผ้าไตรนี่
1: เป็นลักษณะเป็น
2: คงจะไม่ใช่ผ้าไตรยังอยู่ไหมครับ
1: เป็นผ้าห่ม
2: ครับผ้าห่มองค์พระ
1: ก็ไม่ได้มีการกล่าวว่าปัจจุบันอยู่ไหนอย่างไร
2: แต่คือมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเคยมีคล้อง
1: ใช่เคยตามเจตนาที่สมเด็จพระเจ้าสัมสักดิ์พลเสพเนี่ยอธิษฐานเอาไว้ว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองจะตายนะเอาง่ายๆจากที่วงคตเนี่ยก็ยังนึกถึงพระประธานของวัดพระแก้ววังหน้า
2: เพราะภารกิจท่านยังไม่เสร็จไงครับ
1: ภารกิจไม่เสร็จ
2: ยังก็มาแล้วเสร็จใน
1: ครับมาแล้วเสร็จสมัยรัชกาลที่4โดยพระปิ่นเกล้าในบูรณะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็พอเราเสร็จปุ๊บก็นึกถึงเรื่องเดิมที่มันมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่ค้างไว้อยู่นะคือผ้าที่จะถวายพระประธานเนี่ยยังไม่ได้ถวายค้างแต่สมัยสมเด็จพระวรรณเจ้าก็ทำจนแล้วเสร็จนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่จะอยากจะบอกก็คือเราอาจจะมองผ่านไปเลยนะแต่ว่าท่านอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าถ้าท่านไปวัดวัดบวรบวรนิเวศราชวรวิหารนะ
2: วัดบวร
1: ข้างพระอุโบสถอ่ะอันเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินสีห์และพระสุวรรณเขตนะ
2: ครับ
1: ขวามือท่านจะเห็นศาลาหลังอยู่หลังหนึ่งที่เด่นนะครับก่อนเข้าพระอุโบสถน่ะขวามือนะครับหันหน้าหาพระอุโบสถขวามือจะเป็นศาลาศาลานั้นเนี่ยเขาเรียกศาลาลอยพุทธบาทคู่ที่โดดเด่นมากนะครับเคยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้ามาก่อนนะครับเป็นลอยพุทธบาทคู่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งว่ากันว่าแล้วก็เมื่อเปลี่ยนราชธานีจากสุโขทัยนะครับมาเป็นพิษณุโลกก็จึงมาย้ายจากลอยพุทธบาทนั้นน่ะมาไว้ที่เมืองชัยนาทเมืองชัยนาทในที่นี้หมายถึงเมืองพิษณุโลกเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่พิษณุโลกอ่ะครับตรงข้ามวัดใหญ่พิษณุโลกอ่ะเขาเรียกว่าเขตพระสถานดังนั้นน่ะข้ามแม่น้ำน่านน่ะดังนั้นแหละเขาเรียกเมืองชัยนาทท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครเนี่ยท่านใช้หลักฐานมาชี้แจงว่า
2: ถ้าเกิดเราไปวัดบวรแล้วเราเห็นพระรอยพระพุทธบาทคู่เนี้ยให้นึกเลยว่า
1: เคยอยู่ที่วัดพระแก้ววังหน้ามาก่อนผู้ที่นำมาคือสมเด็จบรมราชมหาสติปุรเส
2: นแล้วผมยังมีเรื่องที่อยากจะถามเดี๋ยวเบรกหน้า
1: ครับ
2: ผมมีเรื่องที่จะถามเกี่ยวกับวัดพระแก้ววังหน้าอีก
1: ว่าวังใช่ได้เลย
2: ที่ผมอยากจะรู
1: ้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
2: ครับต่อกันในเบรกหน้าครับ
1: ครับได้เลยครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดา งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
2: ครับกลับเข้าสู่รายการตำนานทัศนาเบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันครับเรากำลังอยู่กันที่วังหน้า
1: ครับผม
2: กันสักครู่เมื่อสักครู่เราเข้าไปกราบพระประธานแล้วเรากราบพระพิฆเนศแล้วเพราะว่าเราเดินจริงๆอ่ะเดินไปที่วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยไม่ยาก
1: ใช่คร
2: ับ เอาจริงๆถ้าเกิดหลายๆท่านไปตั้งต้นที่
1: โรงละครแห่งชาติ
2: โรงละครแห่งชาติหรือที่
1: พิ
2: พิธภัณฑ์พระนครเนี่ยเราก็ถามเจ้าหน้าที่เดินไปมันมีทางมันคือมันเชื่อมกันได้ถึงกันรั้วถึงกันไม่ได้แบบว่าตัดขาดกันเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับรั้วเชื่อมถึงกันเลยเพียงแค่มีประตูกั้นนิดเดียว
2: ครับอันนี้เรากลับมาที่เรื่องของวังหน้าอีกครั้งหนึ่งก่อนว
1: ่าอันเป็นเขตที่วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยตั้งอยู
2: ่แต่หลายๆท่านขอย้อนไปนิดนึงว่าวังหน้าในตำแหน่งวังหน้าเนี่ยในเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลคือมีมาตั้งแต่จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไหมคร
1: ับใช่ครับจริงๆวังหน้าในสมัยของพระมหาธรรมราชาเนาะนะครับคือกษัตริย์ที่ครองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวังหน้าคือสมเด็จพระนเรศวร
2: ์
1: วังหลังคือสมเด็จพระเอกาทศรส
2: ครับ
1: วังหน้าก็คือพระราชวังจันทร์เกษม
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็วังหลวงก็คือปัจจุบันเนี้ยเป็นโบราณสถานปัจจุบันเนี้ยนะครับ
2: ก็คือแถววัด
1: พระศรีสุนเพชรนะจะดีสามองค์นั้นนะครับก็คือวังหลวง
2: ถ้าพูดถึงวังหน้าปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดให้เทียบเคียงกับตำแหน่งปัจจุบันก็คือสยามกุฎราชกุมาร ก็คือผู้ที่จะเป็นรัชทายาทองค์รัชทายาทลำดับต่อไป
1: คือสรุปง่ายๆว่ามีที่เด่นชัดก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
2: ครับ
1: ยุคของพระมหาธรรมราชาที่ผมพูดให้ฟัง
2: ยุคกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
2: ซึ่งมีกี่พระองค์ครับ
1: ในกรุงรัตนโกสินทร์เราเริ่มตั้งแต่ปีที่เรา2325เนาะตั้งแต่ปีที่รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเมื่อครองวังหลวงก็มีวังหน้าวังหน้าในยุคของรัชกาลที่1เนี่ยมีอยู่2พระองค์นะครับองค์ที่1ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
2: เป็นน้องชาย
1: ครับคือกรมพระราชวังบวรมหากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยพระนามท่านเนี่ยเป็นพระอนุชาธิราชคือน้องชายในรัชกาลที่1
2: ครับ
1: เนี่ยวังหน้าองค์ที่1ในยุคร1วังหน้าในรัชกาลที่1อีกองค์นึงก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1
2: ก็คือ
1: ต่อมาก็เป็นรัชกาลที่2
2: อ๋อแสดงว่าพระอนุชาของรัชกาลที่1เนี่ยท่านสวรรคต
1: ครับ
2: อืม
1: สวรรคตก็คือ
2: ก็เลยตั้งร.2เนี่ยขึ้นมาเป็น
1: ตั้งลูกสมเด็จพระเจ้าวิลูกยาเธอ
2: ครับ
1: ขึ้นเป็นวังหน้า
2: อืมก็คือพระอิสริยยศในขณะนั้น
1: ก็คือตอนนั้นก็คือพระอิสริยยศคือเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทร
2: ครับ
1: นะครับเป็นขึ้นเป็นวังหน้า
2: ครับนั่นก็คือของร .1
1: ก็แสดงว่าร .1 เนี่ยมี2องค์นะครับมีวังหน้า2องค์พอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพุทธเลิศราชนภารัยนะครับในปีพ.ศ.ตั้งแต่ปี2352เป็นต้นมานะครับพอร .1 2325สิ้น2352พอร .2 2352ก็จะมีวังหน้าที่มีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ท่านเป็นใครท่านก็เป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่2น้องชายนะครับ
2: ครับ

0: พอรอ3ขึ้นของ ราชวังหน้ารอ3ก็คือสมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักดิพลเสพ
1: ครับ
0: องค์นี้เป็นโอรสในรัชกาลที่1
1: ก็คือเหมือนเป็นอาใช่ไหมครับ
0: ค่ะเป็นโอรสในการที่1
1: ครับ
0: แต่พระองค์อายุก็ผู้ที่สร้างบทวัดประแก้ววังหน้าเนี่ยบทวัดประแก้ววังหน้าเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นวังหน้ารัชกาลที่3เป็นวังหน้ารัชกาลที่3ก็ที่วงโคตรเพียงแค่46ปีนะครับพระมารดาท่านคือเจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ
1: ่
0: เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่เนี่ยเป็นใครก็คือเป็นธิดาเจ้าพญานคร
1: ครับ
0: พัดนะครับ
1: แล้วพอมารัชกาลที่4
0: ใช่ครับในรัชกาลที่4ก็มีพระองค์เดียว
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาวังหน้าในรอ3เนี่ยเป็นลูกของรอ1นะครับสมเด็จพระวรเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเนี่ยท่านเป็นลูกลำดับที่17ในรัชกาลที่1
1: ครับ
0: นะครับแต่มาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3
1: ครับ
0: พอยุครอ4ก็มีเพียงพระองค์เดียวนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชเจ้าในรัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะครับแต่ได้รับการได้รับเกียรติยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินที่เราเข้าใจกันนะเนาะแล้วพอรอ5ก็ยังมีวังหน้าอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสในพระปิ่นเกล้าน ะครับ
1: ครับ
0: พอเกิดวิกฤตวังหน้า
1: ก็คืออาจจะมีปัญหากันแหละ
0: ใช
1: ่มีเรื่องมี
0: ก็ยกเลิกรอ5ก็เลยโปรด9ให้ยกเลิกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สถาปนาตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทนและสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกคือเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนิหิตนะครับเป็นจ
1: อ
0: มกุฎราชกุมารองค์แรก
1: แต่ก็น่าเสียดายที่ท่านสิ้นพระชน
0: ก็อายุไม่เยอะ
1: ในอายุยังน้อยอยู
0: ่ก็เพียงสรุปให้ฟังว่าวังหน้ารอ1มี2พระองค์วังหน้ารอ2มี1พระองค์วังหน้ารอ3ก็มี1พระองค์นะครับผู้ที่สร้างโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้ารอ หน้ารอ4ก็มีเพียง1พระองค์คือพระปิ่นเกล้าแล้วรอ5นะครับวังหน้ารอ5ก็มี1พระองค์คือเสด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในยุครอ5นี่แหละมีสยามกุฎราชกุมารข
1: ึ้
0: นมาเป
1: ็
0: นนะครับตำแหน่งในสมัยนี
1: ้ก็โดยสรุปในกรุงรัตนโกสินทร์มีตำแหน่งวังหน้าทั้งหมด6พระองค
0: ์ใช่ครับใช่แล้วครับตัวนับตามยุคชัดๆเลยนะครับแต่ละพระองค์ก็รู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับบรมสันนิวงศ์ชั้นสูงทั้งหมดไม่เป็นน้องก็เป็นลูกนะครับไม่เป็นลูกก็เป็นลูกของกษัตริย์องค์ก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะก็คงมีบุคคลที่มีความสำคัญอำนาจค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็อ่ะงั้นเรากลับมาที่พระแก้วอีกทีวัดพระแก้ววังหน้าอีกทีนึงซึ่งกระแส
0: เป็นวัดประจำวังหน้าเน
1: า
0: ะ
1: หลายๆท่านก็อาจจะสับสนด้วยว่าเอ๊ะแล้วพระแก้ววังหน้าเนี่ยคืออะไรคือพระแก้วที่อยู่วัดพระแก้วปัจจุบันหรือเปล่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือว่ามายังไงทำไมถึงมีชื่อซ้ำกับพระแก้ว
0: คือทุกวังก็ต้องมีพระประจำวังนะ
1: แล้วทำไมเป็นพระแก้ว
0: ดังนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายอดนิยมในยุคนั้นน่ะยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เราอะนะครับในยุคตั้งแต่วังหน้าองค์แรกสมเด็จพระเจ้ามหาสุรสิงหนาถอย่างเงี้ยนะครับพอท่านสร้างวังหน้าขึ้นใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยคงจะเป็นยุคที่นิยมพระพุทธรูปที่ทำมาจากแก
1: ้
0: วมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ทรงคุณค่าเป็นพระจะเป็นสิ่งแทนพระรัตนตรัยอ่ะแก้วสามประการ
1: อ
0: ่ะพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการใช่ไหมคร
1: ับ
0: งั้นเมื่อมีใช้คำว่าแก้วสามประการก็คงจะอยากสร้างพระพุทธรูปสำคัญให้เป็นแก้วเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากอาจจะมากกว่าที่หล่อด้วยสำริดอื่นๆนะครับจึงเป็นที่นิยมในแถวแถววังหน้าเนี่ยมากนะครับดังนั้นแม้แต่วังหลวงก็ยังนิยมอย่างองค์พระพุทธรูปสำคัญในพระบัวสดที่วัดพระแก้ววังหลวงเนี่ยก็ยังองค์เป็นพระแก้วมรกตเลยใช่ไหมพระนามนั้นพอ
1: คือเป็นอัญมณี
0: ใช่งั้นพอมาวังหน้าเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องนิยมพระนะเป็นพระแก้วที่ทำจากแก้วที่หล่อหรือที่เรียกภาษาในยุคนั้นว่าหุงหอหีบสระอุหุงเนี่ยหรือเรียกว่าหล่อในสมัยยุคนั้นเนี่ยด้วยแก้วด้วยทรายนะนะครับหุงด้วยความร้อนขนาดสูงแล้วก็หล่อมาเป็นแก้วขึ้นมา

0: เนี่ยแล้วก็เป็นพระนะครับที่เขาค้นพบในเขตนั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นว่ากันว่าเคยทั้งหนึ่งเนี่ยกรมศิลปากรเคยนำออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้กราบนมัสการในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับ
1: จริงๆมีกี่พระโอ
0: ม
1: ีก
0: ี่องค์มากมายครับแต่ที่สำคัญมี9พระองค์ที่จะได้เล่าขานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ9พระองค์ที่นี้เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากข้าพระองค์จะมีพระรูปสำคัญอีก1องค์
1: ครับ
0: นะครับที่อยู่ในวัง
1: เอาพระแก้วก่อน
0: เอาพระแก้วก่อนนะครับองค์ที่1ก็คือพระแก้วน้ำค้างก็ให้คุณเดือนร่านความร่วมเย็นเป็นสุขนะครับเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นะนะยุครัตนโกสินทร์แล้วนี่แหละนะครับก็ราวพุทธศตวรรษที่24 25พอพูดอย่างนี้ท่านก็เอา25ลบ1เหลือ4เติมเลข5สูงก็ประมาณปี2400กว่าๆ2450เนี่ยครับเป็นพระแก้วที่ได้เค้าเรียกว่าเจ้าเมืองน่านทูล9ถวายรอ7
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แล้วโปรดแล้วท่านก็พระองค์ก็โปรดพระราชทานให้กับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนี
1: ้
0: นะครับถ้าท่านได้ไปไหว้นะนะครับก็จะเป็นพระแก้วน้ำค้างพ
1: ิ
0: พิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาตินะครับวันสำคัญเขาจะนำออกมาในไว้ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ให้เราได้กรา
1: บ
0: ผมเคยกราบครบเลย
1: แล้ว
0: องค์ที่2ก็เป็นองค์แรกพระแก้วน้ำค้างนะครับเจ้าเมืองน่านถวายรอ7องค์ที่2พระแก้วกาบกอไก่สระอาบใบไม้กาบมรกตอ่อน
1: ครับ
0: ก็เป็นขุดได้จากโบราณคดีองค์นี้ไม่น่าเชื่อที่เราพูดกันอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วองค์พระนะคะกาบมรกตอ่อนเนี่ยขุดได้ที่การค้นพบทางโบราณคดีที่วัดพระแก้ววังหน้าครับก่อนการบูรณะพระโบสถพระแก้วหน้าเนี่ยก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีเกิดขึ้นดังนั้นนะ
1: คร
0: ับ พระรูปองค์นี้ขุดค้น
1: เจอ
0: ที่นั่นเป็นราวพุทธศตวรรษที่25คือปีพ.ศ. 2450กว่า
1: และอันนี้องค์นี้เลยหรือเปล่าครับที่เป็นชื่อวัด
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือมีหลายองค์แต่องค์เนี้ยที
1: ่องค์นี้ค้นพบ
0: ในเขตนั้นองค์ที่3คือพระแก้วน้ำค้างนะครับพระแก้วน้ำค้างก็เป็นพระพุทธรูปที่มีมาอยู่เดิมแต่ในพิพิธภัณฑ์พระนคร
1: ครับ
0: ก็อาจอยู่ในเขตของวังหน้ามาก่อนนะครับที่เคยสมัยเป็นวังหน้ามาก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็องค์ที่4ก็พระแก้วชื่อพระแก้วน้ำค้างอีกเช่นกัน
1: ครับ
0: ก็เคยเป็นพระพุทธรูปสำคัญอยู่ในเขตของวังหน้ามาก่อนองค์ที่5เป็นพระแก้วกาบมรกตก็เป็นพระแก้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์มาก่อนเช่นกัน
1: ครับ
0: องค์ที่6พระแก้วน้ำหายนะครับองค์ที่7พระแก้ววิทูลน้ำพึ่ง
1: ครับ
0: องค์นี้เรื่องเมตตามหานิยมนะครับท่านได้กราบเรื่องเมตตามหานิยมองค์ที่8พระแก้วจันทการก็เรื่องโชคลาภเรื่องการค้าขายนะครับองค์สุดท้ายเนี่ยจาก9องค์ที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยพิพิธภัณฑ์พระนครออกมาให้เราได้มีโอกาสนมัสการเนี่ยองค์สุดท้ายชื่อพระแก้ววิทูลสีน้ำผึ้งองค์นี้ได้โชคลาภทวีคูณเรื่องชื่อเสียงเรื่องอำนาจนะครับก็เป็นพระแก้วในราวพุทธศตวรรษ24ก็คือประมาณปี2300กว่าๆนะครับองค์นี้ล้วนแล้วก็คือเป็นพระแก้วที่เคยอยู่ในเขตของวังหน้ามาก่อน
1: ดังนั้นเขาก็เลยชื่อวัดนี้ก็คือเป็นวัดพระแก้ววังหน้า
0: แต่องค์ที่เราถือว่าเป็นพระแก้วสำคัญเลยนะครับ
1: ของวังหน้า
0: ของวังหน้าเลยปัจจุบันเนี่ยอยู่ปฏิสถานอยู่ด้านหน้าองค์พระแก้วมรกตในพระอุโบสถวัดประศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองเวลาท่านก้าวย่างก็ไปในพระอุโบสถวัดพระแก้วเนี่ยนะครับพอท่านนั่งกราบลงเนี่ยแน่นอนในบุษบกเนี่ยท่านก็จะเห็นองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอยู่แล้วแล้วท่านก็ค่อยมองลงมาด้านหน้าท่านเนี่ยท่านจะเห็นพระหนึ่งองค์ที่ไม่มีทางจะล่อสายตาท่านไปได
1: ้
0: นะครับองค์นั้นแหละคือพระแก้ววังหน้าที่เคยประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สุด
1: เป็นใสๆขาวๆขุ่น
0: ๆครับเขาจริงๆแล้วเขาเรียกอีกแบบนึงว่ากันว่านะเรียกกันว่าพระแก้วเนื้อลำไยนะครับเป็นพระแก้ว
1: ก็สีคล้ายๆสีคล้ายๆลำไยอ่ะเวลาคุณแกะเนื้อลำไยมามันจะออกเป็นสีใสๆแต่ไม่ได้ใสกิ้งแบบขนาดนั้นแต่ใสแบบคุณๆนิดๆ
0: ใช่ครับเวลาเข้าไปในพระโบสถ์พระแก้วถูกไหมครับพอนั่งลงเสร็จพระจะเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องขวาขวามือเราซ้ายมือเราพุทธยอดฟ้าพุทธยอดล่าตรงกลางเราแน่นอนบุษบกคือพระแก้วมรกตตรงหน้าเนี่ยครับตรงหน้าเรามองลงมาเรื่อยๆท่านจะเห็นพระรูปทรงเครื่องมากมายหลายพระองค์อยู่นะครับราวเป็น10พระองค์อ่ะแต่จะมีด้านหน้าเลยด้านหน้าฐานชุกชีเลยหน้าบุษบกเลยอ่ะจะมีพระแก้วนะครับวังหน้าอยู่ตรงนั้น